0: โดยเด็ดขาดเตรียมเสนอร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยของสถานศึกษาให้ครอบคลุมภัยคุกคามทางไซเบอร์และผลักดันอัตรากำลังนักจิตวิทยาคลินิกประจำโรงเรียนขนาดใหญ่ให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยอย่างถาวรต่อไปปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมนำภาคเอกชนไทยร่วมเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุนและเทคโนโลยีแห่งอนาคต
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะมีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคมนี้โดยภารกิจสำคัญคือการยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เพื่อสร้างโอกาสและผลประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวมุ่งเน้นความร่วมมือในหลายมิติโดยเฉพาะการดำเนินการตามแถลงการร่วมว่าด้วยการกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและความร่วมมือในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาตินอกจากนี้ตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันให้ได้เป็น3เท่าภายในปีพ.ศ. 2588ด้านนางสาวรัชดาธนาเดียเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลต้องการให้การเยือนครั้งนี้นำไปสู่ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนมากขึ้นรวมถึงเปิดโอกาสทางธุรกิจจริงด้วยการนำภาคเอกชนไทยร่วมเดินทางและจะพบปะกับนักลงทุนและภาคธุรกิจของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจและเปิดช่องทางให้ผู้ประกอบการไทยสร้างเครือข่ายหาคู่ค้าและต่อยอดการลงทุนพร้อมผลักดันให้เพิ่มการลงทุนในประเทศไทยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและพลังงานสะอาดซึ่งจะช่วยเพิ่มเงินลงทุนการจ้างงานและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเข้าสู่ประเทศ
3: ครั้งนี้ก็จะไปขับเคลื่อนในเรื่องของการยกระดับความสัมพันธ์ให้เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ประโยชน์ที่จะได้เรื่องของการค้าการลงทุนไปพบกับนายกรัฐมนตรีเราไปพบกับผู้ประกอบการนักลงทุนของออสเตรเลียนิวซีแลนด์และเราก็เอานักลงทุนไทยไปด้วยเพื่อจะไปทำ business matching ก็เชื่อว่าจะได้มีความร่วมมือทางการค้าการลงทุนมากขึ้น
2: นอกจากนี้รัฐบาลยังมุ่งหวังให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการเดินทางและการท่องเที่ยวที่สะดวกขึ้นโดยจะผลักดันการกลับมาเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพมหานครกับนครโอ๊คแลนด์ของนิวซีแลนด์ซึ่งหากเกิดขึ้นจะช่วยลดเวลาและความยากในการเดินทางสนับสนุนการท่องเที่ยวการศึกษาการติดต่อธุรกิจและการเดินทางระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศปุริมปราศโสภาภาครายงาน
4: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจประธานคณะกรรมาธิการประนอมภายใต้กระบวนการประนอมตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ.1982จะดำเนินการอย่างเที่ยงธรรมเพื่อยุติข้อพิพาทเขตแดนทางทะเลกับกัมพูชานายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการตั้งเอกอัครราชทูตแคทรีนาคูเปอร์ชาวออสเตรเลียเป็นผู้แทนประนอมบุคคลที่5ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการประนอมภายใต้กระบวนการประนอมตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรืออันคลอสว่าขณะนี้คณะประนอมมีความพร้อมแล้วโดยประเทศไทยมีความมั่นใจในประสบการณ์ด้านการทูตและกฎหมายของประธานคณะกรรมการประนอมเชื่อว่ากระบวนการจะดำเนินไปอย่างเที่ยงธรรมและเข้าใจประเด็นข้อพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชาสำหรับเป้าหมายของประเทศไทยต้องการเห็นผลลัพธ์ในข้อเสนอหรือมุ่งไปสู่การยุติข้อพิพาทอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งไทยพร้อมเข้าร่วมชี้แจงข้อเท็จจริงและพร้อมปกป้องผลประโยชน์ของชาติด้วยหวังให้กระบวนการนี้นำไปสู่แนวทางที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับได้พร้อมย้ำว่าผลการประนอมเป็นเพียงข้อเสนอแนะไม่มีผลทางกฎหมายขณะที่จุดยืนของไทยต้องการให้การประนอมมุ่งเฉพาะการกำหนดเขตแดนทางทะเลให้ได้ข้อยุติโดยไม่รวมประเด็นการแบ่งปันทรัพยากรทางทะเลซึ่งเป็นประเด็นที่ฝ่ายกัมพูชาต้องการหารือด้วย
1: สถานการณ์ไฟป่าพรุควนเกรงจังหวัดนครศรีธรรมราชยังคงน่าเป็นห่วงเนื่องจากยังมีกลุ่มไฟลุกไหม้เป็นระยะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบกว่า200ไร่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกำลังร่วมดับไฟป่าและเฝ้าระวังสถานการณ์ต่อเนื่อง24ชั่วโมงสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุควนเกรงอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชไฟป่าลุกไหม้อย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ยังคงมีกลุ่มไฟลุกไหม้เป็นระยะเบื้องต้นส่งผลกระทบต่อพื้นที่ในตำบลเกรงจำนวน5หมู่บ้านมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้แล้วกว่า200ไร่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยังคงเฝ้าระวังและควบคุมสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อจำกัดพื้นที่ไฟไหม้

0: ประเมินและเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพพร้อมให้คำแนะนำประชาชนในการป้องกันตนเองจากฝุ่นละอองและควันไฟรวมทั้งสนับสนุนหน้ากากป้องกันฝุ่นและควันไฟแก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเนื่องจากพบว่ามีประชาชนในพื้นที่รวมถึงกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเปราะบางที่อาศัยอยู่ใต้กระแสลมได้รับผลกระทบจากควันไฟแล้วกว่า 3,000 คน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดสรรงบประมาณปี2570และ2571เพื่อดำเนินโครงการแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนบรรเทาผลกระทบต่อภาคการเกษตร
2: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำและรับฟังปัญหาภาคการเกษตรทั้งจังหวัดสกลนครและนครพนมพบว่าการมีแหล่งน้ำที่มั่นคงจะช่วยให้เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตลดความเสี่ยงภัยแล้งและอุทกภัยรวมถึงเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืนซึ่งการลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากประชาชนและเกษตรกรเพื่อนำข้อมูลมาหาแนวทางแก้ไขทั้งในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ทันทีด้วยงบประมาณที่มีอยู่และส่วนที่ต้องวางแผนจัดสรรงบประมาณในอนาคตโดยย้ำว่าปัญหาสำคัญและมีความจำเป็นเร่งด่วนคือเรื่องแหล่งน้ำเนื่องจากพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่วนใหญ่เกษตรกรประกอบอาชีพทำนาหากน้ำท่วมหรือขาดแคลนน้ำจะส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรทันทีทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดสรรงบประมาณปี2570และ2571ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆหลายโครงการคาดว่าหากดำเนินโครงการแล้วเสร็จจะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรได้อย่างเป็นรูปธรรม
3: หลักๆแล้วในพื้นที่ของภาคอีสานจังหวัดสกลนครหรือนครพนมปัญหาหลักก็คือเรื่องของแหล่งน้ำซึ่งเราต้องยอมรับว่าในพื้นที่เขตอีสานนี้เป็นแหล่งที่ทำเกษตรกรรมที่ส่งใหญ่โดยเฉพาะเรื่องนาข้าวชาวนาถ้าเกิดไม่มีน้ำทุกอย่างหมดสิ้นสสในพื้นที่ก็มีการเสนอเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆก็มีบางโครงการที่ขอมาเนี่ยนะครับบรรจุในของปี70แล้วแต่ในบางส่วนก็อยู่ในปี71
2: นายพราดรปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเมื่อวันนี้ได้ลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามแผนการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำน้ำเกียนอันเนื่องมาจากพระราชดำริพบว่ามีปัญหาการรั่วซึมและการซุดตัวของดินด้านท้ายอ่างเก็บน้ำกรมชลประทานจึงได้ปรับปรุงทำนบดินอ่างเก็บน้ำน้ำเกียนภายใต้แผนยุทธศาสตร์เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำวงเงินงบประมาณ26ล้านบาทเพื่อเสริมความมั่นคงปลอดภัยของอ่างและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำหากแล้วเสร็จจะสามารถป้องกันความเสียหายให้กับประชาชนใน5หมู่บ้านครอบคลุม674ครัวเรือนและพื้นที่รับการป้องกันอุทกภัย 2,900 ไร่ส่วนแผนการขุดลอกแม่น้ำน่านมีแผนขุดลอก18จุดระยะทางรวม 13.5 กิโลเมตรหากดำเนินการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำลดปัญหาน้ำท่วมติยาพันยางเทียนรายงาน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนราษฎรและสัญชาติเพื่อปกป้องสิทธิของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนโดป้าไนซ์เซ็นเตอร์เพื่อให้การประสานงานการสืบสวนและการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นรวมถึงเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนให้ครอบคลุมทั่วประเทศพร้อมผลักดันการปรับปรุงกฎหมายระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้ทันต่อสถานการณ์สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่า ทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
8: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
9: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลก

0: ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
1: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับพลโทซูฮายันโตหัวหน้าสำนักงานบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติของอินโดนีเซียหรือ BNPB ออกแถลงการที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงดำเนินปฏิบัติการช่วยเหลือและค้นหาประชาชนจำนวนมากที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.7 นอกชายฝั่งเกาะฟอเรสต์ทางตะวันออกของอินโดนีเซียเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย47รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก50รายนอกจากนี้ผู้ประสบภัยประมาณ 2,000 คนอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาภูมิอากาศและธรณีฟิสิกส์ของอินโดนีเซียรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.4 ในจังหวัดสุมาตราเหนือทางตะวันตกของอินโดนีเซียแต่ไม่มีรายงานความเสียหายและไม่มีการแจ้งเตือนภัยสึนามิ
2: กลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านออกแถลงการเรียกร้องให้รัฐบาลเลบานอนยุติการเจรจากับอิสราเอลหลังกองทัพอิสราเอลดำเนินปฏิบัติการโจมตีทางอากาศอย่างรุนแรงในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายขณะที่ประธานาธิบดีโจเซฟอาอูนแห่งเลบานอนประนามการโจมตีครั้งล่าสุดของกองทัพอิสราเอลพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าอิสราเอลยังคงละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพลเรือนซ้ำแล้วซ้ำเล่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่การเจรจาทางการทูตโดยตรงระหว่างเลบานอนและอิสราเอลรอบใหม่ที่มุ่งยุติความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์จะจัดขึ้นที่กรุงโรมประเทศอิตาลีในเดือนกันยายนนี้
1: สื่อทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของพลจัตวาโมฮัมหมัดบาเกซาเดผู้บัญชาการหน่วยค้นหาและเก็บกู้ร่างทหารของกองทัพอิหร่านเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่เรียกร้องให้รัฐบาลกาตาร์ปล่อยตัวนักบินของเครื่องบินขับไล่รุ่นซุกฮอยซู24ของกองทัพอิหร่านจำนวน3นายที่ประสบเหตุตกหลังออกปฏิบัติภารกิจบินไปยังกาตาร์เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเริ่มต้นของสงครามภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามนายมาเจตอัลอันซารีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกาตาร์ระบุว่ากองทัพอิหร่านกล่าวหาว่ารัฐบาลกาตาร์ควบคุมตัวนักบินของกองทัพอิหร่านไว้ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดพร้อมเน้นย้ำว่าหน่วยกู้ภัยของกาตาร์ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วในการค้นหานักบินเหล่านี้
2: สำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสหรัฐหรือ NWS ออกแถลงการที่ยืนยันว่าพายุโซนร้อนลาลาทวีความรุนแรงขึ้นเป็นพายุเฮอริเคนระดับ1ซึ่งมีระดับความรุนแรงต่ำที่สุดจากทั้งหมด5ระดับหลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้เกาะใหญ่ของรัฐฮาวายเมื่อช่วงเช้าของวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมและลมกระโชกแรงที่มีความเร็วลมสูงสุดถึง102กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมกับนี้ NWS ยังคาดการว่าหลายพื้นที่ในรัฐฮาวายยังคงเผชิญกับสภาพอากาศเลวร้ายอย่างต่อเนื่องไปตลอดทั้งวันนี้ขณะที่นายจอร์จกรีนผู้ว่าการรัฐฮาวายของสหรัฐประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วรัฐฮาวายแล้วเพื่อดำเนินมาตรการต่างๆสำหรับเตรียมรับมือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากพายุเฮอริเคนลาลาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: ศึกฟุตบอลอาเซียนครับ2026รอบรองชนะเลิศนัดแรกทีมชาติไทยอันดับ94ของโลกบุกไปเยือนสิงคโปร์อันดับ148ของโลกที่จาลันเบซาสเตเดียมซึ่งผลปรากฏว่าทัพช้างศึกทีมชาติไทยเอาชนะสิงคโปร์ไป3-1เก็บชนะแรกได้สำเร็จสำหรับนัดที่2ทัพช้างศึกจะกลับมาเล่นในบ้านที่สนามราชมังคลากีฬาสถานวันที่18สิงหาคมเวลา20นาฬิกาสนุกเกอร์อาชีพโลกไชน่าโอเพ่น2026ที่เรียกว่าไซส์สปอร์ตเซ็นเตอร์สถานรัฐประชาชนจีนในรอบรองชนะเลิศหมูปากน้ำนพพลแสงคำมืออันดับ45ของโลกฟอร์มยังยอดเยี่ยมต่อเนื่องแทงเอาชนะโจยู่หลงมืออันดับ22ของโลกจากจีน6-5เฟรมไปเข้าชิงชนะเลิศรายการนี้เป็นครั้งแรกแข่งขันในวันนี้ชนิดเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 สนาม2ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวเป็นคู่ชิงจากสัปดาห์ที่แล้ว วิรวิทย์กำพุทธนักหัวดาวรุ่งไทยแชมป์สัปดาห์แรกบุชนาคุราโนซูเกะซูซูกิมืออันดับ2จากญี่ปุ่น2-1เซต6-3 2-6และ6-3วิรวิทย์คว้าแชมป์ชายเดี่ยววอชนิดทัวร์จูเนียร์เป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันด้านหญิงเดี่ยวเป็นคู่ชิงจากสัปดาห์ที่แล้วเช่นกันโทจิรินแก้วเก่ามืออันดับ1ผู้ชนะสอนวิสาคุณพิสารรัตน์6-3และ6-2โทจิรินคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวได้อีกสนามนับเป็นแชมป์รายการที่6ของเจ้าตัวการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ที่สนามกีฬา BMX อบจ.ชัยนาทเขาขยายจังหวัดชัยนาทในภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบพร้อมด้วยพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในผลในรุ่นประชาชนชายระยะทาง52กิโลเมตรที่1เป็นของมนตรีธีรทีพเวลา1ชั่วโมง 27.01 นาทีและรุ่นประชาชนหญิง52กิโลเมตรที่1ได้แก่ระพัฒน์พรจิระไพบูลย์กฤตเวลา1ชั่วโมง 54.15 นาทีส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ที่เว็บไซต์ thaicycling.or.th ขณะที่พลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานเปิดเผยว่ารายการ Thailand Open ไม่อนุญาตให้นักกีฬาทีมชาติลงแข่งขันเพื่อให้เป็นเวทีสำหรับนักกีฬาหน้าใหม่และดาวรุ่งทั้งรุ่นยุวชนเยาวชนและประชาชนได้ลงสนามแสดงศักยภาพก้าวสู่ทีมชาติสหพันธ์เซปักตะกร้านานาชาติประกาศบทลงโทษอย่างเป็นทางการกรณีทีมตะกร้าชายทีมชาติไทยยอมแพ้ในรอบรองชนะเลิศเซปักตะกร้า World Cup 2026ในการพบกับมาเลเซียเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยมีบทลงโทษรวมทั้งสิ้น 54,000 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 1,890,000 บาทครอบคลุมนักกีฬาและทีมงานรวม8คนอย่างไรก็ตามสมาคมกีฬาตะกร้าแห่งประเทศไทยมีมติเป็นเอกฉันท์ให้สมาคมชำระค่าปรับทั้งหมดแทนนักกีฬาเพื่อให้แข่งขันรายการต่างๆได้และนักกีฬายังมีสิทธิ์เป็นตัวแทนทีมชาติไทยลงแข่งขันเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่2ในช่วงวันที่18ถึง20สิงหาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคม2569โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือว วันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:29 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง84 เซนติเมตรและเวลา 21:54 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 19 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:08 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง3 เซนติเมตรและเวลา 15:45 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง47 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 น.
4: 1นาทีกับกปท.การขี่มอเตอร์ไซค์ให้ปลอดภัยเมื่อมีคนซ้อนต้องฝึกฝนเพิ่มเติมเพื่อให้คุ้นกับขนาดน้ำหนักของรถมอเตอร์ไซค์ในขณะที่มีคนซ้อนและฝึกระยะการเบรกและการออกตัวเพื่อความปลอดภัยโดยต้องสวมเครื่องแต่งกายต้องพร้อมไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่หรือผู้ซ้อนต้องสวมหมวกกันน็อกแบบเต็มใบสวมใส่เสื้อผ้ามิดชิดเพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุต้องขับขี่ด้วยความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดไม่ควรเปลี่ยนทิศทางรถแบบกระทันหันเพราะอาจทำให้รถเสียการทรงตัวได้ง่ายอาจเกิดอุบัติเหตุค่ะส่วนคนซ้อนควรนั่งคร่อมและจับราวหรือจับหลังเบาะด้วยเพื่อการทรงตัวที่ดีนั่งซ้อนท้ายโดยไม่ต้องเอาตัวไปแนบชิดหรือติดเกินไปกับผู้ขับขี่ควรวางเท้าอยู่ตรงกลางคันเหยียบเพื่อไม่ให้เสียการทรงตัวและในเวลาที่รถมอเตอร์ไซค์เข้าโค้งให้คนซ้อนท้ายควรโน้มตัวตามผู้ขับขี่ไม่ควรเกรงหรือฝืนตัวเพราะอาจจะทำให้การเข้าโค้งบังคับรถได้ลำบากขึ้นค่ะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
7: วันนี้เสนอคำว่าลำไยลำไยสันนิษฐานว่าเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาจีนว่าหลงเยียนแปลว่าในตามังกรลำไยเป็นไม้ต้นผลกลมออกเป็นพวงเปลือกสีน้ำตาลเหลืองเมล็ดกลมดำเป็นมันเนื้อผลมีรสหวานจัดชาวจีนเชื่อว่าผลมีสรรพคุณทางยาทำให้มีกำลังแก้อาการอ่อนเพลียหรือเมื่อยล้าจากการทำงานช่วยบำรุงม้ามหัวใจแก้อาการเลือดออกตามไรฟันช่วยให้กระดูกและฟันแข็งแรงช่วยให้เลือดลมเดินได้ดีเป็นยากล่อมประสาทอ่อนแก้อาการนอนไม่หลับและช่วยฟื้นฟูความจำคำว่าลำไยใช้สระไอไม้มาลาย
6: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
9: วันนี้เสนอตอนเกษตรทฤษฎีใหม่กับการพัฒนาแหล่งน้ำพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานแนวพระราชดำริไว้หลายประการเพื่อให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการแหล่งน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนเพราะชุมชนควรได้รับโอกาสในการร่วมดูแลแหล่งน้ำชุมชนตามแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งแนวทางเข้าใจเข้าถึงพัฒนาซึ่งเด็กๆทุกคนควรเรียนรู้และนำมาใช้ประโยชน์กับแหล่งน้ำชุมชนในอนาคตต่อไปติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับวิกฤตโลกร้อนและมลพิษในบรรยากาศที่เกิดการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร
1: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน
10: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
11: เดือด ร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
12: ดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้ละเนี่ย
13: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
12: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
13: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
12: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายตึงเลยเนี่ย
13: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับวิกฤตโลกร้อนและมลพิษในบรรยากาศที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรและการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยของมนุษย์เชิญติดตามรับฟังครับ
14: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ
15: ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับเรามาคุยกันนะครับว่าโลกเรานั้นเกิดอะไรขึ้นในทุกวันนี้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจนกระทั่งกลายเป็นโลกร้อนเรานี้จะอยู่กับโลกร้อนได้อย่างไรถ้าเราเข้าใจเราก็จะมีวิธีการที่จะอยู่ได้วันนี้เราคงจะเห็นแล้วครับว่าโลกเราร้อนขึ้นมาอย่างมากมายเพราะว่าผลจากควันไม่ว่าจะเป็นเรื่องถ่านหินตั้งแต่โบราณน้ำมันแก๊สที่เราปล่อยเข้าไปในบรรยากาศมันก็เหมือนเป็นเรียกว่าเปลือกหุ้มโลกนั่นก็คือบรรยากาศแล้วบรรยากาศของเราก็จะมีประเด็นว่าเมื่ออากาศไม่ดีจากการที่เราทำให้มันเปื้อนเวลาฝนตกมาฝนก็จะชะล้างตรงนั้นลงมาแต่มันก็ชะล้างไม่หมดฉะนั้นสิ่งมันพอกพูนเข้าไปในบรรยากาศอยู่เรื่อยๆนั้นน่ะตอนนี้มันเกินความสามารถของโลกที่สามารถที่จะมาฟอกมาทำให้มันสะอาดในอดีตเรามีป่าไม้เยอะในอดีตคนเราไม่เยอะเราก็ยังสามารถที่จะทำนะฟอกไอ้สิ่งที่มนุษย์นะสร้างขึ้นมาแต่ปัจจุบันนี้มนุษย์ได้เพิ่มจำนวนของมนุษย์ในโลกนี้โดยเฉพาะเรื่องของประชากรสมัยเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนั้นมนุษย์ตอนนั้นอาจจะมีประชากรแค่ประมาณพันกว่า 2,000 ล้านคนแต่ปัจจุบันนี้มีประชากรมากกว่า 8,000 ล้านคนแล้ว8,000 ล้านคนนั้นมนุษย์ก็หาความสะดวกสบายด้วยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหลือเฟืออย่างสุรุ่ยสุร่ายนั่นนะครับก็กลายเป็นว่ารถหลายๆคนก็จะมีรถหลายๆคันแล้วก็โรงงานก็ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆเพราะเศรษฐกิจมันดีและการกินอยู่ของคนนั้นคนหนึ่งก็มีบ้านหลังหนึ่งหลายๆคนอาจจะมีบ้านหลายๆหลังแล้วแต่ละหลังก็ใหญ่โตมโหฬารตรงนั้นล่ะครับมันคือภาระที่ไปสร้างเรียกว่าความไม่สะอาดให้กับโลกเรียกว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีในชีวิตของคนคนหนึ่งถ้าเราลองมาคิดกันนะครับทุกคนลองคิดตามผมดูว่ามนุษย์คนคนหนึ่งตั้งแต่เกิดมาจนตายสร้างมลพิษมลภาวะให้กับโลกมากน้อยขนาดไหนอันแรกเลยเรากินอะไรสิ่งที่เรากินเราได้กินเนื้อเราได้กินชีวิตของแต่ละสัตว์ไม่ว่าจะเป็นปลาหมูเห็ดเป็ดไก่วัวในหนึ่งชีวิตของคนเนี่ยเรากินไปทั้งหมดเนี่ยขี่ตัวเรากินผักนะครับว่า พืชแต่ละอย่างที่เรากินไปนั้นเห็นไหมครับว่าเรามีการทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยเอามาใช้สำหรับในชีวิตคนคนหนึ่งเท่าไหร่นักเข้าไปอีกเราไปตัดต้นไม้เอามาทำเป็นบ้านบ้านหนึ่งหลังเนี่ยเราใช้ต้นไม้ไปทั้งหมดกี่ต้นและที่สำคัญก็คือเรื่องของสิ่งก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นคอนกรีตไม่ว่าจะเป็นเหล็กล้วนแต่เอามาสร้างเอามาผลิตเพื่อทำให้เรามีบ้านอยู่หนักเข้าไปอีกเสื้อผ้าวันนี้คนหนึ่งใส่เสื้อผ้าคนละขีดตัวเสื้อผ้าก็ดีหรือหนังสือที่เราอ่านก็ดีล้วนแต่สร้างนะมลภาวะให้กับโลกใบนี้ทั้งสิ้นบวกกับประชากรวันนี้ 8,000 กว่าล้านคนฉะนั้นวันนี้โลกเรานั้นองค์กรสหประชาชาติทายไว้ว่าอีกไม่นานประชากรโลกก็จะไปแตะที่หมื่นล้านคนในจำนวนของหมื่นล้านคนเราจะสร้างมลภาวะให้กับโลกใบนี้ขนาดไหนนี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดมาจากมนุษย์ของเราที่ทำให้เรามีภาระเรื่องโลกมันร้อนขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามลภาวะที่ไปสะสมอยู่ในบรรยากาศของเราที่เราหายใจเข้าหายใจออกก็ได้มาจากมลพิษมลภาวะตรงนี้ฉะนั้นถ้าเรามาดูกันนะครับว่าสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่ในโลกใบนี้มันกำลังขยายตัวและมากขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองเดี๋ยวเราคงไปคุยกันต่อล่ะครับว่าเมื่อโลกเป็นอย่างนี้เราจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรครับขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
0: ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโอพี่กองอะไหนบอกว่าจะออกคอร์ส
16: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆ เด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
17: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
2: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคการเกษตรไทยและรองรับความท้าทายของโลกติดตามได้จากรายงานค่ะ
18: การพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีศักยภาพตอบโจทย์ความต้องการของตลาดโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและไม่แน่นอนในปัจจุบันนับเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญที่รัฐบาลให้ความสำคัญและผลักดันมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการขยายโอกาสลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงและต่อยอดองค์ความรู้อันจะนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ในการรับมือความท้าทายอย่างรอบด้านทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ปัจจุบันมีความผันผวนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยภาคการเกษตรที่เปรียบเสมือนฐานสำคัญของเศรษฐกิจและความมั่นคงด้านอาหารของประเทศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการเกษตรยกระดับเกษตรกรทายาทเกษตรกรและบุคลากรภาคการเกษตรที่จะเปิดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคการเกษตรเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของภาคการเกษตรในอนาคตนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นหัวใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่จะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตรไทยให้พร้อมรับมือกับความท้าทายในปัจจุบันอย่างรอบด้าน
19: วันนี้เราถูกท้าทายมากทั้งเรื่องของการลงอยู่ของพี่น้องเกษตรกรให้ยั่งยืนให้ได้ ถูกท้าทายเรื่องของการต่อสู้ในเรื่องของสากลวันนี้หลายๆที่ล้วนได้อ้างถึงทวิภาคีล้วนได้อ้างถึงเรื่องของการส่งออกการนำเข้าที่มีความหลากหลายแต้มต่อของตัวเกษตรกรกับลูกหลานเกษตรกรในประเทศก็เริ่มที่จะต้องมีอะไรที่เป็นเกราะเป็นเรื่องของการต่อยอดนะครับทำให้เข้าเหล่านั้นเข้มแข็งมากขึ้นนะครับจากการที่จะใช้ MU ตรงนี้นะครับต่อยอดให้เกิดความเข้มแข็งทั้งในการทำงานของพวกเรากันเองทั้งในเรื่องของการสร้างนะครับองค์ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรให้สามารถทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วก็สู้กับภาวะที่ยังต้องมีการต่อสู้กันมากมายในปัจจุบันนะครับ
18: ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์คงศักดิ์เที่ยงธรรมรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กล่าวว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการขยายโอกาสให้บุคลากรทางการเกษตรเข้าถึงหลักสูตรปริญญาตรีรวมถึงชุดวิชาและรายวิชาในระบบคลังหน่วยกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อนำองค์ความรู้ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพพัฒนางานวิจัยในชุมชนเพิ่มศักยภาพในการทำงานและสะสมหน่วยกิจเพื่อเทียบโอนสู่การศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาในอนาคตพร้อมสนับสนุนแหล่งทุนการศึกษาสถานที่ฝึกปฏิบัติงานรวมถึงพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคการเกษตรและร่วมวางกลไกการดำเนินงานเพื่อให้ความร่วมมือเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
20: เราเองว่าในเกษตรศาสตร์ผมคิดว่าเราเองเนี่ยนะครับมีองค์ความรู้แล้วก็มีทรัพยากรที่น่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยประเทศไทยตั้งแต่ต้นน้ำของการผลิตทางด้านการเกษตรกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำครับด้วยความพร้อมของในเกษตรศาสตร์ตรงนี้นะครับแล้วก็ด้วยความร่วมมืออันดียิ่งนะครับทำให้ความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นนะครับในครั้งนี้ซึ่งสามารถที่จะทำให้ภาคการเกษตรของประเทศไทยผมคิดว่าน่าจะมีความเข้มแข็งมากขึ้นแล้วก็ตอบโจทย์ความท้าทายว่าความพร้อมเหล่านี้นะครับวันนี้เนี่ยคงจะได้นำมาสู่การร่วมมือกันในการที่จะสร้างปัจจัยที่สำคัญที่สุดก็คือปัจจัยเรื่องคนนะครับทำให้คนเก่งทำให้คนไทยมีสมรรถนะนะครับทั้งบุคลากรในกระทรวงเกษตรซึ่งท่านเองจะเป็นบทบาทสำคัญมากๆนะครับในการส่งเสริมทำให้ภาคการเกษตรของประเทศไทยเราดีขึ้นอย่างไรส่งต่อไปถึงพี่น้องเกษตรกรตัวทายาทของเกษตรกรเองนะครับหรือตัวเกษตรกรหรือตัวเกษตรกรรุ่นใหม่ครับที่อาจจะไม่ได้มีพื้นฐานในการเกษตรมาก่อน
18: ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการอุดมศึกษาในครั้งนี้จะเป็นอีกก้าวสำคัญที่จะช่วยเปิดโอกาสทางการศึกษาให้เกษตรกรบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรและทายาทเกษตรกรเชื่อมโยงองค์ความรู้จากห้องเรียนสู่พื้นที่จริงควบคู่กับการเปิดโลกทัศน์และรับมือกับข้อท้าทายใหม่ๆในภาคการเกษตรเพื่อร่วมกันพัฒนาภาคการเกษตรไทยให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกชวนันท์มาลีรายงาน
2: จังหวัดยโสธรเดินหน้ายกระดับฐานรากทางเกษตรกรรมสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยความร่วมมือของกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ในการจัดตั้งเครือข่ายฟาร์มสเตย์ยโสธรผสานจุดแข็งด้านเมืองเกษตรอินทรีย์เข้ากับการบริหารจัดการสมัยใหม่และการสนับสนุนจากภาครัฐมุ่งกระจายรายได้สู่ชุมชนติดตามจากรายงานค่ะ
21: พลังคนรุ่นใหม่คืนถิ่นพลิกฟื้นเกษตรอินทรีย์สู่เครือข่ายฟาร์มสเตย์ยโสธรจังหวัดยโสธรถือเป็นเมืองที่มีความเข้มแข็งด้านเกษตรอินทรีย์โดยมีไร่นาเกษตรอินทรีย์กระจายตัวอยู่ทุกอำเภอจนกระทั่งกลุ่มคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นเกษตรกรรุ่นที่2ของครอบครัวได้ตัดสินใจทิ้งงานประจำจากกรุงเทพกลับสู่บ้านเกิดและเล็งเห็นโอกาสในการยกระดับสวนเกษตรอินทรีย์สู่ธุรกิจฟาร์มสเตย์นำโดยคุณปริวุฒิจันทร์สว่างเจ้าของนาจันทร์สว่างฟาร์มสเตย์ผู้ริเริ่มและก่อตั้งเครือข่ายฟาร์มสเตย์ยโสธรโดยเริ่มจากการลองนำข้อมูลลงในสื่อโซเชียลมีเดียและมีนักท่องเที่ยวจองเข้ามาจริง
22: ผมเป็นเหมือนเกษตรกรรุ่นที่สองแล้วกันที่มีโอกาสได้กลับมาบ้านมาเห็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่เพิ่นทำไว้ก็เพิ่นตั้งใจว่าจะทำเกษตรพอเพียงที่เอาไว้อยู่หลังเกษียณแต่ทีเนี้ยเราเห็นว่าสิ่งที่มันทำมันแมทเราชอบเพื่อนชอบเราพาเพื่อนมาทุกคนก็เลยเชียร์ว่าลองทำเป็นกิจกรรมรูปแบบนี้ดูลองขายประสบการณ์ขายอะไรที่คนกรุงเทพเขาไม่มีแล้วลองทำดูเราก็เริ่มจากทำที่ครอบครัว เราเริ่มเอาข้อมูลของเราไปลงในสื่อโซเชียลเพื่อให้นักท่องเที่ยวเขาเห็นปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวมาจริงๆเป็นนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเลย
21: จากการทดลองตลาดอย่างจริงจังก็พิสูจน์ให้เห็นว่าเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดยโสธรสามารถนำมาต่อยอดเป็นธุรกิจท่องเที่ยวได้อย่างมีศักยภาพประกอบกับได้รับแรงส่งจากนโยบายสนับสนุนของภาครัฐจึงยิ่งมองเห็นโอกาสในการเติบโตจนนำมาสู่การจับมือรวมตัวกันเป็นเครือข่ายฟาร์มสเตย์ยโสธรในที่สุด
22: ความน่าสนใจอย่างนึงคือ เราเห็นแล้วแหละว่าจริงๆแล้วเกษตรบ้านเราเนี่ยไปต่อได้แล้วก็ไปต่อได้ในรูปแบบของการท่องเที่ยวพอมันไปแมทกับนโยบายหลายๆอย่างที่รัฐบาลกำลังผลักดันอยู่ตั้งแต่ปีที่แล้วท่านอนุทินได้กล่าวถึงว่าจริงๆแล้วฟาร์มสเตย์ยโสธรเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจหน่วยงานภาครัฐทั้งจังหวัดยโสธรก็ได้มาสนับสนุนขับเคลื่อนตอนแรกเรามีแค่คนเดียวที่เป็นนายจันสว่างจนโมเดลเนี้ยเราอยากจะขยายเครือข่ายเราเลยเปิดเฟ้นหาเครือข่ายฟาร์มสเตย์รุ่นแรก
21: ปัจจุบันเครือข่ายฟาร์มสเตย์จังหวัดยโสธรได้เริ่มต้นจาก4ผู้ประกอบการนำร่องได้แก่นาจันสว่างฟาร์มสเตย์อำเภอเมืองบ้านสวนเพิ่มสุขฟาร์มสเตย์อำเภอมหาชนะชัยไร่นุจรินทร์อำเภอเลิงนกทาและสวนเห็ดดีรวยฟาร์มสเตย์อำเภอป่าติ้วซึ่งได้มีการลงนาม MOU กับผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรไปก่อนหน้านี้วันนี้เครือข่ายเดินหน้าต่อเฟส2ด้วยการดึงสมาชิกใหม่อย่างบ้านสวนหมากคาเฟ่ฟาร์มสเตย์อำเภอไทยเจริญฟาร์มฝรั่งหลังคาแดงอำเภอกุดชุมและบ้านไร่กาแฟอำเภอข้อวังเข้ามาร่วมเสริมความแข็งแกร่งและพร้อมที่จะขยายเครือข่ายครอบคลุมทั้งจังหวัดในอนาคตเพื่อขับเคลื่อนยโสธรสู่การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืนกฤติกาสิริรัตนชาติสวทยโสธรรายงาน
2: ท่านผู้ฟังคะจังหวัดระนองเดินหน้าเชื่อมโยงระบบคมนาคม Missing Link โดยเฉพาะการเชื่อมฝั่งอันดามันเข้ากับอ่าวไทยพร้อมยกระดับท่าเรือระนองให้รองรับสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ได้มากขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศรายละเอียดติดตามจากรายงานค่ะ
3: ในส่วนของหอการค้าจังหวัดระนองเองเราก็เห็นด้วยนะคะเป็นสิ่งที่เราพยายามผลักดันมาโดยตลอดนะคะว่าเราอยากจะพัฒนาศักยภาพของท่าเรือเดิมที่เรามีอยู่แล้วนะคะเป็นท่าเรืออเนกประสงค์ของจังหวัดระนอง
4: นางจารุวรรณเกียรติไพบูลย์ประธานหอการค้าจังหวัดระนองกล่าวว่าแนวทางดังกล่าวสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างลงพื้นที่จังหวัดระนองเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาโดยระบุว่ารัฐบาลจะเร่งเชื่อมโยงระบบคมนาคมในส่วนที่ยังขาดหรือ missing link โดยเฉพาะการเชื่อมโยงฝั่งอันดามันกับอ่าวไทยพร้อมยกระดับท่าเรือระนองให้มีศักยภาพรองรับสินค้าตู้คอนเทนเนอร์เพิ่มขึ้นเพื่อวางรากฐานด้านการขนส่งและการค้าและเพิ่มโอกาสเชื่อมโยงไทยกับตลาดต่างประเทศสำหรับภาคธุรกิจในพื้นที่มองว่าการพัฒนาไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นจากโครงการใหม่ทั้งหมดหากสามารถเร่งยกระดับโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่เดิมจะทำให้ระบบการขนส่งเชื่อมต่อกันได้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการได้
3: สิ่งที่อยากจะให้ทางรัฐบาลดำเนินการก่อนก็อยากจะให้ช่วยผู้ประกอบการนะคะผู้ทำธุรกิจนำเข้าส่งออกตรงนี้นะคะเบื้องต้นก็คืออยากจะให้พัฒนาศักยภาพของสิ่งที่มีอยู่เดิมก่อนนะคะถ้าหากว่าสามารถขยายเที่ยวเพิ่มเที่ยวให้สามารถรองรับตู้คอนเทนเนอร์ได้จำนวนมากกว่าที่เป็นอยู่นะคะเพิ่มศักยภาพตรงนี้ที่จะเชื่อมโยงคิดว่าตรงนี้เนี่ยเราสามารถทำได้เลยก็จะช่วยผู้ประกอบการได้เยอะค่ะ
4: Missing Link จึงอาจไม่ใช่เพียงการสร้างเส้นทางใหม่แต่คือการเติมเต็มจุดที่ขาดให้ท่าเรือระบบรางและเส้นทางคมนาคมที่มีอยู่สามารถเชื่อมต่อกันได้จริงเพราะเมื่อโครงข่ายขนส่งเดินหน้าได้อย่างไร้รอยต่อสิ่งที่ตามมาอาจไม่ใช่เพียงต้นทุนที่ลดลงแต่คือโอกาสใหม่ของจังหวัดระนองบนเส้นทางการค้าระหว่างประเทศอภิสราคงมณีสวทระนองรายงาน
2: ปิดท้ายที่กีฬาเอ็กซ์ตรีมนับเป็นอีกหนึ่งความหวังคว้าเหรียญรางวัลของทัพนักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20โดยในปีนี้สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยเตรียมส่งนักกีฬาสเก็ตบอร์ดและจักรยาน BMX รวม9คนลงชิงชัยที่ประเทศญี่ปุ่นพร้อมตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองแดงติดตามได้จากรายงานค่ะ
5: เอเชียนเกมส์ครั้งก่อนที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนทัพกีฬาเอ็กซ์ตรีมไทยคว้า1เหรียญทองแดงจากณัฐนันดาประสุทธิ์นาวินและวัฒพงศ์คงปานในการแข่งขันล้อเลื่อนสเกตประเภทอินไลน์ฟรีสไตล์แพสลาลม ส่วนเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยเตรียมส่งนักกีฬา9คนแบ่งเป็นสเก็ตบอร์ด7คนและจักรยาน BMX 2คนโดยวางเป้าหมายคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองแดงนายโรจน์เมืองครุฑนายกสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่านักกีฬาชุดนี้ผ่านการแข่งขันเก็บคะแนนมาแล้วหลายสนามและทำผลงานได้ดีโดยสเก็ตบอร์ดฝากความหวังไว้ที่ ST วารีระยาสุขเกษมนักกีฬาทีมชาติไทยชุดโอลิมปิกเกมปารีส2024ซึ่งมีโอกาสลุ้นเหรียญกับคู่แข่งสำคัญอย่างจีนและญี่ปุ่นส่วนจักรยาน BMXตั้งเป้าผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและลุ้นอันดับ1ใน3
6: เราเนี่ยก็คิดว่านักกีฬาของเราเนี่ยทำคะแนนมาได้ดีมากนะครับเราอยู่ในน้องเอสทีเนี่ยเป็นอันดับที่18ของโลกก็คิดว่าเราเนี่ยน่าจะตั้งความหวังไว้เป็นท็อป3ได้ในเอเชียนเกมส์ในครั้งนี้ในส่วนของสเก็ตบอร์ดนะครับในส่วนของ BMX เองเนี่ยของเราก็ได้มีการแข่งขันมาทุกไปที่ที่จีนมาทั้ง2คนก็ได้เข้ารอบสุดท้ายแต่คนสุดท้ายเพื่อที่จะเข้าชิงชนะเลิศครับแล้วก็คาดว่าในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ก็คาดว่าน้องทั้งสองคนจะได้เข้าในรอบชิงเหมือนกันแล้วก็รู้ว่าเราจะได้ติดท็อป3ด้วยหรือเปล่า
5: วารีระยาสุขเกษมนักกีฬาสเก็ตบอร์ดทีมชาติไทยกล่าวว่าขณะนี้สภาพร่างกายพร้อมเต็มที่และสามารถจัดการเวลามาฝึกซ้อมได้อย่างต่อเนื่องขณะที่ประสบการณ์จากโอลิมปิกเกมและการแข่งขันระดับนานาชาติช่วยให้ควบคุมความตื่นเต้นแรงกดดันและสมาธิได้ดีขึ้นพร้อมนำบทเรียนจากการเข้าร่วมเอเชียนเกมที่หางโจวมาปรับใช้เพื่อสร้างผลงานให้ดีที่สุดในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่2ในชีวิตด้านสายธารเพชรนุ่มและรุ่งเรืองพามีนักกีฬาจักรยาน BMX ระบุว่าแม้สภาพร่างกายจะสมบูรณ์เต็มร้อยและมั่นใจในการใช้ท่าแต่ยังต้องเสริมความแข็งแรงและความทนทานเนื่องจากสนามแข่งขันมีขนาดใหญ่และต้องใช้พละกำลังสูงจึงต้องปรับจังหวะการใช้แรงให้เหมาะสมโดยมองว่าศักยภาพของไทยไม่ได้ห่างจากคู่แข่งมากนักและมีโอกาสก้าวขึ้นไปติด3อันดับแรกหากทำผลงานได้ตามแผนในวันแข่งขัน
7: ตอนนี้ก็100% แล้วครับพี่แต่ก็เหลือแค่เรื่องสนามครับที่ไปที่จีนมาครับล่าสุดก็สนามเขาก็ค่อนข้างจะใหญ่ครับแล้วเราก็เลยกลับมาปรับใช้แรงให้เข้ากับสนามตอนนี้ก็มีแค่เรื่องสนามใหญ่มากที่เราจะไปเจอที่ญี่ปุ่นก็อาจจะใหญ่เท่าๆกันนะครับตอนนี้ก็เลยกลับมาซ้อมเรื่องแรงเพิ่มแต่แรงยังไม่ถึงพอกับสนามครับ
8: จริงแล้วท่ายังไม่ได้ห่างกันมากแต่มันขึ้นอยู่กับว่าวันนั้นเป็นวันของไทยแล้วก็ควบคุมอารมณ์ในการแข่งขันได้มากน้อยแค่ไหน
7: ใช่ครับ
8: ถ้าสมมติว่าเรามีโอกาสที่เราเพิ่มกำลังได้เราก็มีโอกาสที่จะยืนถึงในสามที่แล้ว
5: ด้านการฝึกซ้อมสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยได้ปรับปรุงอุปกรณ์และรูปแบบสนามให้ใกล้เคียงสนามแข่งขันจริงเพื่อให้นักกีฬาได้ทดสอบท่ายากและปรับตัวกับสภาพสนามพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อลดความเสี่ยงจากอาการบาดเจ็บแม้เส้นทางสู่เหรียญรางวัลต้องเผชิญคู่แข่งระดับแนวหน้าทั้งจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้แต่ผลงาน2เหรียญเงิน4เหรียญทองแดงของทีมสเก็ตบอร์ดจาก4เกมรวมถึงอันดับ5ในระดับเอเชียของสายธารเพชรนุ่มแสดงให้เห็นว่าทัพนักกีฬาเอ็กซ์ตรีมไทยมีศักยภาพก้าวขึ้นมาท้าทายกลุ่มผู้นำของทวีปหากรักษาความพร้อมและแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่เป้าหมายอย่างน้อย1เหรียญทองแดงก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้จริงบนเวทีเอเชียนเกมในครั้งนี้ผ่านในท่านหน้ารายงาน
11: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
23: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
1: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องฉันทะโดยพระธรรมวชิระนายก
24: ฉันทะผู้ใดปฏิบัติให้ครบถ้วนบริบูรณ์ย่อมประสบความสำเร็จสิ่งที่ตนประสงค์แต่ถ้า บุคคลไม่มีคุณธรรมจะทำสิ่งใดๆก็จะทำไม่สำเร็จแม้อย่างเดียวนี้เป็นโทษของการขาดฉันทะแปลว่าความพอใจที่จะทำหมายความว่าพอใจที่จะทำความดีด้วยความเต็มใจและตั้งใจอย่างแรงกล้าเช่นการศึกษาเล่าเรียนศิลปะวิทยาทั้งทางโลกทั้งทางธรรมการประกอบกิจเครื่องเลี้ยงชีวิตการปฏิบัติพระธรรมพระวินัยการทำจิตใจให้สงบจนกระทั่งการทำจิตให้หมดจดจากกิเลส

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคงที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการพระธรรมกถาธรรมเรื่องกำลังของแผ่นดินโดยพระมหาธนเดชธรรมปัญโยวัดสะเกดราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี
1: ้ร่มมาเย็นพักผ่อนหายร้อนอาดร่มเงาญาติเย็นสบายหายเงียบเหงาร่มพ่อแม่เป็นสุขทุกบางเบาเกิดเย็นกล้าวเคล้าครุกอยู่ทุกยามร่มอาจารย์กันเขลาเกิดชาวกล้าร่มราชากันศัตรูรู้เกรงขามร่มพระธรรมกันร้อนผ่อนลูกลามให้โลกสามเย็นชื่นกว่าอื่นใดเย็นอะไรก็ไม่เท่าร่มเงาวัดเย็นมนัสร่มรื่นชื่นหันษาเย็นละอองพระธรรมองค์สัมมาเย็นพฤกษาก็ไม่เท่าใต้ร่มพุทธธรรมขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายที่กำลังติดตามรับฟังรายการธรรมะวันอาทิตย์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สาธุชนทั้งหลายเราทุกคนที่เกิดมานั้นล้วนแล้วแต่เป็นผู้รับก่อนที่จะเป็นผู้ให้ทั้งนั้นเรารับชีวิตลมหายใจมาจากพ่อแม่รับความรู้มาจากครูอาจารย์รับความเมตตามาจากคนรอบข้างเราได้เติบโตได้ศึกษาเล่าเรียนและได้ประกอบอาชีพบนผืนแผ่นดินไทยได้ซึมซับหลักธรรมของพระพุทธศาสนาที่หล่อหลอมจิตใจของเรานั้นให้รู้จักความดีความเสียสละและการอยู่ร่วมกันอย่างเอื้อเฟื้อเกื้อกูลอีกทั้งยังได้ดำรงชีวิตอยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารท่ามกลางมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตอันงดงามที่บรรพบุรุษของเรานั้นได้ส่งต่อมาสู่คนรุ่นปัจจุบันกว่าที่เราได้รับมรดกอันงดงามเช่นทุกวันนี้บรรพบุรุษของเรานั้นต้องทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังใจและกำลังสติปัญญาเพื่อสร้างและรักษาไว้ให้กับลูกๆหลานๆในประเทศชาติบ้านเมืองของเราเมื่อนึกถึงเรื่องราวเหล่านี้เราในฐานะลูกหลานก็เกิดความภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินไทยเมื่อย้อนกลับไปเราก็จะเห็นว่าชีวิตของเราคือผลของความเสียสละของผู้คนอีกมากมายตั้งแต่พ่อแม่ครูอาจารย์บรรพบุรุษตลอดจนผู้ที่อุทิศตนเพื่อบ้านเมืองด้วยเหตุนี้พระพุทธศาสนาจึงยกย่องเป็นอย่างมากเลยในเรื่องของความกตัญญูกตเวทิตาว่าเป็นเครื่องหมายของคนดีดังพุทธสุภาษิตที่ว่าเนมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาแปลว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีความรู้หากขาดความกตัญญูก็จะกลายเป็นเพียงเครื่องมือแสวงหาประโยชน์เพื่อตัวเองความสามารถหากขาดความกตัญญูก็อาจจะกลายเป็นอำนาจที่เบียดเบียนผู้อื่นหรือแม้แต่ความสำเร็จที่ขาดความกตัญญูก็อาจจะทำให้หลงลืมผู้ที่เคยให้โอกาสผู้ที่เคยสั่งสอนคนที่เคยสนับสนุนหรือคนที่เคยเสียสละจนทำให้เรามีวันนี้ความรู้จะมีคุณค่าความสามารถจะมีความหมายและความสำเร็จจะทรงเกียรติก็ต่อเมื่อทั้งหมดตั้งอยู่บนรากฐานของความกตัญญูกตเวทีบุคคลนั้นย่อมเจริญทั้งในหน้าที่การงานและเจริญงอกงามในคุณงามความดีเพราะคนที่รู้คุณย่อมไม่ลืมผู้มีพระคุณ และเมื่อไม่ลืมผู้มีพระคุณก็ย่อมแสดงความกตัญญูด้วยการตอบแทนคุณเมื่อคนในสังคมต่างรู้จักตอบแทนคุณสิ่งดีงามก็จะได้รับการถ่ายทอดบ้านเมืองก็เกิดความสมัครสมานสามัคคีประเทศชาติก็มีความมั่นคงความกตัญญูในพระพุทธศาสนาก็คือการระลึกถึงผู้มีพระคุณและตอบแทนคุณด้วยการทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มกำลังด้วยความรับผิดชอบความอดทนความเสียสละและความมุ่งมั่นที่จะสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดหรือประกอบอาชีพใดหากปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเต็มความสามารถงานนั้นย่อมเป็นคุณแก่บ้านเมืองและเป็นการตอบแทนคุณของแผ่นดินอย่างแท้จริงการทำงานด้วยจิตสำนึกเช่นนี้ย่อมเป็นบุญเป็นบุญที่ได้ทำงานเพื่อแผ่นดินเป็นการทำทานผ่านการทำหน้าที่เป็นบุญที่อยู่ในความรับผิดชอบเป็นบุญที่อยู่ในความอดทนเป็นบุญที่อยู่ในความเสียสละและเป็นบุญที่อยู่ในความมุ่งมั่นที่จะอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเพราะทุกหยาดเหงื่อทุกกำลังกายทุกกำลังใจกำลังปัญญาที่อุทิศเพื่อบ้านเมืองล้วนเป็นการให้ที่ทรงคุณค่าและเป็นบุญที่เกิดขึ้นจากการทำหน้าที่ด้วยหัวใจของผู้เสียสละการทำงานเช่นนี้เป็นหลักธรรมที่พระพุทธศาสนาสอนให้เราน้อมนำไปปฏิบัติเพราะเป็นการสร้างบุญบารมีดังเช่นพระโพธิสัตว์ที่ทรงบำเพ็ญบารมี30ทัศหรือ30ประการการทำงานเพื่อแผ่นดินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตความเสียสละคืออุรมคติที่อุทิศตนเพื่อส่วนรวมดังเช่นบทเพลงความฝันอันสูงสุดซึ่งเป็นบทเพลงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระราชนิพนธ์ทำนองจากบทกลอนของท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคที่ประพันธ์ขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อพระราชทานกำลังใจแก่ข้าราชการและผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติบ้านเมืองบทเพลงนี้มีถ้อยคำปลุกหัวใจสร้างแรงบันดาลใจของคนผู้รับใช้แผ่นดินให้ยืนหยัดในความถูกต้องพร้อมเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์ของประชาชนและทำหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์จนสุดกำลังดังปณิธานอันแน่วแน่ที่ถ่ายทอดไว้ว่าขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกรมโหมกายใจขอฝ่าฟันผองภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวะผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายเวลาถ้าสิ้นไปโลกมนุษย์ย่อมจะดีกว่านี้แน่เพราะมีผู้ไม่ยอมแพ้แม้ถูกหยันคงยืนหยัดสู้ไปไฟประจันยอมอาสันก็เพราะปองเทิด

ฝันที่ทำเพื่อให้เราประสบความสำเร็จแต่คือความฝันที่ทำให้ผู้คนและบ้านเมืองดีขึ้นเหมือนที่ชายคนหนึ่งกำลังปลูกต้นไม้แล้วมีคนไปถามว่าปลูกไปทำไมโตขึ้นก็ไม่ได้กินไม่ได้อาศัยพึ่งพาร่มของมันชายคนนั้นก็ยิ้มแล้วตอบว่าวันนี้ผมปลูกก็เพราะตอนเด็กผมเคยได้นั่งต้นไม้ที่คนรุ่นก่อนเขาปลูกเอาไว้เพราะนั่นคือความฝันอันเหลือเชื่อเป็นความฝันของเขาไม่ใช่ความฝันของตนเองเพื่อคนที่ยังไม่เคยพบหน้าคนที่ไม่รู้จักครูคนหนึ่งไม่ได้ฝันที่จะเป็นครูที่มีชื่อเสียงโด่งดังหรือเงินเดือนเยอะที่สุดแต่ฝันว่าลูกศิษย์ทุกคนจะเป็นคนดีของสังคมเวลาผ่านไปลูกศิษย์บางคนเป็นหมอเป็นตำรวจเป็นครูบางคนเป็นข้าราชการความสำเร็จของลูกศิษย์คือความสุขของครูนี่ก็เป็นความฝันอันยิ่งใหญ่กว่าความฝันของตนขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวเป็นคำปฏิญาณของผู้มีอุดมการณ์การต่อสู้กับอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตงานหนักก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปแต่ประสบการณ์จากการทำงานหนักจะอยู่กับเราตลอดชีวิตเหนื่อยก็ไม่หยุดท้อก็ไม่ทิ้งล้มเราก็ต้องลุกเหมือนเรื่องที่ชาวนาไม่ว่าปีไหนก็มั่นใจว่าฝนจะตกตามฤดูกาลแต่ก็ยังไถยังหว่านยังดูแลต้นข้าวทุกปีไม่ว่าฝนจะตกหรือไม่ตกเพราะถ้าไม่ทำถ้าไม่ลงมือทำก็ไม่มีวันได้เก็บเกี่ยวคนทำความดีก็เช่นกันอาจไม่รู้ว่าจะเห็นผลเมื่อไรแต่ถ้าหยุดทำก็ไม่มีวันได้เห็นผลของความดีหรือแม้แต่บางคนบอกว่าทำดีไม่ได้ดีขนาดทำดีไม่ได้ดีถ้าทำไม่ดีแล้วมันจะได้ดียังได้อย่างไรหรือแม้กระทั่งเรื่องของนักกีฬาที่ได้เหรียญทองก็ไม่ได้ชนะในวันแข่งแต่ชนะตั้งแต่วันที่ตื่นมาซ้อมทั้งวันที่ฝนตกวันที่เหนื่อยวันที่ไม่มีใครเห็นวันที่ทั้งโลกตรบมือให้เป็นเพียงผลของความไม่ยอมแพ้ในวันที่ไม่มีใครตบมือขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวก็คือการซ้อมหัวใจให้เข้มแข็งทุกวันทุกวันขอทนทุกข์รุกรมโหมกายใจนี่คือคำมั่นสัญญาของผู้มีอุดมการณ์เพราะคนทั่วไปมักจะอธิษฐานว่าขอให้ชีวิตข้าพเจ้าสบายขอให้ชีวิตข้าพเจ้ามีความสุขราบรื่นแต่ผู้ที่อุทิศตนเพื่อส่วนรวมกับอธิษฐานอีกแบบหนึ่งว่าขอให้ข้าพเจ้ามีกำลังพอที่จะรับกับความเหน็ดเหนื่อยขอให้ข้าพเจ้าอดทนมากพอที่จะผ่านอุปสรรคไปได้ขอให้ข้าพเจ้ามีความเข้มแข็งมากพอที่จะไม่ทิ้งหน้าที่นี่ขอทนทุกข์รุกรมหอมกายใจคนทำความดีจึงไม่ได้ขอให้ชีวิตไม่มีปัญหาหรือไร้ปัญหาแต่ขอให้หัวใจเข้มแข็งกว่าปัญหาเพราะทุกภารกิจที่ยิ่งใหญ่ล้วนต้องแลกมาด้วยความอดทนเพราะทุกความสำเร็จของบ้านเมืองล้วนเกิดจากผู้คนที่ยอมเหนื่อยมากกว่าคนอื่นครูยอมเหนื่อยเพื่อสร้างลูกศิษย์ให้เป็นคนดีแพทย์และพยาบาลยอมอดตาหลับขับตานอนเพื่อรักษาชีวิตผู้ป่วยทหารและตำรวจยอมเสี่ยงภัยเพื่อความสงบของประเทศชาติบ้านเมืองข้าราชการและผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่ซื่อสัตย์ยอมเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกคนต่างมีหัวใจอันเดียวกันก็คือยอมเหนื่อยเพื่อให้ส่วนรวมนั้นมีความสุขประวัติศาสตร์ชาติไทยของเราได้จารึกแบบอย่างผู้เสียสละไว้มากมายหนึ่งในนั้นก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระองค์ทรงยอมรับความทุกข์ยากลำบากตรากตรำฟันฟันอุปสรรคศึกสงครามนานานับประการเพื่อกอบกู้เอกราชชาติบ้านเมืองและทรงทำรุบำรุงพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองดังถ้อยคำที่กล่าวไว้อย่างกินใจว่าอันตัวพ่อชื่อว่าพญาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่พระศาสนาสมณะพระโคดมเป็นต้นเป็นพระราชปณิธาน
ในการ

0: การทำรงรักษาชาติและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาได้รับการสืบสานต่อมาโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์พระองค์ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ทรงชำระพระไตรปิฎกทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและทรงฟื้นฟูบ้านเมืองจนวางรากฐานให้ชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ดำรงเคียงคู่กันเป็นหลักแห่งความมั่นคงของประเทศชาติบ้านเมืองตราบจนทุกวันนี้พระราชปณิธานอันทรงคุณค่านี้ได้รับการสืบทอดอย่างต่อเนื่องจากพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ซึ่งต่างทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญมั่นคงของบ้านเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10ของเราพระราชปณิธานในการสืบสารรักษาและต่อยอดยังคงสะท้อนผ่านพระราชกรณียกิจนานับประการทั้งการทำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและทรงปฏิบัติรัฐพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างต่อเนื่องเมื่อทอดสายตาย้อนตลอดหน้าประวัติศาสตร์เราก็จะเห็นสายทานแห่งความเสียสละที่ไหลต่อเนื่องจากอดีตสู่ปัจจุบันจากพระมหากษัตริย์ผู้ที่อุทิศพระองค์เพื่อแผ่นดินสู่ประชาชนผู้ร่วมกันทำหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลานเพื่อร่วมกันทำรงรักษาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้ดำรงเป็นหลักชัยของแผ่นดินและเป็นมรดกอันทรงคุณค่าสืบไปยังคนรุ่นหลังขอฝ่าฟันผองไผ่ด้วยใจทนงคือการก้าวผ่านทุกอุปสรรคด้วยหัวใจที่มั่นคงภาคภูมิใจในความถูกต้องและไม่ยอมแลกอุดมการณ์กับความสะดวกสบายเพราะเกียรติยศของคนทำความดีอยู่ที่การยืนหยัดจนถึงที่สุดแล้วก็เป็นเรื่องน่าคิดอยู่อย่างหนึ่งอีกว่าคนที่ทำความชั่วนี่ยังกล้าเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อสิ่งที่ผิดด้วยเหตุใดไหนเล่าที่เราท่านผู้ที่ทำความดีจึงย่อท้อต่อการทำความดีได้เล่าหากสิ่งที่เราทำนั้นเป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาหรือประชาชนก็ยิ่งมีกำลังใจในการยืนหยัดทำความดีคนที่เสียสละเพื่อแผ่นดินไม่ได้คิดว่าจะได้อะไรจากประเทศชาติแต่จะคิดอยู่เสมอว่าตนเองสร้างประโยชน์อะไรให้กับประเทศชาติบ้านเมืองบ้างเขาจึงยอมให้หยาดเหงื่อของตนหล่อเลี้ยงแผ่นดินยอมให้แรงกายของตนเป็นพลังในการขับเคลื่อนบ้านเมืองดังคำพูดที่กินใจประโยชน์หนึ่งว่ายอมเอาเลือดเนื้อเชื้อไขของเราไปเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของประเทศชาติไม่ใช่เอาเลือดเนื้อของประเทศชาติมาเป็นเนื้อเป็นหนังของเรานั้นไม่ได้เพราะคนที่รักแผ่นดินย่อมไม่เอาเปรียบแผ่นดินคนที่รู้คุณของบ้านเมืองย่อมไม่หาประโยชน์จากความเสียหายของบ้านเมืองทรัพยากรทุกส่วนของแผ่นดินอาจแปลเปลี่ยนไปเป็นโรงเรียนที่เด็กคนหนึ่งได้เรียนเป็นยารักษาโรคที่ผู้ป่วยคนหนึ่งได้รับเป็นแหล่งน้ำที่เกษตรกรได้ใช้เป็นถนนที่เชื่อมโอกาสของชุมชนและเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศในวันข้างหน้าเพราะฉะนั้นการใช้ทรัพยากรส่วนรวมด้วยความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบและความสำนึกในคุณของแผ่นดินจึงเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนและเป็นการร่วมกันในการรักษาโอกาสความหวังและอนาคตของประเทศให้คงอยู่สืบไปราชสีเมื่อเปล่งสีหนาท เสียงย่ำกึกก้องไปทั่วพงไพช้างศึกเมื่อฉุดลากท่อนซุงใหญ่ย่อมระดมกำลังทั้งหมดจนสุดเรี่ยวแรงอาชาในเมื่อออกศึกย่อมควบทยานอย่างองอาจจนสุดสีเท้าฉันใดผู้มีอุดมการผู้รู้คุณของแผ่นดินย่อมเห็นคุณค่าของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อีกประการหนึ่งความดีจะเข้มแข็งได้ก็ต้องอาศัยพลังของคนดีร่วมกันหากคนชั่วจับมือกันแต่คนดีต่างคนต่างอยู่บ้านเมืองก็ย่อมอ่อนแอแต่เมื่อคนดีรวมพลังกันความดีก็จะกลายเป็นพลังอันยิ่งใหญ่มีคำเปรียบเปรยที่น่าคิดว่าพึ่งตัวเดียวไม่น่ากลัวแต่ถ้ามาหลายตัวน่ากลัวชะมัดเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้คนดีต่างคนต่างทำแต่จงชวนกันคิดดีพูดดีทำดีชวนกันรับผิดชอบต่อบ้านเมืองชวนกันรักษาคุณธรรมชวนกันตอบแทนคุณแผ่นดินเพราะเมื่อคนดีรวมพลังกันแล้วความดีก็จะเข้มแข็งความชั่วก็จะอ่อนล้าลงไปและบ้านเมืองของเราก็จะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและสงบสุขบ้านเมืองจะมั่นคงนั้นก็ไม่ได้เกิดจากกำลังของคนเพียงคนเดียวแต่เกิดจากหัวใจของคนดีจำนวนมากที่ร่วมกันทำหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์เสียสละเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมด้วยเหตุนี้คุณค่าแห่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จึงเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทยที่หล่อหลอมวิถีชีวิตความคิดความเชื่อและวัฒนธรรมอันงดงามของคนไทยสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนทั้ง3สถาบันก็เกื้อกูลสอดประสานสมานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันประเทศชาติของเราก็มั่นคงพระพุทธศาสนาก็เจริญรุ่งเรืองสถาบันพระมหากษัตริย์ของเราก็งดงามทั้ง3สถาบันนี้ก็เกื้อกูลซึ่งกันและกันให้มั่นคงสืบไปขอให้บทเพลงความฝันอันสูงสุดได้กลายเป็นความฝันที่พวกเราคนไทยได้ร่วมกันลงมือทำกล้าฝันในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องกล้าอดทนต่ออุปสรรคกล้าเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมกล้าทำความดีโดยไม่หวังคำชมเพราะชีวิตที่มีค่าที่สุดไม่ใช่ชีวิตที่ได้รับมากที่สุดแต่คือชีวิตที่สร้างประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นและบ้านเมืองมากที่สุด
1: วันพรุ่งอยู่ไกลยังไม่เกิดช่างมันเถิดอย่าร้อนไปก่อนไข้วันนี้ตายแล้วให้แล้วไปอย่าได้เอาใจไปคล้องทั้งสองวันถ้าวันนี้สดชื่นระรื่นจิตอย่าไปคิดหน้าหลังมาข้างฝันสิ่งที่แล้วแล้วไปให้แล้วกันสิ่งที่ฝันไม่มาอย่าอาวรวันเวลาที่รอคอยแม้นิดหน่อยก็ยาวนานวันเวลาที่ผันผ่านแม้ยาวนานก็นิดหน่อยผู้เสพสุขเสียดายวันว่าสั้นนักผู้โศกหนักย่อมเบื่อปีที่นานแสนผู้มีใจไร้สุขไร้ทุกข์แทนชีพโลดแล่นมิรู้การสั้นหรือยาวความสุขนั้นก็เป็นยอดปรารถนาของคนทุกคนคนทุกคนต่างก็มุ่งหวังถึงความสุขกันทั้งนั้นแต่อะไรกันเล่าที่เป็นความสุขอย่างแท้จริงและเป็นความสุขอย่างยั่งยืนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ชัดเจนว่าสุโขปุญญสะอุจโยการสั่งสมนำมาซึ่งความสุขอันนี้ก็เป็นประการหนึ่งนัตติสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนี่ก็เป็นความสุขประการหนึ่งจิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำสุขมาให้นี่ก็เป็นสุขอีกประการหนึ่งสุขขาสังคสะสามัคคีความพร้อมเพรียงเป็นปัจจัยนำความสุขมาให้นี่ก็เป็นความสุข อีกประการหนึ่งความสุขอันเกิดจากบุญความสุขอันเกิดจากการฝึกจิตที่ดีแล้วความสุขอันเกิดจากความสงบและความสุขอันเกิดจากความพร้อมเพรียงกันหากเราได้ไตรตรองพินิจพิจารณาและน้อมนำมาสู่จิตสู่ใจเราก็จะได้เห็นแสงสว่างในการที่จะเป็นเครื่องนำทางไปสู่ความสุขในชีวิตของเราได้นั้นประการแรกความสุขอันเกิดจากบุญแล้วอะไรกันเล่าที่เกิดบุญแสดงว่าบุญนั้นเป็นปัจจัยให้เกิดสุขสุขก็คือบุญบุญก็คือสุขแล้วเหตุปัจจัยที่เกิดบุญได้หลักใหญ่ใจความในทางพระพุทธศาสนาก็มีอยู่3ประการประการแรกคือทานประการที่2การรักษาศีลและประการที่3ก็การเจริญจิตภาวนา
0: ท้ายที่สุดนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์และอนุภาพแห่งคุณงามความดีที่ทุกท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาโปรดอภิบาลรักษาทุกท่านและครอบครัวให้ประสบแต่ความสุขความเจริญมีพลังกายพลังใจพลังปัญญารวมกันเป็นกำลังสำคัญในการสืบสานคุณงามความดีตอบแทนคุณของแผ่นดินและทำลงรักษาชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ให้ดำรงความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองตราบนานเท่านานขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ทุกท่านก็พอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการ

0: ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องกำลังของแผ่นดินโดยพระมหาธนเดชธรรมปัญโญวัดสระเกศราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานคร
1: ดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
2: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
1: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
2: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
3: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
2: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
2: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
2: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

0: ุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินค่ะเรามาเจอกันทุกวันอาทิตย์เวลา 8:30 น.จนถึง 9:00 น.นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ค่ะออกอากาศพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศและออกอากาศคู่ขนานไปกับ Facebook Live ขณะนี้เลยนะคะที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้อยู่กับกุ้งอรวรรณหมอยาดีรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะวันนี้กุ้งจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมโครงการส่งเสริมศิลปาชีพทุ่งกะมังตั้งอยู่ณบ้านหนองหอยตำบลกุดชุมแสงอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ที่ติดกับพื้นที่ภูเขียวเป็นพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศนะคะโครงการค่ะมีบทบาทในการสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับราษฎรสามารถหล่อเลี้ยงตัวเองได้อย่างยั่งยืนเพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะซึ่งนี่ก็เป็นประโยชน์อย่างมากนะคะที่จะช่วยลดการบุกรุกป่าแล้วก็ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงลดการละทิ้งถิ่นฐานไปทำงานที่อื่นนะคะรวมถึงยังเป็นพื้นที่ส่งเสริมการผลิตสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการช่วยเหลือของชุมชนให้มีความรู้สมัยใหม่โดยเชื่อมโยงกับตลาดเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตามพระราชสวนีในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งส่งผลต่อการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ในท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปค่ะโดยทุ่งกะมังเป็นทุ่งหญ้าบนพื้นราบกว้างใหญ่ค่ะอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวจังหวัดชัยภูมิและเป็นพื้นที่ดำเนินโครงการส่งเสริมศิลปาชีพโดยจุดเริ่มต้นของโครงการเริ่มเมื่อวันที่20ธันวาคม2526ค่ะซึ่งในวันดังกล่าวนะคะสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินมาเพื่อทรงสำรวจสภาพพื้นที่ป่าภูเขียวด้วยพระราชประสงค์ให้อนุรักษ์สัตว์ป่าและนำสัตว์ป่ากลับคืนถิ่นค่ะได้ทอดพระเนตรทุ่งหญ้าที่เปรียบเสมือนหัวใจของป่าภูเขียวทั้ง3แห่งค่ะคือทุ่งกะมังบึงแปนและภูขิงในโอกาสเดียวกันค่ะได้พระราชทานแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านรอบภูเขียวเพื่อให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพร้อมกับปลูกฝังให้พวกเขารักป่ารักสัตว์ป่าให้รู้จักสร้างแหล่งอาหารด้วยการตัดหญ้าและเผาทุ่งหญ้าอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดหญ้าระบาดหรือการแตกใบอ่อนซึ่งจะเป็นแหล่งอาหารและสถานที่ปลอดภัยสำหรับสัตว์ป่านานาชนิดที่จะออกมาหากินในช่วงเวลากลางวันโดยเฉพาะเนื้อทรายทั้งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในการขยายพันธุ์สัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์และปล่อยคืนสู่ธรรมชาติค่ะเมื่อวันที่21ถึง22ธันวาคมพุทธศักราช2535สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปประทับพักแรมณพระตำหนักทุ่งกะมังป่าภูเขียวจังหวัดชัยภูมิค่ะในครั้งนั้นนะคะได้มีพระราชสวนีให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในพื้นที่รอบบริเวณค่ะทั้ง4กลุ่มเลยในอำเภอหนองบัวแดงอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิเข้าร่วมโครงการส่งเสริมศิลปาชีพกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแล้วก็ทอผ้าในมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเกษตรกรทั้ง4กลุ่มค่ะนั่นก็คือกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกุดเลาะบ้านราดดำเนินบ้านหนองแพและบ้านหนองหอยค่ะด้วยการสนับสนุนจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพปัจจุบันนะคะทุ่งกะมังจึงเป็นแหล่งผลิตผ้าไหมมัดหมี่ที่มีอัตลักษณ์ลวดลายที่พัฒนาต่อยอดจากลายโบราณได้อย่างโดดเด่นค่ะและผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติที่ปลอดภัยต่อทั้งผู้ผลิตแล้วก็ผู้ใช้เพราะทุกกระบวนการนะคะใช้วัตถุดิบคุณภาพดีที่ผลิตขึ้นในชุมชนเป็นเส้นใยธรรมชาติที่ปราศจากสารเคมีแปรรูปเป็นผืนผ้าที่สวยงามโดดเด่นจากสีธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์เป็นผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างยั่งยืนและเป็นการสร้างทางเลือกให้ผู้บริโภคที่มีความใส่ใจในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและไม่ใช้สารเคมีนะคะทำให้ไม่เกิดการปนเปื้อนในน้ำดินและอากาศทั้งยังลดปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติลดการใช้พลังงานแล้วก็ลดผลกระทบที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณสมใจคงชัยภูมิครูศิลป์ของแผ่นดินประจำปีพุทธศักราช2569มาถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็ความรู้สึกมาถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็ประสบการณ์กับเรานะคะโดยคุณผ่องนภาวาระวาลัยนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคามผู้ปฏิบัติงานณศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม มราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่และนำมาแบ่งปันรายการคุณของแผ่นดินเดี๋ยวเราไปรับฟังกันค่ะ
2: แต่ละปียากค่ะกว่าจะทำเสร็จก็ตั้งหลายวันยากกว่าจะได้สีกว่าจะได้เพราะว่ามันเป็นสีธรรมชาติสีเคมีไม่ได้ท่านเอาสีธรรมชาติอย่างเดียวเรื่องมรดกที่ทำมากวนนั่นแหละค่ะก็เราน่ะเกิดมาชาติเดียวพระองค์ท่านให้ทำอะไรก็ทำหมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นหลานไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนลูกหลานของพระองค์ท่านหรือเป็นตัวพระองค์ท่านสั่งมาก็ทำหมดทุกอย่างทำทุกปีได้ไม่ได้ก็ทำไม่ได้พระองค์ก็ทำอย่างนั้นแหละคนจนกลัวจะหมดชีวิตล่ะค่ะทำไปได้ทุกปีก็ดีขึ้นค่ะเขาส่งสวนจิตพอจะหมดเงินก็ส่งผ้าไปก็เงินก็มาจากสวนจิตอีกเพราะว่าไหมท่านให้มาไม่ได้ซื้อท่านให้มาเปล่าๆแล้วก็ทำท่านก็ให้ค่าแรงเรามาเราไปได้มาทุกปีแม่รับไหมปีละ10 กิโลก็ได้เงินปีละ30,000 บาทไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่ท่านให้มาถ้าทำดีท่านก็ให้ดีก็ภูมิใจตัวนี้แหละค่ะเพราะว่าเรามีกินมีใช้เพราะว่าเราไม่ขี้เกียจยังไงทำไหมส่งให้ท่านก็มีเงินใช้ทุกปีถึงว่าจะนานเท่าไหร่ก็ได้มาไม่เสียเวลาค่ะทำให้พระองค์ท่านคือไม่เสียเวลาได้น้อยก็ได้ได้เยอะก็ได้เวลาได้เงินมาก็ภูมิใจพอจะสิ้นลมหายใจก็มีมาอีกก็ทำไปเรื่อยๆงั้นแหละค่ะถ้ามีลูกหลานมาทำให้ก็จะสอนเข้าไปเรื่อยๆทำปวดจนกว่าจะทำไม่ได้ค่ะก็ภูมิใจมากไม่คิดว่าจะได้เพราะว่าหลานชายเขียนหนังสือส่งไปแม่ก็ไม่คิดอะไรอ่ะว่าจะได้ของตัวเองทำอย่างนี้ทำได้อย่างแค่นี้แหละจะได้หรือส่งไปทำไมเท่าบอกหลานชายอ่ะก็ทำไปเพราะว่ารางวัลยายเยอะเขาว่าก็เลยทำไปก็มีหนังสือกลับมาว่าแม่ได้รับรางวัลก็ภูมิใจมากที่วันที่จะไปก็ไม่อยากจะไปกลัวก็กลัวจะไปพูดอะไรไม่ได้นะคะก็ถามเหมือนกันกับท่านถามอยู่ตรงนี้แหละบอกว่าภูมิใจไหมก็ภูมิใจมากไม่คิดว่าจะมีวันนี้ไม่คิดว่าจะวันนี้จะเกิดมาในชาติเดียวเนี่ยค่ะ
3: ความรู้สึกไงคะได้รับเสด็จหลายพระองค์เลยแล้วก็รับรางวัลจากพระหัตถ์แต่พระองค์
2: ก็ภูมิใจทุกพระองค์ค่ะภูมิใจในตัวเองทุกพระองค์เกิดมาชาติเดียวนี่เพื่อนๆเขาบอกว่าอ่ะแม่เจอทุกพระองค์ขอนาลีค่ะเขาประจำจังหวัดนี่แหละค่ะเพราะว่าท่านบอกมาว่ามีใครมีผ้าไหมพวกหม่อนไหมถามมาก็เลยมีผ้าให้เขาเข้าไปถวายท่านเพราะว่าท่านก็เลยอยากเห็นคนทำก็เลยสั่งให้เข้าเฝ้าวันนั้นเลย
1: การเวลาผ่านไปนะคะทายาทคุณสมใจคุณครูสรายุทธ์รือชาหลานชายที่เป็นครูสอนคณิตศาสตร์นะคะได้สืบทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นพร้อมทั้งนำองค์ความรู้ด้านคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับการคำนวณการมัดหมี่ให้เกิดความแม่นยำมากขึ้นค่ะ
4: ผมก็มีความภาคภูมิใจนะครับที่ได้มีส่วนร่วมในการสืบสานงานหัตถกรรมไทยนะครับจากแม่ครูสมใจนะครับผมก็เป็นหลานชายนะครับเป็นทายาทของแม่สมใจในการออกแบบคิดค้นลายนะครับในการที่จะประยุกต์ต่อยอดให้ทันกับสมัยใหม่นะครับในการออกแบบลวดลายให้มีการ วิจิตรแล้วก็ลวดลายที่ทันสมัยกับท้องตลาดมากยิ่งขึ้นนะครับในงานที่แม่ทําอยู่นะครับผมก็มีส่วนช่วยในการออกแบบนะครับในการประกวดตั้งแต่เวทีการประกวดของงานหม่อนไหมตานกยุงพระราชทานนะครับเป็นลายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับเมื่อครั้งที่พระองค์ท่านเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาได้รับรางวัลชนะเลิศอันนี้เป็นแรงบันดาลใจที่ผมตั้งใจในการออกแบบครั้งแรกเลยนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับแล้วทําให้ผมมีแรงบันดาลใจที่จะออกแบบต่อยอดให้กับคุณแม่นะครับในการสร้างสรรค์ต่อยอดถึงลายพระราชทานลายของพระองค์ท่านของพระองค์หญิงนะครับเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีของเรานะครับที่พระองค์ท่านมีพระดำริให้สมาชิกทอผ้าทั่วประเทศนะครับทั้ง4ภูมิภาคได้ทอผ้าเกี่ยวกับผ้าไทยใส่ให้สนุกนะครับมีการออกแบบลวดลายแล้วก็ให้ยังคงรักษาความเป็นรากเหง้าของไทยอยู่ก็คือให้ใช้สีที่เป็นธรรมชาตินะครับผมก็ได้มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมของคุณยายนะครับแม่ครูสมใจของเรานะครับผมก็ได้ออกแบบแล้วก็มีการช่วยในการแม่ก็จะไปย้อมนะครับเวลาย้อมผมก็จะมีส่วนร่วมในการช่วยยกเพราะแม่ก็อายุเยอะมากขึ้นนะครับก็จะยกพอย้อมเสร็จนะครับแม่ก็จะเอามาแกะลายนะครับส่วนนี้ผมก็จะไปช่วยในการแกะลายเพราะว่าสายตาก็ค่อนข้างที่จะอายุเยอะมากขึ้นแม่ครูก็ใช้ลูกหลานในส่วนนี้นะครับในส่วนของกระบวนการต่างๆก็เรียนรู้ไปกับแม่นะครับแล้วก็เกิดความภาคภูมิใจเป็นสิ่งที่ผมภาคภูมิใจมากนะครับแม่เล่าให้ฟังตั้งแต่เมื่อครั้งที่พระองค์ท่านสมเด็จพระพันปีหลวงได้เสด็จเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดชัยภูมิที่ทุ่งกระมังนะครับก็เลยเป็นที่มาของคําว่าศิลปาชีพทุ่งกระมังนะครับของจังหวัดชัยภูมิซึ่งมีแห่งเดียวนะครับพระองค์ท่านก็จัดการประกวดผ้าไหมมัดหมี่ของศิลปาชีพทั่วภาคอีสานขึ้นในทุกๆปีนะครับในขณะที่พระองค์ท่านยังมีพระชนชีพอยู่นะครับคุณยายสมใจก็เป็นสมาชิกอีกหนึ่งท่านนะครับที่มีฝีมือนะครับแล้วก็สมาชิกหลายๆท่านในโครงการศิลปาชีพที่ได้รับรางวัลมาเกิดความภาคภูมิใจแล้วก็แรงบันดาลใจให้กับลูกหลานนะครับคุณยายเล่าให้ฟังว่าในปีพ.ศ. 2542นะครับคุณยายได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระองค์ท่านได้รับรางวัลผ้าไหมลายเกตเต่าย้อมสีธรรมชาตินะครับได้รับรางวัลชมเชยแต่ก็คุณยายก็ดีใจมากเล่าให้ลูกหลานฟังว่าครั้งนั้นน่ะแม่ได้เงิน 40,000 เลยนะครับเงิน 40,000 นั้นคุณยายก็เล่าให้ฟังว่าคุณยายได้เอาไปเลี้ยงครอบครัวนะครับในการแบ่งเงินออกเป็นสัดส่วนซึ่งคุณยายก็จะเก็บเงินไว้เป็นขวัญถุงอีกส่วนนึงตอนนี้ก็ยังอยู่ที่หิ้งพระคุณยายก็จะกราบไหว้บูชาอย่างที่คุณยายให้สัมภาษณ์นะครับว่าคุณยายมีความรักความผูกพันกับพระองค์ท่านตลอดมานะครับในส่วนของเงินที่ได้จากการทอผ้าคุณยายก็เอามาส่งบุตรหลานนะครับส่งกับผมเรียนดูแลสมาชิกในครอบครัวจนครอบครัวประสบผลสําเร็จมีคุณพ่อคุณแม่ที่ประสบผลสําเร็จในชีวิตหน้าที่การงานมีครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็มีอาชีพที่มั่นคงสืบสานงานศิลปหัตถกรรมผมในฐานะลูกหลานก็จะสืบสานต่อยอดนะครับงานศิลปหัตถกรรมของแม่ครูสมใจตามสมเด็จพระพันปีหลวงและตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนะครับก็คือจะสืบสานทำช่วยแม่ทำต่อทำอยู่แล้วก็ทำต่อไปนะครับจนกว่าจะหมดลมหายใจครับ
1: ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับรายการคุณของแผ่นดินในวันนี้ค่ะเรากลับมาเจอกันทุกวันอาทิตย์เวลา 8:30 นจนถึง 9:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะวันนี้กุ้งอรวรรณหมอยาดีและทีมงานเทคนิคต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดําริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคต ร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
5: ครั้งหนึ่งผ้าไทยพื้นบ้านเสี่ยงต่อการเลือนหายตามกาลเวลาขณะที่คนเมืองกรุงจำนวนมากไม่รู้จักหรือไม่เห็นคุณค่าของผ้าไทยดั้งเดิมลายผ้าและภูมิปัญญาหลายแขนงถูกจำกัดอยู่เพียงในหมู่บ้านชนบทที่ห่างไกลด้วยน้ำพระราชหฤทัยของเสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักว่านี่คือภูมิปัญญาแห่งวัฒนธรรมไทยพระองค์จึงทรงเสริมสร้างงานหัตถกรรมให้ฟื้นคืนชีวิตตั้งแต่การปลูกม่อนเลี้ยงไหมย้อมสีธรรมชาติไปจนถึงการทอผ้าแบบดั้งเดิมช่างทอทั่วประเทศจึงมีงานมีรายได้และมีศักดิ์ศรีในวิชาชีพกลับคืนมาอีกครั้งเมื่อพระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศทรงเห็นถึงความจำเป็นของการแต่งกายที่คล่องตัวพระองค์จึงส่งออกแบบชุดไทยสมัยใหม่ที่ประสานความงามแบบไทยเข้ากับความสะดวกสบายของแพทเทิร์นตะวันตกเส้นสายของชุดไทยจึงมีส่วนเว้าส่วนโค้งและซิปด้านหลังที่ช่วยสวมใส่ง่ายและเรียบหรูในคราเดียวกันจากผืนไหมพื้นบ้านสู่ชุดไทยพระราชทานและสู่สายตาชาวโลกชุดไทยสมัยใหม่จึงกลายเป็นเสมือนตัวแทนของประเทศที่พระองค์ทรงนำไปประกาศความงามบนเวทีโลกวันนี้ผ้าไทยยังคงยืนหยัดสมบัติวัฒนธรรมที่มีชีวิตและแรงบันดาลใจจากน้ำพระราชหฤทัยของพระองค์ที่ยังคงส่องประกายความงดงามบนเวทีแฟชั่นโลกยังไม่มีวันเลือนหาย

0: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
0: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับรัฐบาลฟื้นฟูกองทุนหมู่บ้านกลุ่มสีแดงซึ่งมีปัญหาด้านการบริหารจัดการให้กลับมามีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
4: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางล่างราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
5: ชีวิตไม่คิดทำอะไรเลยเช้าเย็นค่ำเมาอย่างเดียว
6: ไม่เมาไม่พูด
7: คำโบราณที่ว่าอย่าว่าคนเมาเนี่ยคงใช้ไม่ได้ละ
5: ใช่คืนปล่อยคนเมาไม่เป็นผู้เป็นคนแบบนี้ไว้ในชุมชนประเทศชาติไม่มีวันเจริญแน
7: ่งั้นฉันจะโทรปรึกษาสายด่วนเลิกเล่า1413เดี๋ยวนี้เลยนะ
6: โทรด่วนเลยอยากเลิกมานานแล้ว
1: รัฐบาลฟื้นฟูกองทุนหมู่บ้านกลุ่มสีแดงซึ่งมีปัญหาด้านการบริหารจัดการให้กลับมามีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและแก้ปัญหาหนี้ได้อย่างยั่งยืนนางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือสทบมุ่งมั่นแก้ปัญหาหนี้สินและสร้างโอกาสทางการเงินให้ประชาชนโดยได้จัดกลุ่มกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศออกเป็น3สีได้แก่สีเขียวสีเหลืองและสีแดงมีเป้าหมายสำคัญคือการฟื้นฟูกองทุนกลุ่มสีแดงซึ่งเป็นกลุ่มที่เคยมีปัญหาด้านการบริหารจัดการให้กลับมามีวินัยทางการเงินและสามารถดำเนินงานได้อย่างปกติอีกครั้งดูในระยะสั้นลดภาระค่าใช้จ่ายและแก้หนี้อย่างเร่งด่วนด้วยการจัดสรรงบประมาณ 4,452 ล้านบาทให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองกว่า 79,610 กองทุนเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบที่เป็นธรรมและต้นทุนต่ำจะได้มีเงินทุนประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้ครอบครัวซึ่งรัฐบาลจะเติมทุนให้กองทุนตามจริงแบบขั้นบันไดตั้งแต่ 30,000 ถึง 150,000 บาทเพื่อชดเชยส่วนที่กองทุนลดดอกเบี้ยให้สมาชิกสูงสุดร้อยละ50จะช่วยให้สมาชิกประหยัดค่าใช้จ่ายมีเงินหมุนเวียนกลับไปใช้จ่ายในพื้นที่มากขึ้นและผลักดันให้กองทุนหมู่บ้านกลายเป็นแหล่งเงินหมุนเวียนสำคัญนำไปสู่การยกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชนในอนาคตส่วนเป้าหมายระยะยาวคือการผลักดันกองทุนหมู่บ้านให้ยกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชนเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนกระทรวงพาณิชย์พอใจผลสำเร็จในการเปิดเวทีเชื่อมโยงผู้ประกอบการธุรกิจจากทั่วโลกสร้างโอกาสทางการค้าผลักดันผลผลิตการเกษตรของไทยสู่ตลาดสากลนายเอกชาติศรีตะวรรัตน์รองปลัดกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์เปิดงานไทยทาเบียลกาเน็กซัส2026มันสำปะหลังไทยเชื่อมความเชื่อมั่นสู่สากลซึ่งกรมการค้าต่างประเทศจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีระดับสากลในการสร้างโอกาสทางการค้าและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายทางธุรกิจกับผู้ประกอบการและผู้นำเข้าสินค้าผลผลิตทางการเกษตรจากทั่วโลก ยเฉพาะมันสำปะหลังซึ่งกระทรวงพาณิชย์ต้องการผลักดันให้สินค้ามันสำปะหลังเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงและเชื่อว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 2,600 ล้านบาทด้านนางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกล่าวว่าโลกการค้ายุคใหม่ให้ความสำคัญกับมาตรฐานความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมกรมจึงมุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยภายใต้แนวคิดต่อยอดคุณค่าสู่อนาคตที่ยั่งยืนผ่าน3เสาหลักได้แก่คุณภาพนำความเชื่อมั่นหนุนและนวัตกรรมขับเคลื่อนทั้งนี้แม้การส่งออกจะได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดด้านปริมาณผลผลิตและการแข่งขันด้านราคาแต่คาดว่าแนวโน้มช่วงครึ่งปีหลังจะทยอยปรับตัวดีขึ้นตามอุปสงค์ของตลาดคู่ค้าและการเร่งส่งเสริมการตลาดเชิงรุกอย่างต่อเนื่องจังหวัดนราธิวาสยกระดับความปลอดภัยพื้นที่ประสานยุทธการนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน
8: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเดินหน้ากับเคลื่อนมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยอย่างเข้มข้นสนองนโยบายในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำฝ่ายปกครองตำรวจทหารบูรณาการทำงานร่วมกันเป็นทีมจังหวัดนราธิวาสการทำงานครั้งนี้เน้นการเชื่อมโยงข้อมูลแบบ One Data 1พื้นที่1ข้อมูล1ทีมปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์และระบุพื้นที่เสี่ยงค้นหาเครือข่ายเป้าหมายและเส้นทางเฝ้าระวังทั้งในเขตเมืองชุมชนชนบทและพื้นที่แนวชายแดนติดประเทศมาเลเซียพร้อมยกระดับความเข้มข้นเพิ่มจุดตรวจด่านตรวจสิ่งผิดกฎหมายควบคู่การลาดตระเวนแนวชายแดนและเชื่อมโยงเข้ากับยุทธการนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดเพื่อกวาดล้างผู้ค้าเครือข่ายลำเลียงและแหล่งพักพิงยาเสพติดไม่ให้แพร่ระบาดสู่หมู่บ้านและเยาวชนโดยสามารถแจ้งเบาะแสยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายได้ที่สายด่วน1341ตลอด24ชั่วโมงวิราพัฒน์เพชรสูตรสวทสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาครับ

0: เอ็ม99.5 ศูนย์เมกะเฮิรตซ์สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: เมื่อย่ามอายุหลายขึ้นสภาพร่างกายของเฮาก็เริ่มทดถอยลงโรคไข้ก็ถามหาในตาฝ่าฟ่างล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุทั้งนั้นมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรัก 5 อ ข้อที่1อาหารกินอาหารให้ครบ5หมู่เน้นอาหารที่ย่อยง่ายข้อที่2ออกกําลังกายข้อที่3ทําอารมณ์ให้ดีมองโลกในแง่บวกข้อที่4อดิเรกหากิจกรรมงานอดิเรกที่เฮาชื่นชอบเฮ็ดข้อที่5อนามัยสร้างอนามัยที่ดีที่นี่มีสุขสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีควรตรวจสุขภาพอย่างหน่อยปีละครั้งงดละเลิกอบายมุขของมึนเมาด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1กรมประชาสัมพันธ
2: ์หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบ.สำคัญเท่าไหร่
3: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
2: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
4: ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลที่คุกคามชุมชนคือภัยเงียบที่ทำลายอนาคตของลูกหลานเราวันนี้รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเสริมกำลังป้องกันชุมชนอย่างรอบด้านเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งภายในหมู่บ้านเพิ่มรายได้สร้างอาชีพลดความเสี่ยงและยกระดับการดูแลความปลอดภัยในทุกครอบครัวโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเชื่อมั่นในพลังของคนในพื้นที่เพราะเมื่อชาวบ้านหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนร่วมมือกันเราจะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและยืนหยัดต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลได้อย่างมั่นคงหมู่บ้านเข้มแข็งคือรากฐานความมั่นคงของประเทศและเป็นมรดกสำคัญที่เราจะส่งต่อให้ลูกหลานขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสร่วมสร้างหมู่บ้านของเราให้ปลอดภัยยั่งยืนและน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
5: ์ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
6: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
7: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง

0: ต่อได้ที่เบอร์โทร088-829-8000ขอบคุณค่ะ
1: เมื่อประเทศชาติประสบภัยนักรบต้องไม่โดดเดี่ยวผู้ปกป้องแผ่นดินต้องไม่สิ้นกำลังใจพี่น้องชายแดนต้องไม่เดียวดายสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจึงจัดตั้งผ้าป่าช่วยชาติเพื่อผู้ประสบภัยพิบัติและปกป้องแผ่นดินร่วมบริจาคได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี 774-0601-411 ชื่อบัญชีสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคุณค่าความเป็นคนดำรงตนมีศักดิ์ศรีสร้างสรรค์แต่ความดีประกาศค่าความเป็นคนคุณค่าประชาธิปไตยเราคือไทยอย่าสับสนอย่าขายวิญญาณตนจนหลงลืมความเป็นไทย

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต1ขอนแก่นร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามขอเชิญรับฟังรายการบ้านเกิดเมืองนอนดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อวยชัยวัฒนานายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามขอเชิญรับฟังครับ

ื่อเสริมกำลังป้องกันชุมชนอย่างรอบด้านเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งภายในหมู่บ้านเพิ่มรายได้สร้างอาชีพลดความเสี่ยงและยกระดับการดูแลความปลอดภัยในทุกครอบครัวโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเชื่อมั่นในพลังของคนในพื้นที่เพราะเมื่อชาวบ้านหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนร่วมมือกันเราจะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและยืนหยัดต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลได้อย่างมั่นคงหมู่บ้านเข้มแข็งคือรากฐานความมั่นคงของประเทศและเป็นมรดกสำคัญที่เราจะส่งต่อให้ลูกหลานขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสร่วมสร้างหมู่บ้านของเราให้ปลอดภัยยั่งยืนและน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์

ที่ที่ผู้ว่ามีแบ่งกล้องในมือได้แบ่งกล้องมาแบบใดก็แล้วแต่พี่แน่ๆให้แจ้งตำรวจไว้เดียวหัวสิปวดเก็บเอาไว้เดียวหัวสิปวดให้แจ้งตำรวจเด้อครับพี่น้องที่แดนปลอมห้ามเก็บห้ามเสียงห้ามเลี้ยงต้องไปซื้อของฝากธนาคารกับบอสต้อง

0: ันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
1: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศ

0: ไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการอาสาพาเที่ยวนะครับวันนี้อยู่กับโดนัทณัฐพงษ์สารบุตรครับหลังจากที่เมื่อวานอยู่กับพี่ต้อมปิติมาอินกล่ำไปแล้วนะครับวันนี้โดนัทมารับหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังในช่วงสาย10โมงเป็นต้นไปหลังข่าวต้นชั่วโมงยาวไปจนถึง11โมงนะครับก็มาฟังเพลงเพราะๆพร้อมข่าวสารการท่องเที่ยวนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้ในพื้นที่แต่ละพื้นที่ในประเทศไทยเนี่ยการท่องเที่ยวคืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะครับแล้วก็อีก1เรื่องเนี่ยที่อยากจะมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันก็คือในเรื่องของไทยเที่ยวไทยพลัสนะครับเป็นโครงการอีก1โครงการของรัฐบาลนั่นเองนะครับแต่ว่ารายละเอียดโครงการเนี่ยยังไม่ได้มีการออกมาอย่างชัดเจนสักเท่าไหร่แต่ว่าก็ยังมีการอัปเดตเบื้องต้นมาให้คุณผู้ฟังได้รอติดตามกันแล้วก็ได้อัปเดตกันไปด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับข้อมูลที่แท้จริงจากทางการเนี่ยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันในช่วงหน้านะครับเพราะว่าช่วงนี้เราจะมีเพลงพร้อมมามอบให้กับคุณฟังได้ติดตามกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังรายละเอียดข่าวสารเต็มๆของโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนี้ครับ

0: อย่ามาห้ามอย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดิมพันไปเลยหมดหน้าตัก
1: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอ้เทพเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียผู้สารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
2: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้น
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละปัจจุบันภูมิภาคอาเซียนเราเชื่อมโยงกันมากขึ้นทั้งการเดินทางและเทคโนโลยี
3: แต่ในขณะเดียวกันอาชญากรข้ามแดนก็เคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นเช่นกันนะ
4: จริงด้วยทั้งคอลเซ็นเตอร์การค้ามนุษย์หรืออาชญากรรมออนไลน์
3: ไทยเหล่านี้ไม่เลือกประเทศไม่เลือกเหยื่ออ
4: ย่าหลงเชื่อห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวเป็นอันขาด
3: ร่วมมือกันป้องระวังแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ
4: หยุดอาชญากรรมข้ามแดนเพื่ออาเซียนที่ปลอดภัยของทุกคน
5: ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
6: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
7: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
3: อย่าเสียเวลาคุยอย่า กดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ

0: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
1: ช่วงที่2ของอาสาพาเที่ยวนะครับช่วงนี้มาอัปเดตกันหน่อยนะครับสำหรับโครงการไทยเที่ยวไทย plus จะแจกคูปอง 1,000 บาทนะครับแล้วก็จะเริ่มแจกในช่วง1ตุลาคม2569นี้นะครับเป็นดีเดย์ที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลได้มีการเปิดเผยความคืบหน้านะครับเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติล่าสุดนะครับคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติหรือว่าททช.อนุมัติวิธีการและอัตราการจัดเก็บเบื้องต้นแล้วโดยเตรียมนําเข้าสู่ขบวนการการพิจารณาประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในลําดับต่อไปนะครับสําหรับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมก็ได้มีการเสนอแนวทางอัตราการจัดเก็บไว้ที่450บาทนะครับโดยกําลังพิจารณารูปแบบในการจัดเก็บให้เหมาะสมที่สุดจากหลายช่องทางได้แก่การจัดเก็บผ่านตัวเครื่องบินนะครับเว็บไซต์แอปพลิเคชันตู้คีออสรวมถึงค่าโรงแรมที่พักด้วยโดยเรื่องนี้นะครับรัฐมนตรีสุรศักดิ์ย้ำถึงความจำเป็นของนโยบายว่าเม็ดเงินที่จัดเก็บมาเนี่ยจะถูกนำเข้าสู่กองทุนเพื่อนำมาใช้เป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้วยสนับสนุนการสนับสนุนงานวิจัยการพัฒนาบุคลากรการประชาสัมพันธ์ตลอดจนการจัดทำประกันภัยและก็ดูแลความปลอดภัยด้านสุขภาพให้แก่นักท่องเที่ยวนะครับซึ่งมีการระบุนะครับว่าเสียงส่วนใหญ่ทุกคนก็เห็นด้วยว่าประเทศไทยเนี่ยก็ควรจะมีกองทุนลักษณะนี้เพื่อนำไปพัฒนาในการท่องเที่ยวหลายๆด้านถ้าไม่มีเลยตัวเลขก็จะชัดเจนว่าเมืองไทยเนี่ยกำลังถึงจุดอิ่มตัวหรือว่าถดถอยลงไปหากว่าไม่สามารถพึ่งพางบประมาณแผ่นดินที่มีจำกัดลงในทุกๆปีได้ข้อจำกัดในการแข่งขันก็จะมีมากนะครับนโยบายของรัฐบาลจึงจำเป็นจะต้องมีการตั้งใจหาเงินนอกงบประมาณมาช่วยขับเคลื่อนและก็ยกระดับการท่องเที่ยวในทุกๆด้านด้วยนะครับซึ่งเงื่อนไขในการรับสิทธิ์นะครับและก็การใช้งานสำหรับความคืบหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและก็การท่องเที่ยวในประเทศไทยภายใต้แคมเปญไทยเที่ยวไทย plus อันนี้เป็นอีกเรื่องนึงนะครับที่ทางรัฐมนตรีสุรศักดิ์เนี่ยก็เป็นคนวางแนวทางในการเริ่มต้นอย่างเป็นทางการนะครับคาดว่าจะวันที่1ตุลาคมนี้แล้วนะครับกระทรวงการคลังก็ต้องการให้ต่อเนื่องจากโครงการไทยช่วยไทย plus 60 40ก็คือไทยช่วยไทย plus เนี่ยจะสิ้นสุดในวันที่30กันยายนนะครับก็คาดว่าโครงการไทยเที่ยวไทย plus เนี่ยก็จะต่อเลยนะครับคาดว่าจะใช้งบประมาณจากพรก.เงินกู้เพื่อนำมาเยียวยาผู้ประกอบการชาวไทยที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจสำหรับรายละเอียดเบื้องต้นของโครงการนะครับจะมีการแจกคูปองมูลค่ากว่า 1,000 บาทซึ่งเปิดกว้างให้ใช้ครอบคลุมธุรกิจบริการและก็ประเภทอื่นๆด้วยไม่จำกัดว่าจะเป็นเพียงร้านอาหารเพราะว่าจะได้กระจายรายได้สู่ภาคบริการอย่างทั่วถึงนะครับก็จะมีการกำหนดไว้50สิทธิ์ต่อ1คนและจะใช้งานผ่านแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันเป๋าตังของธนาคารกรุงไทยโครงการดังกล่าวนะครับจะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อระบบหลังบ้านและก็ระบบการลงทะเบียนของกระทรวงการคลังเนี่ยมีความพร้อมสมบูรณ์ 100% ก่อนเพื่อป้องกันปัญหาคอขวดที่อาจจะทำให้ประชาชนใช้งานได้ยากแล้วก็เกิดความสับสนเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนะครับเราก็จะทำให้เร็วที่สุดแต่ว่าก็ต้องพร้อมที่สุดเหมือนกันเพื่อประชาชนจะได้ไม่มีปัญหานะครับส่วนทางด้านของคุณณัฐยาทวีวงศ์นะครับปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้มีการกล่าวเสริมถึงรายละเอียดการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติจากเดิมเนี่ยวางแนวทางการจัดเก็บอยู่ที่300บาทหรือว่า10ดอลลาร์สหรัฐนะครับแต่ว่าผลการสำรวจล่าสุดนะมีการคำนวณปัจจัยทางเศรษฐกิจอัตราเงินเฟ้อแล้วก็การลงทุนต่างๆที่เกี่ยวข้องก็พบว่าทางที่เหมาะสมนะครับก็คือ490บาทแต่ประเมินได้ว่าอัตรา450บาทเนี่ยก็จะประมาณ15ดอลลาร์สหรัฐก็เป็นระดับที่เหมาะสมแล้วก็ไม่กระทบต่อนักท่องเที่ยวมากจนเกินไปโดยในส่วนของกรอบระยะเวลาการบังคับใช้นั้นนะครับคาดว่าจะเริ่มจัดเก็บทางช่องทางอากาศได้ในปีหน้าโดยจะมีการบังคับใช้หลังจากที่มีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา180วันนะครับขณะที่ช่องทางบกและทางน้ำนะครับจะใช้เวลาเตรียมการประมาณ360วันเนื่องจากว่ามีความซับซ้อนและก็ต้องคำนึงถึงความหนาแน่นบริเวณด่านชายแดนโดยเฉพาะด่านชายแดนสะเดาอันนี้เป็นด่านใหม่ที่โดนัทได้มีโอกาสจะได้เดินทางไปในช่วงของ2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับที่จังหวัดสงขลาตอนนี้ต้องบอกว่าในพื้นที่เนี่ยคือดูสะอาดแล้วก็เรียกว่ากว้างขวางนะครับเหมาะที่จะเป็นการเดินทางขนส่งระบบโลจิสติกก็น่าสนใจนะครับในพื้นที่ของชายแดนไทยแล้วก็มาเลเซียด้วยนะครับอันนี้คือข่าวสารเบื้องต้นในช่วงที่2นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารกันต่อในอาสาพาเที่ยวครับ

0: ัยกับรายการอาสาพาเที่ยว
1: ช่วงสุดท้ายของอาสาพาเที่ยวนะครับช่วงนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันสำหรับข่าวนี้ที่นัดนำมาฝากคุณผู้ฟังสำหรับใครที่รอรถไฟทางคู่3สายในภาคใต้นะครับตอนนี้บอร์ดรฟท.มีการเคาะอนุมัติแล้วนะสำหรับ3สายใต้วงเงินอยู่ที่120,000 ล้านบาทนะครับซึ่งทางคุณอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนรฟท.มีมติอนุมัติโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2สายใต้3โครงการหลักครับได้แก่ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีและก็ที่ในส่วนของสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่สงขลาและก็อีก1จุดนั่นก็คือชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซานะครับซึ่งกรอบวงเงินรวมกว่า122,720 ล้านบาทนะครับพร้อมปรับแบบการก่อสร้างยกระดับเส้นทางช่วงหาดใหญ่ให้เป็นสะพานบกเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากก่อนที่จะมีการเสนอคณะรัฐมนตรีซึ่งคาดว่าน่าจะภายในเดือนนี้นะครับก็จะเห็นความคืบหน้าของเรื่องราวดังกล่าวที่เกิดขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีของชาวหาดใหญ่ที่ตอนนี้นะครับก็มีอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนั่นก็คือการสร้างรถไฟฟ้าด้วยนะครับเป็นการส่งต่อความเจริญนะในพื้นที่ของภูมิภาคกันบ้างหลังจากที่รถไฟฟ้าเนี่ยก็มีอยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับพอมีรถไฟฟ้าด้วยแล้วก็มีรถไฟความเร็วสูงนะครับที่จะมีส่วนต่อขยายจากฝั่งในส่วนของสุราษฎร์ธานีมายังสงขลาหาดใหญ่นะแล้วก็อีกหนึ่งที่ก็คือจากหาดใหญ่ยาวไปจนถึงประดังเบซาเนี่ยก็จะเป็นการเชื่อมต่อในเรื่องของการขนส่งด้วยนะถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับการคมนาคมของประเทศไทยในพื้นที่ของภาคใต้นะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับนำมาฝากผู้ฟังกันหน่อยนะครับกับการที่ตอนนี้ตำรวจเองนะครับก็มีการออกมาเตือนสำหรับกรณีการถูกมิจฉาชีพหลอกลวงออนไลน์นะครับตอนนี้เริ่มกลับมามีบทบาทอีกแล้วนะพอมีเหตุการณ์อะไรต่างๆอย่างกรณีไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็มีการหลอกกรณีว่ามีได้เงินมากขึ้นกว่าเดิมก็มีนะแล้วก็อีกอย่างโครงการรัฐบาลต่างๆบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างเงี้ยครับตอนนี้มีการลงทะเบียนยืนยันตัวตนทบทวนสิทธิ์อยู่นะครับถ้าสมมุติว่าใครจะไปยืนยันตัวตนทบทวนสิทธิ์เนี่ยตัวนัดแนะนำว่าให้ไปที่ในส่วนของธนาคารนะครับจะได้ชัดเจนนะเพราะว่าหลายๆคนที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความคุ้นชินในเรื่องของการใช้แอปพลิเคชันผ่านทางโทรศัพท์มือถือหรือว่าการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าปลอดภัยนะครับไปช่องทางนั้นดีกว่านะครับจะได้ปลอดภัยด้วยนะครับตำรวจก็ออกมาเตือนรวมถึงในส่วนของทางรัฐบาลก็มีการย้ำเตือนอยู่ตลอดด้วยนะครับก็ฝากกันเอาไว้ด้วยและนี่ก็คือทั้งหมดของอาสาพาเที่ยวนะครับลาคุณผู้ฟังไปแล้วนะครับมาติดตามข่าวสารและก็ในเรื่องของเพลงเพราะๆแบบนี้นะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์กันได้ตั้งแต่10โมงไปต้นไปจนถึง11โมงนะครับในรายการอาสาพาเที่ยวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับสำหรับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับรัฐบาลเตรียมเปิดทดลองใช้มอเตอร์เวย์ M6 และ M82 ฟรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
4: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: ยุคหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
6: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกหยุดจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
1: รัฐบาลเตรียมเปิดทดลองใช้มอเตอร์เวย์ M6 และ M82 ฟรีทั้ง2เส้นทางช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้พร้อมย้ำประชาชนตรวจสอบเงื่อนไขก่อนเดินทางเพื่อความสะดวกและปลอดภัย
8: นางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวงเตรียมเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือมอเตอร์เวย์สายใหม่ฟรี2เส้นทางช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้เพื่อเพิ่มความสะดวกลดเวลาเดินทางและบรรเทาปัญหาการจราจรบนถนนมิตรภาพและถนนพระราม2ทั้งนี้มอเตอร์เวย์ทั้ง2เส้นทางมีเงื่อนไขการใช้งานที่แตกต่างกันจึงขอให้ประชาชนศึกษารายละเอียดก่อนออกเดินทางโดยมอเตอร์เวย์สาย M6 ช่วงบางปะอินปากช่องเริ่มเปิดทดลองตั้งแต่วันศุกร์ที่21สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดให้บริการเฉพาะช่วงวันศุกร์เวลา 12:00 นถึงวันอาทิตย์เวลา 24:00 นต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเทศกาลปีใหม่2570สำหรับมอเตอร์เวย์สาย M82 ช่วงบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วเริ่มเปิดตั้งแต่วันศุกร์ที่28สิงหาคม2569เวลา 10:00 นเป็นต้นไปโดยเปิดให้ทดลองใช้ฟรีตลอด24ชั่วโมงอนุญาตให้รถยนต์รถบรรทุกและรถโดยสารเข้าใช้บริการโดยจำกัดความเร็วรถยนต์ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถบรรทุกและรถโดยสารไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586ตลอด24ชั่วโมงนพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดโครงการพม.สร้างสุขส่งมอบสวัสดิการแก่คนพิษณุโลกเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัย
9: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดโครงการพม.สร้างสุขส่งมอบสวัสดิการแก่คนพิษณุโลกณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะโคร่ตำบลหัวรอมอำเภอเมืองพิษณุโลกพร้อมพบปะประชาชนและติดตามการขับเคลื่อนงานด้านสังคมในพื้นที่โอกาสนี้ได้มอบบัตรประจำตัวคนพิการจำนวน3รายมอบป้ายสนับสนุนงบประมาณในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมของหน่วยงานสังกัดกระทรวงพมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมจำนวน200ชุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่ากระทรวงพมมุ่งเน้นนโยบาย8ด้านภายใต้เป้าหมายสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนโดยพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากพื้นที่จริงโดยตรงเพื่อนำไปปรับปรุงการทำงานให้กลุ่มเปราะบางสามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการและบริการของรัฐได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงและเป็นธรรมพัชราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
1: เกิดเหตุฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของรัฐอินเดียนาของสหรัฐทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสหรัฐเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าอิทธิพลของพายุทำให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของรัฐอินเดียนาของสหรัฐรวมถึงเมืองอินเดียนาโพลิสและเทศบาลทนเดลาแวร์ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายส่งผลให้ประชาชนประมาณ750คนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยรวมทั้งยังมีประชาชนมากกว่า 150,000 คนในรัฐอินเดียนาไม่มีไฟฟ้าใช้ขณะที่นายไมค์บราวน์ผู้ว่าการรัฐอินเดียนายืนยันว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเต็มอนุมัติคำร้องของทางการรัฐอินเดียนาในการจัดสรรทรัพยากรของรัฐบาลกลางสหรัฐเพื่อสนับสนุนการรับมือเหตุอุทกภัยและการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยในรัฐอินเดียนาคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
10: fm 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
11: พฤติกรรมเหล่านี้มีแต่ทำลายทำร้ายโลกมนุษย์หยุดสุมไฟในสวงให้กับชาวโลกทั้งปวงมาร่วมหวงแหนแผ่นดินนี้ให้มีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่คู่กับเราตลอดไปอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น

0: ันเพราะมันแสนสุดจะแก่ป่ารกล้างเหลือเกินจุดไฟเผาซะให้เข็ดเสร็จรวดเดียวไปเลยทำใจดีว้
1: ยเอาเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรน่ะทำอะไร
0: เผาเสร็จยานะสิเฮ้ยไปไหม
1: ไปไ
0: ปช่วยด้วยโอ้ช่วยด้วย
2: มุดจุดไฟเผาป่าทำลายทรัพย์สินอันมีค่าเพื่อรักษาระบบนิเวศเป็นเหตุอัคคีภัยด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
3: การเดินทางสิไก่หื้อไก่ควบอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าเสียบ่ต้องคิดหลายย้อนมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ช่อที่แมนสำหรับเจ้าเช็คชัดชั่วเช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และควบคุ้มครองชั่วได้เลยท่านนี่กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการทุกเสริม24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชั่วทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้เหตุประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
4: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
5: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
6: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
7: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครจะได้ช่วยด้วย
8: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดปรับโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
2: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการวัฒนธรรมไทยหัวใจชาติค่ะ

การรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติรวมพลังสร้างชาติด้วยมิติวัฒนธรรมในรายการวัฒนธรรมไทยหัวใจชาติทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz ดำเนินรายการโดยด็อกเตอร์สมยงแก้วสุพรรณประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นและประธานสภาวัฒนธรรมภาคอีสาน

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแล้วก็คิดถึงทุกท่านครับวันนี้รายการวัฒนธรรมไทยหัวใจชาติเป็นวันอาทิตย์ที่16นะครับสิงหาคม2569วันนี้ผมมาจัดรายการคนเดียวเนื่องจากว่าคุณสายันสุริยสกุลพงษ์

0: ต่อไปฮะ FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์พี่น้องจังหวัดต่างๆที่อยู่ไกลรัศมีคลื่น FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์ส่งไปไม่ถึงนี่นะครับก็ต้องขออภัยท่านติดต่อช่องทางอย่างนี้ได้นะครับว่าทางท่านกดเข้าไปดูสดๆเนี่ยถ้าท่านดูสดๆช่วงนี้อาจจะยังไม่เห็นหน้าผมนะครับทางเทคนิคกำลังคนหาอยู่ก็ไม่เป็นไรฟังเสียงไปก่อนท่านสามารถกดเข้าไปใน Facebook สวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์อันนี้ท่านก็เห็นผมพูดเลยนะครับแต่ช่วงนี้อาจจะไม่เห็นยังไม่เห็นรูปนะเห็นแต่กล้องไปก่อนเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการอยู่นะครับหรือท่านจะดูทางเว็บไซต์นะครับท่านก็กดเข้าไปที่ www.radiokhonkan.prd.go.th อันนี้ก็ดูได้นะดูย้อนหลังก็ได้นะครับหรือดูทาง TikTok นะฮะ TikTok นี่ก็เข้าไปที่ radio kkprd 1เลข1อาราบิกนะครับไม่ใช่เลขไทยอันนี้ท่านก็จะสามารถรับฟังได้หรือท่านที่จะอยากฟังดูย้อนหลังก็เข้าไปดูนะครับได้นะครับดูได้ทั่วโลกนะครับอันนี้ก็คือช่องทางการติดต่อสวท.ขอนแก่นของเรานะครับท่านผู้ฟังครับในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับกลางเดือนนะครับก็เหลืออีกเดือนหน้ากันยายนก็ถือว่าเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณสิ้นปีงบประมาณ2569ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจต่างๆที่ได้รับงบประมาณแผ่นดินนะครับประจำปีงบประมาณ2569นี่ก็ต้องรีบดำเนินการงบประมาณที่ได้มาในการทำโครงการในส่วนที่ท่านขอไปนี่นะครับต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จนะครับพูดง่ายๆว่าให้ได้ผู้รับจ้างให้แล้วภายในให้ได้ผู้รับจ้างภายในเดือนกันยาส่วนมากก็กันยาถือว่าเดดไลน์แล้วเหรอครับถือว่าเป็นเรื่องหน่วยงานไหนที่ได้รับงบประมาณมาแล้วไม่ได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จนะครับถ้าการเงินถ้าไม่ในผู้รับจ้างแล้วมันการเงินไม่ได้การเงินเหลื่อมปีไม่ได้นะครับเพราะนั้นหมวกใบหนึ่งผมเป็นธรรมาภิบาลจังหวัดขอนแก่นนี่ก็นะครับพูดง่ายๆว่าก็ลงพื้นที่สอดส่องไปให้กำลังใจหน่วยงานต่างๆนะครับที่พี่น้องเรานะครับได้ใช้งบประมาณขอไปนะฮะอันนี
1: ้สวัสดีค่ะอาจารย์จ้า
0: สวัสดีครับแม่ยายสุน่าเนาะกาฬสินธุ์เนาะ
1: จ้าเป็นจังไดคือมีแท้อาจารย
0: ์เอ้าไอ้ตอนนี้ AM มันยังเครื่องยังสมบ่แล้วยายนี่ผมให้เอารับโทรศัพท์มือถือนี่ออกรายการให้ได้เนี่ยคันได้คันได้เอาโทรศัพท์มือถือเบิ่งกดเข้าไปใน Facebook สวท.ขอนแก่นนี่กรมประชาสัมพันธ์กับสิบฟังได้เลยแต่ว่ายายโทรของมือถือนี่ผมเอาโทรศัพท์ยายนี่ออกรายการได้เลย
1: ยายผมมีหมดหมู่จังเด็ดบุปผินในใจจ้ะเพราะว่าฉันนั้นอยากได้ยินเสียงอยากได้ฟังรายการนั้นแม่ค่ะหลายคนเด็กคือทอดเพื่อนยายปากแม่เพื่อนยายจับแม่คือทอดเพื่อนแม่อาจารย
0: ์ครับยังสิยายสุน่าเด้อเจ้าไปปรึกษาหลานผู้มันเห็ดเด็กเล็กหน่อยคนนุ่มเยาวชนที่มันเห็ดเป็นได้บอกว่าได้เวลานี่กดเข้าไปในเฟซบุ๊กสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์แน่ๆว่าซั่น
1: จ้ะจ
0: ้ะนี่มันก็สิก็สิได้ฟังเลยได้เห็นหน้าเห็นตาผมพร้อมได้ยายเอามื้อนี้ยายยายสุนนาเป็นหยังสิบ่ออกเดี๋ยวนี้ออกแล้วแต่ยายสิบ่ได้ยินแต่มันออกขึ้น
1: ก็ฉันอยากฟูว่าฉันได้ฟังอาจารย์อันรัฐมนตรีการเกษตรอันสุริยะลุงเลี่ยงจิตนั่นค่ะเพิ่นว่าอันได้เงิน400ล้านนี่สิให้ค่าเข้าอันที่วัดโต๊ะข้างเตี้ยปีอัน

0: 681นั่นแหละค่ะ
1: ครับ
0: แต่ว่าฉันบ่ได้เด้ว่าหลายละพันนั่นฉันตกค้างฉันบ่ได้ฉันได้บ่เบิดฉันได้ 4,000 บ่ได้ฮู
1: ้
0: เหลืออยู่ 6,000 ได้สิแม่เพิ่นว่ามันตกค้างหรือ แสงคนจังซี
1: ่ครับ
0: แล้วว่าสิให้แล้วมิตรชิลีอยู่แม่ก็เว้าไปแนวใหม่แม่ค่ะ
1: โอ้ของย่ายค้างอยู่เท่าไหร่เขาค้างอยู่เท่าไหร่ก่อนรัฐบาลค้างเท่าไหร่
0: 6,000 ค่ะ 6,000 ว่าไรละค่ะไรละพันน่ะแม่แต่เก่าจังจะได้อยู่ปีละ10,000นะคะ
1: ปีนี้จะได้เท่าไหร่ 4,000 ติ
0: เดี๋ยวปีนี้ได้ 4,000 แม่จ่ายจานที่เพิ่นจ่ายกันพร้อมกันฮอบพร้อมกับเงินเข้าหน้าปังหน้าปีนั่นแม่ค่ะแต่ว่าหน้าปังฉันบ่ได้ฉันก็บ่ว่าดอกเพราะว่าฉันบ่ได้ลงทะเบียน
1: ครับ
0: แต่ว่าหน้าปีนี่ฉันลงแล้วฉันบ่ได้แม่จ่ายจาน
1: ได้ 4,000 แม่นบ
0: ่ได้ 4,000 ค่ะอาจารย
1: ์
0: บ่ได้พวก 6,000
1: อันนี้ปี
0: บ่ได้ 10,000 นั่นแห
1: ละอันนี้ปีได้ปีกายนี่มันบ่ได้เว้าอยู่นี
0: ่ค่ะบ่ได้ปี68นั่นแหละ
1: ค่ะ
0: เพิ่นว่าจ่าย2เทื่อนั่นแม่จ่ายทั้งปีทั้งทั้งปังพร้อมกันนั่นแม่ค่ะ
1: โอ้โ
0: อ้ปีบ่ได้นําเพิ่นเลยอยากถามว่าได้ยินมันรัฐมนตรีแล้วเว้าว่ามันตกค้างอยู่แสนกว่านี
1: ่ครับ
0: สิผมสิอันจ่ายให้เบิดในแม่นเดือนตุลาในเดือนนั้นนี่ล่ะในเดือนสิงหากันยาระหว่างแต่ว่าระหว่างแต่เดือนกรกฎาคมได้ค่ะแต่ว่ามันมาสิงหาแล้วมันบ่ทันได้เห็นอีหยังนั่นแหละค่ะ
1: ครับ
0: ท่านได้ว่าจังได๋มั้ยคะ
1: โอ้รัฐมนตรีสุริยาแล้วเว้าคุณสว่างท่านติ
0: จ้าแล้วเว้าว่าสิให้อันซุมันตกค้างเพราะว่ากันกู้เงินได้ 400,000 ล้านนี่สิแบ่งมาจ่ายจังสิไม่สายจ่ายมันควายซุ่มตกค้างจังสิแม่ฉันถามฮอดอาจารย์นั่นป่วยไส้เด้ค่ะ
1: ฉัน
0: ว่าอาจารย์ก็บ่ได้ยินพวกเสียงพวกอาจารย์มาจัดรายการสถานีขึ้นยกแท้ว่า
1: แต่ว่าของอาจารย์ของอาจารย์ด้วยไทยฟังได้อยู
0: ่
1: แต่ว่า
0: ฟังอยู่มองไหนค่ะอยู่มองไหนฉันเปิดหาบ
1: ่เห็นของอาจารย์อวยชัยนี่น่าจะเป็น 3:00 น.นะได้ผมบ่แน่ใจขึ้นของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจากวัดมหาสารคามขึ้นความที่นี่ผมจําบ่ได้ของสารคามฟังสารคาม
0: สารคามนี่มันก็สถานีหรือจะอยู่จังมันคือรับญาติบ่ได
1: ้อ๋อเจ้าอยู
0: ่ฟังเดี๋ยวนี้ฟังนั่นกรมประชาสัมพันธ์มาข่าวนั่นยามมื้อเช้านั่นคือกันกาฬสินธุ์นี่ค่ะฟังดูเฮาได้บ่ได้ทั้งกรมประชาสัมพันธ์ได้ทั้งยังเสียใจอยู่ทั้งว่าจําได้เนาะสิเปิดคือแม่นเขายกกับยกไผแล้วบ่บ่ยกแล้วบ
1: ่โอ้ยังบ่ยกดอกที่เพียงแต่ว่าเขาส่งไปสม
0: ใหญ่บ่หยังเพิ่นถามหาถามนั่นถามนี่
1: จ
0: ะโอนนั่นแม่อาจารย์
1: เ
0: ด้ออยากได้ยินน่ะนะค่ะอาจารย์
1: เอาฝนตกบ่ยายสุนาเดี๋ยวถามเดี๋ยวถามว่าทั้งกาฬสินธุ์นี่ตัวนี้ฝนตกเข้ากาหน้าน้ําเป็นจังได
0: ๋เข้าก็ดีอยู่ค่ะอาจารย์แต่ฝนก็บ่ดีเท่าใดดอกแต่ว่าเข้าก็งามอยู่ไข่อยู
1: ่โอ้
0: ขึ้นหน้านั้นมันเพิ่นมีน้ําคลองทั้งบันเล็กบ่กอกเพิ่นแม่ค่ะฉันมีน้ําคลอง
1: โอ้
0: ๆ
1: ดีใจน
0: ําฉันบ่มีน้ําคลองแต่ว่าก็ไข่อยู่แม่อาจารย์
1: ครับ
0: ดีอยู่ค่ะ
1: เอา
0: อยู่เก่าดี
1: ๆเอาออกอากาศให้เลยได้ออกอากาศให้เลยได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่สุนาจากจังหวัดกาฬสินธุ์เราฟังรายการวัดรำไทยหัวใจชาติเป็นประจำตั้งแต่ขึ้น AM ยังใส่ได้ตอนนี้ AM ใส่บ่ได้เราขึ้นฮอดเรานึกว่าแม่นทั้งสวทขอนแก่นนี่ยุบรายการวัดธรรมไทยหัวใจชาติว่าซั่นเราเสียดายซั่นบ่บ่เราท่านอยู่ดอกท่านผอ.นะครับท่านเขตท่านกรมประชาสัมพันธ์เพิ่นเห็นความสําคัญของพี่น้องนะครับเพิ่นก็เพียงแต่ว่าเครื่องส่ง AM 621กิโลเฮิรตซ์ที่พี่น้องเคยใช้อยู่เนี่ยนะครับเคยได้ฟังนี่มันฟังบ่ได้มันเสียก็เลยเพิ่นเลยส่งไปซ่อมที่นี่อะไรที่สิซ่อมนี่มันเป็นของอเมริกาพุ่นนะครับต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศท่านถามมาสิแล้วยามใดท่านผมก็ตอบบ่ได้ผมก็ถามเจ้าหน้าที่เพิ่นก็ตอบบ่ได้คือกันส่งมานะครับอันนี้ทั้งออกนะครับพี่น้องอยู่ทางไกลนี่ที่บ่แม่นอยู่นอกขึ้นที่ฟังบ่ได้99.5 ส่วนเมกะเฮิรตซ์นะครับพี่น้องก็คือแนะนําล่ะครับเข้าไปใน Facebook ของสวทขอนแก่นกลุ่มประชาสัมพันธ์ฟังสดๆได้เลยหรือฟังย้อนหลังก็ได้กดเข้าไปว่ารายการวัดธรรมไทยหัวใจชาตินะครับวันเสาร์วันอาทิตย์หรือสิฟังทางเบิ่งก็เบิ่งทางเว็บไซต์ก็ได้ครับสดๆนะครับ www. นะครับ radio ขอนแก่น .prd www.radio.go.th อันนี้ก็เบิ่งได้นะครับแล้วก็หรือ TikTok นะครับ radio kkprd1 ที่นี่พี่น้องที่ฟังบ่ได้ผมก็อนุญาตว่าให้โทรเข้ามือถือผมเลยนะครับผมก็สิเอาเบอร์มือถือนี่พี่น้องโทรมาออกเสียงทางไมโครโฟนสวทขอนแก่นให้แต่พี่น้องสิบ่ได้ยินเอาแต่ฟังทางโทรศัพท์ได้นะครับแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ครับดร.สมยงแก้วสุพรรณหมายเลขโทรศัพท์มือถือนะครับ089 712 2261ครับ089 712 2261นะครับเอาละครับพี่น้องครับขอบคุณแม่สุนายายสุนาจากกาฬสินธุ์นี่แสดงว่าแฟนตัวจริงครับบ่เห็นหน้าเห็นตานี่นะครับเราบ่ได้ยินเสียงผมเราเลยโทรมาถามเขาขอขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: เอ้ยจากทางหัวเงินสิเด้อ
1: ครับเพราะพญาเตรียมพญาเตรียมจําได้แล้ว
2: โอ้เมื่อวานนี่เกิดเหตุฉุกเฉินอยู่สาหน้าผมเลย
1: เป็นจัง
2: ล
1: ่ะ
2: บ่ได้ฟังจนว่าเบิดรายการเพราะว่างูเหลี่ยมบักไง2เมตรผู้นั้นมันติดด่างอยู่ฝั่งซ้ายนั่น
1: โอ้โทษ
2: มันสิมานั่นเพราะว่าสุดท้ายผมซิเลยคือพ่อสังเกตไก่ที่มันแตกออกจากบ่าอ้อยย่องเว้นว่าผมเลยมันคือพ่องูเหลี่ยมตัวนี้แหละมัน
1: อืม
2: โอ้ยได้เอิ้นเลยใช้บ้านพุ่นแล้วออกมานั่นให
1: ้โ
2: อ้ยังว่าโอ้ยเด้อ
1: ก็ยังบ่ได้ยินเสียงอยู่หมู่บ้านเจ้าบ่ได้ยินเสียงพ่อยายเตรียมโทรมา
2: เออบ่เพราะว่าง่ายๆนํานี่ล่ะงูเหลี่ยมใหญ่ตัวนี้2เมตร
1: โอ
2: ้เออจังได๋มาติดด่างตะไคร้ผมขึงไว้ฟังสาผมปลูกกันพักกันจองแม่นบ
1: ่ครับ
2: ผมเลยย่านห่านมันมาเกินผมเลยเอาตะไคร้เกลือเฮานี่ขึงกันไว้นี่เด
1: ้อโอ้ดีแล้วมันนั่นละตัวนั้นสําคัญคืองูเหลี่ยมนั่นน่ะพญาเตรียม
2: โอ้จังว่าที่แรกผมได้ยินแต่เขาสาสาอยู่หอมนั้นข้างหน้าผมว่าเขาเห็น
1: ครับ
2: ระวังเด้อพ่อใหญ่เตรียมไว้เจ้าซั่นบาดนี้คู่หนองหน้าที่แดนกันครับผมทั้งนั้นเคยมีหนูเดี๋ยวนี้บ่มีหนูพุกเด้ครับผมสังเกตแล้วที่มันงูเหลี่ยมนี่เลยกิน
1: เออมันกินตัวมันกินหนูตัวงูน่ะ
2: เออเพราะว่าได้ยินผู้เฒ่าว่าซั่นเดือยมันของมันหยังมันสิบ่ปล่อยใส่หน้างูเหลี่ยม
1: เออเอามื้อนี้โทรเข้ามาสิฝากกันหยังเรื่องหยังแน่งูเหลี่ยมเข้าใจแล้วงูเหลี่ยมติดด่าง2เมตร
2: ผมก็สิเว้าเรื่องนี่ล่ะผมก็เลยคือพ่อที่ว่าขอนแก่นเฮามีเรื่องที่ดินกับวัดแหม
1: อ๋อวัดป้าอรุณราม
2: ผมก็เลยมาคืนพ่อพ่อใหญ่แม่ใหญ่ผมท่านคือผมนี่ก็บ่ทันน่ะคือว่าท่านไปแล้วเฮาก็แล้วแม่นว่าลูกหลานเออเฮาก็บ่ได้เกี่ยวเพิ่นสร้างก็เพิ่นสร้างภาษาแต่ว่าเพราะว่าสัญญาขึ้นให้ไปขึ้นปอกนอกสถานบ่ออกกันผมก็บ่ต้องไปเฮ็ดมันดอกสิเฮาคือเฮาท่านแล้วแม่นบ่พ่อใหญ่แม่ใหญ่เฮาท่านแล้วพุ่นแต่เฮาบ่ทันได้เกิดพุ่นเนาะ
1: ครับ
2: เออเดี๋ยวละดีประมาณ10ไร่แล้วมันเป็นที่ผ่ามันต้นผมก็ฟังข่าวเรื่องมันแจ้งโอ้ยผมก็เลยว่าเป็นหยังยังเป็นสันคนดอก
1: โอ้ของพญาเตรียมนี่ของพญาเตรียมนี่เป็นวัดเป็นหยังเราไปเดี๋ยวนี
2: ้โอ้ยเป็นวัดมันกับคุณแล้วแต่ผมบ่ทันเกิดคุณเนาะอันพญาแม่ไงเล่าถวายให้วัดพระวาลูกชายแล้วบวชเป็นเนี่ยบ่มีบัตรอยู่เลยมาบ้านก็เลยเล่าก็เลยบริจาคที่หน้าเนี่ยที่หน้าผมมันมีเล่าก็ได้หลายเนาะแล้วก็บริจาคจะหลายปีพุ่นละแต่ว่าผมท่านเกิดพุ่นละกูได้กระรูดก็ว่ารุ่นไม่ก็บ่รู้ดอกผมเลยว่าน้องท่านไปแล้วแล้วเฮาก็บ่ต้องไปยุ่งดอกเพราะว่าบ่ต้องไปเฮ็ด
1: โอ้พญาเตรียมเนาะเรื่องนี้พ่อพญาเตรียมจังซี่คือคันพอผู้หลักผู้ใหญ่เพิ่นท่านไปแล้วนี่บุญตกฮอดลูกฮอดหลานพุ่นเด้ที่นี่
2: ผมว่าอย่าไปยุ่งท่านแล้วไปแล้วไปเลย
1: แม่น
2: ไปเฮ็ดหยังไปขอไปเฮ็ด
1: ลูกหลานก็ต้องฟังพอเนาะมันเพราะว่าท่านให้สร้างวัดโอ้บุญมหาศาลพ่อแม่นเตรียมเอ้ย
2: บ่แม่นธรรมดางามมันเป็น4ผาแนวพ่อใหญ่ๆเขาเจ้าก็จับหน้าอยู่รอบ้านนี่มันหญ้าวาดลาดขวงทะเวนมันบ
1: ่โอ้ยดีแล้วเราบุญหลายแล้วเรา
2: เออท่านก็เลยยึดบัตรมันเป็นประมาณผมว่าเป็นกายอยู่จัก10ไร่นี่แหละ
1: ดีแล้วดีแล้ว
2: ผมก็เลยว่าบ่ต้องไปอยู่หยังก็ท่านไปแล้วเฮาก็บ่ต้องไปออกโนขึ้นหยังมันก็สิเสียเงินเสียทองคือเฮาท่านไปแล้วแม่นบ
1: ่ก็ยังว่าเมื่อเกิดอยู่ขอนแก่นนี่ผมก็ในฐานะคนขอนแก่นได้พญาเตรียมผมฟังก็ฟังคือพี่น้องเฮาฟังนี่ล่ะติดตามข่าวต่างๆเนี่ยคือบางทีเนาะครับมุมมองของบ่ว่าสิเป็นของทั้งวัดมุมมองก็ของทั้งอ้างว่าเป็นทายาทกับคนละมุมมอง ที่จริงมุมมองในด้านกฎหมายมันเป็นอันเดียวมันมีอันเดียวที่มันถูกต้องผมก็เลยบ่อยากเว้าอย่างหลายว่าเดี๋ยวนี้นี่เรื่องนี้มันก็ต้องหมายถึงเรื่องวัดพระอดุลยรามของขอนแก่นนี่พญาเตรียมที่เขากำลังเถียงกันอยู่นี่ผมคิดว่าสุดท้ายแล้วก็สิเป็นความเห็นส่วนตัวผมนะผมคิดว่าสุดท้ายก็สิเป็นของวัดนั่นแหละครับเพราะว่าในข้อกฎหมายบ่ว่าสิเป็นกฎหมายที่ดินบ่ว่าสิเป็นกฎกระทรวงของพ.ร.บ.นะครับคณะสงฆ์ปีของกฎหมายมหาเถรสมาคมปีพ.ศ. 2505กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องเขาก็ยืนยันไว้แล้วสำทับด้วยคำพิพากษาศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกากับพิพากษานะครับว่าทิศทางนี้ที่ดินน่าจะเป็นของวัดผมก็เลยจะนะครับอันส่วนตัวก็คือผมจะเตรียมว่านั่นแหละ
2: คือว่าผมบอกน้องเฮาก็บ่ต้องบ่จึงถือว่าท่านแล้ว
1: จะว่าท่านแล้วเนาะได้บุญแล้วมันบ่ไปเตรียม
2: ท่านจะเฮาบ่ท่านเกิดพุ่นว่า
1: เอาอันนี้เป็นมุมมองเนาะเป็นมุมมองแต่ละคนเฮาก็ว่ากันไป
2: เห็นข่าวฟังข่าวอยู่ขอนแก่นเฮาโอ้ยคือเป็นจังซี่เนาะเ
1: อาสุดท้ายก็สิจบดอกก็จะเตรียมผมฟังอยู่ก็
2: เอาสําหรับคือว่าผมก็สิท่วงจริงอยู่นึงเด้อท่านเลย
1: ครับเชิญ
2: ๆขอบคุณคุณแฟนเฮาจังไรก็บ่ได้เจอชิงเหมือนนั้นคือเฮาต้องใช้กฎคือสถานีช่องรัฐสภานี่เขาเจ้าได้7สาย8สายเด้เขาเจ้าโทษให้บอกคือว่าผมกับมีช่องรัฐสภาผมตอน 2:00 น.เช้าเขาเจ้าก็เว้าเรื่องคือเฮาคือทางเตยเฮ็ดนี่ล่ะกับช่วงบ่าย 15:00 นั้นเขาเจ้าก็คือเขาเจ้ามีกําหนดให้เว้านะ
1: ครับ
2: ยังเหมือนนั้นขอโดยเต็มซิมเอ้ยที่3คนนึงก็เว้าเรื่องเก่าซ้ําซากอ้าวท่านนี่ครับท่านยุบกรรมครับสวัสดีครับ
1: อ้าวขอบคุณพ่อใหญ่เตรียมทุนบ่เงินนะครับที่ได้แสดงความเห็นมาเรื่องที่วัดนะวันนี้บ่ได้มางูเหลี่ยม2เม็ดติดด่างว่าซั่นยากยากเช้าหน้านํางูเหลี่ยมก็ยากเด้อครับครับอันนี้คือพญาเตียบนะครับเอาครับสายต่อไปเชิญเลยครับ
3: สวัสดีครับ
1: คือบ่ได้ยินเสียงโทรศัพท์ยินแต่เสียงพญาบุญหลายไปอ่ะพญาบุญหลายสวัสดีครับ
3: เห็นอยู่ตรงอยู่เพิ
1: ่นชัดเจนบ่ทั้งพุ่นน่ะ
3: เห็นอยู่มันอยู่ร้อนพระเอง
1: อ๋อพ่อจะบุหลายอยู่บ้านอยู่บ้านนึงเหรอพ่อจะบุหลายไหม
3: ปุ่นลังอ่ะ
1: บ่บ้านไหมซื้อบ้านไหม
3: ปุ่น
1: ฮะอ้าวหายเสียงหายแล้วฮัลโหล
3: ครับครับ
1: ได้ยินเสียงว่าพ่อจะบุหลายได้ยินแล้วชัดแล้วบ่เนี่ยเอาอยู่บ้านยังกับพ่อจะบุหลายบ้านยัง
3: บ้านปุ่นบ้านนาโพ
1: บ้านนาโพบ้านนาโพแม่นบ่
3: ตำบล
1: บ้านนี่ยังสนอกบ้านนี่ยัง
3: บ้านหนองโดน
1: บ้านหนองโดน
3: หมู่2ตำบลนาโพ
1: โอ้บ้านหนองโดนเนาะ
3: ลังจักตะละข้ามเฮานี่ล่ะ
1: หมู่2ตอนาโพออกกุดลังเนาะ
3: ครับ
1: โอเค
3: โอ้น้ำกัดกระโดนแล้วม
1: ื้อ
3: เปล่าเอาบ่สิอันนี้เนาะอันน
1: ี้เ
3: ด้อเนาะ
1: ครับ
3: ยังเดี๋ยวเก็บพอเขาได้เสียงเดี๋ยวปุ๊บปุ๊บมาเจ้าเนา
1: ะเสียงเจ้าขาดได้พญาบุญหลายเสียงเว้าคำหนึ่งเลยก็ขาดไปเขาบอกขึ้นมาอีกมันเป็นไร
3: โทรศัพท์ผมจังไ
1: หนบ้างเอาเว้าดูได้ยินแล้ววะเนี่ย
3: ห่วงจะอิสราเอลล่ะที่ว่ามาอยู่ข
1: อห่วงคนต่างชาติเน
3: า
1: ะ
3: มันแล้ว
1: ครับ
3: บ้าน
1: ได้ยินอยู่ได้ยินอยู่ฟังอยู่ได้เลยนี
3: ่แล้วอันนี้สิย้ายออกไปยังสิก็เป็นหนุ่มยากขมิ้นละ
1: ครับ
3: อีแห้งเป็นขักอยู่
1: ครับ
3: อิสราเอลเทวามาอยู่ขอเป็นหลายแสนคนอีกวัน
1: เนาะก็พี่ๆแล้ว
3: เราดูจังไหนสินี่โทษสิเป็นอย่างจัง
1: จังสิจังสิพ่อใหญ่บุญหลายเดี๋ยวสิบอกฟังนิดนึงเพราะว่าเว้าเรื่องคนอิสราเอลมาอยู่เกาะในประเทศไทยเกาะพี่ๆนี่หรือเกาะสมุยเกาะต่างๆในประเทศไทยนี่มาอยู่หลายจนว่าเต็มเกาะพุ่นนี่พญาบุญหลายจนเขาเข้าใจว่าเกาะพี่ๆนี่เจ้าหน้าที่ไปถามเจ้าหน้าที่ไปตรวจว่า อันบ่ฮู้ที่ว่าของอันตะเกาะอิสราเอลอยู่นี่ว่าซั่นนี
3: ่
1: ทีนี้พระเจ้าบุญหลายถามว่าเอาคือปล่อยให้เขาบ่อยู่หลายแท้ก็สิอธิบายพระเจ้าบุญหลายฟังนิดนึงว่า
3: ครับ
1: คือประเทศไทยของเฮานี่รัฐบาลคณะนี้บ่ท่านได้จํากัดวีซ่าเข้ามาวีซ่าพระเจ้าบุญหลายเจ้าคนลูกหลานเฮาก็ไปต่างประเทศนี่เนาะเฮาต้องเอาพาสปอร์ตไปขอเขาเรียกว่าวีซ่าในการขออนุญาตเดินทางเข้าไปในประเทศเที่ยวสิไปนะคันบ่คันรัฐบาล2ประเทศบ่ได้ตกลงว่าบ่ต้องเบิ่งวีซ่าก็ได้เข้าได้เลยนี่นะผมนี่เคยไปหลายประเทศเพิ่นยังบ่หลายอเมริกาฝรั่งเศสต่างๆเคยไปหลายประเทศเฮาก็ต้องใช้พาสปอร์ตไปขอวีซ่าที่นี่ประเทศไทยของเฮาเนี่ยสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ตอนนั้นเงินบ่มีเงินหมายถึงว่านักท่องเที่ยวบ่หลายแม่นบ่เพิ่นเลยประกาศว่าต่อไปนี้ประเทศไทยก็เอิ้นว่ามีหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยบ่ต้องยื่นวีซ่าว่าสัตย่างเข้าจกทงเขาเลยว่าซั่นนี่เห็นบ่บัดนี้จักว่าคนดีบ่ดีจักว่าพวกมาฟอกมาเฟียมันเข้ามาที่นี่มันเข้ามามันเพียงอยู่ก็ได้ไอ้ปกติไปเที่ยวก็ธรรมดามันได้อยู่แล้วแต่ที่มันเกิดปัญหาเนี่ยพ่อใหญ่บุหลายมันเกิดปัญหาเนี่ยพวกเขามามีทั้งคนดีคนบ่ดีมีทั้งมาเฟียบ่เป็นมาเฟียคนดีเขามาเที่ยวเข้าเดี๋ยวเขาก็กลับบ้านเขา
3: แน่แท้ล่ะ
1: แล้วกับพวกมูนี่มันมาทําตาจดทะเบียนเอาเมียไทยเอาผัวไทยแล้วก็ใส่เมียไทยนี่ไปซื้อทีซะเน
3: นี่ล่ะ
1: นี่เขาเรียกว่านอมินีเพิ่นว่านอมินีนอมินีเนี่ย
3: กับผู้อันลูกคิดลูกหยังหมดเน
1: ี่ยนี่ล่ะทั้งลูกสารพัดเพราะว่ากฎหมายไทยมันอ่อนไงเจ้าหน้าที่ไทยบางคนเนี่ยรู้เห็นเป็นใจนะผมไว้ผมใส่คําว่าบางคนเนี่ยผมบ่ว่าทั้งหมดเด้
3: แ
1: ม่
3: นอยู
1: ่รู้เห็นเป็นใจกับเขาม
3: ันสิเป็นส่วนหลายในคนบ่ดีผมคิดว่า
1: อืออ
3: ือยังว่าสิเป็นรูปแหล่ยังพอยายรอดอกกระเจียวแล้วก็ว่าของสั่นแต่พอยิ่งประชนแล้วก็ว่าแบบอิสราเอลเนี่ยแล้วทุกคนเป็นห่วงเลยอันดอกเตอร์ครับ
1: มันบ่แม่นแต่อิสราเอลจงจักบ่พ่อใหญ่บุญหลายอยู่ในประเทศไทยเดี๋ยวนี้บ่แม่นพวกรัสเซียพวกบางคนต่างๆมาแล้วคนจีนบางคนพวกกินทอกกินเท่าที่เขาว่าเนี่ยพ่อใหญ
3: ่บุญหลายอันดอกเตอร์ให้ผู้อื่นเขาเน
1: า
3: ะ
1: เอาเนี่ยโอเค
3: สว
1: ั
3: สดีคร
1: ับ สวัสดีครับพ่อใหญ่บุญหลายบ้านหนองโดนครับหมู่ที่2ตำบลนาโพอำเภอกุดลั่งจังหวัดมหาสารคามแฟนได้การแม่นเล่าอายุหลายแล้วเราก็ยังเป็นห่วงเป็นใยชาติบ้านเมืองเกี่ยวกับเรื่องต่างชาติเขามาอยู่ในประเทศไทยนะครับเป็นนอมินีมาสร้างบริษัทร้านค้าทําธุรกิจจนกระทั่งโดนต่อโดนจนกระทั่งว่าเข้าใจว่าเป็นเขตแดนของคนอิสราเอลที่มาอยู่นะครับมันมาอยู่ได้จังซี่ก็เว้าตรงๆนะครับมันต้องมีเจ้าหน้าที่บ้านเมืองบางคนที่มีหน้าที่ในการดูแลรักษานะครับกฎหมายทุกกฎหมายอาเซระรวมไปเดี๋ยวนี้ก็ต้องให้กําลังใจรัฐบาลครับเห็นรัฐมนตรีซอยกลางกระทรวงมหาดไทยนะครับทั้งเจ้าหน้าที่ตํารวจท่านผู้ว่าการจังหวัดนายอําเภอหรือข้าราชการที่เกี่ยวข้องอยู่ในพื้นที่ที่มีต่างชาติมาใส่นอมินีในการนอมินีคือใส่สั่งเป่าใส่ไงสั่งตัวแทนคนต่างชาติซื้อที่ดินหรือว่าเซายังบ่ได้ก็ต้องอาศัยคนในชาติแต่ลูกแต่งงานบ้างมอบหน้าหรือยังได้ก็สร้างมาตามแต่เจ้าหน้าที่ก็อัศลารวมจนกระทั่งว่าก่อพี่ๆก่อสมุยบางส่วนพี่น้องที่เคารพมีแต่คนต่างชาติบ่สิเป็นอิสราเอลมาเฟียหรือต่างชาติอื่นเขามาอยู่เต็มไปหมดพวกนี้โกสูงสูงผมยิกพวกคนไทยห้างเทียกัดลั่งแก่คนไทยดูถูกกฎหมายไทยห้างเทียดูถูกเจ้าหน้าที่ไทยให้มันเกิดขึ้นในประเทศบ้านเมืองเฮาจังซี่นะครับแผ่นดินที่บรรพบุรุษได้สั่งสมมาต่อสู้มาด้วยเลือดเนื้อชีวิตนะครับพิกลพิการมาเพื่อวางแผ่นดินไว้ให้ลูกให้หลานพ่อเป็นประเทศมาแล้วสวัสดีครับ
3: ครับ
1: โอ้คุณเสรีภาพสวัสดีครับผม
4: คุณมากครับ
1: ครับครับครับ
4: รู้สึกว่าจะมีแฟนๆรายการใกล้ทางนี้คงได
1: ้ครับ
4: แต่ทางไกลเนี่ยห่างจากสถานีไป50กว่ากิโลเนี่ยหมดเขตเลยก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับสำหรับเพื่อนรายการของเราเพราะอย่างท่านดร.บอกว่าโทรเข้าไม่ได้ก็ฟังทางอะไรหลายอย่าง
1: ทางเฟซบุ๊ก
4: วันนี้มีหลายเรื่องที่จะคุยอันตันใจมานาน
1: เชิญเชิญคุณศิริ
4: ผมเคยคุยกับท่านกับน้องชายที่รักผมคือคุณประจนคนท่าพระคุยกันประจำครับคนนี้รู้สึกว่ามันสมองเลิศเดี๋ยวเขาบอกเขาเป็นเนนแต่ไม่ใช่เนนธรรมดาครับเนนมหาเนนมหาคนนี้เก่งมากครับเรื่องธรรมะธรรมโมนี่สุดยอดแล้วบอกคำนึงว่ารักลูกอย่าซื้อมอเตอร์ไซค์ลูกขี่จับไว้นะครับรักเมียอย่าให้เมียยิงปืนจับไว้สองคำจริงๆแล้วรัฐบาลเขาปราบปืนปราบมากเท่าไหร่ปืนโผล่มาเลยต้องเลยครับเห็นไหมรัฐมนตรีแล้วคนครับมีปืนเยอะเป็นคลังกระสุนเลยเป็นคลังอาวุธทั้งนั้นเลยแล้วประชาชนเก็บปืนไปบอกเดียวเนี่ยผิดกฎหมายแต่ท่านี้มีข้อบังคับแล้วมีอะไรล่ะขออนุญาตเรียบร้อยแต่รัฐมนตรีแต่ละคนนะครับหลายคนมี30กระบอก5กระบอกมีผู้หญิงคนนึงครับ3กระบอกรัฐมนตรีอีกคนนึงเป็น1กระบอกเป็นลูกใครผมไม่บอกครับลูกมาเฟียมี1กระบอกทำมาจนพกปืนครับถ้าเป็นแบบนั้นผมบอกตรงว่าร้านทองถือไม่เลี้ยวนะครับจะถือปืนผิดกฎหมายยิงคนไปปล้นทองเนี่ยผิดกฎหมาย
1: ครับ
4: มีที่ไหนครับทรัพย์สินตัวเองปกป้องไม่ได้เนี่ยเอาโจรมันไปพ้นมาเอาไม่เลี้ยงตีมันเหรอ
1: ครับ
4: รัฐบาลคิดผิดไหมครับคนมีทรัพย์สินเยอะอย่างทองเนี่ย
1: ครับ
4: พกปืนได้ยิงได้เลยจะเป็นผมเลยยิงได
1: ้
4: ยิงในบ้านเนี่ยครับให้มันตายในบ้านเลยหรือว่าถูกกฎหมายมันปล้นเราไม่ใช่ปล้นครับมันชิงเราถ้าเป็นสองคนเนี่ยสองคนขึ้นไปถือว่าปล้นหนึ่งคนนี่ถือว่าชิงทรัพย
1: ์
4: ยิงมันเลยยิ่งระยะนี้รัฐบาลว่าห้ามพกปืน
1: ค
4: นกับไปห้ามค้ายาเสพติดยิ่งห้ามเท่าไหร่ยาบ้าทะลักเข้ามาดูที่ปราบได้ยังไงจริงอยู่ครับตำรวจปราบหนักยิ่งปราบเท่าไหร่ยาบ้าขนเข้ามาผมฟังก่อนครับ5วันที่แล้วหนึ่งขนมาเท่าไหร่10กระสอบ5ล้านกว่าเม็ดแต่รู้จริงมาอย่างดีเลยมันมาได้ยังไงเขากลัวกฎหมายไหมไม่กลัว
1: ครับ
4: เขาบอกกฎหมายเมืองไทยนี่อ่อนแอเอาอันยัดปากกันอยู่แล้วเขาพูดอย่างนั้นนะครับฉะนั้นรัฐบาลต้องฟังประชาชนนะครับ
1: ครับ
4: อีก15ทีหลังเนี่ยผมจะให้ท่านดร.ครับหมวดห้างสิงห์เด
1: ้อครับครับ
4: วันนี้ขออนุญาตนิดนึง
1: ครับ
4: มันมีผู้สื่อข่าวพูดหลายเรื่องอยู
1: ่
4: เอาแค่แบบสั้นๆแบบจ่อ
1: ๆครับ
4: คุณให้แบบจ่อๆกัน
1: จ่อ
4: ๆรัฐบาลพยายามนะครับว่ายิ่งปราบปืนเท่าไหร่ใครล่ะจะพบปืนประชาชนประวัติเห็นไม่มีหรอกครับนอกจากตำรวจพบปืนอยู่ในเครื่องแบบได
1: ้
4: นอกเครื่องแบบก็พกได้เมื่อไปปฏิบัติหน้าที่อย่าไปห้ามเขาเลยครับ
1: ครับ
4: เขาปฏิบัติหน้าที่เขาไปห้ามตำรวจพกปืนอยู่มันก็ไม่ได้จริงอยู่ไปเที่ยวบานพกปืนไปได้ครับตำรวจนอกเครื่องแบบ
1: ครับ
4: ถ้าในเครื่องแบบไปปฏิบัติหน้าที่เขาพกปืนได้ธรรมดาเพราะจิตประสานตำรวจครับโดยเฉพาะสหอนี
1: ่
4: ครับทำได้ฉะนั้นรัฐบาลต้องฟังผมบอกว่ายิ่งห้ามเท่าไหร่ครับปืนที่โผล่มาเลยครับร
1: ั
4: ฐมนตรีคนน่ะแต่ละคนผมก็ต้องชื่อหรอกเห็นหน้ากันหมดเบื้องหน้าของเจ้าเป็นไผ่เป็นไผ่แล้วพกปืนมากันซักไปครับมันก็เป็นคลังกระสุนเลยนี่เรื่องแรกครับเรื่องที่สองที่ผมจะพูดวันนี้เกี่ยวกับประชาชนเขาเดือดร้
1: อ
4: นเงิน 1,000 บาทที่เขาจะได้เนี่ยเงินคนจนเนี่ยว
1: ่
4: าเขาจะได้กัน
1: ร
4: บเกิดครับเมื่อออกอย่างตายหน้ารถไปยังเมืองไทยเท่าไหร่แล้วก็ยังยากลำบากอยู
1: ่
4: ต
1: ้
4: องไปแสดงตัวตนกันที่อำเภ
1: อ
4: ที่และหลายอย่างแล้วผมจะถามสสผู้ช่วย8คนนะครับ8คนนั่นน่ะไปแสดงตัวตนยังมีตัวจริงที่ยังไปแสดงครับใครจะเพื่อรับผิดชอบผมมอบภาระหน้าที่กับปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบภาระหน้าที่ให้กระทรวงการคลังนะครับปลัดกระทรวงการคลังตรวจสอบด้วยครับว่า8คนนั้นมีตัวตนจริงไหมที่ไปรับเงินรับเงินของประชาชนนี่ไปเนี่ยขนาดประชาชนเขาไม่อยากจนหรอกครับแต่ความยากจนมีเยอะใครเกิดมาไม่อยากจนหรอกครับ แต่ความยากก็มีเวลาเขาไปต้องแสดงตัวตน
1: ครับ
4: กว่าจะได้ครับเมื่อทุกอย่างออกลำบากมากครับเพื่อนครับ
1: ครับผม
4: แล้วสสครับ8คนน่ะผู้ช่วย8คนน่ะมาแสดงตัวตนยังผมอยากเรียกร้องให้สสนะครับเอาผู้ช่วย8คนไปแสดงตัวตนว่ามีตัวตนจริงมั้ยนะถ้าจริงถ้าไม่แสดงแสดงว่าไม่มีโกหกประชาชนใช่มั้ยครับสสสสแต่ละคนครับที่ผมพูดอย่างนี้ไม่มีใครกล้าเอ่ยปากพูดครับกล
1: ั
4: วกลัวประชาชนกลัวความจริงมีคนเดียวครับที่ผมเคยเกลียดมาก่อนแต่พึ่งอย่างนี้ผมรักคือสสหนึ่งเดียวหมอบรรลงท่านลุก5คนกินข้าวประสภาท่านเพื่อกินนี่นะครับเป็นสสที่คุณภาพคนหนึ่งแต่ก่อนผมบอกตรงๆครับผมไม่ชอบเดี๋ยวนี้ฉันชอบแล้วฟังเสียงประชาชนที่ผมพูดกับดร.เลยครับเรื่องสส8คนเนี่ยท่านลดเลยประกาศหน้าสภาเลยว่าลด5คนเหลือ3คนด
1: ี
4: มากแล้วสสคนครับเอาตัวอย่างไหมดูบทตัวอย่างไหม
1: ครับ
4: ถ้าไม่เอาอายไหมอายบ้างไหมอายหมอประหลวงบ้างไหมจริงๆรายการนี้หมอประหลวงฟังนะครับผมรู้ว่าหมอประหลวงฟัง
1: ครับ
4: ฉะนั้นฝากไปถึงหมอประหลวงนะครับให้สสทุกคนเอาก็ทุกช่วย8คนเนี่ยไปแสดงตัวตนบ้างว่ามีตัวตนจริงไหมหรือว่ามีทิพย
1: ์ครับ
4: เดี๋ยวจะหน่อยคนประจนจะเข้ารายการอยู
1: ่
4: ผมฟังนะครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับ
1: ครับขอบคุณคุณเสรีภาพแฟนรายการประจำของเรานะครับท่านได้ให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงตัวตนผู้ช่วยสส8คนมีเหตุผลนะครับต่อไปแล้วครับสวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับท่านประธานครับ
1: โอ้ไม่ดีตัวนี้พ่อใหญ่เป็นจนน้นทงไง
5: โอ้ผมก็ได้ยินเสียงพ่อใหญ่บุญหลาย
1: เออ
5: ผมจะไปยินเล่าดูน่ะล่ะ
1: เออ
5: ผมมาแล้วฆ่าไป3เขาว่าบอกเขาไล่กาดน้ำมูนี่ซะเนาะพ่อใหญ่บุญหลายเด้อท่านฟังอยู่ปุ๋ยลงราคาแล้วเด้อ
1: นั่น
5: ใครมองสิตอนเขาบ่ทันลบกันน่ะล่ะตอนเขาบ่ท่านลบกันนั่นเสียงปืนบ่ไปแต่บ่ท่านแตกอยู่อิหร่านนั่นสอบปุยูเรียที่ผมศูนย์นี่สอบละ840เท่านี้ลงมาแล้วสอบละ 1,040 บาท
1: ว่าลงแน่ๆบ่ได้เยอะมัน
5: ไปพักว่าอิหร่านกับสหรัฐกันบ้างสิคิงเครียดกันอีกแล้วบ่ใหญ่หลายเลยโอ้ยเอายังมีเสรีบ่เรื่องปืนก็ถือความเท่านั้นล่ะไอ้ท่านไอ้นายกเป็นว่าต่อไปนี้เพิ่นก็เว้าด้วยความสูงน้องเพิ่นเนาะถ้าเพิ่นย้อนย้อนที่ว่าเราเราเคร่งเครียดเข้าไปกฎระเบียบของเราเด้คันเต้เดี๋ยวก็ว่าปีนี้ไอ้ยังก็มีแต่คนยิ่งกันเนาะไอ้เดือนนี้นะท่านประธาน
1: ครับ
5: เดือนสิงในเดือนนี้เดือนสิงมันดุเออกาดยิ่งมาตั้งแต่นักเรียนแล้วก็ยิ่งอ้อยสออดีตสสยิ่งนายกอปจเออแต่ว่าย่าให้ถือจังหวัดเฮาเด้ออีกบ่ท่านดุลแล้วบ่แม่นเขาจะไปรับสมัครตีหน้าดุโยกอบจท่านประธาน
1: อ้าวเขาประกาศ
5: ท่านประธานทดลองสมัครลองนึงแน
1: ่ไม่อย่ามาย่อกันเสมาบ่เว้าเรื่องเฮา
5: แต่ว่าคือ ที่เสรีเราเว้าว่ากันน่ะ
1: เออ
5: ไอ้เรื่องหมอบ่ลงนี
1: ่ครับ
5: ไอ้อันนี้ผมคิดเห็นส่วนตัวผมน่ะว่าผมอยากย้ายผมอยากให้ท่านประธานนี่ไปลงสมัครไอ้สสไอ้อยู่พรรคไทยพรรคดีนําหมอบ่ลงพวกเฮานี่ซุ่มใจเขารายการอยู่นี่บ่ว่าแต่ผมได้ผมก็มีพี่มีน้องมีหมู่มีพวกหลายอยู่ดิท่านประธานเป็นว่านี่ใหม่บ่แน่นอนแน่ท่านประธานแท้แต่เขาก็นายแพทย์คนใดนายหมอใดคุณหมอบ่ลงเนี่ยผมก็เลยว่าป้าให้ท่านประธานนี่ไปสมัครลงมึงนี่เพียงบ่แม่นสิดีที่ท่านประธาน
1: เฮ้ยย่องใส่มาบ่
5: อ
1: ีหยัง
5: เอ้ยน้ำเด้จริงๆนึงพี่เสรีแล้วว่าขี่ขโมยเส้นบ้านบ่ให้ยิ่งจังได้เป็นยิ่งคนพุ่นน่ะมันจะแม่นพร้อมแล้วดิ
1: คร
5: ับสมมุติว่าท่านนายกเพิ่นบอกว่าต่อไปนี้ห้ามพกปืนโจรขึ้นบ้านก็ห้ามยิงโจรว่าซั่นว้ายกิตติรัตน์พันธ์เทศได้โฆษกไอ้พวกตำรวจแห่งชาติออกมาแถลงมื้อนั้นตอนเช้าของวันที่13
1: ครับ
5: เพิ่นก็มารับลูกของนายกได้ฮู้จักว่านายกเฮาศูนย์อยู
1: ่
5: แล้วก็ว่ายิงได้ถ้าโจรบุกเข้าถึงห้องมาสันว่าก็ยิงได้ว่าสันเป็นป้องกันตัวเองโดยสมเหตุสมผลแต่ว่าผมบอกว่าแล้วคันมันสิบุกเข้าไปฮอดในห้องนอนนี่มันสิฆ่าห้องก่อนได้ท่านประธานน่ะนะผมว่าเอาอยู่แค่ที่ว่ายามมันขึ้นเวลาวิกาลนี่ มันปีนรั้วเข้ามาน่ะมันเข้ามาในบ้านบ่ต้องเข้าไปห้องนอนดอกคันเข้ามาฮอดในบ้านน่ะก็คือต้องเปิดตากระโดดครับ
1: คือ
5: เปิดทางเลย
1: จังซี่จังซี่จังซี่พญาประจนขออนุญาตแทรกนิดนึง
5: ครับ
1: กฎหมายเขาบ่ได้ว่าห้ามยิงดอกห้ามยิงคือคําเว้าคําเว้านายกแล้วเว้าขึ้นมาแต่ไปอ่านเบิ่งกฎหมายมาตราใดเขาบ่ได้เขียนว่าห้ามยิงดอกยิงโลดแต่ว่ามันสิสมควรแก่เหตุหรือบ่สมควรแก่เหตุหรือเป็นการป้องกันตัวโดยชอบด้วยกฎหมายหรือบ่นี่ค่อยไปว่ากันกฎหมายบ่ได้เขียนว่าจนขึ้นบ้านห้ามยิงบ่ได้เขียนว่าซั่นเด้
5: เ
1: ออกฎหมายบ่ได้เขียนแล้วก็
5: ได้ยินนายกเพิ่นบอกจังซั่นอี
1: กเราเว้าซื่อแต่ว่ากฎหมายบ่ได้บ่เป็นคือเราเว้าซะดอกนี่เว้าให้ฟังเอาต่อ
5: ครับเอาบ้านนี้แวะอีกนิดนึงบ้านใกล้กันนี่ประธานสิฮู้จักบ้านเรานุกชุมเลยบ้านเรานุกชุมมาสิเป็นบ้านหนองยาแพรกระหว่างบ้านหนองยาแพรกกับบ้านเรานุกชุมนี่สิมีบ้านท่าแล่บ่แม่นบ้านท่าแล่กินหมาเด้ท่านประธาน
1: เออๆฮู้จัก
5: บ้านท่าแล่นี่หมู่ผมสมัยผมแล่นรถ2แถวอยู่บ้านหนองยาแพรกเนี่ยหมู่ผมนี่ล่ะไปนอนทงเลี้ยงงัวบัดนี้ขี่ขโมยเอางัวเอารถไปใส่อีโซเอลมาพร้อมหมู่ผมบอกว่าอย่าเอาไปอย่าเอาไปขี่ขโมย3คนน่ะจูงหัวออกจากคอกแล้วยาวไปบาดีหมอนี่เขาเลยยิงพันยิงใส่ขานะแต่ว่าหมอก็บ่ได้ติดคุกดอกบาดีก็มีวิพากษ์วิจารณ์กันทั้งบ้านซุ่มนั่นกับวิพากษ์วิจารณ์กันมาถึงบ่ยิงใส่น่ะเอิกมันเพราะกันว่าหมอนี่เป็นมีความเที่ยงธรรมมันไปยิงใส่ขาจับได้เมื่อทั้ง3คนจับได้ฮอดรถปีนั้นประมาณ 4-5 ปีขึ้นหลังได้ท่านประธานนี่อันนี้เรื่องจริงเลยที่ผมก็เลยว่ากันว่าปืนนั่นท่านนายกว่าต่อไปนี้จะตรวจในปืนในพวกเข้าสภาในสภาผมว่าเขาจะตรวจไอ้คนขับรถเข้าสภานี่มีแต่สสผมยังหูจักว่าตำรวจนี่สิกล้าตรวจเพราะตรวจสสเนี่ยเอากันสมมติว่าตั้งแต่อดีตสสซื้อเนี่ยเอายิ่งนายกปปจตายนะขนาดพิมพ์ปืนลงพื้นนี่ผมสงสารตำรวจมอบเขาไปเอาปืนไปยึดปืนนี่ผมว่าไอ้คนรวยกับคนจนนี่นี่ล่ะฝรั่งเขาว่ามันเป็นตะเพิ่นสแตนดาร์ดคือสองมาตรฐานนั่นเอง
1: ครับ
5: ว่าเวลาคนจนถือจับนี่ทั้งชาติแล้วก็ล้มลงแล้วก็ตีนเหยียบใส่กุญแจฝอยหลังใส่กุญแจมือแต่ว่าอดีตสสท่านนี้นี่โอ้เพิ่นบารมีหลายตำรวจผมสงสารเสียเหลือเกินเขาไปจับเนี่ย
1: ครับ
5: ท่านที่ไปตรวจอาวุธในสภานี่ผมมาเอาขิงไปแซวโลด ผมมีหรอกขั้นไหนสิบ่มีปืนอยู่ในรถน่ะมีสุคนครับท่านประธานนี่ล่ะผมได้อยากฝากให้ท่านนายกเพิ่นที่ต่อมือคักว่าท่านตรวจผมก็เห็นชอบนําอยู่แต่ว่าตำรวจคนนั้นยิ่งแท้เป็นรัฐบุรุษที่กล้าตรวจบ่ล่ะครับตำรวจ2คนสินิงกันได้ว่านี่เอ้าคุณตรวจสิคุณตรวจที่งานมันเป็นสัตว
1: ์
5: ผมคิดว่า
1: ครับ
5: เนาะครับเอาท่านประธาน
1: ครับ
5: จบแค่นี้แล้วอย่าลืมเด้อท่านประธานมีสมัครสสอยู่ในกับนายแพทย์บ่ลงเด
1: ้อเอาขอบคุณโอ้พญาประจนเอ้ยเอาอันนี้แฟนรายการพญาประจนนนทงบ้านน้องคอยตำบลท่าพระอำเภอเมืองขอนแก่นของเฮาเป็นแฟนรายการที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็เสนอความคิดความอ่านต่อชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งที่ดีนะครับครับขอเชิญสายต่อไปแล้วครับ
6: ดีครับ
1: สวัสดีครับจากไหนครับผม
6: ดีครับท่านดำเภอสมยอง
1: ครับผม
6: แน่สายเขาเยอะเลยเกินท่านสุดยอดเลย
1: เออคนเยอะครับ
6: สักครู่นี้ท่านประจนป้าประจนนอนทุ่มบ้านบ้านอะไรมาโคกข่อยใช่ไหม
1: น้องคุยน้องคุย
6: น้องคุยโอ้ท่านเด็ดนักปราชญ์ชาวบ้าน
1: อืมใช
6: ่แต่ท่านรัญญาได้เยี่ยมมากเลยนักต่อสู้น้องคุยขึ้นสะบนใดครับเนี่ย
1: ท่าพระครับ
6: โอ้ภาพพระป่าสภาพพระผมขอแก้มาทราบนะในรายการของรอบเมืองขอนผมมอบเพลงให้ท่านอยู่นะ
1: อะไรนะโทษที่ผมฟังไม่ทันว่าไงนะ
6: ในรายการเพลงรอบเมืองขอนของเดย่า
1: โอ้รอบเมืองขอนรายการรอบเมืองขอนเนาะ
6: ใช่ผมมอบเพลงให้ท่านอยู่แล้วก็
1: ขอบคุณมากเลย
6: ประจวน
1: ครับ
6: 4 โมงผมจะมอบให้เลยครับอันนี้ขอที่หนึ่งครับในเวลาจะเปิดแล้วโอ้โหเร่งเลยตอนนี
1: ้ครับครับ
6: ตั้งที่ผมได้สนทนากับพระครูอดุลสารเทพเทศและท่านเป็นพระแบบสมถะนะท่านนะหนึ่งท่านไม่มีรถส่วนตัวเขาจะติดแอร์ให้คนมันชอบผมคุยกับท่านอยู่ท่านวันที่13 สิงหาได้คุยกับท่านอยู่ท่านอยู่แบบกดตีแบ ไม่โอ้อวดไม่โอ้อาท่านอยู่กับธรรมดาในคนชอบเพิ่งเห็น
1: ครับ
6: ชาวบ้านจะบริจาคซีโรไทยจะติดแอร์ให้ท่านคนแนวแล้วสักอย่างท่านบอกท่านเขียนได้แล้วหน้ากุฏิไม่มั่วสีกาไม่บ้าโทรศัพท์ท่านไปดูเลยท่าน
1: โอ
6: ้โหท่านนึกว่าเป็นพระที่สมถะที่สุด
1: ครับ
6: ก็อาจจะมีอยู่หลายองค์อยู่แต่ว่าผมเพิ่งเห็น
1: ครับ
6: เห็นมากับตาผมสนทนากับท่าน
1: สาธุสาธุ
6: ครับเอาคนไปเจอท่านเพราะว่าไปให้กำลังใจท่านผมอยากให้ท่านประจำอยู่ที่นี่แหละเป็นพระที่ดีมากเลยท่าน
1: ครับครับ
6: นะฮะ
1: ครับ
6: เตี๋ยวปงฟองตามกฎกฎหมายนะฮะ
1: อืม
6: เพราะว่าอย่าไปทำเถอะมันมอบให้แล้วก็ต้องมอบซะตัดใจซะอะไรประมาณนั้นนะ
1: เราก็จะให้เป็นอย่างนั้น
6: ครับไอ้เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเนี่ยเกี่ยวกับอิสราเอลเนี่ยมันโอ้ยมาอยู่เนี่ยพอไปครับเกิดเขาหัวเดียวในอิสราเอลท่าน
1: ครับ
6: เนี่ยแต่อะไรของไอน์สไตน์ท่านผลิตระเบิดเก่งไห
1: ม
6: ไอ้พวกยิวทางนั้นท่านเก่ง
1: ครับ
6: ฮิตเลอร์ใช้คนไม่ถูกถ้าไม่ฆ่ายิวตายกลางสงครามเนี่ยอาจจะใช้ไอน์สไตน์อาจจะระเบิดอาจจะนัดสงครามก็ได้เยอรมันแต่ว่าฮิตเลอร์สังฆ่า
1: ครับ
6: ที่เขาเป็นของชาวอิสราเอลนั่นเชื้อสายยิวท่านชาวอิสราเอลมันเก่ง
1: ครับครับ
6: เกิดโอนสัญชาติได้ท่านโอนสัญชาติได้เนี่ยNaturalization โอนสัญชาติต่อไปลูกหลานเขาเรียนหนังสือเก่งคนไทยก็เขาเอาเงินให้คนมาไทยก็อ่อนอย่างที่ท่านว่าท่าน
1: ครับ
6: เอาเช่นนี้ท่านนะ
1: ขอบคุณมากครับ
6: ครับครับขอบคุณมากสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอ้าวเป็นสายสุดท้ายนะครับเพราะเวลาเราจะหมดขอบคุณนะครับแฟนรายการทุกรายการผมจะขออนุญาตสรุปอย่างนี้นะครับผมจับใจความได้ว่านะครับสิ่งหนึ่งที่เราเป็นห่วงกันก็คือเรื่องการยกที่ดินในวัดยิ่งมาฟังท่านผู้มีเกียรติแฟนรายการเมื่อสักครู่นี้ว่าพระครูอดุลที่ท่านไปสัมผัสมานี่เป็นพระที่สมถะชาวบ้านจะติดแอร์ที่กุฏิให้ก็ไม่เอาจะซื้อรถให้ก็ไม่เอาโอ้โหครับพระอย่างนี้ต้องอนุโมทนาสาธุเขาเรียกว่าพระสุคติปสัมปันโนนะครับปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระสงฆ์มีนะครับการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างนี้นะครับเราไหว้ก็สนิทใจทำบุญก็สบายใจเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเรื่องวัดป่ารุญญารามเนี่ยก็ขอให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้ที่ท่านมอบที่ดินเพื่อที่สร้างวัดอันนั้นท่านมอบด้วยเจตนานะครับข้อกฎหมายก็สอดคล้องต้องกันผมคิดว่าผู้ที่นะครับจะมาโต้แย้งอะไรต่างๆเนี่ยขอให้นะครับยึดถือเจตนารมณ์แรกๆของผู้มอบที่ดินให้อันนี้ก็ขอฝากนะครับทีนี้เรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่จับใจความได้ก็คือว่าที่ท่านนายกอนุทินชาญวีรกุลไปบอกว่าหนึ่งชวนขึ้นบ้านก็ยิงไม่ได้นะครับสรุปอย่างนี้นะครับสองไม่พกปืนอันนี้คือคำพูดแต่คำพูดนี้เนี่ยนะครับก็เรียกชวนขึ้นบ้านไม่ให้ห้ามยิงเนี่ยท่านไปอ่านดูกฎหมายประมวลกฎหมายยาครับไม่มีกฎหมายห้ามไม่มีกฎหมายเขียนห้ามนะครับแต่ว่าพอคนร้ายหรือโจรเข้ามาในบ้านเนี่ยเราในฐานะเจ้าของบ้านเจ้าของทรัพย์สินสามารถที่จะปกป้องทรัพย์สินของเราได้เขาเรียกว่าให้พอสมควรแก่เหตุนี่กฎหมายเขียนอย่างนี้นะครับพอสมควรแก่เหตุหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าโจรขึ้นมาคนเดียวไม่มีอาวุธไม่มีอะไรนะครับถ้าเราใช้ท่อนไม้นะครับหมายถึงว่าเวลาเราตีทำร้ายแล้วนี่นะครับมันไม่ถึงชีวิตอันนี้เป็นการขับไล่นะครับอันนี้มันพอสมควรแก่เหตุเดี๋ยวว่าส่งเสียงร้องช่วยด้วยจนเกิดบ้านอะไรพวกนี้นะครับอย่างนี้ก็ถือว่าเราทำหน้าที่ปกป้องแต่ว่าถ้ามันดอมๆขึ้นมาอาวุธอะไรก็ไม่มีเขาปืนเราปืนไปยิงเลยอย่างนี้นะครับสองสามนัดอันนี้เป็นการป้องกันเหมือนกันแต่ว่ามันเกินสมควรแก่เหตุอันนี้กฎหมายเขาเขียนอย่างนี้นะครับ แต่ก็ต้องไปสู้ในศาลนะครับแล้วแต่ดุลนี้ของศาลนะครับทีนี้ท่านนายกอนุทินท่านคงจะมีอารมณ์นะครับเนื่องจากมันเกิดยิงกันเยอะอย่างที่พ่อใหญ่ประจวนพูดทั้งยิงสัตว์สดีที่จังหวัดไหนนะครับยิงกันแล้วก็มายิงนักเรียนก็ยิงกันยิงท่านก็มองมันเกิดจากอาวุธปืนแล้วยิ่งฟังยี่น่าตกใจว่าปืนที่ได้อนุญาตไปแล้วในเฉพาะอนุญาตนะครับในประเทศไทยเนี่ยหลายสิบล้านกระบอกหลายล้านกระบอกยิ่งน่าเป็นห่วงแล้วยิ่งมาฟังว่าคือการขออนุญาตซื้ออาวุธปืนเนี่ยนะครับเราต้องไปขอที่นายทะเบียนท้องที่คือนายอำเภอหรือเขตพ.อ.เขตในกรุงเทพมหานครนะครับเขาก็จะสอนว่าคุณมีฐานะเป็นยังไงฐานะทางสังคมเป็นยังไงนะครับเขาก็จะให้ใบป.3ไปซื้อปืนพอซื้อมาได้เขาจะออกใบป.4ให้ใบป.4คือใบให้มีปืนนะครับให้ซื้อปืนได้ครอบครองปืนได้แต่ที่นี่ครอบครองอยู่ในบ้านในการป้องกันนะครับแต่ว่าถ้าท่านจะนำปืนติดตัวไปเขาเรียกว่าใบอนุญาตพกปืนไอ้ตรงนี้แหละครับนำพาไปที่สาธารณะนำพาไปอะไรต่างๆอันนี้มันมีใบอนุญาตพกปืนผมเป็นกำนันนะผมก็ต้องขออนุญาตนะครับผมมีปืนไอ้ปืนเนี่ยเราขอซื้ออยู่แล้วป.4เรามีใบป.4เขาเรียกใบป.4นะครับทีนี้เวลาเราพกปืนเนี่ยเราต้องขออนุญาตการขออนุญาตพกปืนมันปีต่อปีนะผมก็เป็นกำนันผมก็ขออนุญาตพกปืนนะครับแต่ทีนี้นี่ถามว่าเจ้าหน้าที่นะครับบ้านเมืองนี่ใบอนุญาตพกปืนตามหลักต้องหลักตามหลักต้องมีฮะกฎหมายใช้คำว่าผู้ใดนะฮะไม่ใช้คำว่าเจ้าพนักงานแต่เจ้าพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่นะครับจะมีข้อตกลงกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยนะครับผู้ควบคุมผู้มีอำนาจในการออกใบอนุญาตพกปืนเนี่ยนะครับอันนี้เป็นข้อตกลงกันกับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมนะครับแล้วเมื่อกี้พี่น้องก็บอกว่าถ้าห้ามพกมาประกอบนี้ได้พี่น้องเราก็บอกว่าถ้าจะตรวจจะแม้กระทั่งรัฐมนตรีส.ส.ในสภาพี่น้องเราก็บอกว่าสิมีกระตาใส่ใบบ่ว่าสัตว์นี่ก็เรื่องจริงครับหลายท่านก็บอกว่าท่านรัฐมนตรีอะไรต่างก็มีปืนมีครับมีเพราะว่ากฎหมายเขาไม่ได้ห้ามยิ่งเป็นเจ้าหน้าที่นะครับและยิ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาหรือรัฐมนตรีนี่นะครับชื่อเสียงทางสังคมการป้องกันต่างๆมันก็ความเสี่ยงก็มากขึ้นดังนั้นการมีอาวุธปืนก็จึงเป็นการมีอาวุธปืนที่อนุญาตให้เพราะนั้นก็อย่างที่ว่านะครับท่านอาจจะพูดไปด้วยความนะครับด้วยความมีอารมณ์เห็นปัญหามันหมักหมมกันขึ้นมาแต่เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยนะครับการพกปืนมันต้องมีใบอนุญาตแต่ถ้าคนคนหนึ่งมี20 30กระบอกอย่างที่ว่าเนี่ยมันอาจก็จะอาจจะมีเพื่อให้กับซื้อมาแต่ว่าให้กับรปภ.นะครับเป็นผู้ใช้ในการคุ้มกันเป็นบอดี้การ์ดพวกนี้นะครับก็อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ที่มีอาวุธปืนนะครับจนมากๆเพราะนั้นผมเห็นด้วยนะครับว่าการจะลดจำนวนหรือว่าวิธีการมีปืนของพี่น้องประชาชนในประเทศเนี่ยนะครับผมเห็นด้วยนะครับมีมาตรการอย่างไรและเจ้าหน้าที่ที่ถ้ามีอนุญาตต้องมีพวกก็ต้องแสดงออกเหมือนกันนะครับว่ามีใบอนุญาตไม่ใช่ว่าข่มเหงเฉพาะคนที่เขามีปืนนะครับบางทีอยู่เก็บในรถก็ไปค้นหาในรถก็ผิดไหมครับก็ผิดครับถ้าไม่มีอนุญาตพกในการข้ามเขตแดนข้ามจังหวัดไปเนี่ยนะครับมีอนุญาตมันก็ผิดทำมันไม่ผิดถ้าตรงไปตรงมาก็ว่ากันไปครับแต่ว่าถ้าคนนั้นเป็นนะครับข้าราชการทหารตำรวจที่ไประงับเหตุไปหรือไปติดตามคนร้ายต่างๆก็ว่ากันไปอีกกรณีหนึ่งนะครับให้ดูพอสมควรแก่เหตุครับท่านผู้ฟังครับขอบคุณความเห็นดีๆของทุกท่านแฟนรายการนะครับที่ให้ความเห็นดีๆมาวันนี้ก็คงจะถึงหูนะครับท่านรัฐบาลสสสวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับวันนี้เวลาหมดครับให้ทุกท่านโชคดีครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
7: พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชสวนีให้ท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคเขียนบทกลอนสำหรับพิมพ์แจกจ่ายเพื่อพระราชทานกำลังใจแก่ข้าราชการทหารตำรวจและพลเรือนมิให้ท้อถอยในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติบ้านเมืองต่อมาทรงกราบบังคมทูลขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานทำนองเพลงเช่นเดียวกับ เพลงแผ่นดินของเราซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่บ้านเมืองต้องการความรู้สึกรักและห่วงแหนประเทศชาติเป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระราชนิพนธ์ทำนองไว้แล้วและมีคำร้องเป็นภาษาอังกฤษทรงเห็นว่าทำนองเพลงนี้น่าจะมีคำร้องเป็นภาษาไทยได้จึงโปรดให้ท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคประพันธ์คำร้องภาษาไทยและกราบบังคมทูลขอทำนองเพลงจึงเกิดเป็นเพลงแผ่นดินของเราที่รู้จักและขับร้องกันอย่างแพร่หลายมาจนทุกวันนี้นอกจากนี้ยังมีพระราชสวนีให้ร้อยตำรวจโทวันลบจันแสงสียศในขณะนั้นประพันธ์คำกลอนเพื่อมอบแก่กรมทหารราบที่21ซึ่งเป็นหน่วยทหารรักษาพระองค์โดยพระราชทานใจความสำคัญในวรรคที่ว่าอันที่สุดของไทยนั้นคือชาติและขอพระราชทานทำนองจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เกิดเป็นเพลงเราเหล่าราบ21และใช้เป็นเพลงประจำหน่วยของกรมทหารราบที่21หรือทหารเสือราชินีเพ็ญศิลป์สงเนียมเรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
8: ประสบกรณิกรจากทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอย่างไม่ขาดสายด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
9: เช้าวันนี้ประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มให้แก่ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนางเพียงเพ็ญพงพุทธทาสวัย64ปีชาวจังหวัดชุมพรเปิดเผยถึงความซาบซึ้งและประทับใจในทั้งสองพระองค์เป็นอย่างมากโดยเฉพาะพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งการอนุรักษ์ป่าไม้แหล่งน้ำและโครงการศูนย์ศิลปาชีพเรื่องการส่งเสริมผ้าไหมและชุดไทยพระราชทานที่สร้างชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก
10: ประทับใจมากอย่างเหมือนพระพันปีเนี่ยแบบก็มีโครงการอะไรเยอะมากมายอะนะคะตั้งแต่แบบเหมือนเสื้อผ้าเหมือนป่าไม้เหมือนอะไรทุกอย่างนะเรื่องน้ำเรื่องอะไร
11: ผ้าไหมโครงการศิลปาช
10: ีพใช่ค่ะแล้วก็เหมือนชุดไทยพระราชทานนะคะมันก็โด่งดังไปทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
9: ด้านนางสาวนิชดาไกรสุขภูมิประชาชนวัย44ปีจากอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวว่ารู้สึกประทับใจอย่างยิ่งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์พร้อมรำลึกถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาที่ทรงทำคุณงามความดีและช่วยเหลือประชาชนผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากมาอย่างต่อเนื่อง
12: ประทับใจมากแล้วก็ตื่นเต้นมากแล้ววันนี้นะคะก็ได้มาร่วมแล้วก็ได้นึกถึงท่านที่ว่าท่านได้ทำโครงการนะคะเกี่ยวกับทางด้านความดีของท่านก็มาไหว้ทำท่านได้ทำความดีเกี่ยวกับมูลนิธิ
9: สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นปฏิพลสัทพรมมารายงาน
8: รัฐบาลเดินหน้าสกัดกั้นการลักลอบบุหรี่ผิดกฎหมายในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้อย่างต่อเนื่องยึดของกลางได้กว่า 100,000 ซองประมาณการค่าปรับกว่า100ล้านบาทนางสาวพลทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องสั่งการให้เพิ่มความเข้มงวดในการสืบสวนเฝ้าระวังและปราบปรามการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายสินค้าที่หลีกเลี่ยงภาษีพ พร้อมดำเนินการเชิงรุกและบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้พบมีการลักลอบนำเข้าบุหรี่ที่มิชอบด้วยกฎหมายซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจรายได้ของรัฐและความเป็นธรรมทางการค้าทั้งนี้จากการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดขับเคลื่อนมาตรการปราบปรามเชิงรุกบรูรณาการทำงานร่วมกันจากฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายปกครองทางด้านข้อมูลการข่าวและการปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดกั้นขบวนการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายสินค้าผิดกฎหมายตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมของกลางบุหรี่ซิการ์เต่างประเทศที่ไม่ได้เสียภาษีสรรพสามิตจำนวน 117,820 ซองคิดเป็นภาษีสรรพสามิตจำนวนกว่า7ล้านบาทและประมาณการค่าปรับจำนวน 106,439,490 บาทข้อหามีไว้เพื่อขายซึ่งสินค้าที่ไม่ได้เสียภาษีโดยเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแล้วรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดงานแข่งขันกีฬาอบต.เกาะยอครับใช้กีฬาเชื่อมชุมชนสร้างความสามัคคีห่างไกลยาเสพติดนายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเปิดการแข่งขันอบต.เกาะยอครับและกีฬา4วัยต้านภัยยาเสพติดประจำปี2569โดยมีร้อยตำรวจโทโกวิทรัชนิยะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอคณะผู้บริหารผู้นำชุมชนนักกีฬาเยาวชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพร้อมกล่าวถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมนี้ว่ากีฬาทำให้คนในชุมชนได้พบปะทำกิจกรรมร่วมกันและสร้างความสามัคคีโดยเฉพาะการเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ส่วนการลงพื้นที่จังหวัดสงขลาในช่วงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรปลายเดือนนี้รัฐบาลจะได้รับฟังปัญหาและข้อเสนอจากประชาชนในพื้นที่เพื่อนำไปสู่การผลักดันโครงการพัฒนาที่ตอบโจทย์ความต้องการของพี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสยกระดับความปลอดภัยในพื้นที่ประสานยุทธการนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน
13: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยอย่างเข้มข้นนำฝ่ายปกครองตำรวจทหารบูรณาการทำงานร่วมกันเป็นทีมจังหวัดนราธิวาสการทำงานครั้งนี้เน้นการเชื่อมโยงข้อมูลแบบ One Data 1พื้นที่1ข้อมูล1ทีมปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์และระบุพื้นที่เสี่ยงค้นหาเครือข่ายเป้าหมายและเส้นทางเฝ้าระวังทั้งในเขตเมืองชุมชนชนบทและพื้นที่แนวชายแดนติดประเทศมาเลเซียพร้อมยกระดับความเข้มข้นเพิ่มจุดตรวจด่านตรวจสิ่งผิดกฎหมายควบคู่การลาดตระเวนแนวชายแดนและเชื่อมโยงเข้ากับยุทธการนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดเพื่อกวาดล้างผู้ค้าเครือข่ายลำเลียงและแหล่งพักพิงยาเสพติดไม่ให้แพร่ระบาดสู่หมู่บ้านและเยาวชนย้ำหลักการปกป้องป้องกันร่วมมือรวดเร็วแม่นยำและเปิดให้ประชาชนร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังโดยสามารถแจ้งเบาะแสยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายได้ที่สายด่วน1341ตลอด24ชั่วโมงวิราภัทรเพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
8: ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีขยายผลแก้ปัญหานอมินีต่างด้าวในพื้นที่เกาะสมุยต่อเนื่องเดินหน้าเร่งจัดระเบียบการลงทุนให้ถูกกฎหมาย
14: นายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจังหวัดได้ขยายผลการแก้ปัญหานอมินีต่างด้าวต่อเนื่องโดยล่าสุดได้ประสานการบูรณาการร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานในพื้นที่เกาะสมุยเพื่อสนับสนุนภารกิจของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายโดยให้ความสำคัญกับการรักษาความสงบเรียบร้อยการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและการส่งเสริมบรรยากาศการท่องเที่ยวและการลงทุนที่เป็นธรรมโดยการเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเมื่อวันนี้นับเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญในการยกระดับการบังคับใช้กฎหมายและจัดระเบียบธุรกิจในเมืองท่องเที่ยวเพื่อให้การลงทุนจากทั้งชาวไทยและต่างชาติสามารถเดินหน้าได้ภายใต้กติกาเดียวกันโปร่งใสและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในเรื่องของเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างยั่งยืนอ่อนปวีวงวชิราสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
8: รัฐบาลเตรียมเปิดทดลองใช้ทางหลวงมอเตอร์เวย์ M6 และ M82 ฟรีช่วงปลายเดือนนี้โดยประชาชนต้องตรวจสอบเงื่อนไขก่อนเดินทางเพื่อความสะดวกและปลอดภัย
14: นางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวงเตรียมเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือมอเตอร์เวย์สายใหม่ฟรี2เส้นทางช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้เพื่อเพิ่มความสะดวกลดเวลาเดินทางและบรรเทาปัญหาการจราจรบนถนนมิตรภาพและถนนพระราม2ทั้งนี้มอเตอร์เวย์ทั้ง2เส้นทางมีเงื่อนไขการใช้งานที่แตกต่างกันจึงขอให้ประชาชนศึกษารายละเอียดก่อนออกเดินทางโดยมอเตอร์เวย์สาย M6 ช่วงบางปะอินปากช่องเริ่มเปิดทดลองตั้งแต่วันศุกร์ที่21สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดให้บริการเฉพาะช่วงวันศุกร์เวลา12

0: กระชัยบ้านแพ้วเริ่มเปิดตั้งแต่วันศุกร์ที่28สิงหาคม2569เวลา 10:00 น.เป็นต้นไปโดยเปิดให้ทดลองใช้ฟรีตลอด24ชั่วโมงอนุญาตให้รถยนต์รถบรรทุกและรถโดยสารเข้าใช้บริการโดยจำกัดความเร็วรถยนต์ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถบรรทุกและรถโดยสารไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงเปิดบริการ4ด่านได้แก่ด่านพันท้ายนรสิงห์มหาชัย1มหาชัย2และบ้านแพ้วโดยเน้นย้ำห้ามคนเดินเท้ารถจักรยานรถจักรยานยนต์และรถ3ล้อเข้าใช้ทางยกระดับโดยเด็ดขาดประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586ตลอด24ชั่วโมงนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรรมาธิการการแรงงานวุฒิสภาเปิดเวทีระดมความเห็นปรับโครงสร้างสำนักงานประกันสังคมเพื่อนำไปใช้ประกอบการพัฒนาระบบประกันสังคมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2: นายบุญส่งน้อยโสพลรองประธานวุฒิสภาคนที่2เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่องการปรับโครงสร้างสำนักงานประกันสังคมซึ่งจัดโดยคณะกรรมาธิการการแรงงานวุฒิสภาโดยระบุว่าระบบประกันสังคมมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตและความมั่นคงของผู้ประกันตนจำนวนมากการพิจารณาปรับปรุงหรือปรับโครงสร้างจึงต้องดำเนินการอย่างรอบคอบการปรับโครงสร้างสำนักงานประกันสังคมและการบริหารกองทุนต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพความมั่นคงและความยั่งยืนของกองทุนควบคู่กับหลักธรรมาภิบาลความโปร่งใสและระบบตรวจสอบที่เข้มแข็งเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ประกันตนเวทีสัมมนาครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างภาครัฐนายจ้างลูกจ้างผู้ประกันตนบอร์ดประกันสังคมนักวิชาการองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมกว่า400คนเข้าร่วมให้ข้อมูลเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมและสามารถนำไปใช้ประกอบการพัฒนาระบบประกันสังคมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3: การปรับโครงสร้างการบริหารกองทุนประกันสังคมเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความมั่นคงและความยั่งยืนของกองทุนหลักธรรมาภิบาลความโปร่งใสและระบบการตรวจสอบที่เข้มแข็งควบคู่ไปกับการรักษาประโยชน์ของผู้ประกันตนการสัมมนาในวันนี้ได้มีโอกาสนำเสนอข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันอย่างสร้างสรรค์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการอภิปรายและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดการสัมมนาในวันนี้จะทำให้ได้รับทั้งข้อจริงมุมมองและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
2: ด้านนายนิรุตติสุทธินนท์ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงานวุฒิสภากล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสภาพเศรษฐกิจและการจ้างงานทำให้จำเป็นต้องทบทวนโครงสร้างและระบบการบริหารสำนักงานประกันสังคมเพื่อเพิ่มความคล่องตัวและสร้างความมั่นคงของระบบในระยะยาวแม้ปัจจุบันกองทุนประกันสังคมมีเงินสะสมกว่า2ล้านล้านบาทแต่ในอนาคตอาจเผชิญความท้าทายจากอัตราการเกิดที่ลดลงและจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกรณีชราภาพส่งผลต่อรายรับและรายจ่ายอาจไม่สมดุลกันซึ่งจากการประเมินของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอีก27ปีข้างหน้าอาจเกิดปัญหาที่กองทุนประกันสังคมมีเงินไม่เพียงพอที่จะจ่ายให้แก่ผู้ประกันตนดังนั้นจำเป็นต้องเร่งศึกษาและปรับปรุงระบบตั้งแต่วันนี้เพื่อสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนของกองทุนในระยะยาวนิตยาคุณสิมรายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมปรับเงื่อนไขการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมโดยผู้ประกันตนและนายจ้างที่มีคุณสมบัติครบสามารถใช้สิทธิ์ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนนางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนมีมติปรับปรุงเงื่อนไขการใช้สิทธิ์เลือกตั้งเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนและนายจ้างที่มีคุณสมบัติครบตามระเบียบสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์ภายหลังการพิจารณาของศาลปกครองกลางทั้งนี้การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการประกันสังคมยังจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายนเวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.และจะประกาศรายชื่อผู้สมัครทั้ง2ฝ่ายในวันที่19สิงหาคมนี้ตามกำหนดการเดิมส่วนรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่ลงคะแนนคาดว่าจะประกาศช่วงปลายเดือนสิงหาคมโดยผู้มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบข้อมูลผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th
4: จาก

0: เส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าเข้าสนับสนุนปฏิบัติการดับไฟไหม้ป่าพรุครวนเครงในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อควบคุมไฟและป้องกันการลุกลามเพิ่มเติม
2: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งระดมกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าหรือชุดเสือไฟเข้าสนับสนุนปฏิบัติการดับไฟไหม้ป่าพรุควนเครงในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมกำชับให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งควบคุมไฟโดยเข้ามาช่วยสนับสนุนอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ปฏิบัติภารกิจควบคุมระดับไฟป่าบริเวณตำบลเครงรวม3จุดสำคัญได้แก่บริเวณบ้านกรวนชิงหมู่ที่9ยังคงมีกลุ่มควันกว้างและมีไฟไหม้เป็นจุดๆส่วนบริเวณบ้านหัวปลวกช้างหมู่ที่11และบริเวณบ้านกรวนยาวหมู่ที่3พบเพียงกลุ่มควันกระจายตัวโดยไม่พบเปลวไฟแล้วภาพรวมสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเสม็ดป่ากระจูดและทุ่งหญ้าราโพทำให้ไฟลุกลามได้ง่ายเพื่อสกัดกั้นเพลิงไม่ให้ขยายวงกว้างเบื้องต้นเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจากสถานีควบคุมไฟป่าทะเลน้อยเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยศูนย์ปฏิบัติการไฟป่านครศรีธรรมราชและสถานีควบคุมไฟป่ากระบี่ได้สนธิกำลังร่วมกับชุดเสือไฟพร้อมได้รับการสนับสนุนรถฉีดน้ำและกำลังพลจากจังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกองทัพภาคที่4และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกรวนชิงปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำเพื่อรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ
3: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้สั่งการให้กรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำจากปรากฏการณ์เอลนีโญเพื่อลดผลกระทบต่อภาคการเกษตรและความต้องการอุปโภคบริโภคของประชาชนอย่างต่อเนื่องซึ่งกรมชลประทานได้รายงานให้ทราบถึงสถานการณ์ล่าสุดพบว่าปริมาณน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำยังมีเพียงพอสำหรับฤดูการเพาะปลูกแต่ยังต้องมีการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูฝนซึ่งหากมีฝนตกต่อเนื่องและสามารถกักเก็บน้ำได้เพียงพอจะสามารถบรรเทาผลกระทบจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญที่มีการประเมินว่าจะเกิดภัยแล้งในช่วงปลายปีนี้ได
4: ้เรื่องนี้ทางผมถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากนะครับโดยเฉพาะมีการเตรียมการว่าจะเกิดเอลนีโญในช่วงนี้ทางกรมชลประทานเองก็มีการเตรียมมีเขื่อนต่างๆน้ำในเขื่อนเนี่ยต่างๆก็ในขณะนี้เท่าที่ทราบก็เพียงพอในขณะนี้นะครับเพียงแต่จะบอกว่าตอนช่วงปลายฤดูถ้าฝนยังตกต่อเนื่องมาก็คงจะไม่เป็นปัญหา
3: สำหรับในพื้นที่นอกเขตชลประทานอยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์และได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือและเสนอทางเลือกให้เกษตรกรสามารถปรับตัวทันต่อสถานการณ์เพื่อลดผลกระทบต่อภาคการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรมชวนันท์มาลีรายงาน
1: ส่วนที่จังหวัดอำนาจเจริญสถานการณ์น้ำอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้สามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้โดยไม่ได้รับผลกระทบ
5: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญว่าปริมาณฝนตกสะสมอยู่ที่ประมาณ750มิลลิเมตรยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีส่วนปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4อ่าง1เขื่อนมีประมาณ 39.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 81.79 ของความจุรวมกันโดยเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้โดยไม่ได้รับผลกระทบแต่ที่เริ่มเฝ้าระวังคือพื้นที่ที่อยู่ติดกับลำเซบกและลำเซบายได้แก่อำเภอเมืองอำนาจเจริญอำเภอหัวตะพานและอำเภอเหลืออำนาจโดยน้ำในลำเซบายที่เขื่อนลำเซบายอำเภอหัวตะพานขณะนี้ต่ำกว่าระดับผนัง 2.75 เมตรส่วนลำเซบกที่สะพานข้ามลำเซบกต่ำกว่าระดับตลิ่ง15เซนติเมตรสถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น้ำมากพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: จังหวัดสุรินทร์เตือนประชาชนเฝ้าระวังเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันที่18ถึง21สิงหาคมนี้
6: นายทวีศักดิ์บัวพาหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์เปิดเผยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงจังหวัดสุรินทร์จากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เฝ้าระวังฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมซ้ำซากทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามประกาศและพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์และวางแผนการเดินทางด้วยความระมัดระวังตลอดช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้กฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
1: ขณะที่ภาคใต้จังหวัดตรังเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและตรวจสอบความมั่นคงของอาคารโครงการชลประทานประตูระบายน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7: นายพิมานจันทมณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงพร้อมตรวจสอบความมั่นคงและความพร้อมใช้งานของอาคารชลประทานประตูระบายน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเพื่อให้สามารถควบคุมและระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันได้เตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุนอาทิเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำและเครื่องจักรกลอื่นๆกระจายประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือและเท่าผลกระทบให้กับประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์รวมถึงเร่งกำจัดวัชพืชผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำในคลองส่งน้ำและบริเวณหน้าอาคารชลประทานเพื่อเปิดทางน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้ไหลผ่านได้สะดวกยิ่งขึ้นยศศพนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
1: สำนักงานเจ้าท่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนประชาชนชาวเรือระวังฝนตกหนักคลื่นลมแรงถึงวันที่21สิงหาคมนี้พร้อมสั่งเจ้าหน้าที่ดูแลใกล้ชิด24ชั่วโมงนายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีได้แจ้งเตือนประชาชนพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ในการดูแลพี่น้องประชาชนและชาวเรือตลอด24ชั่วโมงหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนมีฝนตกหนักและหนักมากไปจนถึงวันที่21สิงหาคมนี้ผลกระทบจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงทำให้คลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนคนงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้ปัญหาผลผลิตพลับเชียงใหม่ล้นตลาดและเน่าเสียสั่งการกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับพาณิชย์จังหวัดเปิดช่องทางพรีออเดอร์ให้เกษตรกรตั้งราคาจำหน่ายเองนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้รับรายงานถึงสถานการณ์การผลิตพลับในจังหวัดเชียงใหม่ปี2569คาดการว่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดในปีนี้กว่า 4,100 ตันโดยพลับมีลักษณะเฉพาะคือเป็นผลไม้ที่สุกพร้อมกันและเน่าเสียง่ายจึงจำเป็นต้องบริหารจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวอย่างเหมาะสมจึงได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เพื่อร่วมเพิ่มช่องทางการกระจายผลผลิตโดยเตรียมใช้แนวทางรับพรีออเดอร์จากผู้บริโภคและตลาดปลายทางเปิดโอกาสให้เกษตรกรกำหนดราคาจำหน่ายเองและนำผลผลิตมาจำหน่ายผ่านตลาดเกษตรกรบริเวณสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่และศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้กลุ่มเกษตรกรอยู่ระหว่างหารือร่วมกันและคาดว่าหากมีความพร้อมจะสามารถนำผลผลิตบางส่วนออกจำหน่ายได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปกรมการค้าต่างประเทศจัดงานไทยทาปิโอกาเน็กซัส2026มันสำปะหลังไทยเชื่อมความเชื่อมั่นสู่สากลสร้างโอกาสทางการค้าผลักดันผลผลิตการเกษตรของไทยสู่ตลาดสากลนายเอกชัดศรีตะวรรัตน์รองปลัดกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์เปิดงานไทยทาปิโอกาเน็กซัส2026มันสำปะหลังไทยเชื่อมความเชื่อมั่นสู่สากลซึ่งกรมการค้าต่างประเทศจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีระดับสากลในการสร้างโอกาสทางการค้าและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทย ผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายทางธุรกิจกับผู้ประกอบการและผู้นำเข้าสินค้าผลผลิตทางการเกษตรจากทั่วโลกโดยเฉพาะมันสำปะหลังซึ่งกระทรวงพาณิชย์ต้องการผลักดันให้สินค้ามันสำปะหลังเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงและเชื่อว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 2,600 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
8: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
9: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
10: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวท้องถิ่นของอิหร่านรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีมาซูดเปเซสคีนของอิหร่านเมื่อวานนี้โดยระบุว่าราคาสินค้าในอิหร่านพุ่งสูงขึ้นเป็นผลมาจากต้นทุนการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้นและรายได้ของรัฐบาลที่ลดลงเนื่องจากการส่งออกน้ำมันของอิหร่านได้รับผลกระทบจากการที่สหรัฐปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านทุกแห่งในช่องแคบฮอร์มุซนอกจากนี้สงครามกับสหรัฐและอิสราเอลยังสร้างความเสียหายต่อโรงงานอุตสาหกรรมของประเทศซึ่งยิ่งทำให้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจเลวร้ายลงอย่างมากเนื่องจากไม่สามารถเก็บภาษีจากโรงงานอุตสาหกรรมและยังต้องให้เงินช่วยเหลือเพื่อให้สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ทั้งนี้นับตั้งแต่สงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านปะทุขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งสหรัฐและอิสราเอลพยายามมุ่งเป้าโจมตีต่อโครงสร้างพื้นฐานทางทหารด้านนิวเคลียร์และพลังงานของอิหร่านอย่างต่อเนื่องประธานาธิบดีอาเบลาโดเดล่าเอสปริเอล่าผู้นำโคลอมเบียเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์เอ็กซ์เมื่อวานนี้ภายหลังการสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวานนี้โดยผู้นำโคลอมเบียขอให้สหรัฐระงับมาตรการภาษีนำเข้าสินค้าของโคลอมเบียเป็นการชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประกอบการของโคลอมเบียหลังเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ในพื้นที่แถบตะวันตกของประเทศเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ300รายและบ้านเรือนประชาชนกว่า 13,000 หลังได้รับความเสียหายผู้นำโคลอมเบียกล่าวเพิ่มเติมว่าการสนทนานี้เป็นไปอย่างเป็นมิตรและอบอุ่นซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุแผ่นดินไหวนี้พร้อมย้ำว่าโคลอมเบียมีความท้าทายครั้งใหญ่รออยู่ท่ามกลางสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ย่ำแย่จากรัฐบาลชุดก่อนนางฮัตยาลาบิบกรรมาธิการด้านความเสมอภาคการเตรียมความพร้อมและการจัดการวิกฤตของสหภาพยุโรปหรือ EU เปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์เอ็กซ์เมื่อวันนี้ที่ระบุว่า EU ประสานงานจะส่งเฮลิคอปเตอร์จำนวน3ลำและเครื่องบินดับเพลิง2ลำจากสาธารณรัฐเช็กสวีเดนและเนเธอร์แลนด์ไปยังพื้นที่เขตอนุรักษ์ทางธรรมชาติไฮเฟนทางตะวันออกของเบลเยียมหลังเผชิญไฟป่ารุนแรงเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วอย่างน้อย 16,875 ไร่ซึ่งถือเป็นไฟป่าครั้งใหญ่ที่สุดเป็นประวัติการณ์โดยนายทีโอฟรังเคนรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของเบลเยียมสั่งอพยพประชาชนในหมู่บ้านหลายแห่งในเขตอนุรักษ์ทางธรรมชาติไฮเฟนไปยังพื้นที่ปลอดภัยเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของทิศทางลมและควันไฟพร้อมอพยพนักท่องเที่ยวที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณนี้รวมถึงค่ายฤดูร้อนสำหรับเยาวชนด้วยทางการท้องถิ่นของเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือประกาศแผน9ข้อเพื่อเสริมสร้างมาตรการทางสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมหลังผู้อพยพผิดกฎหมายจากโมร็อกโกหลายหมื่นคนเดินทางเข้าสู่พื้นที่ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยแผนการดังกล่าวจะครอบคลุมการเฝ้าระวังวัณโรคที่เข้มงวดขึ้นการสุ่มตรวจคุณภาพน้ำดื่มและน้ำทะเลชายฝั่งรวมถึงการทำความสะอาดนอกจากนี้ยังมีการส่งกำลังเจ้าหน้าที่เพิ่มอีก100นายเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านสุขาภิบาลและการควบคุมสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ดังกล่าวขณะที่นางโมนิก้ากาเซียรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของสเปนมีกำหนดการเดินทางเยือนเมืองเซลตาในวันอาทิตย์นี้เพื่อประเมินผลกระทบจากการหลั่งไหลของผู้อพยพโดยคาดว่าจะมีการเข้าร่วมการประชุมกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและเยี่ยมชมศูนย์บริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเมืองเซลตาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอาเซียนฮุนไดคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดแรกที่สนามจาลันเบซาสเตเดียมประเทศสิงคโปร์ทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมบุกไปเอาชนะสิงคโปร์ถึงถิ่น3 ประตูต่อ 1เก็บชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จหลังจบเกม แอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าเป้าหมายหลักของทีมในนัดนี้คือการเก็บชนะให้ได้ซึ่งการมาเยือนสิงคโปร์ที่เป็นทีมที่รับมือได้ยากแต่ทีมได้รับชัยชนะหลังจากนี้จะกลับไปฟื้นฟูร่างกายให้เต็มที่และโชว์ฟอร์มที่ดีที่สุดออกมาอีกครั้งในเกมนัดถัดไปสำหรับนัดต่อไปจะกลับมาเล่นที่ราชมังคลากีฬาสถานในวันที่18สิงหาคมนี้เวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดทาง True Vision Now การแข่งขันฟุตบอลหญิงสีการดีเมอร์เดกาคัพ2026รอบแบ่งกลุ่ม B นัดแรกที่ซุปเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดูสประเทศอินโดนีเซียฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีประเดิมสนามได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะอินโดนีเซีย B ปูตรีนูซันดารา2ประตูต่อ0สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทัพชบาแก้ว U17 จะพบกับจอร์แดนในวันที่17สิงหาคมนี้เวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดทาง YouTube สีการดีเมอร์เดก้าครับศึกฟุตบอลเจลีก2หลีกรองของประเทศญี่ปุ่นนัดที่2ของฤดูกาลคู่ที่น่าสนใจ RB โอมิยะอาดิจาบุกไปเอาชนะ FC อิมาบาริ3ประตูต่อ2เก็บชัย2นัดรวดมี6คะแนนขยับขึ้นไปรั้งรองจากฝูงของตารางคะแนนโดยในเกมนี้สุพนัทเหมือนตาตัวรุกทีมชาติไทยได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวสำรองในนาทีที่71อีกด้วยส่วนอีกคู่ฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโรบุกไปแพ้เอาบิเรตนิงาตะ1ประตูต่อ2ไม่มีแต้มในเกมนี้มี3คะแนนหล่นมาอยู่อันดับ7ของตารางโดยในเกมนี้ธีรพัฒน์ปรือทองตัวรุกทีมชาติไทยออกสตาร์ทเป็นตัวจริงก่อนถูกเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่66และเป็นสุภโชคสารชาติอีก1ตัวรุกทีมชาติไทยลงมาแทนเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis ทัวร์รายการW15 เทียนจินที่นครเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศเพียงทานผลิพืชจับคู่กับฮวงโหหย่านานนักเทนนิสจีนซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ1ของรายการช่วยกันตบเอาชนะกมลวรรณยอดเพชรที่จับคู่กับจางรุ่ยเอินจากจีนซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ4ของรายการ2ต่อ0เซต6ต่อ4และ6ต่อ2คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จขณะที่ประเภทหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศทัศพรนาคลอมือวางอันดับ5ของรายการเอาชนะชิโฮมิหลี่ซวนลีอองมือ974ของโลกจากมาเลเซีย2ต่อ0เซต7ต่อ5และ6ต่อ2ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับหยวนเจิงอี้อี้มือวางอันดับ1ของรายการจากจีนต่อไปการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Junior รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30สัปดาห์ที่2ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวเป็นการรีแมตช์รอบชิงชนะเลิศเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววีรวิทย์คำพุทธเอาชนะคูราโนสุเกะซูซูกิมือวางอันดับ2ของรายการจากญี่ปุ่น2ต่อ1เซต6ต่อ3 2ต่อ6และ6ต่อ3คว้าแชมป์เป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันส่วนหญิงเดี่ยวเป็นการรีแมตช์รอบชิงชนะเลิศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเช่นเดียวกันโชติรินทร์แก้วกามือวางอันดับ1ของรายการเอาชนะสอนวิสาคุณพิสารรัตน์มือวางอันดับ5ของรายการ2เซตรวด6ต่อ3และ6ต่อ2คว้าแชมป์หญิงเดี่ยวไปครองได้สำเร็จสนุกเกอร์อาชีพโลกไชน่าโอเพ่น2026ที่ Riverside Sport Center สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบรองชนะเลิศหมูปากน้ำนพพลแสงคำมืออันดับ45ของโลกฟอร์มยังยอดเยี่ยมต่อเนื่องแทงเอาชนะโจยู่หลงมืออันดับ22ของโลกจากจีน6ต่อ5เฟรมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศรายการนี้เป็นครั้งแรกโดยจะแข่งขันในวันนี้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความพร้อมด้านงบประมาณในการจัดส่งนักกีฬาไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้ว่าขณะนี้ได้มีการหารือร่วมกับสมาคมกีฬาในเรื่องการเตรียมความพร้อมและงบประมาณสำหรับการแข่งขันแล้วโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างเต็มที่เพื่อให้นักกีฬาไทยมีความพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขันและสามารถทำผลงานได้เต็มศักยภาพโดยจะดูแลทั้งในส่วนของการเตรียมทีมการเดินทางและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมนอกจากนี้กระทรวงยังให้ความสำคัญกับการสร้างขวัญและกำลังใจนักกีฬาโดยเตรียมสนับสนุนเงินรางวัลสำหรับนักกีฬาที่สามารถสร้างผลงานและชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยเพื่อเป็นแรงผลักดันให้นักกีฬา มุ่งมั่นผลงานอย่างเต็มความสามารถในการแข่งขันครั้งนี้หลังเสียง
12: ความพร้อมด้านงบประมาณเนี่ยก็เราได้พูดคุยกับทางสมาคมแล้วนะครับว่าเราก็ส่งเต็มที่นะครับหมายถึงว่างบประมาณเราจัดสรรให้ทุกสมาคมที่ผ่านรอบคัดเลือกแล้วต้องแล้วเข้าร่วมมีสิทธิ์ในการแข่งขันทุกประเภททุกกีฬานะครับอย่างครบถ้วนอย่างเต็มที่เงินรางวัลเราก็มีพร้อมที่จะเตรียมไว้ให้สำหรับนักกีฬาที่จะทำนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยแล้วก็ทางกระทรวงท่องเที่ยวกีฬาก็สนับสนุนอย่างเต็มที่และขอเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกคนนะครับทุกอย่างที่ท่านทำล้วนแต่เป็นเกียรติประวัติทั้งของประเทศและตัวท่านเองแล้วก็เป็นสิ่งที่ท่านจะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย
11: การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ที่สนามกีฬา BMX อบจ.ชัยนาทเขาขยายจังหวัดชัยนาทนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบพร้อมด้วยพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยโดยผลในรุ่นประชาชนชายระยะทาง52กิโลเมตรที่1เป็นของมนตรีธีรทีพด้วยเวลา1ชั่วโมง 27.01 นาทีและรุ่นประชาชนหญิง52กิโลเมตรที่1ได้แก่รภัสกรจิระไพบุญกิจด้วยเวลา1ชั่วโมง 54.15 นาทีส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ที่เว็บไซต์ thaicycling.or.th สหพันธ์เซปักตะกร้อนานาชาติประกาศบทลงโทษจะเป็นทางการกรณีที่ทีมตะกร้อชายทีมชาติไทยขอยอมแพ้ในรอบชิงชนะเลิศเซปักตะกร้อเวิลด์คัพ2026พบกับมาเลเซียเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยมีบทลงโทษรวมทั้งสิ้น 54,000 ดอลลาร์สหรัฐครอบคลุมนักกีฬาและทีมงานรวม8คนอย่างไรก็ตามสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยมีมติเอกฉันท์ให้สมาคมชำระค่าปรับทั้งหมดแทนนักกีฬาเพื่อให้แข่งขันรายการต่างๆได้และนักกีฬายังมีสิทธิ์เป็นตัวแทนทีมชาติไทยลงแข่งขันเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
13: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าลำไยลำไยสันนิษฐานว่าเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาจีนว่าหลงเยียนแปลว่าในตามังกรลำไยเป็นไม้ต้นผลกลมออกเป็นพวงเปลือกสีน้ำตาลเหลืองเมล็ดกลมดำเป็นมันเนื้อผลมีรสหวานจัดชาวจีนเชื่อว่าผลมีสรรพคุณทางยาทำให้มีกำลังแก้อาการอ่อนเพลียหรือเมื่อยล้าจากการทำงานช่วยบำรุงม้ามหัวใจแก้อาการเลือดออกตามไรฟันช่วยให้กระดูกและฟันแข็งแรงช่วยให้เลือดลมเดินได้ดีเป็นยากล่อมประสาทอ่อนๆแก้อาการนอนไม่หลับและช่วยฟื้นฟูความจำคำว่าลำไยใช้สระไอไม้มาลาย
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
16: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
17: ได้เลยเช็คมา
16: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
17: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
16: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
17: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนคนงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:18 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง87ซมและเวลา 21:56 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:39 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรและเวลา 15:56 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 น.ต่อไปเป็นข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือได้โดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธาน ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจะแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569เป็นต้นไปที่ Thai Ticket Major ทุกสาขาและที่ www.thaiticketmajor.comสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงานที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรีและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยองเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานประจำสำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคายและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลยนักวิชาการพาณิชย์ด้านบัญชีปฏิบัติงานประจำสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงานครนายกชัยภูมิลพบุรีและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรีนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติงานประจำสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาและนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติงานประจำสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ opsmoc.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง21สิงหาคม2569กรมธุรกิจพลังงานรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการจำนวน3อัตรานายช่างเทคนิคจำนวน2อัตราและวิศวกรไฟฟ้าจำนวน2อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.doeb.go.th หรือที่ doeb.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง24สิงหาคม2569สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนขอเชิญชมนิทรรศการ Amber Frozen Timeหยดเวลาที่หยุดนิ่งกว่า99ล้านปีนำเสนอเรื่องราวของอัมพันเมียนมาผ่านการจัดแสดงอัมพันที่หลากหลายทั้งก้อนดิบอัมพันสร้อยคอจี้กำไลและแหวนผู้เข้าชมจะได้สัมผัสอัมพันของจริงเรียนรู้แหล่งกำเนิดกระบวนการเกิดและคุณลักษณะโดดเด่นของอัมพันเมียนมาพร้อมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอัญมณีธรรมชาติที่มีมานานกว่า99ล้านปีจะแสดงระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง30กันยายน2569ผู้สนใจเข้าชมได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 น.ถึง 16:00 น.ณพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับชั้น2อาคาร ITF Tower สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02634-4999ต่อ201ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
18: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง3กลุ่มโรคติดต่อและ3ภัยสุขภาพที่ควรเฝ้าระวังในช่วงฤดูฝนท่านผู้ฟังครับในช่วงฤดูฝนเป็นช่วงที่มีความชื้นสูงอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยและอาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ทำให้เชื้อโรคหลายชนิดสามารถแพร่กระจายได้ง่ายรวมถึงเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภัยสุขภาพต่างๆได้โดยโรคและภัยสุขภาพที่ควรเฝ้าระวังในช่วงฤดูฝนแบ่งเป็น3กลุ่มโรคติดต่อและ3ภัยสุขภาพดังต่อไปนี้ครับกลุ่มที่1โรคติดต่อทางเดินหายใจได้แก่โรคไข้หวัดใหญ่โรคปอดอักเสบโรคติดเชื้อไวรัส RSV และโรคโควิด-19 ซึ่งมักแพร่กระจายได้ง่ายในช่วงที่อากาศชื้นและในสถานที่แออัดลักษณะอาการสำคัญได้แก่ไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกบางรายอาจจะเหนื่อยหอบหรือหายใจลำบากโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวควรเฝ้าระวังเป็นพิเศษควรสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในสถานที่แออัดล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงใกล้ชิดผู้ป่วยหากมีอาการป่วยควรหยุดพักรักษาตัวและเข้ารับวัคซีนตามคำแนะนำของแพทย์ 2. กลุ่มโรคติดต่อจากการสัมผัสได้แก่โรคเลปโตสไปโรซิสหรือโรคฉี่หนูโรคเมลิออยโดซิสหรือโรคไข้ดินและโรคมือเท้าปากซึ่งมักพบในช่วงฝนตกและน้ำท่วมขังโดยโรคฉี่หนูและโรคเมลิออยโดซิสเกิดจากการติดเชื้อผ่านบาดแผลหรือการสัมผัสน้ำและดินที่ปนเปื้อนเชื้อสำหรับผู้ที่ต้องลุยน้ำหรือย่ำโคลนควรหลีกเลี่ยงการแช่น้ำด้วยเท้าเปล่าหรือเดินลุยน้ำเป็นเวลานาน หากจำเป็นควรสวมรองเท้าบูทหรืออุปกรณ์ป้องกันและรีบอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายทันทีหลังสัมผัสน้ำหรือดินส่วนโรคมือเท้าปากมักพบในกลุ่มเด็กเล็กติดต่อผ่านน้ำลายน้ำมูกหรือการใช้สิ่งของร่วมกันควรล้างมือบ่อยๆและดูแลความสะอาดของของเล่นหรือพื้นที่ส่วนรวมในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ 3. กลุ่มโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะได้แก่โรคไข้เลือดออกโรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือโรคชิกุนคุนย่าและโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าซึ่งมักพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝนเนื่องจากมีน้ำขังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอาการสำคัญได้แก่ไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยตามร่างกายมีผื่นหรือปวดข้ออย่างรุนแรงประชาชนควรกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามมาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคได้แก่เก็บบ้านให้สะอาดเก็บขยะและเก็บน้ำปิดฝาภาชนะให้มิดชิดไม่ให้เป็นแหล่งน้ำขังรวมทั้งนอนกลางมุ้งทายากันยุงและสวมเสื้อผ้ามิดชิดเพื่อป้องกันยุงกัดด้วยครับสำหรับ3ภัยสุขภาพที่ควรเฝ้าระวังนั้นได้แก่ 1. อันตรายจากการถูกงูพิษกัดเพราะในช่วงฤดูฝนมักพบสัตว์มีพิษออกมาจากที่หลบซ่อน 2. การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการถูกฟ้าผ่าหรือไฟดูดควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองไม่หลบฝนใต้ต้นไม้ใหญ่รวมถึงหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์มือถือและควรถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดป้องกันความเสียหายจากไฟกระชากหรือฟ้าผ่าที่อาจวิ่งมาตามสายไฟได้ 3. อันตรายจากการกินเห็ดพิษไม่ควรเก็บเห็ดป่าที่ไม่รู้จักมารับประทานอย่างเด็ดขาดนะครับเพราะอาจเสี่ยงต่อเห็ดพิษที่เป็นอันตรายถึงชีวิตทั้งนี้หากประชาชนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพในช่วงฤดูฝนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422จบบทความประจำวันเรื่อง3กลุ่มโรคติดต่อและ3ภัยสุขภาพที่ควรเฝ้าระวังในช่วงฤดูฝนเรียบเรียงและนำเสนอโดยพฤฒแก้วพิบูลท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
19: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
20: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
21: มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
20: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
22: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างความศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกานิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: แอมกัส 9.5 สูตรเมกะเฮิร์ตซ์สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: สำนักงานร้านอาหารร้านกาแฟคลินิกโรงงานขายส่งขายปลีกมีหน้าร้านขายออนไลน์ซื้อของใช้ในธุรกิจต้องที่ OFM Office Mate
2: ฮะอะไรนะ
1: OFM Office Mate ไม่ได้ขายแค่เครื่องใช้สำนักงานนะ
3: OFM Office Mate ครบกว่าทั้งของใช้สำนักงานเฟอร์นิเจอร์ไอทีอุปกรณ์ร้านค้าร้านอาหารโรงงานคุ้มกว่าด้วยสินค้าและโปรโมชั่นสำหรับธุรกิจพร้อมส่งฟรีตลอดปีราคาต่อรองได้ซื้อเยอะซื้อไปขายต่อราคาคุยกันได้ให้เครดิตให้ธุรกิจเติบโตกว่าเดิมครบกว่าคุ้มกว่าราคาต่อรองได้ให้เครดิตต้องที่ OFM Office Mate ไม่ว่าร้านเล็กร้านใหญ่ก็รับส่วนลดพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ OFM Office Mate สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นชั้น3
4: กรมโยธาธิการและผังเมืองจะว่างและจะทำผังเมืองร่วมเมืองบานไพพื้นที่อำเภอบานไพจังหวัดขอนแก่น
5: ขอเชิญชวนพี่น้องผู้สนใจร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนก่อนเสนอร่างผังเมืองครั้งที่1
4: วันที่19ถึง20สิงหาคม2569ณห้องพระว่าพิรมโรงแรมหินพระว่าอำเภอบานไพจังหวัดขอนแก่น
5: โดยจะเริ่มรับฟังความคิดเห็นกลุ่มที่1และกลุ่มที่2ในวันที่19สิงหาคม2569กลุ่มที่1เวลา 9:00 น.หอเทียงโดยมีผู้แทนหน่วยงานราชการระดับจังหวัดอำเภอภาคเอกชนหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกลุ่มที่2 บ่าย 0:00 น.หอ 4:00 น.ผู้แทนและประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบันล่านเทศบาลตำบลแค่นเหนืออบต.หินตั้งอบต.หนองน้ำใสอบต.ป้าปอ
4: กลุ่มที่3วันที่20สิงหาคม2569เวลา 9:00 น.หอเทียง
5: มีผู้แทนและพี่น้องในพื้นที่เทศบาลเมืองบันไพเทศบาลตำบลในเมืองอบต.คุณเล็กอบต.บันไพอบต.หัวหนองและอบต.เมืองเทียผู้ที่สนใจสอบถามไปยุ่งมองนี้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น
4: โทร02-955-5440-43ที่ตามข่าวสารโครงการเฟซบุ๊กผังเมืองร่วมเมืองบันไพจังหวัดขอนแก่นร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒนาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเมืองบันไพอย่าลืมเด้อมาพอกันเด้อพี่น้อง
6: เอาเอาเบิร์ดบ่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีมันคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานถือเบิร์ดแท้บึงข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแขวเหลี่ยมท้องคุณตัวนี้แหมเจ้าไปรวยอีหยังมา
7: เอ้าก็ตั้งแต่น่ะซาดถ้าใส่ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบบาทดูดน้ำใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินสมมือกะย้อนวีโซล่าเซลล
6: ์เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ำเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร081-261-0208อีกเบอร์081-592-0369สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าคุณเด
8: ้อเรื่องกฎหมายบ่ไกลโตมียุติธรรมอยู่ทั่วถิ่นสำนักงานยุติธรรมจังหวัดคือโตแทนของกระทรวงยุติธรรมพร้อมเสิร์ฟความยุติธรรมถึงพื้นที่ซอยเหลือประชาชนในเรื่องกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิพื้นฐานใกล้บ้านท่านทุกจังหวัดทั่วไทยหากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
9: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินท่องไปจักรอบแล้วจ๊ะ
10: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไหว้เก๋าซะบ้าง
9: ไหว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
10: มันคือการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเกษียณจังได๋ล่ะ1จัดงบด้านสุขภาพ2ตรวจสอบสิทธิประโยชน์3ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์ส
9: ิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นเพิ่นจังได๋ล่ะ
2: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมื้อๆเด้อ
9: แม่นชีวิตวัยเกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
2: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
9: แม่นวินัยทางการเงินคือกุญแจสําคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนํา
11: วัยเก่าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมื้อนี้เริ่มเลย
9: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์
12: นับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
13: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
14: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
15: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนักรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
16: ไบโอฟาร์เพื่อคู่สุขภาพ
15: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
17: ้ผมอยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช.1330ตลอด24ชั่วโมง

0: ันตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อล้อล้อล้อล้อ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานค่ะ
2: พัฒนารายการวิทยุท้องถิ่นสวท.ขอนแก่นขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของชุมชนในการร่วมกันนำเสนอข่าวสารสาระในท้องถิ่นกับรายการเสียงชุมชนคนอีสานช่วงข่าวสารสภาเกษตรกรแห่งชาติ

ครับกับสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับทุกวันอาทิตย์ช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสองโดยประมาณนะครับกับเสียงชุมชนคนอีสานทุกวันอาทิตย์เป็นช่วงของสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นพบเกษตรกรเป็นข่าวสารจากสภาเกษตรกรแห่งชาตินะครับต้องกราบขออภัยนะครับของพี่น้องถามมานะครับสัปดาห์ก่อนกติภารกิจนะครับก็เลยบ่ได้เข้ามาในรายการมาจัดนะครับพี่น้องกับผู้พันติดตามเป็นบ่ได้ฟังทั้งรายการทั้งสวทขอนแก่นนะครับบ่ว่าสิเป็นคลื่น90 90.5 เมกะเฮิรตซ์หรือคลื่น AM 621 เมกะเฮิรตซ์เองก็ดีหรือเฟซ Facebook ของสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ที่เป็นรายการสดอยู่ก็ดีนะครับ ซึ่งก็ถือว่าในส่วนที่พี่น้องนะครับผู้เพิ่นฟังทั้งคืนของสวทขอนแก่นอยู่นั่นนะครับพ่อขาดช่วงหายไปครับเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่พี่น้องถามนะครับอันนี้ต้องกราบขออภัยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของภารกิจนะครับก็เลยบ่ได้เข้ารายการนะครับแล้วก็สำหรับมื้อนี้นะครับก็มีช่วงต้นรายการขออนุญาตนะครับกับท่านผู้ฟังที่รับฟังนะครับในส่วนของที่รับฟังรายการอยู่ขณะนี้ก็เป็นส่วนที่ที่ต้องมาพูดคุยกันอีกเรื่องนึงนะครับจริงๆเป็นเรื่องที่เตรียมไว้ตั้งแต่สัปดาห์เข้าที่แล้วนะครับที่อยากมาสื่อสารพูดคุยกับพี่กำนองกับท่านผู้ฟังที่รับฟังรายการของทางสถานีอยู่ขณะนี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นเรื่องที่เป็นข้อกังวลอีกส่วนนึงแล้วก็มีอีกเรื่องนะครับที่มันสะท้อนถึงปัญหาทางสังคมที่เข้ามาเองก็ดีก็อยากเป็นการสื่อสารอีกส่วนนึงว่าคือเราต้องมีการฉุกคิดนะครับเรื่องแรกก็ขออนุญาตนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่เป็นการสะท้อนสังคมนะครับว่ามันเกิดอีกอย่างขึ้นเป็นเรื่องของวิกฤตทางสังคมซึ่งตอนนี้ก็ต้องให้สำหรับผู้ใหญ่ผู้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่น้องเขาเนี่ยได้กลับมาย้อนคิดอีกนิดนึงครับข่าวสารที่ออกไปว่าจะเป็นทั้งสื่อมวลชนนะครับทั้งทีวีนะครับหรือสื่อโซเชียลต่างๆเองก็ดีเวลาเขาเสพข่าวนะครับก็ต้องคิดวิเคราะห์นำนะครับต้องเบิ่งนำสารพี่น้องนะครับที่เบิ่งบางเรื่องนะครับที่มันบ่จำเป็นนะครับก็บ่อยากให้สื่อมวลชนนะครับหรือพี่น้องเฮาได้สื่อสารเพราะมันเป็นเรื่องของละเอียดอ่อนนะครับ ซึ่งผมเองก็ได้มีการพูดคุยในเรื่องของการประชุมนะครับอยู่ที่โรงเรียนหนองเรือวิทยาในส่วนของประชุม3บอร์ดโดยจะเป็นสมาคมครูผู้ปกครองนักเรียนและศิษย์เก่าหนองเรือวิทยานะครับซึ่งผมเป็นนายกสมาคมยุหันนะครับตั้งแต่ปี244มาถึงปัจจุบันนี่นะครับการนัดประชุม3บอร์ดทั้งบอร์ดที่2กับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนและกับบอร์ดบริหารกับประชุมพร้อมกันก็มีเรื่องอื่นนะครับแต่ว่าก็มีเรื่องนี้มีการพูดคุยกันนะในเรื่องนี้ก็หมายความว่าคือเรื่องของสะท้อนปัญหาทางสังคมที่มันเกิดขึ้นในโรงเรียนนะครับเทพศิรินทร์อยู่ที่จังหวัดนนท์ก็เลยกลายเป็นเรื่องว่าสาเหตุที่มันเกิดขึ้นนี่นะครับมันสะท้อนอย่างกับเด็กน้อยที่อายุม.3อันนี้คืออยากสื่อสารกับพี่น้องที่รับฟังรายการอยู่อยากให้เบิ่งในส่วนของผู้ปกครองนะครับเพราะเรื่องนี้นะครับก็ถูกหยิบยกมานะครับในการพูดคุยกันอยู่ที่สมาคมนะครับอยู่ที่หนองเรือวิทยาเนี่ยผมก็ยกตัวอย่างให้ฟังนิดนึงนะครับว่าในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นทั่วประเทศนะครับเรื่องปัญหาทั้งสังคมก็เอ่ยว่าปัญหาของครอบครัวเนาะการขาดความอบอุ่นนะครับในครอบครัวพ่อแม่นะครับแยกทางกันนะครับอยู่กับตากับยายกับปู่กับย่าก็แล้วแต่นะครับอันนี้เป็นเรื่องของการที่เด็กน้อยมันเป็นช่วงหัวเรี่ยวหัวต่อนี่ก็คือสิ่งที่ผมมองว่าบ่ว่าสิเป็นผู้ปกครองสิเป็นปู่ย่าตายายหรือนะครับเป็นลุงป้าอาอาเองก็ดีนะครับหรือผู้เป็นพ่อหรือลูกเป็นแม่ที่เลี้ยงเดียวเองก็ดีนี่คือสิ่งที่เพราะว่าปัญหาเป็นปัญหาที่มันเป็นปัญหาเชิงมิติในการปัญหาซ่อนขึ้นมาจากการที่เฮาเองนะครับมีความรักนะครับอย่างสร้างครอบครัวและสิ่งที่มันนะครับเกิดความอบอุ่นของครอบครัวในการที่เป็นฐานหลักของการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองเพราะว่านะครับประเทศชาติบ้านเมืองสิพัฒนาไปได้นั้นก็ต้องมีนะครับองค์ประกอบหลายส่วนหลายปัจจัยโดยเฉพาะส่วนการขับเคลื่อนที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของคนนี่แหละครับเพราะฉะนั้นนี่นะครับจะเป็นแผนพัฒนา

ยกตัวอย่างจังซีแล้วเนี่ยหมายความว่าต่อไปเนี่ยนะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยก็เออปัญหาใช้ความรุนแรงนะครับปัญหาใช้ความรุนแรงในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผัวเมียนะครับทะเลาะเบาแหว่งกันเองก็ดีนะครับถึงกับหรือแม้กระทั่งเรื่องของการที่นะครับมีการตบตีทำลายร่างกายกันหรือการที่วุ่นวิตบตีทำลายร่างกายกันเองก็ดีเป็นการใส่คำบอกคำจ่าก็เรียกว่าคำพูดที่เหมาะสมนะครับการด่าทอกันในครอบครัวหรือระหว่างบุคคลกับบุคคลในเพื่อนบ้านและคนในชุมชนเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของความรุนแรงนะครับความรุนแรงเป็นการใส่ความรุนแรงนะครับทิ้งสิบอะไรเป็นเรื่องของเขาเอ่ยว่าลักของพุทธศาสนาคือเรื่องของกายนะครับวาจาใจนี่แหละบางทีนี่นะครับเขาเอ่ยว่ากายวาจาใจนี่ครับบางทีคิดอยู่นี่มันก็คิดอยู่ในใจนะครับแต่จะคิดอะไรขาดมาดลายหรือคิดที่บดีนะครับกับบุคคลอื่นนั่นกับเรื่องเบื้องของบาปกรรมเช่นเดียวกันอันนี้ว่ารักทั้งพุทธเนาะนะครับซึ่งบางทีรักทั้งพุทธกับเรื่องของหลักวิทยาศาสตร์นะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นโดยรักธรรมชาติพุทธก็คือมาจากหลักของธรรมชาติทั้งสิ้นแต่สามารถพิสูจน์ทราบได้เป็นเรื่องของหลักวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งแล้วนี่จังสะท้อนมากับปฏิผมพูดคุยนะครับออกอากาศนำเรียนท่านผู้ฟังอยู่กันอดีตและท่านผู้ชมที่รับฟังและรับชมทางของ Facebook ของสภาวะแกนกะดีจังอยากให้ยิบยกประเด็นนี้นะครับขึ้นมาชุกคิดและย้อนมาโดนของขอบคุณนำนะครับหรือญาติพี่น้องเองกะดีนะครับอยากให้เอาใจใส่เรื่องเหล่านี้นิดนึงว่าถ้าเฮาลูกหลานเฮาเองนะครับหรือคนในชุมชนเองก็ดีนี่ที่บ่แม่นลูกหลานสายตรงนะครับแต่เป็นลูกหลานของเพื่อนบ้านของคนในชุมชนเขาเอ่ยว่ากันอยู่ด้วยกันเนี่ยเป็นเรื่องของการให้เรือนเกื้อกูลกันเนาะใส่รักของพรหมวิหารสี่เนี่ยเมตตากรุณาเมตตาเบียดขาเนี่ยแหละเพราะการที่มีความเมตตามีความกรุณานะครับต่อสัตว์นะครับสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าทั้งเรื่องของนะครับเรื่องคนเรื่องสัตว์ต่างๆเองก็ดีมันจะเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าอยู่แบบนี้เขาเอ่ยว่ามันจะอยู่ได้ด้วยความสุขอยู่ด้วยความสุขอยู่ความเมตตาเป็นสังคมที่น่าอยู่เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับมันสะท้อนไปเรื่องว่าจากที่เห็นว่าเด็กน้อยม.3นะครับพ่อแม่แยกทางกันที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ที่จังหวัดนนท์เนี่ยนะครับที่ฟังจำข่าวแล้วการที่เด็กน้อยนะครับเขาถือปืนเนี่ยนะครับมันยิ่งการยิ่งมันสะท้อนอย่างในขณะเดียวกันเนี่ยยังสามารถไปก่อนจะมาเนี่ยนะครับขาปูญาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการสะท้อนว่าเด็กขนาดม.3เนี่ยมันใส่อาวุธปืนได้ยังไงและขณะเดียวกันเนี่ยความคิดของเด็กนะครับมันยึดใจเขาโหดไล่ขนาดถึงต้องขาปูญาปูเหลี่ยงดูแลมาและขนาดว่าขาคู่นะครับและกันส่วนของเด็กน้อยเรื่องเองกะดีที่รับบาดเจ็บเนี่ยอันนี้มันสะท้อนอีกเรื่องอย่างที่เรื่องของว่าในใจเขาคิดอะไรอยู่แล้วปัญหามันเกิดจากตัวเขาหรือปัญหาจากเกิดของสังคมหรือปัญหาจากสังคมครอบครัวหรือว่าปัญหาเกิดจากของสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัจจัยซึ่งในขณะเดียวกันสิ่งที่เป็นปัจจัยอีกส่วนหนึ่งนะครับเท่าที่รับทราบข้อมูลจากฟังข่าวกับเรื่องว่ามีการมุ่งรีกันนะครับมีการลั่งแกกันอันนี้เขาเรียกว่าการใช้ความนะครับรุนแรงในสังคมมันเลยกลายว่าผลที่ถูกกระทำเนี่ยผู้ถูกกระทำนะครับถูกเก็บกดและก็นำมาออกแสดงออกในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมเขาเอ่ยว่าแสดงออกในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมนี่จึงเป็นเรื่องของหลักของหลักตรงนี้คือหลักของการที่ไม่ได้ใช้สติและปัญญาไม่ได้ใช้สติและปัญญาซึ่งแล้วนี่นะครับมันยังก่อให้เกิดปัญหาต่างๆเกิดขึ้นในสังคมของโลกใบนี้นี่คือสิ่งที่อยากสะท้อนว่าขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่พระพุทธองค์พระพุทธเจ้าบอกว่าเรื่องของความดับทุกข์เนี่ยมันก็ต้องใส่หลักอริยสัจ4นะครับอันนั้นคือความถูกอะไรคือสาเหตุของถูกนี่นำไปสู่ของการจะดับถูกหรือเหตุอย่างไรนี่คือการคิดวิเคราะห์นะครับด้วยเหตุด้วยผลถ้าเขาบ่ฮู้สิ่งที่ไปที่มาเนี่ยนะครับเขาบ่ฮู้อันไหนคือถูกเขาบ่ฮู้อันไหนคือสาเหตุของถูกมันก็แก้ปัญหาบ่ถึงเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็จะโยงให้เห็นว่ามันสะท้อนปัญหาทั้งสังคมที่เกิดขึ้นนะครับสิ่งนี้มันเลยเหตุเห็นว่าแม้กระทั่งเขาจะยินข่าวเฉพาะเรื่องของเหตุที่อยู่ทั้งแถวสหรัฐอเมริกานะครับคนละ4ขั้วโลกกับทั้งประเทศไทยแต่ว่าสิ่งนั้นนะครับเขาไม่ได้ถือลักษณะถือลักษณะศาสนาของหลักของพุทธมันก็อาจจะก่อเกิดนั่นนะครับเรื่องของเกิดขึ้นได้นะครับแต่ของเฮาเนี่ยนะครับในเรื่องของที่เกิดขึ้นหลักตามหลักศาสนาของพุทธนี่มันเป็นเรื่องของหลักพรหมวิหาร4ที่มีความเมตตากรุณาเนี่ยเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างนี้นะครับมีความอบอ้อมอารีโดยพื้นที่พื้นฐานและวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยเนี่ยมันก็บ่น่าจะเกิดสิ่งเหล่านี้

ันนี้สะท้อนให้เห็นนะครับถ้าจังซี่กับไมค์เข้ามาคือที่ผมพูดยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาพูดคุยสื่อสารตั้งรายการอะไรผมเลยอยากฝากจังซี่นะครับฝากท่านผู้ฟังผู้เป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเอาอากเองก็ดีนะครับจากสิ่งที่ผมพูดคุยอยู่ที่โรงเรียนเมืองเลือดวิทยาจากเหตุที่มันเกิดขึ้นนี่ก็ยิบไปเฝ้ากันในส่วนของคณะกรรมการ3บอร์ดนะครับเพราะปัญหาอื่นๆจริงๆเนี่ยนะครับคู่ที่ปรึกษาที่มีดูแลอยู่แต่ละห้องก็ดียกตัวอย่างนะนะครับก็มีการที่รวบรวมปัญหาของนะครับเด็กน้อยแต่ละห้องของเรียนชั้นเรียนนะครับซึ่งมีลักษณะที่เป็นปัญหาว่าพอมันมีผลกระทบว่าคือเด็กน้อยที่มีที่บ่ได้รับความอบอุ่นนะครับขาดความอบอุ่นนะครับพ่อแม่กลายเป็นเรื่องว่าพ่อขาดครอบอบอุ่นเกิดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวหรือการที่พ่อแม่แยกทางกันนะครับสิ่งนั้นนี่มันก็เป็นสิ่งที่เขาเอาปมในใจปมรอยให้สำหรับเด็กหน่อยแล้วก็เห็นได้มีผลกระทบต่อผลการเลี้ยงเช่นเดียวกันต่อการพัฒนาเรื่องของการที่จะเป็นบุคลากรนะครับเป็นทรัพยากรที่ดีของชาติต่อไปในอนาคตก็มีผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นจำเป็นว่าเขาต้องมีคนนะครับที่มีคุณภาพในการที่จะมาร่วมในการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองเพราะเด็กหน่อยเขามาเติบโตมาต้องเติบโตมาด้วยคุณภาพนะครับซึ่งจะไม่ว่าเด็กหน่อยมาเป็นคุณภาพแล้วมันก็หมายถึงว่าจะเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตที่มีคุณภาพไปเป็นผู้สูงวัยสูงอายุกับเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณภาพถ้าเขามีคนดีมีคุณภาพในสังคมในประเทศชาติบ้านเมืองนะครับมันก็ถูกพัฒนาไปสู่ความเจริญนะครับก้าวหน้าและเกิดความอย่างเด่นใดซึ่งนั้นเนี่ยจึงเป็นการสะท้อนว่าถ้างั้นสิ่งเหล่านี้นะครับเลยอยากหยิบยกที่พูดคุยไปเนี่ยนะครับให้ท่านผู้ฟังที่รับฟังรายการอยู่เนี่ยนะครับย้อนกลับไปดูในสังคมขนาดเล็กคือสังคมครอบครัวชะครองและกันและตัวชุมชนหมู่บ้านนะครับตำบลอำเภอจังหวัดและประเทศเนี่ยควรจะต้องเอามาพูดคุยกันนะครับควรที่จะให้ความร่วมมือและหาทางนะครับในการป้องปรามหรือป้องกันที่บ่ให้เกิดขึ้นให้ความอบอุ่นนะครับกับลูกหลานนะครับมีปัญหาต่างๆก็ต้องมีการพูดคุยกันในครอบครัวหรือญาติพี่น้องนะครับหรือคนในชุมชนและจริงๆนี่มันก็จะเป็นการป้องปรามและป้องกันนะครับได้หลายมิติหลายปัญหาโดยเฉพาะเรื่องของปัญหาความรุนแรงเพราะมันเกิดเป็นการป้องกันไปนะครับไปถึงปัญหาเรื่องของการที่พ่อให้เด็กน้อยไปเสพยาเสพติดเองก็ได้ซึ่งเนี่ยนะครับเขาเอ่ยว่าปัญหานะครับมันเป็นปัญหานะครับที่มันเป็นปัญหาลูกโซ่เพราะปัญหาครอบครัวเกิดขึ้นนี้นะครับนั่นมาสู่ลงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นปัญหาก็เกิดอาชญากรรมปัญหาเรื่องยาเสพติดจุดแดงสิอันนี้ก็เกิดปัญหาเขาเอ่ยว่าเพราะมันเกิดปัญหาแล้วมันบริเกิดปัญหาเฉพาะโตเล็กน้อยหรือเฉพาะโตผู้ใดผู้หนึ่งแต่ปัญหามันจะกระทบเป็นลูกโซ่ไปถึงนะครับคนในชุมชนและคนครอบครัวและชุมชนนี่เขาที่บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับสิ่งนี้ก็เลยถือโอกาสว่าฝากท่านผู้ฟังที่รับฟังรายการอยู่กันนี้นะครับครับไปเบิ่งพูดคุยกับลูกกับหลานนะครับสอดส่องมึงนิดนึงว่าอันไหนที่นะครับพ่อจิตต้องได้ให้แก้ปัญหาเบื้องต้นก็อยากให้แก้เบื้องต้นซะก่อนนะครับอ้าวดีเป็นจุดแรกดีจั่วหัวมาแล้วปัญหาอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องปัญหาของผู้สูงอายุปัญหาผู้สูงอายุตอนนี้นะครับก็คือเรื่องที่สังคมไทยเนี่ยเขาเอ่ยว่าปัญหากระทรวงสังคมผู้สูงอายุแล้วประเด็นนี้เป็นอย่างคงต้องหยิบยกขึ้นมาเพราะมันจะเป็นการสะท้อนว่าปัญหานะครับผู้สูงอายุนี่มันทรงเฉพาะสะท้อนถึงปัญหาของภาคเกษตรกรรมมันเป็นปัญหาที่สะท้อนถึงของแรงงานนะครับในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศแต่สิ่งเหล่านี้เขาเอ่ยว่าอัตราการเกิดของลูกหลานเขาเนี่ยนะครับมันเกิดน้อยแต่ว่าในขณะเพราะอัตราการเกิดของลูกหลานที่ไม่เกิดขึ้นน้อยนะครับโดยสัดส่วนแล้วมันก็มีผลต่อการที่คนรุ่นต่อรุ่นที่ทรงพันนะครับระวังเด็กหน่อยที่ต้องขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตผู้ใหญ่สิการไปผู้สูงวัยนะครับในอนาคตสิ่งนี้เนี่ยเขาเอ่ยว่าการเปลี่ยนผ่านที่จะรับช่วงกันเนี่ยมันมีผลว่า บุคลากรสิ่งนี้นะครับเพราะมันขาดหายไปนะครับมันกับมีผลต่อกระทบต่อว่าแม้กระทั่งของเข้าสู่เรื่องโรงงานอุตสาหกรรมหรือราชการเองก็ดีนะครับหรือภาคเอกชนเองก็ดีหรือในภาคเกษตรกรรมภาคบริการภาคการท่องเที่ยวต่างๆก็ต้องจำเป็นใช้บุคคลใช้คนใช้บุคลากรใช้ทรัพยากรสิ่งเหล่านี้นะครับมาในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศที่ผมเกินหัวตั้งแต่ต้นรายการเนี่ยก็หมายความว่าพอมันมีปัญหาสิ่งเหล่านี้นะครับมันก็มีผลกระทบที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคตนี่เขาเอ่ยว่าพอสังคมผู้สูงอายุมาแล้วนี่นะครับรัฐบาลเองก็ต้องมองว่าปัจจุบันพอสังคมผู้สูงอายุหลายขึ้นรัฐเองนะครับจัดเรื่องสวัสดิการนะครับที่ต้องดูแลผู้สูงอายุเงินจำนวนก็ต้องเพิ่มขึ้นดูแลนะครับในขณะเดียวกันนี้ถ้ารัฐเองไม่สามารถที่จะหารายได้นะครับเรื่องของรายได้
ข่าวมาที่มันเขาเอ่ยไม่สมดุลบ่บาลานซ์กันบ่สมดุลกันระหว่างของรายได้กับรายจ่ายซึ่งจริงๆนี่ถ้าเป็นเรื่องของการบริหารจัดการถ้ามีรายได้มากกว่ารายจ่ายจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่บัดนี้รัฐบาลเองบ่สามารถที่จัดหารายได้ที่ให้มันสมดุลหรือเกิดความบาลานซ์ระหว่างรายรับกับรายจ่ายเอาแค่นี้ก็คือประคับประคองได้แล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี่นะครับรายรับนะครับหน่อยก็รายจ่ายเลยก็ให้เกิดการกู้นะครับก็ให้เกิดการกู้ซึ่งกระทบวนกันไม่เป็นงูกินหางวนมากระทบต่อประชาชนและประเทศชาตินะครับซึ่งนี่เดี๋ยวจะพูดต่อไปเพื่อให้พี่น้องเขาได้ยกชุดยิบยกสิ่งนี้มาชุกคิดนะครับเพื่อมาเริ่มต้นจากการที่แก้ปัญหาตั้งแต่ระบบสังคมตั้งแต่ระบบครอบครัวสกอร์แล้วก็ตัวชุมชนนะครับหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดหรือประเทศชาติเองก็ดีถ้าสิ่งนี้นะครับเข้าใจร่วมกันแล้วเขาจะสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเจ้าของและครอบครัวได้และเกิดแก้ปัญหากับสังคมและชนในทุกวิธีได้และจะสามารถที่มันนำไปสู่การแก้ปัญหาของประเทศชาติร่วมกันได้นี่ก็เลยกลายเป็นเรื่องว่าเอาผู้สูงอายุกับมีผลกระทบถ้ายกตัวอย่างของประเทศญี่ปุ่นที่ผมเคยบอกรายการไปนะครับตั้งแต่หลายนะครับเดือนไปแล้วก็ยกตัวอย่างว่าตอนนี้นะครับของประเทศญี่ปุ่นเองเนี่ยเป็นผู้นะครับเขาประเทศหน่อยก็เฮาแต่ว่าจำนวนของประชากรเขาหลายก็เฮานะครับหลายก็เฮาของเฮานะครับอายุที่70ล้านบ่ถึงนะครับบวกลบก็ถือว่าเป็นเรื่องที่หน่อยก็ประเทศญี่ปุ่นหน่อยกว่าล้านถามว่าถ้าจังซี่นะครับส่วนใหญ่เป็นผู้สังคมผู้สูงอายุและขณะเดียวกันสิ่งเหล่านี้นะครับเขามีเรื่องของสวัสดิการที่อยู่แลผู้สูงอายุก็จริงแต่ญี่ปุ่นเองตอนนี้เขาเอ่ยว่าก็จงเจอปัญหาเรื่องของภาวะเศรษฐกิจเรื่องของเงินเฟ้อเช่นเดียวกันนะครับอัตราการเกิดของเล็กน้อยนะครับการแต่งงานก็นะครับน้อยลงเพราะมันในกระทั่งญี่ปุ่นหรือประเทศเกาหลีเองก็ดีนะครับจังเสียซึ่งตัวนี้นะครับมันก็สะท้อนเรื่องของในส่วนของอาเซียนเป็นยังไงประเทศไทยก็เป็นคือกันนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยความรุนแรงของญี่ปุ่นตอนนี้เริ่มขยับหลายไปกว่าเฮานะครับเพราะมันเกิดขึ้นก่อนเฮาแต่ของเฮาเนี่ยนะครับก็เริ่มขยับขึ้นแล้วมันมีผลกระทบเพราะฉะนั้นมันจึงกลายเป็นเรื่องว่าเฮ็ดจังได๋นะครับหมายความว่าเอาสิแก้ปัญหาจังได๋อันนี้คือหมายความว่าถ้ามันจะเป็นเรื่องการที่แก้ปัญหานี่เป็นเรื่องที่รัฐต้องนะครับกำหนดในเชิงนโยบายที่จะต้องสร้างแรงจูงใจให้นะครับคนแต่งรุ่นใหม่เนี่ยแต่งงานกันหลายขึ้นแล้วก็ส่งเสริมให้มีเกณฑ์เรื่องของการที่นะครับให้มีครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็ให้มีลูกนะครับให้มีลูกสามท่าญาติ1คน2คนต่อครอบครัวก็แล้วแต่เพื่อเป็นสร้างแรงจูงใจเป็นการที่1ต่อไปรัฐก็ต้องมีการจัดสวัสดิการเรื่องว่าถ้าใครนะครับรัฐบาลต้องมาซอยในการที่ดูแลสนับสนุนให้มีการค่าใช้จ่ายสําหรับการเลี้ยงลูกเพราะว่ามันจึงจะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับคนนะครับได้แต่งงานแล้วก็มีบุตรมีครอบครัวและมีบุตรที่จะต้องมาเป็นทรัพยากรในการพัฒนาประเทศชาติอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่รัฐบาลก็ต้องคิดนำเพราะอย่างเพราะว่ามันจะขาดหายช่วงไปแล้วนี่มันก็จะหมายถึงว่าส่งผลกระทบต่อเรื่องคุณภาพชีวิตและเรื่องระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมเลยแหละครับนี่ก็เลยฝากจูงมาไว้แล้วเดี๋ยวพักจากเบรกเพลงนึงนะแต่ผมจะมาอธิบายต่อว่าถ้าจังสิแล้วรัฐบาลและพี่น้องประชาชนเนี่ยควรจะคิดซอยรัฐบาลในการแก้ปัญหาสิ่งนี้อย่างไรนะครับเพื่อสร้างครับเรื่องของประเทศชาติเกิดความเข้มแข็งเรื่องของระบบเศรษฐกิจในการพัฒนาประเทศต่อไปพักเบรกเพลงก่อนครับ

0: ครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับก็เป็นการเปิดประเด็นเรื่องของที่นะครับปัญหาที่เกิดขึ้นมันมีผลต่อผู้คนในประเทศแล้วก็มันเป็นมิติเชื่อมซ้อนนะครับที่เป็นลูกโซ่ซึ่งเรื่องนี้นะครับมันเกี่ยวของกับภาคเกษตรกรรมเพราะเกี่ยวนะครับเพราะยังเพราะภาคเกษตรกรรมกับแปดก็เออว่าเป็นส่วนหนึ่งด้านเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจสังคมการเมืองนี่นะครับมันเป็นเรื่องที่มันผูกโยงกันลอยเลี่ยงไปทั้งหมดนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้มันก็หมายถึงว่าได้ทุกหน้าที่ของคนที่อยู่ในสังคมเนี่ยนะครับต่างคนต่างมีหน้าที่ต่างคนต่างมีหน้าที่หน้าที่ในการที่จะต้องดำเนินการประกอบอาชีพของตนเองแต่ทุกคนมีหน้าที่รวมกันคือเป็นเรื่องของหน้าที่ในการที่จะนะครับพัฒนาประเทศชาติร่วมกันภายใต้ของบทบาทหน้าที่ของเจ้าของแม้ทั้งพี่น้องเฮ็ดไทยเฮ็ดหน้าเองก็ดีพี่น้องก็ถือว่ามีหน้าที่นะครับที่รับผิดชอบต่อครอบครัวนะครับต่อตนเองและครอบครัวในการที่จะประกอบสมาชีพในการที่ไทยเฮ็ดไทยเฮ็ดหน้าทำไร่ทำสวนอันนี้ก็เป็นหน้าที่แต่ขณะเดียวกันพี่น้องนะครับเฮ็ดหน้าที่เจ้าของหลับพี่น้องยังสามารถที่อยู่ส่วนหนึ่งพี่น้องมีการชำระภาษีนะครับภาษีที่ดินภาษีโรงเรือนเองก็แล้วแต่นะครับหรือพี่น้องที่นะครับเอาเขาไปขายเอาพืชนะครับภาคการเกษตรไปขายพี่น้องก็เขาเออเป็นการระบบกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับก็เป็นเรื่องที่จะเกิดการสภาพคล่องของเศรษฐกิจในการซื้อขายนะครับแต่อันนี้เขาเออว่าก็เป็นหน้าที่นี่เขาเออว่ามันเป็นลูกโซ่เชื่อมสอดเป็นมิติที่มันเชื่อมกันทุกมิตินะครับก็มีผลก็ดีต่อการที่ทำให้รายได้เกิดขึ้นระหว่างตัวครอบครัวของเกษตรกรและคนที่ซื้อที่และคนที่ขายและคนที่รับซื้อนะครับอันนี้การนี้นะครับมันก็เป็นการแสดงว่าคนรับซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นรับซื้อในยุ่งช้างอย่างไรแต่นะครับยุ่งล้านนะครับหรือที่มีการที่ซื้อขายกันภายในประเทศหรือการส่งออกภายในประเทศก็ถือว่ากลุ่มเรื่องนี้ก็ทำให้เกิดเรื่องของระบบเศรษฐกิจที่มันหมุนเวียนเกิดขึ้นนะครับเรื่องของที่มีการชำระภาษีกับนำมาสู่ของการที่นะครับเอามาเป็นงบพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองซึ่งนั่นแหละนะครับมันเกิดว่ามันมีที่ไปที่มาพูดได้ที่เปิดร้านค้าเองก็ดีนะครับเขาเออนะครับมันก็ต้องมีการจดทะเบียนนะครับพาณิชย์มันก็ต้องมีการเสียภาษีนะครับหรือท่านที่เป็นนิติบุคคลที่เป็นห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนะครับก็เป็นนิติบุคคลแล้วจดทะเบียนแล้วเนี่ยนะก็ต้องมีการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างสิ่งอันนี้นะครับยกตัวอย่างเห็นว่าทุกคนต่างมีหน้าที่แต่หน้าที่นะครับพ่อของคนแต่ละคนไปอยู่ในส่วนของช่วงใดในกรรมที่ว่ามีการที่ชำระภาษีนำมาสู่ในการที่เป็นเงินในการเอาเป็นงบประมาณที่รัฐบาลจะต้องมาจัดสรรงบประมาณโดยผ่านสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาก็เอื่นว่าเพราะมันร่วมกันแล้วครับถ้าพิจารณาของสภาร่วมกับพิจารณาประชุมร่วมกับคือรัฐสภาเนี่ยแหละนะครับถ้าประชุมเฉพาะสภาผู้แทนนะครับเฉพาะสสก็คือเป็นการประชุมสภาผู้แทนแต่ประชุมเฉพาะสวก็คือเป็นการประชุมเฉพาะเรื่องของสวก็แยกส่วนกันแต่ถ้ามือใดที่มีการประชุมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของตัวบทกฎหมายนะครับหรือตัวร่างพระราชบัญญัตินะครับที่เกี่ยวของโดยเฉพาะเรื่องของพระราชบัญญัติงบประมาณเองก็ดีนะครับที่รัฐบาลจะเอาเงินซิมานี่นะครับในการเซตแผนเป็นร่างนะครับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้สภาผู้แทนนะครับและสวพิจารณาถ้าประชุมร่วมกันก็เอื่นว่าประชุมร่วมของรัฐสภาเนี่ยอย่างนี้นะครับซึ่งหมายความว่าไอ้ตัวเนี้ยนะครับที่ผมอธิบายไปกับมาธิวัฒน์ในแต่ละปีงบประมาณเนี่ยนะครับเอาไปใช้ได้ต้องไหนนั่นนี่คือท้องถิ่นเองก็ดีอบต.นะครับเทศบาลองค์การบริหารจังหวัดเขาไปใช้หลักการเดียวกันในการที่นะครับมีงบประมาณนะครับก็ต้องยกร่างของงบประมาณขึ้นมาเพื่อให้สภาได้พิจารณาร่วมกันจังที่เอามาใส่ได้ครับจังเสียงเงินสิ่งนี้มาใส่ได้เพราะบริษัทเป็นไล่ได้นะครับไล่ได้ไล่ใจต่างๆเนี่ยนะครับโดยที่ความรับผิดชอบของกระทรวงการคลังเนี่ยนะครับในการจัดเก็บภาษีโดยเฉพาะเรื่องของสรรพากรนะครับกรมสรรพากรรับผิดชอบถ้าจังสี่พี่น้องจะได้เข้าใจว่าที่ผมอธิบายไปเนี่ยหมายถึงว่ามันมีผลกระทบต่อหลายเรื่องที่จะพูดคุยกันข่าวนึงงบประมาณรายจ่ายประจำปี70เองก็ดีเขาเอื้อว่าตอนนี้คือส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นการที่นะครับรัฐบาลบอกว่าถ้าปี70เนี่ยนะครับมันมีเรื่องของการที่จะต้องปรับปรุงยกร่างนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงเรื่องของราชการอันนี้ก็จริงจริงมันเป็นเรื่องที่สมควรต้องเหตุมาโดดแล้วครับถึงผมจะอยู่ในส่วนของราชการในคดีก็มันก็เป็นเรื่องที่ว่าผมก็คิดว่ามันเถอะทะเอาว่าเถอะทะนะครับซึ่งจริงๆมันต้องเหตุมาหลายปีก่อนหน้านี้แล้วนะครับถ้าปัญหาบ่เกิดขึ้นในการที่เขาเอื้อไฟล้นกลนเนา เพราะว่างบประมาณสัดส่วนใน1ใน3นะครับของประเทศได้ที่นําเอามาใส่เนี่ยนะครับก็ถือว่าตอนเนี้ยนะครับมันเป็นการที่เอามาใส่ใจในเรื่องของโตนะครับงบประมาณใน4ใส่เรื่องของค่าตอบแทนเงินเดือนของราชการเป็นส่วนใหญ่นะครับขณะเดียวกันทำมาเทียบในส่วนของทั้งนะคะตอบแทนเงินเดือนนะครับก็จะเป็นร่วมทั้งส่วนขององค์กรปกครองท้องถิ่นต่างๆเป็นฮอดนะครับกระทรวงทบวงกรมต่างๆขึ้นแล้วนะครับแม้กระทั่งเรื่องของการจ่ายผู้ที่เกษียณไปแล้วจ่ายบำเหน็จจ่ายบำนาญการค่ารักษาพยาบาลนะครับบิดามารดาคนในครอบครัวถ้าร่วมแล้วโดยสัดส่วนนี่นะครับมันจะถูกเอามาใส่งบประมาณอยู่ที่ประมาณ 70% 70% หมายความว่าคือเงิน100บาทนี่นะครับ70บาทเนี่ยถือเอามาใส่ในส่วนของราชการนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของการใส่ใจเรื่องเงินค่ารักษาพยาบาลนะบิดามารดาบุตรนะครับหรือครอบครัวหรือตนเองก็แล้วแต่นะครับร่วมทั้งหมดนะครับซึ่งหมายถึงว่าถ้าเอาเงินตรงนี้นะครับมาร่วมกันแล้วมันเลยกลายเป็นว่าโดยสัดส่วนของมันอยู่ที่7ประมาณ 70% ก็คือเงิน100บาทก็อยู่ที่70บาทเหลือเงินที่ต้องมาเขาเอ่ยว่า30บาทเนี่ยที่ต้องเอามาพัฒนาเรื่องโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาต่างๆเนี่ยถามว่ามันไหวบ่ล่ะครับถ้ามันบริสมดุลกับเรื่องของจำนวนสัดส่วนของประชากรหรือประชาชนนะครับประชากรหรือประชาชนของประเทศสิ่งที่หมายความว่าคือสิ่งเหล่านี้นะครับมันเลยกลายไปเรื่อยมันก็เลยเถอะทะแล้วเงินว่ามันนะครับส่วนใหญ่เอามาใส่จากของการที่นะครับราชการอยู่ประมาณนะครับในส่วนของที่มีอยู่ตอนนี้คือ3ล้านกับส่วนที่เกษียณไปแล้วอีกตั้งหากซึ่งแต่ถ้าเอามาร่วมกันแล้วเนี่ยก็คืออยู่ที่ 70% หรือ70บาทนะครับต่อปีประมาณให้พี่น้องคิดเบื้องเอาถ้าอย่างนี้นี่นะครับรัฐบาลก็เลยมีนโยบายว่าถ้านั้นก็ต้องมีการปรับปรุงนะครับเรื่องของโครงสร้างของราชการสำหรับผู้ที่ได้รับเรื่องของบำนาญและสวัสดิการนะครับที่ผ่านมาตั้งแต่ปี69ที่คือปีนี้แหละนะครับถอยขึ้นไปพูดนะครับตั้งแต่ในอดีตก็ถือว่าบ่ได้ถูกตัดสิทธิ์แต่ถ้าเริ่มปี70เนี่ยผู้ใดที่บรรจุเข้าราชการนะครับตำแหน่งต่างๆเองก็ดีบางตำแหน่งแบบเกษียณแล้วก็ยุบเลยนะครับและกับคณะเดียวกันผู้ที่บรรจุใหม่นะครับก็จะเป็นเรื่องของการที่บ่ได้มีบำนาญนะครับและสำหรับการที่ผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการคือยังของบริษัทหางลายต่างๆหรือธนาคารยกตัวอย่างสินะครับก็มีการเออร์ลี่นะครับของการร่วมใจจากราชการก็เคยมีครับแต่ว่าพี่น้องราชการเองนะครับก็เลยอัตราสัดส่วนที่กำหนดเรื่องของอายุที่เขาร่วมการร่วมใจจากก็คือออกจากราชการก่อนเนี่ยมันบริวิการสร้างแรงจูงใจพอสมควรที่จะต้องให้ออกจากราชการเขาตอนนี้เขาเริ่มปั๊บนะครับซึ่งตั้งแต่40ขึ้นไปละ40ปีขึ้นไปครับที่ว่าเขาร่วมโครงการร่วมกันร่วมใจจากได้นะครับเขาเอินออกจากราชการจากงานก่อนเกษียณอายุราชการก่อนเวลานะครับก็มีแรงจูงใจให้แจ้งสัญญาสี่นะครับอันนี้คือมาตรการที่รัฐบาลเขากำลังเหตุอยู่แต่เท่าที่ผมมองเมืองว่านะครับมันก็เป็นการแก้ไขปัญหาอีกในระดับหนึ่งซึ่งมันบอเป็นเรื่องที่การแก้ไขปัญหาที่ครอบคลุมนะครับมันเป็นการบางส่วนแต่เขาเอ่ยว่าแก้ปัญหาที่มันอาจจะไม่ได้ถูกจุดทั้งหมดแต่บางส่วนก็ต้องเอามาปรับปรุงใหม่นะครับซึ่งขณะเดียวกันในสิ่งที่มันจะต้องเอามาพูดคุยกันนะครับมันเป็นเรื่องของโครงสร้างของข้าราชการและโครงสร้างของอัตราเงินเดือนนะครับโครงสร้างต่างๆที่นี่ตอนนี้คือรัฐบาลเฮ็ดได้นะมันจะเฮ็ดก็ให้ประหยัดงบประมาณนะครับเงินจะส่วนนึงที่บ่ได้นําไปใส่สิ่งนี้จะเอามาเป็นเงินส่วนในการพัฒนาประเทศให้เกิดประโยชน์กับคนส่วนใหญ่อันนี้คือก็เลยบอกท่านผู้ฟังได้ที่รับฟังในการว่าในการขับเคลื่อนสิ่งนี้นะครับพี่น้องเฮาต้องรับรู้รับทราบเพราะบ่รับรู้ทราบเพราะเฮาเป็นเจ้าของประเทศร่วมกันนะครับทุกสิทธิ์ทุกเสียงเป็นเจ้าของประเทศร่วมกันมันจึงกลายเป็นเรื่องว่าถ้าเฮามีหน้าที่ไปใส่สิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็เลือกไปแล้วนะครับเฮาบ่ฮู้ข่าวสารฝ่ายการเมืองฝ่ายราชการกวนใจนะครับในการขับเคลื่อนงานพัฒนาประเทศไปฮอดใส่แล้วถ้าเพราะมันเกิดปัญหามันก็กระทบย้อนกลับมางูกินหางว่นกลับมากระทบของพี่น้องประชาชนคนในประเทศเช่นเดียวกันซื่อนี่นะครับเฮาต้องเรียนรู้และรู้เท่าทันให้เขาถึงของมวลข่าวสารเพื่อจะได้ตัวเองจะได้เตรียมตัวในการปรับตัวนะครับในการลดผลกระทบลดแรงกระแทกแจกปัญหาเศรษฐกิจและสังคมซินเดอรี่นะครับมันจะได้มีเวลาเพื่อใจเตรียมการต่างๆขณะเดียวกันสิ่งที่ผมนำเรียนไปเนี่ยจะโยงมาถึงว่าถ้าอย่างนี้มันจริงเป็นเรื่องว่าเดี๋ยวเรื่องสัปดาห์หน้าผมยังจะเอาเรื่องของละเอียดมาบอกเรื่องของนะครับเรื่องของปรับโครงสร้างเรื่องของการที่ราชการจะไปยังไงเนี่ยแต่ว่าย้อนกลับมาเรื่องของผู้สูงอายุนิดนึงนะครับซึ่งมันหมายถึงว่ายกตัวอย่างแต่ในผู้สูงอายุกับเรื่องของการที่ เรื่องของของสวกับสสเองก็แล้วแต่ที่ใช้งบประมาณในของปี70นะครับซึ่งนี่ผมจะอธิบายนิดนึงเพื่อมันไปสะท้อนว่าและทำไมรัฐบาลไม่มาดูแลเรื่องของเรื่องประมาณเรื่องสวัสดิการของผู้สูงอายุนะครับเท่าที่ควรจะต้องทำเท่าที่ควรจะเป็นให้เกิดความเหมาะสมแต่ในขณะเดียวกันงบประมาณประจำปีของปี70เนี่ยเขาเอ่ยว่างบประมาณและสวัสดิการเนี่ยของอดีตสสสวเนี่ยนะครับของงบปี70อันนี้ครับพี่น้องได้สิงงเหมือนเขาว่าเอ้าตอนนี้ไม่ค่อยปี69ก็ว่า70ก็ว่าปีงบประมาณเนี่ยนะครับพอวันสิ้นกันยาน้ำเฮาเนี่ยนะครับ1เขาเอ่ยว่าสิ้นกันยาปี2569เนี่ยพอ1ตุลาปั๊บ1ตุลาคม2569เขาเอ่ยว่าเริ่มต้นปีงบประมาณปี70นะครับมันบ่ได้นับของปีปฏิทิน1มกราคมเด้อครับสิ้นเดือนธันวาคม1มกราคมของปี70ยังนับบ่แม่นในทางของปีปฏิทินงบประมาณเริ่มต้นที่1ตุลาคม2569จะเริ่มปีงบประมาณปี70นะครับพี่น้องเข้าใจเนาะอันนี้เขาเคยว่าทั้งงบประมาณมันจะเป็นแบบนี้ผลเงินประมาณและสวัสดิการอดีตสสและสวเนี่ยครับเขาตั้งงบประมาณอยู่ที่เอกสารงบประมาณรายจ่ายเนี่ยรัฐบาลเสนอต่อสภาตั้งงบรายจ่ายเนี่ยนะครับของอดีตสสอดีตสสนะครับกับสอดีตสสกับอดีตสวเนี่ยอยู่ที่294ล้านบาทพันเขาเอ่ยว่าพันยังพันกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภานะครับสมาชิกรัฐสภาก็คือทั้งสองนะครับคือสองสภารวมกันชื่อเอ่ยว่ารัฐสภาเพราะในส่วนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรอย่างจะเสนอขอจัดสรรงบร่วมนะครับงบร่วมของกองทุนอายุที่นะครับ726ล้านแต่ขณะเดียวกันนี่เขาเอ่ยว่ากองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาเนี่ยคือสสกับสวนะครับจะตั้งตามพระราชบัญญัติกองทุนเนี่ยนะครับผู้ที่เคยเป็นสมาชิกสภาเนี่ยตั้งแต่ปีพี่น้องจะได้ตั้งแต่ปี2556กองทุนเนี่ยนะครับทุนเป็นทุนหมุนเวียนซอยเหลืออดีตสมาชิกรัฐสภาใน5ด้าน1ข้างอย่างนะครับได้จะไปเปรียบเทียบในส่วนของกับของเบี้ยของผู้สูงอายุของนี่แหละซึ่งหมายความว่าเงิน1ครับเงินทุนเบี้ยเงินทุนเลี้ยงชีพคือเงินทุนเลี้ยงชีพก็คือเงินบำนาญนั่นแหละนะครับ2นะครับค่ารักษาพยาบาลนะครับ3เป็นเงินช่วยเหลือทุพพลภาพนะครับ4เป็นเงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต5เป็นการเป็นเงินค่าการศึกษาบุตรนะครับสมาชิกนะครับสมาชิกที่เป็นสมาชิกกองทุนเนี่ยนะครับซึ่งอดีตสสหรือสวบางคนเนี่ยนะครับที่เป็นนะครับสสยังถือว่านะครับอยู่ปัจจุบันนะครับถ้าสมาชิกสมทบในส่วนนี้นะครับก็มีสัดส่วนในการที่เขาจะดูแลตามสัดส่วนของกองทุนขณะเดียวกันนี่นะครับผู้ที่บ่ได้เป็นปัจจุบันเนี่ยเคยได้เป็นเขาเอ่ยว่าเป็นอดีตนะครับเขาอยู่ตามเงื่อนไขตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้สมาชิกเนี่ยจะมีการจ่ายเงินสมทบอยู่ที่เดือนละ 3,500 บาทงบประมาณสะสมของกองทุนเนี่ยนะครับผู้ที่เคยเป็นสมาชิกเนี่ยผมเปรียบเทียบให้เห็นนะครับเพื่อพี่น้องข้อมูลของมูลและพี่น้องจะได้เข้าใจว่าเป็นอย่างคือรัฐบาลนะครับจังบ่ต้องนะครับจังเบิ่งซิแล้วนี่แล้วเป็นอย่างคือบ่ต้องเฮ็ดเรื่องแล้วนี่นะครับให้มันลดหน่อยลงเพื่อมาดูแลคนส่วนใหญ่ของเขตบ่อันนี้คือเป็นขอคิดและขอสังเกตแต่ว่าอันนี้ผมเปรียบเทียบไปเห็นว่าถ้างั้นเป็นเรื่องว่างบประมาณของกองทุนนะครับของกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาได้เริ่มถ้ามันตั้งแต่ปี56นะครับพอปี56มันขยับมาของปี57มาถึงปี2500นะครับ66เนี่ยมันนะครับก็มันก็เลยว่างบประมาณที่สะสมอยู่ที่ประมาณ 2,723 ล้านบาทเศษนะครับเพราะขยับมาปี67นะครับนะก็มันสิสะสมอยู่ที่211ล้านนะครับกว่าบาทปี68นะครับสะสมอยู่ที่536.92ล้านแต่ถ้าปี69นี่คือปีปัจจุบันเนี่ยมันสิเป็นเรื่องของเงินงบประมาณสะสมอยู่ที่420ล้านนะครับจุด 23ล้านนะครับเศษเอาไว้นะครับปัดเศษออกไปก็ถือว่า420ล้านเศษแต่ขณะเดียวกันนะครับเขาเอ่ยว่าพอสิตั้งปีว่าปี70ปีหน้าก็คือมาในแบบ1ตุลาคม69น้ำห้าปีประมาณมันอยู่ที่294ล้านอันนี้ขอมากนะครับขอมากได้น้อยในขณะที่เขาเอ่ยว่าขอมากได้น้อยกับมันก็คือเขาเอ่ยว่าสำนักงานเลขาธิการนะครับตั้งไว้อยู่ที่726ล้านแต่มันได้อยู่ที่ประมาณ294ล้านนะครับอันนี้เหตุผลนะครับเขาเอ่ยว่าหลายปีของงบมากกว่าที่รับการได้รับการจัดสรรจริงบางปีต้องของบกลางเพิ่มเนี่ยนะครับซึ่งเขาเอ่ยว่าปี69เนี่ยนะครับขออยู่ที่700นะครับ702ล้านนะครับ แต่ว่าได้มาอยู่420 420ล้านแต่ปีพอปี70นะครับขออยู่720ล้านแต่ว่าได้มา294ล้านอันนี้ผมเปรียบเทียบไปเห็นเนาะแต่จริงๆหมายความว่ามันเป็นเรื่องว่าภาระของกองทุนเนี่ยเขาพุ่งเกือบ3เท่าแล้วตอนนี้พอบอกเรื่องกองทุนตรงนี้นะครับพี่น้องไปมองเรื่องของกองทุนน้ำมันเองก็ดีอันนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้ผมอาจจะพูดในบ่อนะครับแต่ว่าเห็นว่ามันเป็นภาระยังไงแล้วมันมีผลกระทบต่อเงินในกระเป๋าของพี่น้องประชาชนอย่างไรอันนี้คือสิ่งที่พี่น้องเขาต้องเข้าใจนะครับร่วมกันเพราะว่าปล่อยให้เป็นเฉพาะหน้าที่ของรัฐบาลหรือกลไกของภาครัฐอย่างเดียวแต่ว่าเราเป็นผู้ชำระผู้เสียภาษีนะครับเราเป็นเจ้าของประเทศร่วมกันเขาก็ต้องรู้สิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นว่ามันเกิดขึ้นอะไรยังไงนะครับมันมีผลกระทบต่อคนทุกคนนะครับในประเทศนะครับพันธุ์ภาระของทุนพุ่งเกือบนี่ก็เกือบ3เท่าภาระง่ายใจที่เพิ่มจากนะครับ200กว่าล้าน200 11ล้านในปี2564ก็หมายความว่าคือในส่วนของก็ว่าปีพ่อมันขยามานะครับจากของปีที่มันเทียบสัดส่วนก็เป็น720กว่าล้านต่อปีนี่ของช่วงปี70นะครับปีว่า70ไปถึง73ก็เอว่า3ปีเนี่ย70ถึงปี2573เนี่ยมันจะเป็นอยู่ที่ว่า726ล้านต่อปีนะครับตั้งแต่ที่ตั้งกองทุนตั้งแต่ปี57มาตามพ.ร.บ.ปี56นะครับแล้วก็มาขยับเริ่มในเหมือนกันแต่ปี57มาถึงปี70เนี่ยใช้งบนะครับรวมแล้วประมาณที่อยู่ 4,244 ล้าน .88 ล้านนะครับทั้งนี้ก็ว่าจำนวนผู้รับสิทธิ์เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเพราะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องผู้ที่นะครับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องกันไหมก็คือผู้ที่ได้บ่ได้เป็นก็อดีตเนาะอดีตสสอดีตสวมันก็เพราะมันเพิ่มเป็นวันปีมันก็เพิ่มเป็นวันค้นนะครับผู้รับสิทธิ์นี่ก็คือเป็นวันของอดีตสสและสวนะครับเฮ็ดให้พลังกองทุนเนี่ยขยายตัวทุกปีนะครับเพราะจังซี่แล้วเงื่อนกองทุนนี่ที่เคยเป็นสมาชิกแล้วเนี่ยนะครับมาอยากใส่พี่น้องฟังก่อนและสิต้องเอามาเปรียบเทียบเดี๋ยวถ้ามีเวลาผมจะเปรียบเทียบให้เห็นว่านะครับเรื่องของที่จะลงมาดูแลเรื่องของกองทุนน้ำมันเองก็ดีนะครับที่มีผลกระทบต่อคนใส่น้ำมันหรือกองทุนที่นะครับที่ต้องมาดูแลเรื่องของกองทุนส่งเสริมสุขภาพเองก็ดีอันเนี้ยนะครับที่ดูแลเรื่องของการดูแลสุขภาพมันก็มีที่ไปที่มาเพราะฉะนั้นเงินกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นอดีตสมาชิกเนี่ยก็คือสสกับสวนั่นแหละครับอาศัยเงินอยู่ไปแล้วนะครับที่ผมอธิบายเมื่อสักครู่มัน 4,244 ล้านเศษถ้าเทียบแล้วในส่วน 94% เนี่ยงบประมาณเนี่ยมันมาจากใส่ก็คือมาจาก 94% มาจากงบประมาณแผ่นดินนะครับอยู่ที่ประมาณเกือบ 4,000 ล้าน 3,988 ล้านเศษนะครับส่วน 6% เนี่ยมาจากเงินสมทบนะครับอย่างเงินสมทบสมาชิกที่ผมบอกว่าที่รายละ 3,500 บาทนี่แหละนะครับอยู่ที่ประมาณ256ล้านถ้าเทียบเป็นสัดส่วนที่ 6% นะครับแต่ถ้าว่าสสกับสวอะไรใจสมทบเดือนละ 3,500 บาทเนี่ยคือมาจากส่วนตัวนี้แหละเงินสมทบเฉลี่ยแล้วก็มามันเฉลี่ยตกประมาณเพียงนะครับ24ประมาณ29.4 ล้านนะครับต่อปีถ้าจริงๆพี่น้องเห็นเปรียบเทียบเห็นแล้วนะครับก็เลยว่าถ้ามาสะท้อนเรื่องของกองทุนผู้เคยเป็นนะครับสถานะทางการเงินมันจะเลื่อมหนาห่วงยังไงก็หมายความว่าที่ผมยังพัดอธิบายเรื่องของราชการที่อธิบายไปบางส่วนเนี่ยที่เขาจะปรับเปลี่ยนเนี่ยนะครับขณะเดียวกันมันพละเงินแต่นี่ไม่ก็เอาน้ำมาใส่ตรงนี้น้ำนะครับเป็นบางส่วนที่อธิบายเห็นว่าถึงจะเป็นเงินส่วนหนึ่งที่นะครับยอดมาหลายก็ยังได้สัดส่วนของที่ไปใช้เรื่องของราชการที่ผมบอกว่า 70% นะครับทั้งหมดนี่จากเงินงบประมาณแผ่นดินนั่นไปใช้อะไรมันเฮ็ดให้ก้อยให้เกิดว่ารายได้นะครับกับรายจ่ายไม่สมดุลกันและบ่สามารถที่ก้อยให้เกิดได้หลายกว่าไล่จ่ายก็คือบ่ก้อยเกิดไล่รับนะครับคือรายได้นั่นแหละมันจึงมีผลกระทบว่าพอกูแล้วมันเป็นหนี้สาธารณะที่มาพันกระทบต่อพี่น้องประชาชนถ้ามันกองทุนผู้เคยเป็นนะครับอดีตสสสวเนี่ยนะครับก็ว่าตอนนี้มันเริ่มหนาห่วงยกแค่เฉพาะเคสนี้เพื่อเปรียบเทียบเรื่องของเคสอื่นๆก่อนนี้อื่นๆที่เกิดขึ้นถ้าปี68เนี่ยได้รับอยู่ที่507ล้านนะครับแต่รายจ่ายอยู่ที่236ล้านเขาว่าเงินสดเนี่ยครับเขาว่าต้นงวดของเงินสดที่มันขยับอยู่ที่ประมาณบวกขึ้นมา 7% เกษตรนะครับอยู่ที่ถ้าปี6969ในห้องปัจจุบันเนาะได้รับมันอยู่ที่420ล้านเศษแต่รายจ่ายอยู่ที่นะครับ941ล้านเห็นป่ะมันเวียงแล้วมันขบวกขยับขึ้นไปอีกนะครับเกิดเร่งเวียงมันขบวกขึ้นอีกที่นะครับประมาณ282นะครับเศษเพราะถ้าปี70เนี่ยนะครับเพราะที่รายจ่ายอยู่ที่726 ยุทโธเก่าแต่ว่าไล่รับอยู่แค่294กลายว่าเอ้ามันบวกแต่ก่อนนี่กลายว่าเพราะมันบวกแล้วนะครับมันติดลบเพราะมันติดลบอยู่ที่ประมาณ242จากที่หนาห่วงบ่ถ้ามันเป็นเรื่องหนาห่วงอย่างสี่กับไม้คือว่าคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันเลยกลายเป็นเรื่องผมเปรียบเทียบไปว่าทำไมรายจ่ายกองทุนเรื่องของสสวเนี่ยถึงเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี67มานะครับตั้งแต่1ตุลาเนี่ยมีการแก้ระเบียบการจ่ายอำนาจนะครับพี่น้องว่าเอ้ามันเกี่ยวหัวหน้าบอกให้ฟังหน่อยมันเกี่ยวอย่างกับพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับพี่น้องเกษตรกรผมเปรียบเทียบไปเห็นเลยว่าเงินสิ่งนี้เนี่ยเอามาใส่จากเงินภาษีพี่น้องนะครับแล้วซึ่งนี่รัฐบาลเฮ็ดถึกหรือบ่ถึกเนี่ยพี่น้องวิเคราะห์เอานะครับเพราะว่าปกติคนได้รับเบี้ยบำนาญรับนะครับราชการมาจนเกษียณเนี่ยนะครับเฮ็ดมากจังสิรับเบี้ยบำนาญนะครับจังสิรับเงินบำนาญเด้แต่ว่าของสสหรือสวเนี่ยครับอาจจะอยู่ปีนึงหรือ2ปีก็แล้วแต่อาจจะมีการยุบสภาก่อนเนี่ยนะครับก็ได้รับสิทธิ์ตรงนี้ในการที่คิดเรื่องของเบี้ยบำนาญเนี่ยนะไปเลยเนี่ยนะครับมันผิดกับหลักธรรมชาติกับหลักเกณฑ์บอนะครับแล้วสิ่งที่ผมอธิบายไปว่ามันอยู่หาอย่างเนี่ยไม่เรื่องการที่ค่ารักษานะครับดูแลรักษานะครับก็ได้รับสิทธิ์เรื่องของการดูแลรักษาได้รับสิทธิ์แล้วเนี่ยนะครับยังยกไปถึงเรื่องการที่เรื่องค่าการศึกษาบุตรเองมันแมนบ่ล่ะครับสิ่งนี้ผมคิดว่ามันเป็นการที่เอาเปรียบสังคมบอเอาเปรียบประชาชนบออันนี้ที่ผมพยายามอธิบายไทยซีก็มีคำว่ามีการแก้ระเบียบของการจ่ายบำนาญนะครับเดิมนี่นะครับตั้งแต่ปี2008คิดเป็นอัตราเงินคงที่เขาเรียกว่าตามระยะเวลาดำรงตำแหน่งนะครับซึ่งหมายความว่าคิดเป็นร้อยละของเงินที่ประจำตำแหน่งเดือนสุดท้ายของสสสวนั่นแหละนะครับและเพดานบำนาญเนี่ยเขาเอ่ยว่านะครับเดิมที่อยู่ที่สูงสุดที่ประมาณ 35,600 บาทต่อเดือน 35,600 บาทต่อเดือนอันนี้คือเพดานนะครับบำนาญที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับสำหรับผู้ที่ร่วมตำแหน่ง24ปีขึ้นไปนะครับคือประมาณถ้าเทียบ24เนี่ยครับที่เป็นเดือนประมาณ288เดือนนะครับเพราะเดือนปีนี้มัน12เดือนประมาณ288เดือนถ้าจังซี่มันหมายคือว่าคืออันใหม่เนี่ยเขาแก้ขึ้นมาเป็นมันเป็นเรื่องเพิ่มขึ้นสูงสุด 60% นะครับของเงินประจำตำแหน่งเงินประจำตำแหน่งซึ่งคิดจากเงินประจำตำแหน่งของสสเงินตำแหน่งสสดิ71,230บาทนะครับเงินเดือนสสนะครับแต่ว่าอันนี้คือมันไปถึงแสนแต่สิมันถึงมีถึงแสนมันจะไปบวกเรื่องของรับสูงสุดนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับมันจะมีเงินต่างๆแล้วสสจะรับอยู่ประมาณเกือบถึงแสนนะครับอันนี้บอกอธิบายต่อแต่ว่าถ้าคิดโดยสัดส่วนที่มันเพิ่มขึ้นก็ประมาณ400ประมาณ40,000กว่า42,000นะครับ42,738บาทต่อเดือนถ้าจักซี่หมายถึงว่าคือมันเป็นเรื่องที่เงินมันเพิ่มขึ้นประมาณที่อยู่นี่ที่ประมาณ 20% นะครับ 20% หรือประมาณ 7,000 เศษๆนี่แหละนะครับระยะเวลาประมาณนี้นะครับผู้ที่ลงตำแหน่งเนี่ยเขาเอ่ยว่าตั้งแต่ปีตุลาตั้งแต่ปี56ตั้งแต่มีพรบนะครับกองทุนขึ้นมายังได้รับบำนาญตลอดชีพตลอดชีพอีกเพราะนั้นตรงนี้พ่อได้รับหน้าตลอดชีพพี่น้องคิดว่ามันยุติธรรมกับพี่น้องประชาชนบอนะครับเขาเอ่ยว่าสสเนี่ยกับสวไปทำหน้าที่ในการจิตอาสาอันนี้ผมยกตัวอย่างมาให้พี่น้องฟังเบื้องเนาะนะครับผู้ที่มีอายุในช่วงตั้งแต่1-12เดือนนะครับรับบำนาญเป็นระยะเวลา4เท่าของเวลาที่ใช้คำนวณสิทธิ์ระเบียบเดิมที่กำหนดไว้รับเงินทุนยังชีพอยู่2เท่าของเวลาที่ในการคำนวณสิทธิ์แต่อันใหม่เนี่ยคือขยับ4เท่าจาก2เท่าเป็น4เท่าวันรายจ่ายของกองทุนเนี่ยนะครับถึงเพิ่มขึ้นพี่น้องว่าก็ใจเนาะถึงเพิ่มขึ้นถ้าไม่เป็นอย่างนี้นะครับสวัสดิการกองทุนนี่ผู้เคยดำรงตำแหน่งสสสวเนี่ยสมาชิกจ่ายสมทบที่ผมอธิบายว่า 3,500 เลยล่ะต่อเดือนนะครับ 3,500 บาทต่อเดือนแต่สามารถรับเงินทุนเลี้ยงชีพได้สูงสุดถึงนะครับ40,000เดือนละ 42,738 บาทหรือคิดเป็นราวประมาณ12เท่านะครับของเงินที่จ่ายสะสมของเงินที่จ่ายสะสมของเงินที่จ่ายสะสมสมทบแสน 3,500 บาทแต่ว่าได้รับนะครับต่อเดือนนะครับได้รับอยู่ที่ประมาณ 42,738 บาทเขาถ้าคิดเป็นอัตราสัดส่วนนี้ประมาณ12เท่าของเงินที่จ่ายสมทบนะครับต่อเดือนเพราะฉะนั้นแบบนั้นสมทบที่รับก็คือ 42,738 บาทที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่นะคนค่ารักษาพยาบาลเนี่ยเขาเอ่ยว่าพ่อมีสิทธิ์ตัวนี้ค่ารักษาพยาบาลคือไม่เกิน 130,000 บาทต่อปีนะครับเงินช่วยเหลือกรณีถึงแก่กรรมเนี่ย200,000นะครับ สร้อยเรียกรณีทุรพันธ์หากับ15,000บาทต่อเดือนนะครับค่าเขาเอ่ยว่าค่าการศึกษาของบุตรเนี่ยให้ได้ไม่เกิน2คนอันปกติมันไม่จะราชการนะครับแต่วันนี้มันเลยกลายเป็นของระยะที่จิตอาสาในการเป็นผู้แทนราษฎรว่าจะเป็นส.ส.หรือส.ว.เนี่ยนะครับทำไมมันถึงเกิดขึ้นนี่คือเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเขาคิดเพื่อพี่เพื่อน้องบ่หรือคิดเพื่อส่วนตัวนะครับหรือพรรคพวกเพื่อนพุงพรรคพวกเจ้าของหรือกลุ่มกวนการเมืองสิ่งบริคิดถึงข้อเสียของประเทศถ้าสิ่งเหล่านี้นะครับอธิบายรัฐธรรมนูญยังไงเอาไม่มีเวลาอยู่ประมาณ 2-3 นาทีนะครับก่อนจะจบผมก็เลยอยากบอกเรื่องนี้ให้มันจบนิดนึงนะครับเรื่องที่อธิบายไว้อีกส่วนนึงนี่นะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะคิดมาบอกกับท่านผู้ฟังเรื่องของการที่มีการทุจริตเรื่องของการสอบท้องถิ่นเรื่องของการทุจริตในทางการเมืองอย่างไรก็แล้วแต่มันโยงไปถึงเรื่องการกระทบผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองจังใดต่อประชาชนต่อปากท้องของพี่น้องประชาชนไหนนะครับอันนี้จังจะคิดว่าเป็นสัปดาห์หน้าเพื่อให้ข้อมูลและคิดวิเคราะห์นะครับพี่วิเคราะห์เพื่ออย่างเพื่อเอามาปรับตัวเพื่อลดแรงผลกระทบที่เกิดขึ้นและเราจะนำข้อมูลสิ่งนี้นะครับในการที่จะมาใช้ในการดำรงชีวิตเป็นเรื่องชีวิตเจ้าของแล้วในอนาคตพี่น้องจะเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะกำหนดนโยบายต่างๆกำหนดในการที่จะเอาคนนะครับที่เป็นผู้แทนราษฎรนะครับเขาไปทำหน้าที่แทนเจ้าของเนี่ยมีความเหมาะสมจังใดในการที่จะไปทำหน้าที่นะครับจังสิเกิดประโยชน์ในการตอบโจทย์และตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศให้ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศได้รับประโยชน์จากการที่เลือกผู้แทนราษฎรเข้าไปอันนี้คือเป็นการให้ข้อมูลนะครับเพราะข้อวิจารณ์ต่างๆเนี่ยเขาเอ่ยว่าส่วนของกองทุนเนี่ยเป็นการเพิ่งเงินภาษีประชาชนมากเกินไปอันนี้นะครับเงินกองทุนเนี่ยนะครับเป็นการพึ่งเงินภาษีของพี่น้องประชาชนมากเกินไปและปี69เนี่ยเขาเอ่ยว่าเงินคาดการว่า911ล้านบาทแต่เงินสมทบมีเพียง 29.4 ล้านบาทเพราะมันเลยกลายเป็นเรื่องว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยสูงกว่าเงินสมทบเกือบ30เท่าค่าใช้จ่ายสูงกว่าค่าใช้จ่ายทั้งนี้ก็มาจากเงินภาษีของประชาชนเงินของแผ่นดินนะครับคำมองว่าถ้าปี70เนี่ยความเสี่ยงขาดสภาพคล่องเลยต้องไปใช้งบกลางของนายกรัฐมนตรีนะครับแต่การแก้ปัญหาเนี่ยต้องของงบกลางเนี่ยถึงหมายว่างบกลางรัฐบาลก็ให้ตั้งอยู่ประมาณที่900 ล้านบาทนะครับแต่ว่าปีนี้แต่เพื่อซอยเหลือประชาชนเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินนะครับเรื่องงบกลางในต่างมาซอยเหลือประชาชนในเรื่องของงบฉุกเฉินมีภัยพิบัติต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งงบกลางเนี่ยไม่ได้ตั้งไว้เพื่อช่วยเหลือนักการเมืองได้พี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นนี่มันจะกลายเป็นเรื่องว่าที่อยากให้พี่น้องประชาชนในรับรู้ข้อมูลเนี่ยเขาเอ่ยว่าอยากเรียกร้องให้นะครับนักการเมืองในเสียสละเพื่อประชาชนเนี่ยรู้สึกว่าเป็นที่พึ่งว่าเคยเบียดเบียนนะครับภาษีของพี่น้องประชาชนนี่คือเป็นข้อสังเกตอันนี้ที่ผมอธิบายไปพี่น้องพ่อสิเข้าใจว่าถ้าสิ่งเหล่านี้มันจึงก่อให้เกิดเรื่องว่ามันจึงเป็นสิ่งที่เราเลือกและสะท้อนปัญหาอะไรยังไงนะครับเวลาจะเมื่อแต่เนี่ยนะครับอธิบายต่อทั้งหมดบ่ได้ตัดทิ้งท้ายไว้นิดนึงนะครับต้องขอบคุณในส่วนของนะครับฝ่ายเทคนิคสวทวันแกนทั้งผอ.สวทวันแกนนะครับแล้วก็ในส่วนของพี่น้องที่ติดตามรับฟังรายการของเฮาทั้งสวทวันแกนนะครับทั้ง AM FM นะครับแล้วก็ Facebook ของสวทวันแกนอยู่ขณะนี้เองก็ดีนะครับมื้อนี้วัดไปได้แล้วหลายเรื่องที่จะอธิบายและนำเรียนออกอากาศจะคงขอยกยอดไปสัปดาห์หน้านะครับขอขอบคุณนะครับที่ได้มาฟังรายการกับผมสุรศิษย์เกณฑ์พรมหัวหน้าสำนักงานสภาการเกษตรจังหวัดขอนแก่นต้องขอกล่าวขอบคุณทิ้งท้ายรายการไว้สัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่ครับกับเนื้อหาดีๆกับสิ่งดีและคิดวิเคราะห์และหาข้อมูลในการที่จะต้องไปเติมเต็มในการดำเนินชีวิตของพี่น้องภาคเกษตรกรรมและประชาชนต่างๆที่จะนำไปสู่การที่จะนะครับร่วมกันพัฒนาประเทศชาติในทุกมิติต่อไปวันนี้หมดเวลาแล้วขอกราบเข้ามาสวัสดีครับ
1: ตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเล คือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
2: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
4: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
5: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
6: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
5: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
7: ไม่อยากตัวหลอกแบบนี้ต้องฉีดวัคซีนป้องกันภัยไซเบอร์ด้วยการไม่คลิกลิงก์หรือดาวน์โหลดไฟล์จากแหล่งที่ไม่รู้จักไม่แชร์ข้อมูลส่วนตัวไม่ซื้อสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่ไม่น่าเชื่อถือให้รหัสผ่านที่คาดเดายากติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่สำคัญต้องหมั่นอัปเดตและบอกต่อความรู้เกี่ยวกับกลลวงมิจฉาชีพอยู่เสมอ
8: มาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันจากมิจฉาชีพออนไลน์ด้วยไซเบอร์วัคซีนกันเถอะค่ะ
9: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินหน้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างวิมานหมอกในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานไปแล้วร้อยละ50
10: นายประวัติศาสตร์จันเทพหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานกล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างกรณีบ้านวิมานหมอกในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นคดีที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วว่าการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างดำเนินการไปแล้วประมาณ150โดยผู้รับมอบอำนาจแจ้งว่าช่วงที่ผ่านมาเกิดฝนตกในพื้นที่บ่อยครั้งส่งผลต่อการเข้าพื้นที่และความต่อเนื่องในการดำเนินการรื้อถอนหลังผู้รับมอบอำนาจจากทายาทของเจ้าของสิ่งปลูกสร้างได้ยื่นหนังสือเมื่อวันที่6สิงหาคมแจ้งความประสงค์ขอเข้าดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างพืชผลอาศินหรือสิ่งอื่นใดที่ผิดไปจากสภาพเดิมออกจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานโดยได้เข้ารื้อถอนมาตั้งแต่วันที่มีการติดหมายประกาศของเจ้าพนักงานบังคับคดีเมื่อวันที่20กรกฎาคมเป็นต้นมาขณะที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ำว่ากรณีที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะติดตามการดำเนินการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การรื้อถอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับกระบวนการตามกฎหมายปิยาพันยังเทียนรายงาน
9: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางการเกษตรและอาหารพระพิรุณเร่งแก้ปัญหาการใช้สารเคมีผิดประเภทและการใส่สิ่งปลอมปนในยางพาราเพื่อรักษามาตรฐานและความเชื่อมั่นยางพาราไทยในตลาดโลก
11: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้สั่งการให้ศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณเร่งแก้ปัญหาการใช้สารเคมีผิดประเภทและการใส่สิ่งปลอมปนในวัตถุดิบยางเพื่อไม่ให้กระทบต่อคุณภาพของวัตถุดิบยางอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของคู่ค้าภาพลักษณ์ของยางพาราไทยโอกาสทางการตลาดของเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยในระยะยาวโดยจะต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบตั้งแต่การป้องกันเฝ้าระวังตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายที่ต้องกำหนดบทบาทของแต่ละหน่วยงานให้ชัดเจนเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันสามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพความเชื่อมั่นของประเทศคู่ค้าและศักยภาพการแข่งขันของยางพาราไทยในตลาดโลกโดยให้การยางแห่งประเทศไทยเร่งจัดทำเอกสารและสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรและผู้รวบรวมยางในพื้นที่เป้าหมายให้ผู้ที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิตรับรู้และป้องกันปัญหาตั้งแต่ต้นทางชาวนันมาลีรายงาน
9: ยูเครนส่งโดรน600ลำโจมตีเป้าหมายในแคว้นมอสโกของรัสเซียทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย3รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายเซอร์เกย์โซเบียนินนายกเทศมนตรีกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียในวันนี้ที่ระบุว่ากองกำลังยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวน600ลำโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของแคว้นมอสโกเมื่อช่วงค่ำของวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีประชาชนได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย3รายโดยหน่วยป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียสามารถสกัดกั้นโดรนของยูเครนจำนวน201ลำที่มุ่งโจมตีพื้นที่ดังกล่าว ขณะเดียวกันทางการยูเครนเปิดเผยว่ากองทัพรัสเซียส่งโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายในกรุงเคฟและเมืองครีวิริซึ่งเป็นบ้านเกิดของประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก7รายปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
12: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
13: FM 99.50 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
14: สวัสดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยแต่เศร้าแท้สิไปใส่น้อ
15: ว่าสิเขาไปในเมืองค่ะพ่อผู้ใหญ่แต่คือจังอากาศสิจามอยู่ตลอดเวลานี่ล่ะมื้อนี้อากาศก็บ่หนาวเด้ล่ะคือจังนี้หมอกลงหนาแท้ครับพ่อผู้ใหญ
14: ่มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นและกับควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเด
15: ้ PM 2.5 มันคือแบบใดล่ะครับพ่อผู้ใหญ
14: ่ PM 2.5คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอนหรือมีขนาดประมาณ 1 ใน 25 ของเส้นผมประมาณนั้นล่ะ
15: แล้ว PM 2.5 มีผลเสียกับสุขภาพจังได๋แน่ล่ะคะพ่อปุญาย
14: ผลเสียภายนอกก็สิมีเครื่องตาแสบจมูกหรือว่าแสบดังไอจามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าอกใจสั่นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใส่มาใส่ทุกมื้อนี่ต้องตรวจสอบค่า PM 2.5 ซึ่งตรวจสอบได้จากแอป Airfo ไทย
15: เอาแล้วเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะคะพ่อผู้ใหญ่บาดที่นี่
14: เฮาก็ต้องป้องกันเจ้าของตัวโดยที่เวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างเช่นว่าหน้ากาก N95 และก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนําเด้ออย่าลืมล่ะปิดเฮือนให้มิดชิดนําเด้อป้องกันฝุ่นเข้าในเฮือนเพื่อความปลอดภัยของเฮาและคนในครอบครัวของเฮานําเด้ออย่าลืมล่ะ
15: อุ๊ยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพ่อผู้ใหญ
14: ่ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เด้อพี่น้องเด้อ
16: คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
17: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่น
18: พี่แมนยืมมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของหน่อยสิพี
19: ่ได้สิเอานี่กุญแจ
18: รถมีประกันหรือเปล่าพี
19: ่เอ้ยไม่เป็นไรหรอกรถเก่าไม่ต้องทํา
18: ไม่ได้นะพี่จะรถเก่ารถใหม่ก็ต้องทําถ้าขี่ไปแล้วเกิดอุบัติเหตุรถไม่มีพรบคนเจ็บคนตายจะไม่ได้รับความคุ้มครองนะพี่ไปชนใครเข้าน่ะถามหน่อยเหอะจะมีเงินจ่ายเขาไหมล่ะไปทำก่อนเถอะพี่ฉันไม่ยืมรถพี่แล้วล่ะผิดกฎหมาย
19: ฮะมีประโยชน์ขนาดนี้เลยเหรองั้นพี่ไปต่อพรบก่อนดีกว่า
20: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
21: ่อในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อ เลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
0: เสพติดและผู้มีอิทธิพลที่คุกคามชุมชนคือภัยเงียบที่ทำลายอนาคตของลูกหลานเราวันนี้รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเสริมกำลังป้องกันชุมชนอย่างรอบด้านเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งภายในหมู่บ้านเพิ่มรายได้สร้างอาชีพลดความเสี่ยงและยกระดับการดูแลความปลอดภัยในทุกครอบครัวโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเชื่อมั่นในพลังของคนในพื้นที่เพราะเมื่อชาวบ้านหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนร่วมมือกันเราจะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและยืนหยัดต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลได้อย่างมั่นคงหมู่บ้านเข้มแข็งคือรากฐานความมั่นคงของประเทศและเป็นมรดกสำคัญที่เราจะส่งต่อให้ลูกหลานขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสร่วมสร้างหมู่บ้านของเราให้ปลอดภัยยั่งยืนและน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
1: คนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
22: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
23: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: กราบสวัสดีครับ
1: ฟังค่ะ
2: ครับ
1: มันอยู่กับ
2: ถ้ามีเอ็นบีทีทีวีสารครับ
1: นอนซิมีเสียรมาสอนค่ะ
0: นอนซิปล่อยลำทะเมนครับ
1: นี่ทรงแบบรวดเร็วไงอ
2: ย่าเป็นลืมเสียของเนาะจัดบุบมาวันหนึ่ง
1: จัดใจหมดแล้วสำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังข่าวสู่รายการมองอีสานสเปเชียลค่ะ
2: ครับ
1: เอาคุณผู้ซอยบอกแต่แน่นอน
2: ความพิเศษความสเปเชียลใส่ไข่เนาะทุกอย่างเราจะเป็นของกิน

0: เที่ยวมรดกโลกมรดกพันปีมรดกพันปีสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนรวมไปถึงการอัปเดตแฟชั่นผ้าใหม่ผ้าไทยพร้อมเด
1: ็
0: กของพี่นี่จะพาไปเที่ยวปราสาทหินพริมาย
2: น
0: ครราชสีมา
1: ครราชบัตรเองตัวน
2: ี้ครราชบัตรเอง
1: ไปไหนอีก
0: ของพี่เราไหม
1: ของพี่เราไหมต่อไปก็ของไหม
0: ของน้อย
1: นี่นะกับเสื้อผ้าสีปล่อยกับพี่ตอมแล้วคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยไปเบิ่งประเภทนี้อันเก่าแก่ต้องบอกว่าประเภทนี้นี่บ่ได้เฮ็ดมากโดนเลยเด
0: ้
1: สิเกิดขึ้นเนี่ยในทัวร์ภาคอีสานของเฮาในเมื่อช่วงที่ฝนบ่ตกฝนตกยาก
0: ไม่ต้องมวนแ
1: ท้ไม่ต้องมวนแท้
2: ไม่ต้องมวนเราได้แล้วว่าเป็นประเภทนี้อีหยัง
1: ประเภทนี้ตัวบุญนะเลยบอก
0: อุบไปก่อน
1: อุบไปก่อนอุบไปก่อน
2: เราได้แล้วว่าเป็นบุญขอสาก
1: เดี๋ยวสิพักไปสิพักไป
0: มวนแน่นอนมวนแน่นอน
1: แม่ค่ะ
2: ครั้งนี้สิพักไปหนองบัวลำพูสิพักไปเบิ่งความน่ารักความสุดหล่อของน้องไดโนเสาร์ที่นี้ตือว่าวายุแรปเตอร์น้องวายุแรปเตอร์
1: อันนี้เป็นซื้อย่อๆเขา
2: แมนซื้อย่อๆเขา
1: ซื้อเต็มเดี๋ยวสิบอกอีกทีนึง
2: เดี๋ยวสิบอกอีกทีนึง
1: ไม่อยากเห็นสิเป็นตาฮักโบนอ่ะ
0: เน
1: าะสิคือแบบน้องหมูเด้งบ่
0: บอกคือแบบคนละสไตล์คนละแบบน้องหมูเด้งก็จะเป็นหมูเด้งหมูนิ่มเป็นฮิปโปโปเตมัส
1: นี่
0: นะอันนี้น้องไดโนเสาร
2: ์น้องไดโนเสาร์เด้
1: จะมีความดุๆในจังไน
0: พิเศษเลยก็นั่นพาไปเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปณวัดบีถีบ้านท่าวัดเหนือจังหวัดสกลนครสกลนครพอนี้มองเที่ยวหลายมองหลายบอลเทิงภูเขาอากาศก็ดีวิถีชีวิตชุมชนเสื้อผ้าหน้าแพร่เป็นกับเป็นเอกลักษณ์ของสกลนครครับ
2: มันดีไปใช้มันดีเอา
0: ไปใช้ของผู้ใด
2: เอาของใครบ
1: ่
2: สิพักเบื้องผาไทยหนองคายกันแน
1: ่
2: จากภูมิปัญญาสู่แฟชั่นร่วมสมัยในเรื่องของผ่านี่แหละครับจังหวัดหนองคายครับปิดท้ายด้วยเรื่องของผ่าเลย
0: เป็นผ่าเนาะพูดถึงของดีของเด่นอีสานบ้านเฮากับเรื่องของผ่า
2: แ
0: ต่ละจังหวัดก็สิมีความโดดเด่นแต่ละความสวยงามแตกต่างกันออกไป
2: แต่ใส่มาใส่นี่ก็สิพ่อผ่าไปลำทะเมียนใช้นี่ก็สิพ่อผ่าคือกันผ้าไหมลายค่อยตะล่
1: อง
2: ของดีลำทะเมียนใช
0: ้
2: ถิ่นคนดีมากมีแตงโมหวานกล่าวคันเกษตรอินทรีย์ชีวภาพครับหลากหลายชนชมรื่นรมลำทะเมียนใช้ถิ่นแดนไกลชายแดนตะวันออกโคราชนี่คือคำขวัญประจำอำเภอลำทะเมียนชัยที่หลายคนยังไม่รู้จักอำเภอนี้นะครับเป็นอำเภอที่อยู่ชายแดนที่อยู่ติดกับบุรีรัมย์แต่ว่าไม่ใช่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับเป็นจังหวัดนครราชสีมาอย่าเข้าใจผิดเด้อ
1: เออน
0: ี่แหละดีแ
2: น
0: ่ๆไ
2: ม่ดีป่ะ
0: ดีแน่ๆโ
2: ฆษณา
1: โปรโมทอำเภอเจ้าของแต่ว่าอันนี้อำเภอนี้กับอำเภอดีต้องบอกว่าหลายคน10นานยันที่มูบอกว่าเข้าใจผิดคิดว่าแบบอ้าวเขตบุรีรัมย์
0: บุรีรัมย์
1: บ่แม่ก็อยู่ในเขตโคราชบ้านเองเนี่ยล่ะ
0: นั่นแหละแต่ละหม่องแต่ละบอนแต่ละอำเภอก็มีความภาคภูมิใจเป็นของตนเองมีเอกลักษณ์มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นแต่ละพื้นที่แต่ตั้งกันไปอัพไปเบิ่งในช่วงของพาไปเที่ยวที่จังหวัดนครราชสีมากับปราสาทหินพิมายมรดกคู่แผ่นดินไทยกว่า 1,000 ปีคุณเด
1: ็
0: กหากพูดถึงหากบอกถึงสถาปัตยกรรมของโบราณครับที่มีความยิ่งใหญ่และทรงคุณค่าที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองไทยครับย่อมมีสื่อของอุทยานประวัติศาสตร์พิมายด้วยประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่า 1,000 ปีและการบูรณะโดยเทคโนโลยีระดับโลกคุณเด
2: ้
0: เฮ็ดให้ปราสาทหินหม่องนี้ครับเป็นปราสาทหินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกลายเป็นบุตรหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวต้องไปเที่ยวต้องไปสัมผัสอยู่นครราชสีมาไปสัมผัสความสวยงามกับพี่น้ำฝนกันเลยครับ
2: ครับ
3: ถึงอารยธรรมของโบราณในดินแดนไทยอุทยานประวัติศาสตร์พิมายคือปราสาทหินที่ได้รับการยอมรับว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเป็นศาสนสถานพุทธศาสนานิกายมหายานที่ทรงคุณค่าและมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,000 ปีตั้งอยู่ตำบลในเมืองอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาห่างจากตัวจังหวัดนครราชสีมาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือระยะทางประมาณ60กิโลเมตรมีพื้นที่รับผิดชอบราว 2,658 ไร่
4: ปราสาทหินพิมายถือว่าเป็นโบราณสถานที่เป็นลักษณะของปราสาทหินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอยู่ในพื้นที่ของอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาปราสาทหินพิมายถือว่าเป็นพุทธศาสนาเป็นพุทธสถานที่เกี่ยวเนื่องในลัทธิมหายานลักษณะของด้านในจะเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระพุทธรูปนาคปกพื้นที่ด้านนอกนั้นจะมีโบราณสถานต่างๆเป็นส่วนประกอบอาทิพระพลาเครื่องสะพานนาคราชศาลาทางเดินตู้ประตูโคบุระกำแพงชั้นนอกระเบียงคด

0: และในส่วนของสิ่งที่สำคัญก็คือองค์ประสาทประธานที่เป็นที่ประจักษ์ขององค์พระพุทธรูปนาคปลกรวมไปถึงในส่วนของบรรณาลัยปราสาทแดงหอพราหมณ์และในส่วนของปรางพรหมทัตที่เป็นที่ประดิษฐานรูปเคารพของท่านชัยวรมันที่7ที่ถือว่าเป็นกษัตริย์ตั้งเดิมในพื้นที่และมีการนับถือศาสนาในพระพุทธศาสนานั่นเองปราสาทหินพิมายนั้นได้มีการศึกษาและดำเนินการทางด้านโบราณคดีมาตั้งแต่ปี2507โดยได้มีการประกาศขึ้นเป็นทะเบียนโบราณสถานในปี2479และดำเนินการทางด้านโบราณคดีการขุดค้นทางโบราณคดีการขุดแต่งและการบูรณะจนกระทั่งเปิดเป็นอุทยานประวัติศาสตร์และได้ดำเนินการเป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวอันสำคัญของประชาชนชาวไทยของประเทศไทยและของโลกนี้ครับ
1: กรมศิลปากรได้ดำเนินการอนุรักษ์มรดกทางศิลปะวัฒนธรรมแห่งนี้โดยดำเนินการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานเมืองพิมายในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่27กันยายนปี2479และได้ดำเนินการบูรณะปราสาทหินพิมายครั้งใหญ่ระหว่างปี2507ถึง2512โดยกรมศิลปากรร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศสทำการบูรณะปราสาทประธานด้วยเทคนิคอนาสติโลซิสคือการนำชิ้นส่วนต่างๆของตัวปราสาทประกอบเข้าด้วยการตามหลักวิชาการและนำกลับเข้าสู่ตำแหน่งเดิมรวมทั้งได้บูรณะโบราณสถานในเมืองพิมายอย่างต่อเนื่องทำให้ปราสาทหินแห่งนี้กลับมาอวดโฉมความงดงามได้อีกครั้งและกลายเป็นหมุดหมายสำคัญทางวัฒนธรรมที่ต้อนรับผู้เยี่ยมชมจากทั่วโลก
0: ในการบูรณะองค์ปราสาทโดยใช้วิธีอนาสติโลซิสซึ่งถือว่าเป็นหลักสากลในการบูรณะปราสาทหินต่างๆทั่วโลกโดยปราสาทพิมายเป็นปราสาทหินชิ้นแรกองค์แรกของประเทศไทยที่ทำการศึกษาโดยการถอดชิ้นส่วนต่างๆเพื่อทำรหัสหินและทำการปรับปรุงโครงสร้างให้มีความแข็งแรงและจึงนำส่วนประกอบต่างๆมากลับแต่งตั้งนะครับเหมือนกับการติดตั้งจิ๊กซอหรือตัวเลโก้ให้ตัวองค์ประสาทนั้นกลับมาสวยงามดังเดิมและการก่อกำเนิดในส่วนของการศึกษางานต่างๆหรือเป็นการสร้างพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพิมายที่เป็นการเก็บรักษาโบราณวัตถุที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าในพื้นที่ปราสาทพิมายและพื้นที่เกี่ยวข้องสิ่งเหล่านี้จึงเป็นองค์ความรู้สิ่งเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่จะก่อให้เกิดแรงบันดาลใจให้ทั้งชาวไทยนักเรียนนักศึกษาหรือนักวิชาการต่างๆนำมาต่อยอดเรื่องราวองค์ความรู้เรื่องราวของประวัติโบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลป์ให้อยู่กับเมืองโคราชให้อยู่กับเมืองพิมายให้อยู่กับประเทศไทยต่อไปครับเราเปิดบริการให้นักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศเข้าเยี่ยมชมทุกวันไม่มีวันหยุดครับตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นนะครับและขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวทุกท่านให้การท่องเที่ยวอย่างมีความเคารพแต่งกายด้วยชุดสุภาพไม่ขีดเขียนไม่ปีนป่ายและไม่ทิ้งขยะและนำความรู้ต่างๆนี้ไปต่อยอดสร้างสรรค์ให้เกิดความเป็นเศรษฐกิจของเมืองไทยให้เติบโตต่อไปด้วยครับ
1: อุทยานประวัติศาสตร์พิมายไม่เพียงแต่เป็นสถาปัตยกรรมหินทรายอันวิจิตรงดงามแต่ยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของประเทศไทยเป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจที่เชื่อมโยงอดีตปัจจุบันและอนาคตไว้ด้วยกันอย่างสมบูรณ์วรสนพบุญกรนพรสกองพาถ่ายภาพกิ่งการก้องซุย NBT ภาคอีสานรายงานจากจังหวัดนครราชสีมาน
2: ี่ต้องบอกว่าสวยงามมากๆเลยนะครับกับปราสาทหินพิมายเสริมนิดนึงปราสาทหินพิมายเป็นปราสาทหินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับแมนก่อตั้งเมื่อสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7
3: เอาอีกน้อย
4: ๆเอา
3: ไม่บอกใจว่ามันกระซิบว่ากัน
4: กระซิบว่าหายไ
3: ปอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งน้องๆ2คนนี่ก็เป็นคนจังหวัดนครราชสีมา
2: แมนจะไปเที่ยวดูอยู่แล้ว
3: เดี๋ยวไปดูบ่
2: ก็ไปประมาณ2-3 เที่ยวแล้วก็รู้สึกประทับใจอยู
4: ่
2: เพราะสถาปัตยกรรมของเขาสวยอีดีไม่ว่าจะเป็นหน้าบันทับหลังเขาให้ได้วิจิตรอีดีแล้วมันสิมีสังเกตดีนะถ้าลอดช่องประตูไปเนี่ยมันเขาสิมีแกะสลักแกะสลักเป็นภาษาวรมันโบราณแกะสลักไปมองนั้นเลยแล้วเชิญชวนนิดนึงเทศกาลเที่ยวพิมายวันที่8ถึงวันที่12พฤศจิกายนของทุกปีครับเขาจัดแบบยิ่งใหญ่มาก
3: มีการลายล้ำมีการนั่งล้ำมาล้ำ
2: แสงสีเสียงเต็มที
3: ่
2: เรื่องอาหารการกินนี่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าบ่มีขาย
4: บ่มีขายน้อยแต่ว่ามีขายหลายมีหลากหลายให้เลือกสื่อเลือกว่าไปกินโลดแต่ว่าเขาจัดยิ่งใหญ่อีหลีค่ะ
2: ยิ่งใหญ่อีหลี
4: เกือบได้ไปปีที่แล้วแต่ว่าบ่ได้ไป ติดอย่างนี้แหละ
2: น้ำมันเบิร์น
4: น้ำมันเบิร์นติดเรื่องนี้ไหม
3: ติดเรื่องเด็ด
4: มันนี่มันนี่เรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องท้องตัวน้อย
2: จริงธนบัตรเนาะ
3: พายุไกลในพื้นที่ของยุ่งอำเภออย่างอำเภออ
2: ำเภอพิมาย
3: อำเภอพิมายครับกับบ่อไกลจากทางสารคามกับบ่อไกลจากขอนแก่นกับบ่อไกลหรือพายุโคราชกับบ่อไกลถือว่าเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายที่สามารถพาลูกหลานไปเที่ยวกันได้เริ่มจากไดที่เป็นข้อ3เห็นมาอีกรอบนึงก็ดู
2: พระเจ้าชัยวรมันที่1ขอแก้ไขข้อม
4: ูลขอแก้ไขข้อม
2: ูลอาสิพิพาทนิดหน่อยเพราะว่ามันกับพากันมาหลายปีแล้ว
3: มาเปลี่ยน
2: มาเปลี่ยนอย่างพิพาทกันได้ทุกคน
3: ให้อภัยกันได้กับอายุตั้ง 1,000 กว่าปีเนาะ
2: แมนแล้วสันนิษฐานว่าเป็นไม่ใช่สันนิษฐานคือความจริงเลยเป็นปราสาทที่ก่อสร้างมาก่อนนครวัดที่พนมเปญไม่ใช่พนมเปญกัมพูชาครับใช่
3: เนาะไปสัมผัสความขลังไปสัมผัสมนต์เสน่ห์จิตกรรมประติมากรรมของคนหลุ่นเก่าที่สั่งไว้ให้ลูกหลานได้เห็นนะ
2: แล้วเขาบอกว่าทางตัวปราสาทเนี่ยหันหน้ารับกับเส้นทางที่ตัดมาทางพระนครเมืองพระนครคือเมืองที่อยู่ทางกัมพูชาในสมัยนั้นใช่ครับ
4: มันตัดกันมาพอดีเลย
2: แหล่งตัดหินที่สำคัญของปราสาทหินพิมายอยู่ที่อำเภออะไรเราทายกันดีกว่า
4: อำเภออะไร
3: ครับสแกแสง
2: อำเภอสีชิวจังหวัดนครราชสีมาแล้วลำเลียงด้วย
3: อะไร
2: ทางเรือ
3: เอามันมีเรือติดสมัยตอนนั้น
2: แมนเป็นแพเป็นแพใช่และสังเกตดีๆถ้าใครไปปราสาทหินพิมายเอาขึ้นหมากไทยระบาดนี
4: ้
3: เอาปาก
2: สังเกตดีๆผู้ใดไปปราสาทหินพิมายเขาจะมีการเจาะรูเจาะรูในที่นี้ไม่ใช่ว่าเจาะรูเพื่อความสวยงามนะครับ
3: ดู
2: เจาะรูเพื่อการขนย้าย
4: จังไ
2: หนเพราะหินมันหนักมากนะครับพี่ต๋องคุณซินดี
4: ้
2: หินมันหนักมากฉะนั้นเนี่ยเราจะยกเปล่าๆปรีๆไม่ได้
4: ไม่ได้
2: เราต้องมีการเจาะรูเพื่อที่จะเอาไม้เข้าไปสอดสอดแล้วก็ทำการยกแล้วทำไมถึงเดินทางด้วยน้ำ
4: ทำไมคะ
2: ทางน้ำเพราะว่าสมัยก่อนไม่มีรถไม่มีเกวียนไม่มีอะไรนะครับและทางน้ำเป็นทางที่สะดวกสบายเราจะไม่ต้องใช้แรงมากมายไก่กองเพื่อสิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับมนุษย
4: ์
2: อีกต่อไป
3: มันเล่าบ่เนี่ยผู้ใดมาขอบเราคือบอกไทยถ้าอยู่คือบอกไทยเป็นสั้น
2: ปากไทยเป็นสั้น
3: ปากไทยเป็นสั้น
2: นี่เนี่ย
3: แมนบริจักที่มันกระดู
2: กนี่เป็นสั้น
3: เอาเป็นสั้น
2: โตเย็น
3: มันล้มไปเลยเต
2: ๋
3: อินออกมาเลยเต๋ออ
2: ินออกมาเลยเพราะว่าอะไร
3: เพราะว่านั่นไผ่นี
2: ่พอว่าคันไผ่เคยเฮ็ดสกู๊ปทรงอาจารย์ครับ
3: คนลูกเบิร์ดเว้ย
4: อุ๊ยหลีเนาะ
3: จริงๆปากไทยลงไปเลยนะ
4: แม่
3: เป็นขอเลขด้วยนี่เออเนาะ
4: เนาะ
3: เป็นขอเลขอ่ะเดี๋ยวปราสาทหินพิมายเป็น
2: แมนได้ครับไปเที่ยวกันได
4: ้ก็ต้องมองว่าทาวาอีก1ถึงความแบบเก่าแก
2: ่
4: นักเฮานอกเหนือจากปราสาทหินเนี่ยประเพณีนะคะประเพณีนะคะก็ต้องบอกว่ายังปล่อยนั่นแหละ
2: ต่อเติมในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7
4: อันนี้ก็คือเนี่ยแหละ
2: โอเคแต่ว่าก่อสร้างสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7เฮ้ยที่1
4: ที่1
2: ก็เริ่มก่อสร้างนะครับ
3: เอ้าเป็นยังคือว่าเลข1เลข7มือนี่แท
2: ้เอ้าแทนเราได้บัดนี้บ่แม่นเด้อครับพี่น้องบ่ได้บอกหวยกันเด
3: ้บ่ได้บ่จังได
4: ๋บ่ได้เด
2: ้
3: เอาเด้อบัดนี้เน
4: า
3: ะ
4: เด้อบัดนี้เน
2: า
4: ะ
2: จังหวัดนครราชสีมาก็ต้องไปปราสาทหินพิมาย
4: เนาะก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร
2: ์มีโคราชปราสาทหินถึงบัด
3: นี้เห็นแล้ว
4: เห็น
2: ปราสาทบัดนี้
3: เป็นปล่อยไปนี
2: ่เห็นแล้ว
3: เป็น
2: แล้ว
3: ปล่อยย่านเจ้าเว้ยเจ้าก็เป็นปากไทยไปเลยคอย
4: ตื่นมองหันเป็นคุณท่านชนิด
3: คุณท่านชนิดไปเลย
4: อ
3: าบัสต่อ
4: ไปนี้พอถึงความเก่าแก่ผ้าสิแบบ15ใบเบิ่งประเพณีหนึ่งที่ก็มีความเก่าแก่ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองลักๆเนี่ยนะจะอยู่โซนอีสานเป็นส่วนใหญ
3: ่เพราะว่า
4: อีสานเฮานี่แล้ว
2: ไผว่าเมืองอีสานแรงอยากจุ่งแขนเข่ามาเบิ่งไผว่าวัดดังปิ้งแรงอยากดึงแขนเข่ามาเบิ่งแต่พอมาฮอดแล้วครับพี่น้อง
3: แรงอีหลี
4: ไปจ
2: ัง
4: ไ
2: หนแหล่งอี
4: ห
2: ลีกัน
4: เ
2: ถอะ
3: แหล่งอีหล
4: ีแหล่งอีหลีเนาะ
2: แหล่งอีหลี
4: มันมียังไม่เห็นเขาเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเกิดประเพณีนี้ขึ้นมาต้องบอกว่าประเพณีแห่นางแมวค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังเป็นอย่างคือต้องแห่นางแมวเขาบอกว่าเป็นพิธีประเภทนี้ที่สิขอฝากขอฝนแต่เฮานี่ยุคสมัยใหม่ปัจจุบันเนี่ยบ่ใช่บ่ใส่แมวอีหลีแล้ว
2: ยุคเจนซีเน
4: า
2: ะ
4: ยุคเจนซีแล้วเฮาบ่ใส่แมวอีหลีแล้วแมนค่ะ
3: แห่นางยังบ่นี่
4: แห่นั่งตุ๊กตาแมว
2: โอ้
4: นี่ล่ะค่ะประเพณีเก่าแก่ของเฮาเฮาก็ปรับต ตามยุคตามสมัยนะคะคุณผู้ชมค่ะก็ต้องบอกว่ากับเป็นการปัดฝุ่นประเภทนี้แห่นางแมวขอฝนจักหน่อยในรอบหลายสิบปีก็เพื่อสืบสานวัฒนธรร
2: ม
4: พื้นบ้านของเฮาให้กับมามีชีวิตอีกครั้งนึงสิเป็นจังไดไปเบิ่งกันเลยค่ะ
3: เชิญครับ
2: สิเป็นจังได
5: เสียงเซิงขอฝนบวกกับเสียงหัวเราะและเสียงสาดน้ำกลางแดดเปรี้ยงในขณะที่หลายจังหวัดกำลังเผชิญกับวิกฤตน้ำท่วมแต่วันนี้ที่อำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่นภาพที่ปรากฏกับเป็นภาพความแห้งแล้งของผืนนาที่แตกระแหงต้นข้าวเสี่ยงยืนต้นตายหลังจากฝนทิ้งช่วงยาวนานกว่า2เดือนและนี่คือที่มาของการรื้อฟื้นประเพณีโบราณที่หายไปนานนับ10ปีโดยความเชื่อดั้งเดิมมองว่าแมวเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์และทนทานต่อความแห้งแล้งอีกทั้งเสียงร้องของแมวเชื่อว่าจะช่วยให้พญาแถนรับรู้และบันดาลฝนให้ตกลงมาชีวิตของชาวบ้านตำบลขอนฉิมพร้อมใจกันยกขบวนแห่ระยะทางกว่า3กิโลเมตรโดยปีนี้พระเอกของงานไม่ใช่แมวตัวเป็นๆอีกต่อไปแต่คือตุ๊กตาแมวและตุ๊กตาโดเรมอนขวัญใจเด็กๆที่ถูกจับนั่งมาในกรงอย่างปลอดภัยการปรับเปลี่ยนนี้สะท้อนภาพการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นที่สอดรับกับยุคสมัยที่มีความเมตตาต่อสัตว์ต้องมาเป็นอันดับหนึ่งพร้อมกับเสียงหัวเราะของชาวบ้านที่พกทั้งสวิงไซดักปลาและเครื่องมือทำมาหากินมาร่วมขบวนเพื่อส่งสัญญาณบอกฟ้าฝนว่าพวกเขาพร้อมทำนาแล้วขอเพียงแค่ฝนตกลงมาเติมเต็มชีวิตชีวาอีกครั้ง

0: ัจจุบันหลายพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นทั้งอำเภอพลอำเภอแวงน้อยอำเภอแวงใหญ่อำเภอชนบทและบางส่วนของอำเภอโนศิลายังคงประสบปัญหาภัยแล้งแม้ว่าบางพื้นที่ของจังหวัดจะมีฝนตกหรือเกิดน้ำท่วมก็ตามสำหรับประเพณีแห่นางแมวขอฝนเป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมาแต่โบราณของชาวอีสานโดยเชื่อว่าหลังประกอบพิธีและเสิงขอฝนแล้วฝนจะตกลงมาตามคำอ้อนวอนซึ่งครั้งนี้ชาวบ้านเลือกใช้ตุ๊กตาแทนแมวจริงนายชัยวัฒน์ดอกไม้งามนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิมกล่าวว่าปีนี้พื้นที่เราแล้งหนักมากชาวนาหว่านข้าวไป3รอบแล้วก็ยังไม่งอกเพราะดินแข็งและไม่มีระบบชลประทานรองรับทางท้องถิ่นได้ประสานขอฝนหลวงแล้วแต่สภาพอากาศยังไม่เอื้ออำนวยวันนี้เมื่อวิทยาศาสตร์ต้องรอเวลาชาวบ้านจึงหันมาพึ่งพาพลังศรัทธาและกำลังใจจากประเพณีโบราณที่ปรับให้เข้ากับยุคสมัยที่สะท้อนการปรับเปลี่ยนรูปแบบของประเพณีให้สอดคล้องกับยุคสมัยควบคู่กับการรักษาความเชื่อและวัฒนธรรมท้องถิ่นเอาไว
1: ้คือแต่ละปีนะครับแวงใหญ่เนี่ยจะมีโซนที่ติดกับลำน้ำชีจะท่วมต้นซ้ำซากแล้วก็ทางนี้อำเภอแวงใหญ่จะมี2โซนคือโซนฝั่งลำน้ำชีกับฝั่งด้านตะวันออกติดลำห้วยหนองเอียนก็ฝั่งนี้ส่วนมากจะแล้งซ้ำซากแล้วก็ฝั่งนู้นก็ท่วมคือก็จะสลับแล้งท่วมกันไปครับแต่ว่าปีนี้แล้งหนักนะครับข้าวนี้ต้องบอกว่าแล้งหนักในรอบหลายสิบปีเลยครับที่นี่นะครับอำเภอแวงใหญ่นะครับตอนนี้ระบบชลประทานเนี่ยน้ำชีถึงแถวนี้เขาเรียกว่าน้ำขาดในลำน้ำครับคือน้ำขาดวังขาดชีก็คือแล้งหนักนะครับแล้วก็ตั้งแต่ทางแวงใหญ่ไปถึงแวงน้อยแล้วก็ทางค่อนไปทางชัยภูมิก็คือไม่มีฝนเติมในแม่น้ำชีเลยนะครับอันนี้คือปัญหาแต่ว่าด้วยผมก็เป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการน้ำมั่นคงของจังหวัดนะครับแต่ว่าก็ยังอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการต่างๆหลายๆอย่างยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรระบบชลประทานก็กำลังเดินท่อมาอยู่นะครับกำลังจะเติมน้ำสูบน้ำมาจากลำชีแม่น้ำชีนะครับถ้าไปตรงนี้สักประมาณสัก2กิโลนี่จะเห็นท่อส่งน้ำเมตรหนึ่งท่อเมตรนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะเปิดใช้แล้วโครงการก่อสร้างด้วยงบประมาณ400กว่าล้าน420ล้านบาทนะครับแต่ว่ายังไม่สมบูรณ์ก็คือยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างอยู่ด้วยสภาพปัญหาของพื้นที่นะครับปีนี้คืออำเภอแวงใหญ่นะครับประสบสภาวะฝนทิ้งช่วงนานหลายเดือนนะครับต้องบอกว่าประมาณ 2-3 เดือนมานี้แทบไม่มีฝนเลยนะครับตกก็ตกพอปล่อยตอนนี้เนี่ยคือทำนาก็อย่างที่เห็นนะครับคือสภาพพื้นดินนะครับอันนี้ทำนาแล้วนะครับหว่านไปแล้วจะ2รอบแล้วนะครับด้วยสภาพความชื้นที่มันไม่มีเพียงพอเนี่ยทำให้มันต้นข้าวไม่งอกครับพอข้าวไม่งอกนี่มันก็เลยทำให้อย่างที่เห็นครับคือมันเป็นดินที่ว่ามันดินมันแข็งไปเลยทีนี้นะครับด้วยการแก้ปัญหานะครับเมื่อก่อนนี้ผมก็ได้ไปที่กรมฝนหลวงและการเป็นเกษตรที่จังหวัดขอนแก่นนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเพราะว่าแถวนี้เนี่ยครับอำเภอแวงใหญ่ปลูกข้าวด้วยพึ่งน้ำฝนอย่างเดียวครับไม่ได้มีระบบชลประทานทีนี้ในตอนนี้นะครับเดือนสิงหาแล้วนะครับที่อื่นเนี่ยอาจจะมีน้ำท่วมนะครับเท่าที่ติดตามข่าวหลายๆที่แต่ว่าที่แวงใหญ่นะครับแล้งจริงๆนะครับวันนี้นะครับก็เลยได้ชักชวนชาวบ้านนะครับพึ่งทางคมเชื่อโบราณก็คือแห่นางแมวนะครับด้วยไม่ได้ผลจริงๆที่ผ่านมาก็แรงมากแรงหนักนะครับก็เลยทั้งวิทยาศาสตร์แล้วก็ทั้งด้านความเชื่อนะครับเพื่อที่จะให้ได้ผลสักอย่างหนึ่งก็จะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับอันนี้คือด้วยสภาพปัญหานะครับทำนาก็ไม่ได้ผลทีนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยฤดูทำนาปีเนี่ยใกล้จะหมดแล้วเพราะว่าเดือนสิงหาแล้วนะครับก็ขอภาวนาให้ฟ้าฝนตกลงมาตามฤดูกาลเพื่อได้บรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านครับ
2: นี่ล่ะค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าประเพณีเก่าแก่ของเฮาต้องขอบคุณการนำเสนอจากพี่สวยสวทขอนแก่น
3: ข้าวสวย
2: พี่ข้าวสวยพี่สวยพี่ข้าวสวยแต่สิเออเนาะ
4: โดยปกติแล้วเนาะของสมัยตะกี้แล้วก่อนก็จะเป็นการเอาแมวมา
2: แมวอีหลีเลยค่ะพี่น้องคะต้องบอกว่าเป็นอย่างคือเอาแมวอีหลีมาเพื่อนบอกว่าแมวเนี่ยบอมักน้ำสาดแม่กับห้องห้องจะไหนเนาะ
4: อังอังอัง
2: โมแมนอันนั้นมันตัวเลมอน
4: สิบอังอังอัง
2: เนี่ยแนวเท่ๆเนี่ยศึกษาน้ำหอจังไหน
3: กับ
2: แนวกลายเป็นเป็ดโมแมนกับแมวแมวกับห องเสียงดังแบบ
3: แต่ที่บ้านแมวห้องนั่นใดเนาะไปจีบหูเน
2: า
3: ะ
2: โอ้ยเคยยินเสียงแมวตี
3: ฉันบ้านแมวอย่านำก็พาบิดาไม่แห่ถนน
2: มาได้มาได้มันไผสิถือตัวเนาะ
3: เนี่ย
4: บอกมันมีความเสื่อสมัยแต่ก่อนคือสมัยตะกี้กับทีนี้แม่คือแมวมันบ่ถือกับน้ําม
2: ันบ่ถือกัน
4: บ่ถือกับน้ําบ่ได้เลยมานี
2: ่
4: คันเอาน้ําไปสาดปุ๊บแมวก็สิฮ้
2: อง
4: โหยหวนน่าสงสารมากเทวดาได้เหลือตัว
3: ก็เลยปรับเปลี่ยนว่าเป็นการแห่แมวโดยที่มันเพราะเป็นการเดี๋ยวจะเป็นการทารุณกรรมสัตว์เอง
4: ตะกี้แห่นางแมวอย่างโอ้ฮะโอ้ฮะโอ้ฮะโ
3: อ้ก็จะแห่บังไฟนั่นบอก
4: แมนบันนี่เพราะยังแต่มาเป็นแมวโดเรมอนแห่แห่เด็บไปเนี่ย
3: อังอังอังแต่การนอนนี่นี่เขาก็แมวโดเรมอนมาแห่ไง
4: แมวโดเรมอนเพราะว่าเพิ่นบ่อยากใส่แมวคือปัจจุบันนี้เขามีการรณรงค์การทารุณกรรมสัตว
2: ์
4: เนาะเพิ่นก็เลยบ่อยากให้เอาสัตว์มาเฮ็ดมาคนที่ก็สิมีกลุ่มคนรักแมวบ้านรักแมวบ้านบ้านนั้นบ้านนี่ที่รักแมวเดี๋ยวก็สิกลายเป็นมาต่อต้านกันเลยโอเคงั้นบ่เอาแมวก็ได
2: ้
4: เอาความเชื่อที่คิดว่าเป็นแมวกับเป็นแมวโดเรมอนหรือแมวตุ๊กตาเนี่ยมาเฮ็ด
2: แมวก็เลยว่าเป็นแมวคือกันก็เอามาเฮ็ดได
3: ้เพราะจากใครนี่
4: เขาจากพญาอย่าง
2: พญาแทน
4: พญาแทน
3: ว่ามันกลุ่มฝนหลวงติ
2: บ่แม่นอันทัดกรมฝนหลวงกับเจ้าหน้าที่เพื่อไปขอแต่ว่าความเสื่อของชาวบ้านเนี่ยกับขอพญาแทนเพื่อเป็นอันขวัญกำลังใจความเสื่อเนาะต้องบอกว่าให้พี่น้องชาวเกษตรกรเนี่ยเพิ่นแบบเฮ็ดหน้าได้ปลูกเงี้ยก็ขืนจะเสียแม
4: ่เพิ่นบอกว่าบ้านเพิ่นเนี่ยปกติเราเฮ็ดหน้าเนี่ยปีละเทือซึ่งแต่ปีละเทือเนี่ยเพิ่นบ่มีน้ำบาดาลบ่มีน้ำคลองบ่มีคลองชลประทานมาใส่น้ำจากฝนปีละเทือในการเฮ็ดไถเฮ็ดหน้
2: า
4: จากปีนี้ก็แล้งคักอีหลีคือก็ยังที่บอกยังที่อ่านข่าวเรื่อยๆเนาะเอลนิโยที่บ่งนึงตกกระตกหนักกันนักอยู่หม่องเดียวบ่กระจายทั่วถึงบ่บ่ตกกับบ่ตกอันนี้บ้านเดียวมันหนองแว้งเห็นบ
2: ่บ้านแว้งใหญ
4: ่บ้านแว้งใหญ่บ้านแว้งใหญ่บ่ตกเพิ่นก็เลยว่าเขาแห่นางแมวแล้วเบิ่งบ่เพิ่นบ่มีของชื่อประธานเลยต้องแห่นางแมวมา
3: จังคนว่าแรงกว่าเก่า
4: แต่ท่านได้ตกคือเก่า
2: คือ
3: เก
2: ่
3: ามันก็เจอกับฝนฟ้าอากาศครับพี่น้องเขาก
2: ็
3: เป็นสิ่งปฏิบัติที่เขาควบคุมบ่ได
4: ้จะปลอมไปเขาคือเอาวัฒนธรรมประเพณีการแห่นางแมวนี่แหละมาให้แฟนๆรายการยังได้คงเห็นอยู
2: ่
4: แต่เป็นประเพณีที่ต้องให้ตกหรือบ่ตกก็เอาไปเป็นประเพณีวัฒนธรรมให้เห็นว่าเขามีวิถีชีวิตแบบนี
2: ้
4: การดำรงชีวิตแบบนี
3: ้ครับ
4: คงอยู่สืบไป
2: ค่ะเอาไป
3: ต่อไป
4: ต่อ
3: ที่จังหวัดหนองบัวลำพูครับพี่น้อง
4: ครับ
3: ไปพาเบิ่งน้องวายุแรปเตอร์ไดโนเสาร์สุดหล่อของจังหวัดหนองบัวลำพูครับชวนเที่ยวงานมหกรรมเกษตรมูลค่าสูงครับเพิ่นว่าจังหวัดหนองบัวลำพูที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่หลากหลายโซนและยังมีมาสคอตประจำโซนนะครับที่เป็นตัวแทนเที่ยวชมสินค้าเกษตรสินค้าชุมชนและกิจกรรมประกวดความสวยงามติดตามจากรายงานนี้ครับ
5: ลุยเลยยินดีต้อนรับสู่มหกรรมเกษตรมูลค่าสูงหนองบัวลำพู2569ขอกรี๊ดให้ความยิ่งใหญ่ปีนี้หน่อยค่ะประตูสู่นครเกษตรในโซน1แล้วพุ่งมาฟินต่อกับ12สินค้าอัตลักษณ์ในโซนที่2
6: เฮ้ยเฮ้ยล้ำไปอีกโซน3หมู่บ้านนวัตกรรมเกษตรยุคใหม่สมาร์ทเวิร์ฮู้อร่อยจนหยุดไม่อยู่ฮะ
5: สายกินฟินแน่โซน4รวมร้านอาหารกว่า40ร้านอิ่มแล้วมาเดินช็อปงานคราฟสุดชิคที่โซน5ต่อเลยปิดท้ายวันชิลๆดูหนังฟังเพลงรับลมเย็นๆที่เฟสติวัลพลาซ่าโซน6
6: ของดีจัดเต็มขนาดนี้พลาดไม่ได้แล้วโหวายุมาแล้วฮะวันนี้จะพามาบุกลานแฟชั่นที่ว้าวที่สุดในหนองบัวลำพูเอ๊ะทำไมมีแต่สีเทาล่ะฮะดูเรียบจังเลย
5: แหมน้องวายุนี่ไม่ใช่เทาธรรมดานะจ๊ะแต่คือราชินีแห่งสีเทาจ้ะนี่คือผ้าฉนวนลุ่มปูย้อมด้วยโคนธรรมชาติที่อุดมด้วยแร่ธาตุใสแล้วนุ่มเย็นสบายแถมลายบัวลุ่มปูที่เห็นนี่เป็นสินค้า GI ชิ้นแรกของจังหวัดเราเลยนะ
6: โหปัญญาสุดยอดเลยฮะใส่แล้วเท่ระดับมิสเตอร์เลยฮะใครว่าผ้าไทยใส่แล้วเชยวายุพดเทียมอยากได้ไอเทมเด็ดระดับพรีเมียมแบบนี้ต้องมาที่งานมหกรรมเกษตรมูลค่าสูงจังหวัดหนองบัวลำพู
5: มากันเยอะๆนะคะ
6: โหเดินลุยจนโซไปหมดแล้วไดโนเสาร์ต้องการการเยียวยาด่วน
7: สภาพนี้ต้องเจอนี่เลยจ้ายินดีต้อนรับสู่พาวิเลียน2วานอุตสาหลำพูสู่สารสกัดมูลค่าสูงเพื่อสุขภาพและความงามวานอุตสาหลำพูของเราตอนนี้เป็นวัตถุดิบสำคัญในอุตสาหกรรมเวชสำอางอาหารเสริมและสปาแล้ว
6: ยกระดับ
7: ลี่ยนจากผู้ประกอบการหลักแล้วงานนี้ยังมีการประกวดชิงรางวัลกว่า 20,000 บาทด้วยนะ
6: สวยหล่อด้วยได้ของติดไม้ติดมือกลับบ้านด้วยคุ้มสุดๆอยากผิวใสสุขภาพปังแบบวายุต้องมาแล้ว
7: มาเจอกันเยอะๆนะคะ
8: โชคกลิ่นความอร่อยมันเตะจมูกที่นี่มันที่ไหนเนี่ยซุ้มประตูลูกปลาอลังการงานสร้างสุดๆไปลุยกันเลย
7: ยินดีต้อนรับจ้าพี่วายุสู่พาวิลเลียน3ประมงน้ำจืดศูนย์รวมความอุดมสมบูรณ์แห่งสายน้ำหนองบัวลำพูจ้าที่นี่เราไม่ได้มีแค่ปลาสดๆจากธรรมชาตินะแต่เรามีนวัตกรรมเลี้ยงปลาปลอดสารเคมียังแปรรูปเป็นของพรีเมียมทั้งคอลลาเจนเกล็ดปลาสุดปังและอาหารชีวภาพด้วย
8: กินเนื้อมาเยอะเจคอลลาเจนปลาเข้าไปไดโนเสาร์ก็อยากผิวสวยเหมือนกันนะเนี่ยระดับประมงพื้นบ้านสู่ธุรกิจอาหารปลอดภัยแบบนี้วายุให้10กะโหลกเต็มไปเลยฮะของดีของอร่อยเพียบ
7: ต้องมาลองด้วยตัวเองนะจ๊ะชีวภาพเนื้อแน่นนุ่มนวลไม่เหนียวแถมไขมันต่ำสุด
6: ๆสายเฮลตี้ก็แซ่บได้ดีแบบนี
7: ้ย่างด้วยเตาพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยนะลดค่าไฟลดโลกร้อน
6: อร่อยกู้โลกขอซื้อไปของฝากกูเย็นที่สุด
7: มาแซ่บมาช็อปของดีกันเยอะๆนะครับ
6: โอ้เสียงสวรรค์ชัดๆเสียงฉากกระแทกใจแบบนี้ไดโนเสาร์สายลุยต้องขอสุด
9: โอ้สต็อปจะรีบไปไหนเจ้าแรปเตอร์เจอออร่าเหนือเกรดพรีเมียมของพี่เข้าไปถึงกับเบรกแตกเลยละสินี่คือทีเด็ดหนองบัวลำพูโคขุนคุณภาพสูงเลี้ยงในฟาร์มมาตรฐาน GAP ลายไขมันแทรกสวยงามแปรรูปเป็นไรเอชสุดล้ำสร้างรายได้ให้เกษตรกรแบบยั่งยืน
6: นุ่มละมุนสู้ฟันแต่ละลายในปากฟินระดับ10โคขุนหนองบัวลำพูของแท้อ
9: ยากฟินแบบนี้ต้องมาที่งานมหกรรมเกษตรมูลค่าสูงจังหวัดหนองบัวลำพูพลาดแล้วจะเสียใจโมโ
6: หวันนี้วายุแรปเตอร์ไม่ได้มาล่าเหยื่อแต่จะพาทุกคนมาล่าของดีที่งานมหกรรมเกษตรมูลค่าสูงจังหวัดหนองบัวลำพูตามมาเลย
10: หมอยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรควายงามเดอร์ล่า
6: พี่ควายทุยทำไมเพื่อนพี่ตัวใหญ่กล้ามแน่นเบอร์นี้ล่ะเนี่ย
10: เดี๋ยวนี้เราไม่ได้มีไว้แค่ไถนานะน้องนี่คือควายไทยอัตลักษณ์งามโครงสร้างเป๊ะตามตำราโบราณตอนนี้เราอัปเดตเป็นสัตว์เศรษฐกิจเพื่อการปรับปรุงพันธุ์แล้วนะ
6: ค่ะพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ราคาหลักแสนถึงหลักล้าน
10: แน่นอนมีประมูลกันสดๆมาเซลฟี่กับพวกพี่ได้เลย
6: ใครอยากเห็นควายเงินล้านตัวเป็นๆต้องมาเลย
10: มาเจอกันเด้อพี่น้อง
6: พบกันที่งานมหกรรมเกษตรมูลค่าสูงจังหวัดหนองบัวลำภูวันที่14-18สิงหาคมนี้ที่ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหนองบัวลำภูห้ามพลาดเด็ดขาดครับนี่ตามไปดูกันดีกว่าว่ามาจากไหน
7: ยินดีต้อนรับสู่พาวิเลียนกาแฟปูซางครับ
6: โอ้โหยกคาเฟ่มาไว้ที่นี่เลยเหรอเนี่ย
7: โรบัสต้าเราปลูกบนยอดปูซางเลยนะพี่แรปเตอร์เข้มข้นลุ่มลึก
6: ผมชอบเมล็ดคั่วกลางถึงคั่วเข้มครับน้องถ้าสกัดแบบช็อตเอสเปรสโซ่ต้องคุมตัวแปรอุณหภูมิน้ำให้เป๊ะ
7: ลองแก้วนี้เลยครับพี
6: ่บอดี้แน่นนุ่มนวลทะลุกระเล็ดวู้ฮู้ใครเป็นสายกาแฟตัวจริงต้องมาเช็คอินที่พาวิเลียนเจ็ดนะคะ
7: พิสูจน์ความหอมนุ่มของกาแฟปูซางด้วยตัวคุณเองในงานมหกรรมเกษตรมูลค่าสูงจังหวัดหนองบัวลำภูวันที่14-18สิงหาคมนี้แล้วเจอกันนะครับ
6: ฮู้ช่วงนี้วายุอยากฟิตหุ่นไดโนเสาร์สายลุยอย่างผมต้องการโปรตีนแถวนี้มีอะไรเด็ดๆให้เติมพลังบ้างนะ
11: สวัสดีจ้าพี่วายุมาถูกที่แล้วที่นี่คือพาวิเลียน8อุดมสมบูรณ์จากพื้นป่าสู่โปรตีนทางเลือกและนวัตกรรมอาหารอนาคตนะจ๊ะในนี้เรารวบรวมไว้หมดเลยทั้งเห็ดเพาะเห็ดระโง่เห็ดนางฟ้าม
6: ีทั้งเห็ดหายากแถมการเพาะเลี้ยงเทคโนโลยีสูงล้ำสุดๆไปเลยค่ะ
11: รูปเป็นเห็ดอบกรอบสารสกัดเบต้ากลูแคนเพื่อสุขภาพและอาหารโปรตีนตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคใส่ใจสุขภาพยุคใหม่สุด
6: ๆอร่อยตะโกนแถมได้ประโยชน์เต็มๆครับ
11: อยากเรียนรู้การเพาะเชื้อการแปลรูปต่างๆอย่างครบวงจรต้องมาที่งานนี้เลยจ้าม
6: าลุยกันเยอะๆนะคะทุกคนเย้กินเนื้อมาเยอะแล้ววันนี้วายุอยากได้ความกรุบกรอบสดชื่นฮะแถวนี้มีผักอะไรเด็ดๆบ้างไหมเนี่ย
7: มาถูกที่แล้วพี่วายุยินดีต้อนรับสู่พาวิเลียน9ผักหวานป่าผักพื้นบ้านสู่นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์จ้าผักหวานป่าของเรามีคุณค่าทางโภชนาการสูงเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของวัตถุดิบท้องถิ่นหนองบัวลำพูเลยนะแถมตอนนี้เรายกระดับจากการเก็บป่าเป็นการปลูกระบบอินทรีย์ตัดยอดนอกฤดูแล้วด้วย
6: โอ้มีทั้งการแปรรูปเป็นชาผักหวานป่าการสกัดผงผักหวานป่าและการนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพด้วย
7: ใช่แล้วช่ว
11: ช่วยสร้างราคาและตลาดเฉพาะกลุ่ม Niche Market ได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ
6: ใครอยากสุขภาพดีแบบพูนๆต้องมาที่งานนี้เลยค่ะ
11: มาลองชิมผักหวานป่ากันเยอะๆนะคะ
6: เดี๋ยวจะพลังหมดแล้วไดโนเสาร์ต้องการความหวานเติมพลังด่วนๆโอ้โหซุปกล้วยยักษ์ตรงนั้นมันช่างเย้ายวนใจ
11: สวัสดีจ้าพี่วายุมาเติมพลังที่พาวิเลียน10กล้วยพืชทองคำแห่งลุ่มพูแปลรูปหลากหลายตอบโจทย์ Health and Wellness กันเถอะกล้วยบ้านเราปลอดสารเคมีนะแถมมีนวัตกรรมแป้งกล้วยน้ำว้าดิบ Resistant Starch สำหรับผู้ป่วยเบาหวานและลดน้ำหนักด้วย
6: กินแล้วไม่อ้วนไดโนเสาร์ปึ้ม
11: เรายังนำกล้วยมาใช้จนครบทุกส่วนตามนโยบาย BCG ด้วยนะมีให้ดูตั้งแต่ตรวจดินพาไปแปลรูปสินค้าจนกลายมาเป็นเงินล้านได้เลย
6: กล้วยที่ไม่มู

0: าภิวายุยินดีต้อนรับสู่พาวิเลียน11ศูนย์รวมอัตลักษณ์ข้าวโภชนาการสูงคุณค่าจากผืนดินหนองบัวลำพูจ้าข้าวหอมมรกตของเราปลูกด้วยวิถีเกษตรประณีตไม่ใช่แค่ข้าวสารนะภิวายุแต่คืออนาคตของไลฟ์สไตล์เรามีทั้งสารสกัดจากน้ำนมข้าวเวชสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพมูลค่าสูงอีกเพียบมาชมและช็อปแบรนด์ข้าวหอมมรกตชั้นนำในราคาย่อมเยากันเยอะๆนะคะมาลุยกันนะคะเดินจนพลังหมดไดโนเสาร์ต้องการน้ำตาลอย่างด่วนเอ๊ะสูงต้นอ้อยตรงนั้นดูสดชื่นจังเลยฮะ
1: สวัสดีจ้าพี่วายุมาเติมความสดใสที่พาวิเลียน12กันเถอะรับน้ำอ้อยขันสดพัสจะไร้เย็นๆชื่นใจ

0: จากนางแรปเปอร์
1: นางแรปเปอร์จะพักไม่กี่
2: น้องอะไรนะนางแรปเปอร
1: ์น้องแรปเปอร
2: ์น้องวายุแรปเปอร์น้องแรปเปอร์น้องมาชื่อดักเต้หนังบะลำพู
3: ครบรู้สึกคือจังเฮาก็สมัยไปเด็กหน่อยตื่นจะสอบมาแม่บึงจะหุ่นท้องแม่เพราะมึงการ์ตูนเป็นการ์ตูนเรื่องแต่เป็นการ์ตูนพิเศษแบบการ์ตูนน
1: ะแม
3: ่การ์ตูนให้จำมาคนละ2อย่าง3อย่างมันหลายไปไม่หันนี่อย่างแน่บางทัน
2: แม่งงแงง
3: แม่มันบ่มีบ่งงแงงครั้งนี้ได้หันแล้วบ่หันไป
1: อันนี้
3: งานหนองบัว
1: ของดีพื้นบ้านของดีที่เขานำเสนอบ่หัน
2: เหมือนเฮ็ดกระด้าง
3: เออเฮ็ดกระด้างเอา2อย่างพออ
2: ้อยบางหันเห็นแน่นอน
3: โอ้ยผีเสียวอ้อยเอาอ้อยอีกอย่างดวงอย่าง
1: โคเนื้อ
3: โคเนื้อ
1: โคเนื้อ
3: เออๆ
1: แล้วก็อันนั้นน่ะดิ
3: โคลาก
1: ล้วย
3: ยังไงพี่คิดไว้แล้วว่าผีเสียวกล้วยกับเป็นเห็ดกระดา
2: ษมีหลายอย่างมีหลายอย่าง
3: อีกอย่างอีก
1: จังว่าข้าว
3: มีข้าวมีข้าวมีโคมีควายควายงามประกวดควายงาม
2: แมน
3: ปลาก็มีนะปลาส้มสายเดี่ยวเกียวหวาน
2: กาแฟพูซาก
3: าแฟไปรู้สาวถึงกาแฟมีคนที่พูดน้อยนี่จะผ้า
1: วาน
3: อุสา
2: ดอกกระเจียวชัยภูม
1: ิบอแมน
3: ผ้าทอสีผ้าทออยู่นะครับเพื่ออันหัวเหมือนก้อนเด
1: ็
3: กที่ออกสีเทาๆจากน้อย
1: แ
3: ต่ทำทีเหมือนป้ามันมีทุกอย่างเลยติในงาน
2: กาแฟเชียงใหม
3: ่บ
2: อกาแฟผู้สร้างเน
3: า
2: ะ
3: ผู้สร้าง
2: ที่เราเป็นสร้าง
3: บ่เหรอบ่สร้างบ่เป็นอย่าสร้างแมวเป่าเด้
1: บ่แมนเด
3: ้ก็คือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะ
2: งานนี้เริ่มวันศุกร์ที่แล้ววันที่
1: สิบวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะพี่น้องคะกับยังทันอยู่หอ18นี่แหละไปกันได้ไปใส่คือเบียงหลังคือเบียงตัวนี
3: ้ไปน้ำแน่
1: ไปน้ำแน่ท่านอยู่เอา
3: สิไปกินไดโนเสาร
1: ์ไ
3: ว้มาพ่อแม่
1: ไปไ
3: หนสิไปกินน้ำอ้อย
1: น้ำอ้อย
2: ไปกินยังไก่แท้นี่แม่ถนนสีจันทร์นี่ก็มีตัว
3: บ้านเขาเนาะ
2: บ้านเขา
3: เขาก็อยากไปเที่ยวบ้านเพื่อนกระตุ้นเศรษฐกิจ
2: ไปกินยังอื่นนะเพียง
3: นี่เป็นอีกเรื่องนึงที่รัฐบาลเพิ่นมีการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพิ่นกระตุ้นเอาภาพรวมของดีของเด่นแต่ละอำเภอมารวมกันเป็นงานในงานเดียวของจังหวัดหนองบัวลำพูจากหนองบัวลำพูแล้วจังหวัดสกลนครกับมีกันเด
1: ้มีจังไหน
3: จังหวัดสกลนครกับมีการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจส่งเสริมผ่าต่างๆในชุมชนจนสร้างเป็นชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปณวัดวิถีอยู่บ้านท่าวัดเหนือจังหวัดสกลนครความยิ่งใหญ่จระการตาครับสิภาพไปสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตของริมหนองหารนะครับอยู่สกลนครเป็นชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีบ้านท่าวัดเหนือจังหวัดสกลนครครับโดยความโดดเด่นยุ่งมือนี้ครับเน้นเป็นธรรมชาติไปใส่ชีวิตแบบสโลไลฟ์ครับก็มีผลิตภัณฑ์ชุมชนการล่องแพที่อันซีนมากมหัศจรรย์มากมีการล่องแพครับ
2: ล่องแพเหมือนกันบ
3: ่ล่องแพอยู
1: ่
3: สกลนคร
1: สกลนคร
3: หนองหารซึ่งก็เป็นโครงการที่ภาครัฐมีการส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมรายได้สร้างรายได้ให้ชุมชนได้มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ไฮไลท์สำคัญก็คือเป็นกระโดดจากเขาผู้พานลงมา
1: แมน
3: ไปติดตามรับชมจากท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนครท่านชนกพรโพธิสารครับเชิญครับ
4: หนองหารทะเลสาบน้ำจืดที่กว้างใหญ่หล่อเลี้ยงผู้คนชาวสกลนครมาอย่างยาวนานและที่นี่ชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีบ้านท่าวัดเหนือตำบลเหล่าปอแดงอำเภอเมืองสกลนครซึ่งเป็นชุมชนโบราณที่มีอายุราวกว่า300ปีอยู่ริมฝั่งหนองหารที่เปี่ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์แห่งวิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่พร้อมต้อนรับผู้มาเยือนด้วยความอบอุ่นโดยภาครัฐพร้อมที่จะยกระดับการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ณชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีบ้านท่าวัดเหนือซึ่งดำเนินงานโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าวัดเหนือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสัมผัสกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยือนชุมชนเที่ยวชมธรรมชาติ
5: ชุมชนแห่งนี้เนี่ย เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งนะคะด้วยพลังบวรบ้านวัดโรงเรียนแล้วก็ส่วนราชการเสริมหนุนให้ชุมชนได้พัฒนาจากทุนที่เขามีอยู่คือทุนทางธรรมชาติคือหนองหารแห่งนี้แล้วก็ทุนทางวัฒนธรรมประเพณี ตลอดจนความเชื่อความศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะที่อยู่ในบริเวณของบ้านท่าวัดเหนือนะคะซึ่งที่ทึ่งที่สุดก็คือเป็นแหล่งโบราณคดีแห่งหนึ่งที่มีโบราณวัตถุเต็มไปหมดเป็นหมุดหมายให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่ชุมชนแห่งนี้นะคะให้เป็นที่รู้จัก
4: ที่บ้านท่าวัดเหนือมีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมไฮไลท์ที่น่าสนใจมากมายไม่ว่าจะเป็นการล่องแพสัมผัสธรรมชาติกลางหนองหารเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์โบราณวัตถุอันล้ำค่าที่อยู่ภายในวัดมหาพรหมโพธิราชบ้านท่าวัดเหนือซึ่งเป็นแหล่งเก็บรักษาโบราณวัตถุสำคัญสมัยทวารวดีที่ถูกขุดพบในพื้นที่ริมฝั่งหนองหารเช่นพระพุทธรูปหินทรายสมัยทวารวดีชิ้นส่วนฐานอาคารและศิลาแรงโบราณสักการะพระธาตุและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาลหลวงปู่สอนศูนย์รวมใจของคนในพื้นที่พร้อมเชิญชวนเลือกซื้อผลผลิตและผลิตภัณฑ์แปรรูปพื้นบ้านจากชุมชนเช่นปลาร้าปลาส้มกล้วยฉาบขนมดอกจอกผ้าห่มและสินค้าหัตถกรรมจากสารจากผักตบชวาและการลิ้มรสอาหารพื้นถิ่นจากวัตถุดิบปลาธรรมชาติในหนองหาร
6: ธรรมชาติของเรามีธรรมวัฒนธรรมธรรมชาติเรามีครบหมดแล้วก็ประชาชนครบองค์กรทั้งผู้นำทั้งความร่วมมือทุกด้านเราได้ภาคีเครือข่ายเรามีหมดถ้าได้ล่องตรงนี้นะล่องตรงนี้เราจะได้แขกที่เข้ามาเยี่ยมชมมาเที่ยวในชุมชนท่องเที่ยวของเราอย่างเป็นทางการอย่างมีระดับเยอะมากเสน่ห์ที่เราอยากจะให้นักท่องเที่ยวได้เห็นธรรมชาติของเราวิถีชีวิตของชุมชนเราที่เขาใช้อยู่อยากได้เห็ดโคนหรือดูเห็ดโคนโล1 300เห็ดตับเตาโล1 300ไข่มดแดงโล1 500หน่อไม้ถุงละ20บาทแล้วก็ดอกบัวกำละ10บาทวิถีชีวิตของเราหมูดำตัวนึงแค่500แต่ถ้าเวลาที่ท่านเอาไปหันตัวหนึ่ง 1,300-1,500 ถือว่าโอแล้วเรารอเพียงท่านมาชมธรรมชาติร่วมกับเรานะคะ
5: มันเป็นการท่องเที่ยวท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยทำอย่างไรที่จะไปเชื่อมโยงกับบริษัททัวร์นะคะให้มาท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะต้องมาต่อยอดว่าจะทำอย่างไรก็คิดว่าทางในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดเนี่ยในเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยก็ควรที่จะพูดคุยกันคิดว่าตรงนี้ไปได้นะคะแล้วก็เป็นแหล่งที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนส่งเสริมเศรษฐกิจของจังหวัดได้เป็นอย่างดีค่ะ
4: การบูรณาการความร่วมมือด้วยพลังบวรคือบ้านหรือชุมชนวัดและภาครัฐคือพลังขับเคลื่อนสำคัญในการสร้างรายได้และความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของชุมชนท่องเที่ยวบ้านท่าวัดเหนือบนพื้นฐานของภูมิปัญญาและทรัพยากรอันทรงคุณค่าหากคุณกำลังมองหาแหล่งท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นธรรมชาติและวัฒนธรรมอันงดงามอย่าลืมแวะมาสัมผัสเสน่ห์วิถีถิ่นที่นี่บ้านท่าวัดเหนือริมหนองหารแห่งนี้นะคะอภิชาติชาชัยถ่ายภาพชนกพรโพธิสารสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนครรายงาน
2: นี่ผู้ใดสนใจก็ไปได
3: ้
2: ท่องเที่ยวยังก็โอท็อปนวัดวิถีอยู่ไซนี่บ้านไอ้บ้านท่าวัดเหนือพนาจังหวัดสกลนคร
1: จ้ะ
3: พี่ก็ภาพอยู่เบื้องไปเนี่ยแต่ว่าพี่โฟกัสอย่างเดียวคือเสียงพี่ชอบเสียงท่านประชาสัมพันธ์จังหว
2: ั
3: ด
2: พี่คงไกลเน
1: า
2: ะ
3: เสียงเพราะมาก
1: เ
3: พลินไปเลยกับเสียงเรา
2: หลับเล่นนอน
3: หลับไปเลย
2: จากจังหวัดสกลนครปิดท้ายด้วยจังหวัดหนองคายที่ไส้เสือมาเมื่อนี้คือเสือหนองคายได้นี
3: ่
2: ผ้าหนองคาย
1: จ้า
2: ไม่หนองคายไหนไปซื้อหนองคายบุได้นี
3: ่
2: ไปซื้อหนองคายบุได้นี่ก็จะได้ไส้มาหนิ
3: เขาลูก
2: ขอใช้ไม่ได้เนี่ย
1: งามงามงาม
2: สิพระไปเบิ้งขาใช้หนองคายครับพี่น้องครับจากภูมิปัญญาสู่แฟชั่นร่วมสมัยเขาบอกว่าเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมริมแม่น้ำโขงที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของวิถีชีวิตของพี่น้องครับผาไทยหนองคายนี่คือหนึ่งในมรดกอันทรงคุณค่าที่สืบสานตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระพันปีหลวงสิเป็นยังไงไปเบิ่งกันครับ
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
8: รับฟั ังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐบาลเดินหน้าขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนกับภาคธุรกิจออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ช่วยเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
9: คือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
10: ชวนวัยเก๋ามายกระดับเสริมสร้างทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่างๆกับเรโทรโอเคตัวช่วยให้ผู้สูงวัยโอเคกับเรื่องของเทคโนโลยีตั้งแต่เริ่มใช้งานเป็นและใช้อย่างปลอดภัยไปถึงการสร้างงานสร้างอาชีพควบคู่ไปกับการสร้างภูมิคุ้มกันเท่าทันภัยออนไลน์สูงวัยไม่ตกเทรนด์ที่ Facebook เรโทรโอเค
11: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
12: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
11: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
12: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
8: รัฐบาลเดินหน้าขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนกับภาคธุรกิจออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ดึงเงินลงทุนเทคโนโลยีและองค์ความรู้ช่วยเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของไทยนายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่า BOI จะใช้โอกาสในการเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของนายกรัฐมนตรีจัดกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อเปิดโอกาสทางธุรกิจครั้งสำคัญของไทยโดยทั้งสองประเทศมีจุดแข็งด้านทรัพยากรเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่สามารถต่อยอดกับไทยโดยออสเตรเลียมีศักยภาพด้านดิจิทัลพลังงานการผลิตขั้นสูงและเกษตรสมัยใหม่ขณะที่นิวซีแลนด์โดดเด่นด้านเกษตรอาหารและการท่องเที่ยวนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดพบผู้บริหารบริษัทชั้นนำของทั้งสองประเทศแบบพบปะหารือโดยตรงซึ่งการเยือนครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงมิติด้านการทูตแต่เป็นโอกาสดึงดูดเงินลงทุนองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่สร้างงานสร้างรายได้และวางรากฐานเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงบนเวทีโลกกระทรวงศึกษาธิการประกาศยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติพร้อมบูรณาการ4กระทรวงหลักรับมือพฤติกรรมข่มขู่เลียนแบบพร้อมวางระบบการดูแลนักเรียนและครู
13: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติยกระดับการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาให้เป็นวาระแห่งชาติโดยบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมวางมาตรฐานความปลอดภัยครอบคลุม5มิติสำคัญเช่นการตรวจสอบบุคคลและสิ่งของก่อนเข้าสถานศึกษาอย่างเข้มงวดซักซ้อมแผนหนีซ่อนสู้และทบทวนแผนเผชิญเหตุอย่างต่อเนื่องจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยประจำทุกโรงเรียนพร้อมเตรียมเสนอร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยของสถานศึกษาเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อยกระดับมาตรการความปลอดภัยให้เป็นระบบถาวรพร้อมปรับปรุงระเบียบกระทรวงให้กำหนดว่าการข่มขู่ลวงผ่านช่องทางไซเบอร์มีความผิดในระดับร้ายแรงสูงสุดตลอดจนประสานกสทช.จะทำคู่มือจริยธรรมการรายงานข่าวในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อให้การสื่อสารของทุกฝ่ายเป็นไปอย่างระมัดระวังและไม่ซ้ำเติมเหตุการณ์ชวนันท์มาลีรายงาน
8: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสุราษฎร์ธานีตรวจพบความผิดปกติโครงการอาหารกลางวันนักเรียนในพื้นที่5แห่ง
9: สำนักงานปปช.จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนในโรงเรียน5แห่งหลังมีข้อร้องเรียนว่าเด็กได้ทานอาหารจำนวนน้อยมากซึ่งจากการตรวจสอบพบความผิดปกติที่ควรตรวจสอบเพิ่มเติมหลายประการได้แก่เอกสารการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วนการเบิกจ่ายหลังปิดภาคเรียนเงินเหลือจ่ายไม่ได้ส่งคืนปริมาณและคุณภาพของอาหารกลางวันไม่มีคุณภาพและหลังรับประทานอาหารแล้วไม่มีน้ำดื่มเพียงพอขณะที่บริเวณใกล้เคียงมีการจำหน่ายน้ำและอาหารขณะที่จากข้อมูลการร้องเรียนหลายกรณียังมีข้อกล่าวอ้างเกี่ยวกับการสั่งการจากผู้บริหารมายังครูและบุคลากรระดับปฏิบัติซึ่งบางรายอาจอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถปฏิเสธคำสั่งได้โดยปปช.จะดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้ต่อไปอ่อนปวีวงศ์วชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
8: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
7: แล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: เอ็มก้าสกาวจุดห้าศูนย์เมกะเฮิร์ตสวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: เพราะทุกก้าวของชีวิตมีความเสี่ยงความเสี่ยงต่อชีวิตสุขภาพอนามัยหรือความเสี่ยงต่อทรัพย์สินเราเตรียมความพร้อมเพื่อรับความเสี่ยงนั้นอย่างไรการประกันภัยเป็นเครื่องมือสำคัญในการเยียวยาความเสียหายจากความเสี่ยงเหล่านั้นเพื่อให้เราสามารถลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งในวันที่ยากลำบากทุกเรื่องประกันภัยคปภ.พร้อมดูแลคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณสายด่วนคปภ. 1186 www.oic.or.th
2: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลาย

0: ได้ติดตามกันนะครับทั้งข่าวสารรัฐบาลแล้วก็ข่าวสารในพื้นที่11จังหวัดภาคอีสานตอนบนแล้วก็ข่าวสารในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามนะครับในช่วงแรกของรายการนะครับทุกท่านครับก็จะนำคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับมาติดตามเรื่องราวข่าวสารจากทางรัฐบาลครับข่าวแรกครับมาติดตามเรื่องของทางรัฐบาลครับก็มีการยกระดับทักษะช่างชุมชนดันโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าอัพสกิลติดตั้ง EV โซลาร์เซลล์พร้อมกับการสร้างอาชีพสร้างรายได้อย่างยั่งยืนครับเรื่องราวนี้ครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็เปิดเผยว่ารัฐบาลซึ่งก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะแรงงานไทยให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโดยเฉพาะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงผ่านสู่พลังงานสะอาดหรือว่าการใช้พลังงานแสงอาทิตย์โซล่ารูฟท็อปนะครับที่กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดทั้งภาคครัวเรือนภาคธุรกิจและก็ภาคอุตสาหกรรมครับที่ผ่านมาครับก็ได้มีการผนึกความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับในการที่จะพัฒนาฝีมือแรงงานด้านช่างไฟฟ้าตั้งแต่ปี2560ถึง2568นะครับก็ได้ร่วมกันดำเนินโครงการ1ตำบล1ช่างไฟฟ้าเพื่อฝึกอบรมหลักสูตรช่างเดินสายไฟฟ้าประจำชุมชนแล้วก็การยกระดับทักษะแรงงานสำเร็จไปแล้วถึง 8,385 คนครับแล้วก็ในปี2519นะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับก็จะครอบคลุมทุกพื้นที่มากขึ้นนะครับก็จะมีการยกระดับสู่โครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าซึ่งทางร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์นะครับก็ระบุว่ารัฐบาลครับก็ได้มีการอนุมัติแผนโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าที่ครอบคลุม 75,668 หมู่บ้านทั่วทั้งประเทศนะครับที่จะมุ่งเน้นนะครับในเรื่องของการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความปลอดภัยด้านการไฟฟ้าในชุมชนแล้วก็การสร้างชุมชนมืออาชีพที่มีใบรับรองมาตรฐานรวมไปถึงการสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับประชาชนในพื้นที่นะครับจะมีเป้าหมายนะครับในการที่จะพัฒนากำลังคนนะครับรวม 3,700 คนในช่วงของเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569นะครับในส่วนของหลักสูตรการอบรมโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าครั้งนี้นะครับก็จะประกอบด้วยช่างไฟฟ้าภายในชุมชนครับพัฒนาทักษะด้านการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยแล้วก็หลักสูตรการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์ครับในการเสริมความรู้แล้วก็ทักษะให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาการแล้วก็ความปลอดภัยแล้วก็อีกหนึ่งหลักสูตรครับก็เป็นหลักสูตรเรื่องของการติดตั้ง EV Charging Home นะครับในการพัฒนาทักษะการติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าภายในที่อยู่อาศัยนะครับตามมาตรการมาตรฐานการติดตั้งและความปลอดภัยนะครับเพื่อที่จะรองรับการเติบโตของระบบนิเวศยานไฟฟ้า EV ของประเทศไทยนั่นเองครับ
1: มาค่ะมาที่ข่าวที่2นะคะสทเปิดศูนย์พิทักษ์สิทธิ์ค่ะใช้ Traffy Edu รับแจ้งเหตุคุ้มครองนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาค่ะ
0: ครับ
1: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะเป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิ์และเสรีภาพกระทรวงศึกษาธิการครั้งที่1/2569ค่ะณห้องประชุมสพท.1อาคารสพย.4ชั้น2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะได้เปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับนโยบายสถานศึกษาปลอดภัยเป็นอย่างยิ่งค่ะโดยเป้าหมายของการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพกระทรวงศึกษาธิการคือการสร้างกลไกการดูแลความปลอดภัยที่ยั่งยืนค่ะซึ่งในอนาคตค่ะจะมีการบรรจุไว้ในพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติเพื่อให้ศูนย์แห่งนี้คงอยู่ถาวรในการคุ้มครองนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาค่ะไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหรือผู้บริหารก็ตามค่ะซึ่งมีกรอบการดำเนินงานและสั่งการสำคัญ4ประการค่ะประการที่1 นะคะก็คือการระบบการยืนยันตัวตนค่ะผู้แจ้งเหตุต้องมีระบบยืนยันตัวตนที่รัดกุมค่ะเพื่อป้องกันผู้ไม่หวังดีแจ้งข้อมูลลวงสร้างความเข้าใจผิดนะคะแต่ในกรณีเหตุฉุกเฉินเร่งด่วนให้พัฒนาระบบสายด่วนควบคู่กันเพื่อให้ช่วยเหลือได้ทันทีค่ะข้อที่2นะคะคือการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA ค่ะและCyber Security ค่ะ ต้องรักษาความลับของผู้แจ้งเหตุเพื่อความปลอดภัยสูงสุดนะคะพร้อมทั้งยกระดับการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ของระบบสถานศึกษาค่ะข้อที่3ค่ะการเชื่อมโยงข้อมูลแบบไร้รอยต่อค่ะข้อมูลการแจ้งเหตุต้องสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้ค่ะเช่นประวัติการรักษาหรือสวัสดิการสังคมค่ะเพื่อการช่วยเหลือที่ต่อเนื่องและครอบคลุมค่ะและข้อที่4ค่ะการบูรณาการผ่านซูเปอร์แอป Edu Plus ค่ะมอบหมายให้นำช่องทางของศูนย์พิทักษ์สิทธิ์ทั้งระบบ Traffy Fondu ของกรุงเทพมหานคร Traffy Edu ของสท.และ SoSafe ค่ะเข้าไปอยู่ภายใต้ร่มใหญ่ของแอปพลิเคชัน Edu Plus เพื่อให้ใช้งานง่ายผ่านดิจิทัล ID เดียวกันค่ะทั้งนี้ตลอด2เดือนที่ผ่านมาค่ะคณะทำงานได้เร่งวางระบบโครงสร้างและระเบียบกฎหมายรองรับอย่างต่อเนื่องค่ะโดยศูนย์พิทักษ์สิทธิ์มีเป้าหมายสำคัญค่ะคือการเปิดพื้นที่ปลอดภัยให้กับนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษานะคะได้แจ้งเรื่องร้องเรียนได้อย่างเปิดเผยและเข้าถึงง่ายค่ะซึ่งในระยะเร่งด่วนได้นำระบบ Traffy Edu ของสท.นะคะมาเริ่มใช้รับเรื่องร้องเรียนทันทีค่ะพร้อมวางกำหนดการอบรมออนไลน์ได้แก่

เตรียมปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่นะครับสำหรับบินค่าไฟฟ้าเดือนกันยายนนะครับที่จะมีการลด6สตางค์นะครับเหลือหน่วยละ3บาท89สตางค์ครับตัดค่าไฟสาธารณะออกจากต้นทุนเป็นการลดภาระให้กับพี่น้องประชาชนครับเรื่องราวนี้ครับเรื่องของการปรับค่าโครงสร้างไฟฟ้าใหม่นะครับโดยแยกเป็นค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสาธารณะหรือว่าไฟถนนครับออกจากต้นทุนค่าไฟฟ้าที่ประชาชนจ่ายครับที่จะส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยในบินเดือนกันยายน2569ก็จะมีการลดลงนะครับประมาณ6สตางค์ครับจากเดิมครับหน่วยละ3บาท95สตางค์ก็จะเหลือประมาณ3บาท89สตางค์ต่อหน่วยครับไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งก่อนหน้านี้ครับทางกกพ.นะครับก็ได้มีการกำหนดค่า FT งวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569นะครับไว้ที่16บาท23สตางค์ต่อหน่วยครับแล้วก็เมื่อรวมกับค่าไฟฟ้าฐาน3บาท78สตางค์ครับก็จะทำให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่3บาท98 95สตางค์ต่อหน่วยนะครับในส่วนของการตัดค่าไฟฟ้าค่าไฟสาธารณะออกจากบินประชาชนนะครับในการลดต้นทุน6สตางค์นะครับก็นายภูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์ครับเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานครับในฐานะที่เป็นโฆษกกกพ.ก็เปิดเผยว่าทางกกพ.ก็ได้มีการสรุปสำหรับผลการรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าแล้วก็มีการเตรียมแจ้งมติไปยัง3การไฟฟ้าเพื่อดำเนินการนะครับส่วนสาระสำคัญนะครับก็คือเรื่องของการนำค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสาธารณะออกจากต้นทุนค่าไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วทั้งประเทศที่จะเป็นการลดภาระค่าไฟลงประมาณ6สตางค์ต่อหน่วยครับแล้วก็ค่าไฟฐานที่ลดจาก3บาท78สตางค์นะครับเหลือ3บาท72สตางค์ครับเมื่อแยกค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสาธารณะออกค่าไฟฟ้าฐานก็จะลดลงจากเดิม3บาท78สตางค์เหลือ3บาท72สตางค์ต่อหน่วยครับก่อนที่จะนำไปรวมกับค่า FT ที่กำหนดไว้อยู่ที่16บาท23สตางค์ต่อหน่วยครับซึ่งผลรวมนะครับก็จะทำให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยสำหรับงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2519นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ3บาท89สตางค์ต่อหน่วยไม่รวมแวตนะครับในส่วนของการปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้านะครับสำหรับค่าไฟบ้านนะครับ200หน่วย200หน่วยแรกนะครับไม่เกิน3บาทครับซึ่งทางกกพ.ก็จะมีการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัยอัตราก้าวหน้านะครับให้สอดคล้องกับกรอบนโยบายของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกปช.ครับที่กำหนดให้การใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกครับมีอัตราไม่เกินหน่วยละ3บาทครับซึ่งมาตรการนี้นะครับก็จะครอบคลุมทั้งบ้านที่ใช้มิเตอร์ไม่เกิน5แอมแปร์นะครับแล้วก็บ้านที่ใช้มิเตอร์เกิน5แอมแปร์ครับรวมถึงผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยทั้งการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับส่วนการใช้ไฟฟ้านะครับในช่วง201ถึง400หน่วยครับ

0: รับสมัครนักเรียนนักศึกษาที่มีอายุตั้งแต่18ถึง25ปีจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กศน.ปวช.หรือเทียบเท่ามีใจในการรักงานบริการยิ้มแย้มแจ่มใสไม่มีโรคประจำตัวมีความพร้อมในการเรียนรู้และเติบโตไปกับบริษัทนอกจากนี้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะได้รับสวัสดิการดีๆอีกมากมายและยังสามารถเลือกทำงานกับแบรนด์ชั้นนำได้อย่างหลากหลายมีงานรองรับ 100% สวัสดิการทุกอย่างที่บริษัทให้ไว้ไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้นทุกท่านได้ฟังแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างคะน่าสนใจใช่ไหมล่ะคะหากท่านใดมีความประสงค์อยากที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการ3ม.สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคามค่ะ
1: ครับก็เป็นสปอตนะครับในช่วงของรายการคัดข่าวเล่าเรื่องนะครับกับเรื่องของมาตรการสามมอของทางสำนักงานจังหวัดมหาสารคามนะครับนำเสนอให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับได้ติดตามกันนะครับเมื่อสักครู่นี้ครับน้องฝ้ายครับเราก็เกริ่นเรื่องของร้านค้านะครับที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย60-40นะครับกับร้านข้าวแกงนะครับในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามที่ขายข้าวแกงราคา10บาทนะครับน้องฝ้ายครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะครับที่สำคัญร้านนี้นะครับเข้าร่วมโครงการด้วยนะครับอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับมาอุดหนุนหรือว่าท่านใดนะครับที่เดินทางมาที่จังหวัดมหาสารคามนะครับก็สามารถไปที่ร้านนี้ได้นะครับกับชื่อร้านครัวบ้านแม่ข้าวแกง10บาทครับติดตามกันครับ
2: ร้านข้าวแกง10บาทในมหาสารคามยังมีจริงอยู่ไหมไทยช่วยไทยเป็นการลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนวันนี้จะพามาลุยหาร้านข้าวแกง10บาทในจังหวัดมหาสารคามกันครับ

คือเดี๋ยวนี้ด้วยเศรษฐกิจคือมันข้าวของอะค่ะมันแพงเนาะมันแพงขึ้นเราก็เลยมองว่าบางคนอะคือเขาอาจจะอยากทานแต่ว่าด้วยงบที่น้อยแล้วก็บางทีซื้อข้างนอกเนี่ยคืออยากจะทานแต่อาจจะแบบเออ30 บาท 40อาจจะทานไม่หมดอาจจะอยากทานนิดเดียวแต่ว่าทานหลายอย่างเราก็เลยแบบมาทำเป็น10 บาทที่แบบพอทานนะคะที่แบบสำหรับพอทานเป็นถ้วยละ10 บาทนี้แหละค่ะก็นี่แหละค่ะประมาณนี้แหละจะได้แบบแทนที่จะซื้อ30 หรือ 40ก็อาจจะแบบได้ทานครบทุกอย่างทั้ง4 อย่างก็จะร้านเราก็จะได้4 อย่างแต่ถ้าซื้อข้างนอกก็อาจจะได้แค่ถุงเดียวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในเรื่องของวัตถุดิบเราก็ต้องเลือกวัตถุดิบแล้วก็ให้ร้านเราไปไหวนะคะให้ร้านเราไปไหวแล้วก็ลูกค้าได้ทานในราคาที่คุ้มค่าที่โอเคนะคะคือ10 บาทก็อิ่มได้ค่ะกับข้าวก็10 บาทข้าว15 บาทก็คือตักบุฟเฟ่ได้ไม่อั้นเลยถ้าไม่อิ่มก็ตักเพิ่มได้ค่ะ25 บาทก็คือก็สามารถอิ่มท้องได้ค่ะตัวบ้านแม่นะคะอยู่ในหมู่บ้านชิชนนะคะอยู่หลังอพาร์ตเมนต์ปัชญานะคะชิชนอยู่ฝั่งอยู่ฝั่งตึกรับปริญญาของมมส.นะคะค่ะฝากด้วยนะคะหรือไม่ก็คือมีเพจครัวบ้านแม่อยู่นะคะเข้าไปดูแมปในนั้นก็ได้แล้วมาตาม Google Map ได้เลยค่ะ

0: ครับเข้าสู่ช่วงของคัดข่าวเล่าเรื่องนะครับที่สวทมหาสารคามเป็นแม่ข่ายนะครับในช่วงนี้นะครับนำทุกท่านนะครับมาติดตามนะครับทางท่านสมเกียรติวิริยกุนันท์ครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามนะครับก็จะเชิญชวนชาวมหาสารคามรวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียงครับมาเที่ยวชมงานเฉลิมฉลองเมืองมหาสารคามในวาระครบรอบ161ปีนะครับซึ่งก็จะจัดระหว่างวันที่21ถึง23สิงหาคมนี้นะครับณบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคามไปติดตามกันครับ
1: ก็อยากจะขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดมหาสารคามและพี่น้องชาวจังหวัดใกล้เคียง

0: ได้มาเที่ยวชมนะครับในงานวันสถาปนาเมืองมหาสารคามครบรอบ161ปีของเราในปีนี้นะครับซึ่งเราจะจัดขึ้นในวันที่21 22 23สิงหาคม2569นะครับจำนวน3วันครับใน3วันนี้เราจะมีการแสดงนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมในเรื่องของการกีฬาการจัดแสดงในเรื่องของอาหารนะครับโอท็อปต่างๆนะครับให้ชุมชนบางชุมชนจากร้อยแก่นสารสินก็มาร่วมกับเราด้วยนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับในครั้งนี้เองเราก็จะมีไฮไลท์ต่างๆมากมายนะครับที่จะเป็นสิ่งที่ท่านจะมาแล้วท่านจะตื่นตาตื่นใจนะครับผมยกตัวอย่างทะเลทุ่งตะแหลวนี้นะครับซึ่งยังไม่เคยเกิดขึ้นที่จังหวัดใดมาก่อนนะครับในการจัดงานในปีนี้เราจะจัดที่ถนนนครสวรรค์นะครับตั้งแต่บริเวณหอนาฬิกาของจังหวัดมหาสารคามเรานะครับซึ่งก็จะยาวตลอดแนวถนนนะครับตรงนี้เองจะเป็นพื้นที่ที่จะมีการจัดแสงสีเสียงนะครับในเรื่องของตุ้งตะแหลวนะครับมีประวัติความเป็นมาตุ้งตะแหลวเองเนี่ยเป็นความเชื่อของภูมิปัญญาอีสานนะครับซึ่งชาวเกษตรกรของเราเนี่ยมีความเชื่อว่าตะแหลวเนี่ยจะเป็นสิ่งป้องกันความชั่วร้ายต่างๆป้องกันด้วยผีปีศาจนะครับปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้พ้นจากบ้านจากเมืองของเราไปนะครับก็ขอเชิญชวนครับในการจัดงานในครั้งนี้เองยังมีการแสดงอีกมากมายนะครับในวันที่22สิงหาคมนี้เป็นวันที่ครบรอบ161ปีตรงกับวันที่22พอดีนะครับซึ่งตรงนี้เราจะมีนางรำมาลำนะฮะในจำนวน 2,161 คนนะครับซึ่งจะเป็นภาพที่สวยงามมากนางรำจะรำอยู่ใต้ทะเลทุ่งแถวตรงนี้ตลอดแนวถนนนครสวรรค์นะครับนอกจากนี้เองยังมีในเรื่องของการแสดงต่างๆไม่ว่าจะเป็นกองยาวออนซอนกองยาวราตรีปฐุมนะครับในเรื่องของการแสดงจากหน่วยงานต่างๆนะครับจากศิลปินที่มีชื่อเสียงนะครับซึ่งเราจะจัดขึ้นในบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคามนะครับและตลอดแนวถนนนครสวรรค์ศูนย์กลางเมืองมหาสารคามของเราในครั้งนี้ครับนอกจากนี้เรายังมีการจัดให้มีการประกวดต่างๆซึ่งเป็นการสร้างคอนเทนต์ใหม่ๆสำหรับน้องๆรุ่นใหม่นะครับรายละเอียดของการประกวดเนี่ยเราจะมีในเรื่องของการประกวดภาพถ่ายต่างๆในเรื่องของการประกวด TikTok นะครับก็ฝากท่านที่สนใจนะครับในเรื่องของกิจกรรมต่างๆทุกเรื่องนะครับขอให้เข้าไปชมได้ในเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคามเราครับ
1: ข่าวต่อมาค่ะมาติดตามการแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมส่งเสริมสุขภาพปลอดภัยห่างไกลโรค NCD ค่ะลดเค็มลดโรคโดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง17สิงหาคมณตลาดต้นสนอำเภอเมืองมหาสารคามค่ะซึ่งวันนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพัฒน์ค่ะได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานด้วยนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ

ท่านสุนทรเตชรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามนายแพทย์หัสชาหน่อยทองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามนายแพทย์เฉลิมพลบุญพรหมธีรกลรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลมหาสารคามและคณะทีมงานผู้บริหารจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามทุกท่านค่ะรวมถึงภาคีเครือข่ายตลอดจนพี่น้องสื่อมวลชนทุกๆแขนงในจังหวัดมหาสารคามดิฉันธัญทรวัชนาไมย์ MC ofรสเค็มเติมสุขของงานมหกรรมจังหวัดมหาสารคามที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กิจกรรมงานแถลงข่าวงานยิ่งใหญ่ของชาวจังหวัดมหาสารคามค่ะในห้วงแห่งความอาลัยของชาวไทยทั้งแผ่นดินก่อนที่จะเข้าสู่งานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการขอเรียนเชิญทุกท่านได้โปรดยืนขึ้นค่ะเรียนเชิญทุกท่านร่วมใจยืนสงบนิ่งเพื่อถวายความอาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นเวลาสักครู่เรียนเชิญค่ะขอบคุณค่ะเรียนเชิญนั่งค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานแถลงข่าวมหกรรมส่งเสริมสุขภาพปลอดภัยห่างไกลโรค NCD ภายใต้แนวคิดลดเค็มเติมสุขซึ่งจัดขึ้นภายใต้โครงการเสริมสร้างและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขที่เป็นประเด็นร่วมของกลุ่มจังหวัดกิจกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพลดการบริโภคเกลือและโซเดียมลดปัจจัยเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือโรค NCD โดยมีเป้าหมายสำคัญในการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยเฉพาะการลดการบริโภคเกลือและโซเดียมรวมถึงการสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงอาหารและเมนูทางเลือกที่ดีได้มากยิ่งขึ้นในครั้งนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามได้เตรียมจัดกิจกรรมมหกรรมส่งเสริมสุขภาพปลอดภัยห่างไกลโรค NCD ในวันที่ระหว่างวันที่15ถึง17สิงหาคมพุทธศักราช2569ณตลาดต้นสนอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามซึ่งภายในกิจกรรมนั้นเราจะพบกับการส่งเสริมสุขภาพในรูปแบบของนิทรรศการความรู้การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและโภชนาการการสาธิตเมนูลดโซเดียมรวมถึงการนำโชว์ถึงร้านอาหารผู้ประกอบการที่นำเสนอผลิตภัณฑ์เมนูชูสุขภาพพร้อมถึงกิจกรรมบนเวทีที่สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดใกล้เคียงตลอดระยะเวลา3วันค่ะในการจัดกิจกรรมนี้มุ่งหวังให้การดูแลสุขภาพในการลดปัจจัยเสี่ยงของโรค NCD เป็นเรื่องที่ประชาชนทุกคนสามารถเริ่มต้นได้ในชีวิตประจำวันลดเค็มลดเสี่ยงสร้างสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากตัวเราค่ะและเพื่อให้เราทุกท่านได้รับทราบถึงนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานรายละเอียดของกิจกรรมดังกล่าวนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามนายชุมพิชเดชรัตน์และนายแพทย์หัสชาเหนื่อยทองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามที่จะขึ้นกล่าวแถลงข่าวประกาศถึงความพร้อมในการจัดงานในครั้งนี้ของชาวจังหวัดมหาสารคามลำดับนี้ขอเรียนเชิญท่านชุมพิชเดชรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามนายแพทย์หัสชาเหนื่อยทองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามขึ้นยังเวทีเพื่อกล่าวคำแถลงข่าวเรียนเชิญค่ะ

0: การขับเคลื่อนสุขภาพของประชาชนให้เกิดเป็นผลรูปธรรมจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโอกาสนี้ได้รับเกียรติอันสูงสุดเลยค่ะของชาวจังหวัดมหาสารคามเรียนเชิญนายชุมพิตเดชรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามได้กล่าวแถลงข่าวและกล่าวถึงรายละเอียดการจัดงานมหกรรมส่งเสริมสุขภาพปลอดภัยห่างไกลโรคอินทรีย์ดีเรียนเชิญค่ะ
1: ในส่วนของจังหวัดมหาสารคามนะครับเราได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการป้องกันโรคอย่างต่อเนื่องนะครับเชื่อว่าประชาชนที่มีสุขภาพที่ดีเนี่ยคือพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาจังหวัดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการแก้ปัญหาโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยนะครับหรือ NCD เนี่ยซึ่งเป็นเรื่องของทั้งหมดขององค์คาพยพของจังหวัดเองนะครับไม่ใช่เฉพาะของหน่วยงานก็คือกระทรวงสาธารณสุขหน่วยงานเดียวแต่เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการนะครับชุมชนรวมถึงตัวประชาชนเองนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางจังหวัดเนี่ยได้สนับสนุนการดำเนินงานเรื่องของสุขภาพนะครับเข้าไปเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของประชาชนนะครับให้ได้อย่างแท้จริงนะครับโดยที่การจัดมหกรรมสุขภาพปลอดภัยนะครับห่างไกลโรค NCD เนี่ยลดเค็มเติมสุขเนี่ยในครั้งนี้ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะนำเรื่องสุขภาพที่อยู่ใกล้ตัวประชาชนมากที่สุดนะครับโดยเฉพาะยิ่งเราได้กำหนดจัดงานเนี่ยในระหว่างวันที่15ถึง17สิงหาคมนะครับณตลาดต้นสนอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้เพื่อให้งานมหกรรมสุขภาพเนี่ยนะครับไม่ได้จำกัดเฉพาะในสถานที่ราชการหรือสถานพยาบาลแต่เข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างสะดวกนะครับซึ่งตลอดเวลาทั้ง3วันนะครับจะมีกิจกรรมหลากหลายครอบคลุมทั้งการให้ความรู้สาธิตการให้คำปรึกษาการจัดแสดงผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพตลอดจนกิจกรรมบนการแสดงบนเวทีนะครับภายในงานมีพื้นที่กิจกรรมเนี่ยนะครับรวมถึงการแสดงเนี่ยกว่า50บูธซึ่งจะเปิดโอกาสให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขนะครับภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการการนำองค์ความรู้ผลงานทางเลือกด้านสุขภาพมานำเสนอแก่ประชาชนนะครับโดยที่ประชาชนเข้ามาร่วมงานจะได้เรียนรู้เรื่องโรค NCD ด้วยโดยตรงนะครับสามารถนำเข้ารับคำปรึกษาด้านสุขภาพและโภชนาการนะครับสามารถที่จะชมการสาธิตการประกอบอาหารลดโซเดียมนะครับแล้วก็เลือกชมผลิตภัณฑ์หรือเมนูสุขภาพจากผู้ประกอบการนะครับสิ่งที่จังหวัดคาดหวังกับการจัดงานในครั้งนี้นะครับก็คือเรื่องของการต่อยอดเมื่อประชาชนได้รับความรู้จากในงานแล้วนะครับสามารถนำกลับไปใช้ที่บ้านและครอบครัวของตนเองได้นะครับเมื่อผู้ประกอบการได้เรียนรู้แนวทางในการทำเมนูสุขภาพนะครับสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดในร้านของตนเองได้เมื่อชุมชนได้เห็นแนวทางที่ดีนะครับก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับบริบทในพื้นที่นะครับเพื่อให้ทุกภาคส่วนเนี่ยได้ขยายผลต่อไปนะครับซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับจะเกิดผลต่อเนื่องมากกว่าระยะเวลา3วันที่จัดการจัดงานนะครับแล้วก็จังหวัดมหาสารคามต้องการเห็นสังคมที่มีสุขภาพที่ดีนะครับที่ทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมในการต้องการเรื่องของสุขภาพที่เป็นภาระของไม่ให้เป็นภาระของประชาชนฝ่ายเดียวนะครับในโอกาสนี้ผมก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคามและผู้สนใจทุกท่านมาร่วมงานมหกรรมส่งเสริมสุขภาพปลอดภัยห่างไกลโรค NCD ภายใต้แนวคิดลดเค็มเติมสุขระหว่างวันที่15ถึง17สิงหาคม2569ที่ตลาดต้นสนอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับที่มาร่วมมหกรรมนี้นะครับได้นำความรู้ไปเปิดมุมมองใหม่ๆนะครับเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแล้วก็นำกลับไปใช้กับตนเองและครอบครัวนะครับเพราะว่าสุขภาพที่ดีไม่ได้เกิดจากการดูแลของบุคลากรทางการแพทย์เพียงอย่างเดียวนะครับแต่เกิดจากการทุกคนนะครับได้ร่วมกันสร้างตั้งแต่สิ่งที่เราเลือกกินนะครับสิ่งที่เราเลือกซื้อสิ่งที่เรานำมาปรุงและสิ่งที่เราทำในทุกๆวันนะครับก็สุดท้ายนะครับก็ผมก็ขอขอบคุณนะครับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน่วยงานภาครัฐนะครับภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการนะครับทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันทำให้งานนี้นะครับเกิดขึ้นรวมถึงขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมกันเป ็นกำลังสำคัญในการสื่อสารเรื่องสุขภาพไปยังประชาชนแล้วก็ขอให้มากรรมสุขภาพปลอดภัยห่างไกลโรค NCD เนี่ยเป็นอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญของจังหวัดมหาสารคามในการสร้างองค์ความรู้ทางด้านสุขภาพและสร้างทางเลือกสร้างสังคมที่มีสุขภาพที่ดีอย่างต่อเนื่องแล้วก็ขอฝากแนวคิดของงานในครั้งนี้นะครับว่าลดเค็มเติมสุขเพราะการลดปัจจัยเสี่ยงของโรคเริ่มได้จากการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆของเราในทุกๆวันนะครับลดเค็มเติมสุขสร้างสุขภาพที่ดีจากตัวเราครับขอบคุณครับ
0: ขอเสียงปรบมือให้กับจังหวัดมหาสารคามโดยท่านผู้ว่านายชุมพิน เอชรัตน์ค่ะจากที่เราได้ทราบถึงภาพรวมในการจัดงานไปแล้วค่ะประเด็นสำคัญของงานนี้ไม่เพียงแค่การจัดมหกรรมสุขภาพเท่านั้นนะคะแต่หัวใจก็คือการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้ประชาชนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยเฉพาะเรื่องการลดเกลือและโซเดียมเป็นส่วนหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงในโรคไม่ติดต่อเรื้อรังค่ะลำดับนี้ขอเรียนเชิญนายแพทย์หัสชาเนยทองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามกล่าวคำแถลงข่าวและให้ข้อมูลในการดำเนินงานครั้งนี้เรียนเชิญค่ะ
2: เรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามท่านหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารและบุคลากรด้านสาธารณสุขผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่ายพี่น้องสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านวันนี้ผมมีความเป็นยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาร่วมแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมส่งเสริมสุขภาพปลอดภัยห่างไกลโรค NCD ภายใต้แนวคิดลดเค็มเติมสุขการจัดงานครั้งนี้มีความสำคัญต่อการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคของประชาชนในจังหวัดมหาสารคามเพราะเราไม่ต้องการการมุ่งเน้นเฉพาะการรักษาเมื่อเกิดการเจ็บป่วยแล้วเท่านั้นแต่ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้มีความเข้าใจและสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ตั้งแต่ก่อนเกิดโรคโดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือโรค NCD ซึ่งเป็นประเด็นสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนการป้องกันโรคเหล่านี้จึงจำเป็นต้องเริ่มตั้งแต่การสร้างความรู้และความเข้าใจรวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่สามารถทำได้ในชีวิตประจำวันหนึ่งในเรื่องที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามให้ความสำคัญก็คือการลดการบริโภคเกลือและโซเดียมเพราะเรื่องของอาหารเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดและเป็นสิ่งที่เราสามารถปรับเปลี่ยนได้การลดเค็มจึงไม่ได้หมายถึงการงดอาหารที่มีรสชาติเค็มหรือการเปลี่ยนวิถีชีวิตทั้งหมดแต่หมายถึงการสร้างความรู้ให้แก่ประชาชนสามารถรู้จักเลือกอาหารรู้จักปรุงอาหารและสามารถตัดสินใจเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับสุขภาพของตนเองได้ดังนั้นแนวคิดลดเค็มเติมสุขจึงเป็นการสื่อสารเรื่องสุขภาพที่ต้องการให้ประชาชนเข้าใจง่ายและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงอีกหนึ่งหัวใจสำคัญของการดำเนินงานคือการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเราไม่ได้ต้องการให้เพียงให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลแต่ต้องการให้ประชาชนสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ในการตัดสินใจและดูแลสุขภาพของตนเองได้ตั้งแต่การเลือกซื้ออาหารการเลือกเมนูการปรุงอาหารการเลือกผลิตภัณฑ์ตลอดจนถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันเพราะเมื่อประชาชนมีความรู้และสามารถตัดสินใจได้ก็จะสามารถเป็นกำลังสำคัญในการดูแลสุขภาพของตนเองครอบครัวและชุมชนการดำเนินงานครั้งนี้จึงมุ่งสนับสนุนให้เกิดชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพและส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีนอกจากการสร้างความรู้ให้แก่ประชาชนแล้วอีกสิ่งหนึ่งสำคัญก็คือการสร้างทางเลือกเพราะว่าแม้ประชาชนจะมีความรู้แต่หากว่าไม่มีทางเลือกด้านอาหารที่เหมาะสมก็อาจทำให้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทำได้ยากดังนั้นการดำเนินงานครั้งนี้จึงให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการร้านอาหารเราต้องการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีการพัฒนาเมนูที่ลดโซเดียมหรือการมีเมนูชูสุขภาพเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงอาหารที่ดีต่อสุขภาพได้มากขึ้นซึ่งเรื่องนี้ต้องเป็นการร่วมมือระหว่างภาคสาธารณสุขผู้ประกอบการและประชาชนเมื่อประชาชนต้องการดูแลสุขภาพและผู้ประกอบการมีทางเลือกที่ดีให้กับประชาชน ก็จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีได้อย่างเป็นรูปธรรมสำหรับงานมหกรรมส่งเสริมสุขภาพปลอดภัยทางกายโลก NCD ลดเค็มเติมสุขสิ่งที่เราอยากจะเห็นในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงจำนวนผู้เข้าร่วมงานแต่คือการที่ประชาชนได้รับความรู้และสามารถนำกลับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงกลับไปเลือกอาหารที่ดีขึ้นกลับไปลดการปรุงเค็มกลับไปดูแลคนในครอบครัวและกลับไปสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดีร่วมกันเพราะการป้องกันโรค NCD ไม่สามารถทำให้เกิดขึ้นได้ภายในวันเดียวแต่ต้องอาศัยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องทางสาธารณสุขเราเชื่อว่าการสร้างสุขภาพที่ดีจำเป็นต้องทำงานร่วมกันบุคลากรสาธารณสุขให้ความรู้และสนับสนุนการดูแลสุขภาพหน่วยงานภาครัฐทำหน้าที่สนับสนุนและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพที่ดีผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการสร้างทางเลือกด้านอาหารชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างวิถีชีวิตที่เอื้อต่อสุขภาพและประชาชนเป็นผู้นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันหากทุกภาคส่วนร่วมมือกันและเดินไปในทิศทางเดียวกันเราสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนได้ขอบคุณครับ
3: ครับก็เป็นการแถลงข่าวนะครับในส่วนของการจัดมหกรรมส่งเสริมสุขภาพปลอดภัยห่างไกลโรค NCD ลดเค็มลดโรคนะครับแล้วก็ในส่วนของโครงการเสริมสร้างและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขแล้วก็ถือว่าเป็นประเด็นร่วมของกลุ่มจังหวัดนะครับมหกรรมส่งเสริมสุขภาพปลอดภัยห่างไกลโรค NCD นะครับซึ่งก็จะจัดนะครับงานระหว่างวันที่15ถึง17สิงหาคม2519นะครับซึ่งงานก็เริ่มมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วครับป้ายครับแล้วก็ในวันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของพิธีเปิดนะครับในช่วงเช้าที่ผ่านมาก็เป็นในส่วนของการแถลงข่าวนะครับซึ่งในวันนี้นะครับทางนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ได้เดินทางมาเป็นประธานในการเปิดงานนะครับแล้วก็ได้มีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตยาสมุนไพรจำปาสีตำบลแหวงนางอำเภอเมืองมหาสารคามนะครับในส่วนของกิจกรรมนะครับก็จะมีการจัดขึ้นนะครับถึงวันพรุ่งนี้นะครับณตลาดต้นสนอำเภอเมืองมหาสารคามนะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับสำหรับการร่วมเข้าร่วมภายในงานกันได้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราจะพักสักครู่เดียวครับช่วงหน้ามีข่าวสารในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นที่จะร่วมรายงานข่าวกันเข้ามาครับ
4: สวัสดีครับพี่น้องชาวจังหวัดมหาสารคามกับผมนายชุมพิษเดชรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามขอฝากเรื่องโรคหลอดเลือดซึ่งเป็นสภาวะฉุกเฉินที่สามารถป้องกันได้หากเราเริ่มต้นดูแลสุขภาพตั้งแต่วันนี้ด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอรับประทานอาหารที่เหมาะสมควบคุมความดันโลหิตน้ำตาลไขมันในเส้นเลือดรวมทั้งงดสูบบุหรี่หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเฉลิมพระเกียรติครั้งที่12ของจังหวัดมหาสารคามเพื่อร่วมกันสร้างสุขภาพที่แข็งแรงลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองและส่งเสริมให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีสุขภาพที่ดีเริ่มจากการลงมือทำขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตไปด้วยกันสมัครร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31สิงหาคม2569และพบกันในงานในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทั้ง13สนามในจังหวัดมหาสารคามครับ
5: สตรองสี่โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้มาร่วมกันป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองด้วยการใส่ใจสุขภาพในกิจกรรมแสงน้ำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569พร้อมกันทั่วประเทศค่าสมัคร360บาทรวมค่าจัดส่ง 30% ของเงินรายได้มอบให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเพื่อสนับสนุนโครงการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31สิงหาคมที่ wrb12.thai.run ร่วมจัดโดย
6: กลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการค่ะช่วงนี้มาติดตามข่าวสารของจังหวัดขอนแก่นกันบ้างนะคะในประเด็น ผู้ว่าขอนแก่นค่ะมอบเตียงเพื่อผู้ยากไร้แก่รพสต26อำเภอจากโครงการหมื่นเส้นไหมสารสายใย4แผ่นดินดูแลผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนและในประเด็นของสพเมืองขอนแก่นค่ะเพิ่มกำลังดูแลวัดป่าอดุลยารามป้องกันเหตุรักษาความเรียบร้อยกรณีเกิดเหตุพิพาทเรื่องที่ดินวัดค่ะไปติดตามจากคุณจันจิรางามนุรักษ์นะคะผู้สื่อข่าวสวทขอนแก่นค่ะ
3: ครับ
7: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและผู้ดำเนินรายการคัดข่าวเล่าเรื่องนะคะสำหรับข่าวสารสำคัญในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นในช่วงนี้ร่วมกันที่เรื่องราวดีๆของการแบ่งปันและน้ำใจค่ะเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยในชุมชนที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนายขจรเกียรติรักพานิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยนางปิติมารักพานิชมณีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดขอนแก่นได้ร่วมกันเป็นประธานในพิธีมอบเตียงผู้ยากไร้จากโครงการหมื่นเส้นไหมสารสายใหญ่4แผ่นดินค่ะซึ่งงานนี้นะคะได้รับเกียรติจากท่านหลิวหงเหมยกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนณจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอทั้ง26อำเภอและผู้อำนวยการรพสต.ในพื้นที่ได้เข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันค่ะโครงการนี้นะคะเกิดขึ้นจากความร่วมมือโดยชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดขอนแก่นได้ผนึกกำลังร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาในพื้นที่รวมถึงสถานกงสุลใหญ่ต่างประเทศประจำจังหวัดขอนแก่นทั้งจีนลาวและเวียดนามค่ะได้มาร่วมกันสมทบทุนเพื่อจัดหาเตียงผู้ป่วยสำหรับเตียงผู้ป่วยนะคะจำนวนทั้งหมด80เตียงในวันนี้จะถูกส่งต่อไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลครอบคลุมทั้ง26อำเภอทั่วขอนแก่นค่ะเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ในระดับชุมชนโดยตรงเลยค่ะและเป็นอีกหนึ่งภาพความประทับใจที่สะท้อนถึงการแบ่งปันเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสในสังคมค่ะมากันที่อีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญนะคะจากเหตุการณ์กรณีที่มีข้อพิพาทเรื่องที่ดินที่วัดป่าอดุลยารามถนนกัลประพฤกษ์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นสำหรับความเคลื่อนไหวในพื้นที่นะคะล่าสุดทางตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นค่ะได้นำกำลังลงพื้นที่แสดงกำลังเชิงป้องกันหรือว่า show of force เพื่อเพิ่มมาตรการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยตามวัดและศาสนสถานต่างๆสืบเนื่องจากกรณีนะคะที่มีกระแสข่าวและข้อความบนโลกออนไลน์ค่ะจนสร้างเป็นความกังวลใจนะคะให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทางด้านพันตำรวจเอกยศวัฒน์แก้วสืบธนิตผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจได้ปล่อยแถวลงพื้นที่ทันทีค่ะโดยเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตราบริเวณวัดป่าอดุลยารามรวมถึงพื้นที่โดยรอบอย่างใกล้ชิดค่ะซึ่งการปฏิบัติการในครั้งนี้นะคะเจ้าหน้าที่เน้นการปรากฏกายให้เห็นอย่างชัดเจนตรวจสอบบริเวณทางเข้าออกและจุดสำคัญต่างๆพร้อมกับจัดกำลังสายตรวจหมุนเวียนเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการเกิดเหตุเผชิญหน้าการทำลายทรัพย์สินหรือการกระทำใดๆที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยค่ะทางสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นนะคะย้ำว่าวัดและศาสนสถานเป็นพื้นที่แห่งความสงบและเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนเจ้าหน้าที่จึงให้ความสำคัญสูงสุดในการดูแลความปลอดภัยเพื่อให้พระสงฆ์และประชาชนสามารถที่จะประกอบศาสนกิจได้อย่างสบายใจพร้อมยืนยันจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเหมาะสมและยึดหลักการป้องกันเหตุเพื่อความสงบสุขของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะและนี่นะคะก็เป็นข่าวสารสำคัญในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นในช่วงนี้ค่ะ
3: ครับขอบคุณคุณจันจิรางานุรักษ์นะครับผู้สื่อข่าวจากสวทขอนแก่นนะครับกับประเด็นในพื้นที่นะครับที่ร่วมรายงานข่าวกันเข้ามานะครับในช่วงของรายการคัดข่าวเล่าเรื่องนะครับกับทุกท้ายของรายการนะครับทุกท่านครับก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับในส่วนของการจัดงานเฉลิมฉลองเมืองมหาสารคามเนื่องในวาระครบรอบ161ปีนะครับซึ่งก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่21ถึง23สิงหาคมนี้นะครับณบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคามนะครับในส่วนของกำหนดการนะครับในวันศุกร์ที่21สิงหาคมนะครับถือว่าเป็นวันแรกนะครับก็เชิญชวนนะครับชมชิมช็อปนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมร้อยแกะสารสินนะครับก็จะมีร้านค้ากว่า20ร้านค้านะครับในช่วงเย็นนะครับในช่วงเวลา19นาฬิกานะครับสำหรับมิตรหมอแคนแฟนหมอลำครับน้องฝ้ายครับ ก็พลาดไม่ได้ครับกับศิลปินภูไทยหมอลำศิลปินภูไทยนะครับที่จะมีการแสดงนะครับเริ่มตั้งแต่เวลา19นาฬิกานะครับเป็นหมอลำเต็มวงนะครับให้ทุกท่านมาร่วมรับชมกันได้นะครับในวันแรกนะครับส่วนวันที่22สิงหาคมนะครับก็คือวันเสาร์ ครับก็จะเป็นพิธีเปิดโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ครับก็จะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับในช่วงเวลา 17:00 นนะครับแล้วก็ในช่วงเวลา 17:30 นนะครับก็เชิญชวนทุกท่านนะครับในการรับชมขบวนรำเฉลิมฉลองเมืองมหาสารคามเนื่องในโอกาสครบรอบ111ปีนะครับก็จะมีนางรำ 2,161 คนนะครับมาร่วมรำนะครับบริเวณวงเวียนหอนาฬิกานะครับทุกท่านก็สามารถติดตามรับชมรับฟังได้นะครับในส่วนของการอัปเดตนะครับข่าวสารในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook ของสวทมหาสารคามแล้วก็ทางเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคามนะครับส่วนวันปิดท้ายนะครับก็จะมีการแสดงนะครับสำหรับการแสดงวงโปงลางโรงเรียนพดุงนารีนะครับแล้วก็จากสมาคมหมอลำจังหวัดมหาสารคามครับเริ่มตั้งแต่เวลา 19:00 นเป็นต้นไปนะครับก็ฝากเชิญชวนนะครับสำหรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับมาร่วมงานนะครับร่วมกิจกรรมงานเฉลิมฉลองเมืองมหาสารคามเนื่องในวาระครบรอบ161ปีนะครับซึ่งก็จัดขึ้นระหว่างวันที่21ถึง23สิงหาคมณบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคามนะครับกับทุกท่านของรายการนะครับน้องฝ้ายครับก็วันนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายแล้วครับควบคุมการผลิตรายการโดยท่านผอ.รัฐพลจัดพงไพบูลย์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดมหาสารคามครับอำนวยการผลิตโดยนายสมบัติชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับก็ส่งต่อให้กับสวทนครราชสีมาที่จะเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการสามารถติดตามรับชมรับฟังได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุ11จังหวัดภาคอีสานตอนบนรวมไปถึงเพจ Facebook ของสวทนครราชสีมาวันนี้ครับผมสุรเดชชนะครับ
6: ณนิชาที่บุญบุญค่ะ
3: พร้อมทีมงานสวทมหาสารคามลาทุกท่านไปติดไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ

0: เสียงเต็มปียินดีมีใจด้วย
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยกระดับการคุมเข้มความปลอดภัยนักท่องเที่ยวช่วงฤดูฝนในเขตป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ตาจ๋าไปตรวจสุขภาพประจำปีกันเถอะ
6: ตรวจทำไม
5: ตายังแข็งแรงดีอยู่แข็งแรงดีใช่ว่าจะไม่มีโรคเพราะปัจจัยเสี่ยงเยอะทั้งความเครียดอาหารการพักผ่อนไม่เพียงพอขาดการออกกำลังกายและมลภาวะรอบตัวการตรวจสุขภาพประจำปีช่วยให้รู้สัญญาณโรคที่สำคัญเจอโรคตั้งแต่แรกก็มีโอกาสรักษาหายไม่ลุกลาม
6: ไม่ตรวจไม่เจอตรวจก่อนรู้เร็วรักษาได้สูงวัยใส่ใจสุขภาพจะได้อยู่กับคนที่เรารักไปนาน
7: นี่พลอยมิจฉาชีพเนี่ยเขามีมุกใหม่มาอีกแล้วนะ
8: จริงเหรอเขาทำยังไง
7: เขาก็อ้างว่าโทรจากโรงพยาบาลบอกว่าญาติของเราได้รับบาดเจ็บต้องรีบจ่ายค่ารักษาและยังอ้างว่าผู้บาดเจ็บน่ะมีประกันเราเป็นผู้รับผลประโยชน์นะ
8: น่ากลัวจังเราจะป้องกันยังไงดี
7: สติสติต้องตั้งสติเลยอย่ารีบโอนเงินโทรตรวจสอบกับญาติหรือโรงพยาบาลโดยตรงกันก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะผู้สูงอายุนี่ต้องระวังให้ดีเลยนะ
8: มุกใหม่มุกมิดรีบไปเตือนคนที่บ้านก่อนนะ
2: อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสั่งทุกพื้นที่ในเขตป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศยกระดับการคุมเข้มความปลอดภัยนักท่องเที่ยวช่วงฤดูฝนโดยเฉพาะการแจ้งเตือนภัยน้ำป่าล่วงหน้าพร้อมย้ำขอให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
9: นายอัฐพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สั่งการไปยังสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ทุกแห่งทั่วประเทศให้เพิ่มความเข้มงวดการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาพักผ่อนและศึกษาธรรมชาติในเขตอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเนื่องจากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่จนเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่โดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกนายปฏิบัติหน้าที่เชิงรุกและแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากล่วงหน้าอย่างทันท่วงทีพร้อมกำชับให้บังคับใช้มาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มงวดและเด็ดขาดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุที่ไม่คาดคิดทั้งนี้สิ่งสำคัญขอให้นักท่องเที่ยวเชื่อฟังโปรดปฏิบัติตามป้ายเตือนปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดและติดตามประกาศจากทางราชการอย่างเคร่งครัดหากพื้นที่ใดมีความเสี่ยงให้พิจารณาประกาศปิดพื้นที่ห้ามเข้าเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนปิยาพันยางเทียนรายงาน
2: ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ตรวจความพร้อมรับมือน้ำป่าน้ำตกแม่สาตาดหมอกในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือได้ทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉิน
10: ที่แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกแม่สาตำบลแม่แรมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากบริเวณแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกแม่สาและน้ำตกตาดหมอกได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือได้ทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินพร้อมทั้งตรวจเช็คความพร้อมของอุปกรณ์เตือนภัยและเครื่องมือช่วยเหลือต่างๆให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพทางด้านนายธงชัยนาราชหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ ปุยได้ออกประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกแม่สาซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่15สิงหาคม2569เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่นิคมสร้างตนเองบางระกำจังหวัดพิษณุโลกมอบสิทธิ์ที่ดินทำกินและยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง
11: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมคณะลงพื้นที่นิคมสร้างตนเองบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อติดตามความก้าวหน้าการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินโอกาสนี้ได้มอบหนังสือแสดงการทำประโยชน์นค.3หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินนค.1หนังสือรับรององค์กรสาธารณประโยชน์เงินอุดหนุนโครงการสร้างระบบนิเวศชุมชนและถุงยางชีพแก่กลุ่มเปราะบางพร้อมสั่งการเร่งรัดการออกเอกสารสิทธิ์นค3ที่ยังค้างอยู่อีก309รายอย่างเร่งด่วนโดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทำงานเชิงรุกช่วยแก้ปัญหาให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อยกระดับนิคมสร้างตนเองบางระกำให้เป็นพื้นที่สร้างโอกาสอย่างแท้จริงพัทธิราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
2: ปิดท้ายด้วยผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่16สิงหาคม2569รางวัลที่1เลขที่ออก004615รางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก53รางวัลเลขท้าย3ตัวเลขที่ออก937และ094รางวัลเลขหน้า3ตัวเลขที่ออก731และ429ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
1: แล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

การเหล่านี้หรือไม่ท้อแท้เศร้าไม่อยากทำอะไรเบื่ออาหารหรือทานมากไปนอนหลับยากอ่อนเพลียสมาธิไม่ดีทำอะไรช้ากระสับกระส่ายหรือคิดทำร้ายตัวเองนี่คือสัญญาณของโรคซึมเศร้าหากคุณหรือคนใกล้ตัวมีอาการเหล่านี้ให้หาคนรับฟังหรือโทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต1323ตลอด24ชั่วโมงคนไทยไม่ละเลยโรคซึมเศร้า

0: 12.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยตะวันเขียววิจิตรสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับนี่คือรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับวันนี้พบกับผมตะวันเขียววิจิตรครับประจำวันอาทิตย์ที่16สิงหาคม2569นะครับวันนี้ก็ได้มาดำเนินรายการเป็นอีกวันหนึ่งทุกวันอาทิตย์นะครับพบกับผมเป็นประจำนะครับรายการของเรามีตั้งแต่วันพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เลยนะครับติดตามรับชมรับฟังกันได้นะครับก็ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับมีเรื่องราวอยากให้เราได้ช่วยเหลือประสานงานนะครับขอคำแนะนำปรึกษานะครับเรื่องของทุกร้อนนะครับเรายินดีช่วยบรรเทาให้นะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆที่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอาจจะมีความสงสัยหรือมันมีข้ ที่ว่าต้องมาจะทำให้มันกระจ่างขึ้นนะครับเราก็จะสอบถามผู้รู้กูรูด้านกฎหมายต่างๆมาพูดมาคุยกันนะครับอาระรายการของเราชื่อบอกแล้วอาสาช่วยประชาชนนะครับช่องทางการติดต่อกับทางรายการนะครับฟังได้ทางคลื่นวิทยุ FM 92.5 MHz นะครับแล้วก็ AM 891 GHz นะครับส่วนถ้าจะชมรายการของเรานะครับเห็นทั้งภาพทั้งเสียงไปได้ด้วยเนี่ยนะครับก็ทาง Facebook Fanpage ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็เห็นไลฟ์นี้ขึ้นมาแล้วนะฮะตอนนี้ขึ้นแล้วล่ะนะครับกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับอย่าลืมกดหัวใจให้ด้วยจะคอมเมนต์ต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันนะครับจะกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะครับนอกจากนั้นช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆก็ยังมี YouTube ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็สามารถฟังเราได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับหมายเลขโทรศัพท์ครับ02-276-9717022769721นะครับรวมถึงสายด่วนด้วยนะครับ0817159551-3นะครับใช้บริการได้เลยฮะน้องทีมงานอยากรับสายอยากพูดคุยอยากให้คำแนะนำกับท่านนะครับโทรมาได้นะครับโดยเฉพาะเบอร์2เบอร์แรกนะครับ022769717กับ022769721เนี่ยนะครับโทรเข้ามาในช่วงเวลารายการกำลังออกอากาศนะครับนะฮะใช้หมายเลขโทรศัพท์2หมายเลขนี้ในช่วงที่เวลาของเรากำลังออกอากาศย้ำนะครับย้ำนะฮะเดี๋ยวนอกเวลาไม่เจอทีมงานเรานะนะครับเปลี่ยนรายการไปแล้วนะครับเอาล่ะนะครับอีก1ช่องทางนะครับส่งเป็นไปรษณียบัตรส่งเป็นจดหมายมาได้นะครับคุณเขียนมาได้เลยครับจ่าหน้าซองถึงรายการนะครับ 92.5 อาสาช่วยประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพ10400นะฮะเอาล่ะนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหหลายท่านหลายคนคงจะติดตามชมติดตามฟังข่าวคราวต่างๆมากมายหลากหลายนะครับสัปดาห์ก่อนเรามีเรื่องข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินนะครับบางวันเราก็มีข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการขับรถโดยประมาทประมาทอย่างไรเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนทั้งนั้นเลยนะฮะแล้ววันนี้ประเด็นที่เราจะนำมาพูดคุยเป็นข้อรับรู้เรื่องกฎหมายในวันนี้ก็สืบเนื่องมาจากว่ามีท่านผู้ฟังนะครับอยู่ที่ผมไม่แน่ใจจังหวัดอะไรนะนะครับต่างจังหวัดได้โทรศัพท์มาบอกกับน้องทีมงานว่าบ้านของเขาเนี่ยนะครับตั้งอยู่แล้วอยู่ดีๆก็มีโรงงานมาตั้งอยู่ใกล้ๆนะฮะปล่อยน้ำเสียนะครับเข้ามาในพื้นที่ของเขาซึ่งเป็นพื้นที่ทางการเกษตรน้องทีมงานบอกจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นจะรู้เห็นหรือไม่อย่างไรเราไม่กล้าที่จะไปปักใจหรือไปปักปรำนะครับแต่ว่ายังไม่มาดำเนินการแก้ไขใดๆสักทีนึงจะทำยังไงดีนะครับแล้วก็ ทางชาวบ้านล่ะเขาจะทำอย่างไรได้บ้างข้อกฎหมายนี้อาจจะต้องมาพูดคุยกันว่าเอ๊ะจริงๆแล้วนะครับการที่จะไปตั้งโรงงานหรือนะครับเป็นบริษัทห้างร้านที่สร้างผลกระทบให้กับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นั้นมันจะต้องมีข้อกำหนดกฎเกณฑ์อะไรอย่างไรบ้างนะฮะแล้วก็เรื่องนี้ชาวบ้านเองอาจจะต้องมีการดำเนินการกันอย่างไรต่อไปนี่ก็ต้องมาสอบถามกันเลยนะฮะสอบถามกับท่านนี้ฮะทนายความประจำรายการของเราอีกหนึ่งท่านพี่เกิดผลแก้วเกิดอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับพี่เกิดผลครับ
2: สวัสดีครับพี่ตะวันคร
1: ับ ครับผมวันนี้อยู่ปราจีนแน่เลย
2: ใช่ครับ
1: นานไงฮะปราจีนก็เอ๊ะมันก็ติดกับฉะเชิงเทราไหมใกล้ๆกันไหมฮะ
2: ใกล้ก
1: ัน
2: คร
1: ับ ใกล้กันเลยนะฮะ
2: ใกล้ๆกันเลยคร
1: ับ ใช่ไหมฮะนั่นแหละนะฮะโอ้มีชาวบ้านผมว่าฉะเชิงเทราระยองชลบุรีต่างๆหรือเนี้ยก็น่าจะมีพวกโรงงานมาตั้งค่อนข้างเยอะเหมือนกันผมว่าที่ปราจีนก็มี
2: ค่อนข้างจะมีอุตสาหกรรมเยอะคร
1: ับ อ๋อนั่นน่ะสินะฮะนี่ฮะเขาก็เลยสอบถามว่าเอ๊ะมันอย่างนี้แหมกว่าจะได้ตั้งโรงงานขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะต้องไปขออนุญาตอะไรอย่างไรมันไม่ได้ดูข้อก็เลยผลกระทบกับพี่น้องประชาชนหรือเปล่าอันนี้พี่กับผมอยากจะมีอะไรบอกกล่าวกับพี่น้องประชาชนบ้างฮะว่าเอ้ยข้อกฎหมายจริงแล้วกว่าจะตั้งเป็นโรงงานได้เนี่ยมันจะต้องมีการเตรียมการมีต้องมีข้อกฎหมายกฎเกณฑ์อะไรอย่างไรบ้างครับ
2: โดยปกติหลักการของกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันสิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมอะไรก็แล้วแต่ต้องผ่านการกระบวนการในการเรียกว่าผมจำชื่อภาษาอังกฤษไม่ได้แต่เป็นเรื่องของการตรวจสอบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมก่อนนะคร
1: ับ EIA
2: แวดล้อมเมืองนะผมจำภาษาอังกฤษได้ไม่ได้คร
1: ับ
2: ก็จะต้องมีการสำรวจความเห็นหรือสำรวจประชามติรวมทั้งเรื่องของการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆว่าจะได้ผลกระทบรวมทั้งประชาชนและทรัพยากรเ
1: ร
2: านี้ไหมนะครับการสำรวจความเห็นของประชาชนในพื้นที
1: ่
2: เว้นแต่บริเวณนั้นจะเป็นนิคมอุตสาหกรร
1: ม
2: ถ้าหากเป็นนิคมอุตสาหกรรมแล้วมันอยู่ในเขตที่รับข้อยกเว้น
1: ครับ
2: ได้รับข้อยกเว้นนะครับเช่นถ้าเป็นนิคมอุตสาหกรรม304แถวปราจีนบุรี
1: ครับผม
2: หรือนิคมอุตสาหกรรมบางปูแถวสมุทรปราการ
1: ครับ
2: นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธและยองเหมือนเนี้ยเขาจะผ่านกระบวนการในการประเมินสภาพสิ่งแวดล้อมหมดแล้วนะคร
1: ับ
2: ผ่านแล้วตรงนั้นมันก็จะเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม
1: ครับ
2: ที่อยู่อาศัยของประชาชนหรือว่าที่สำหรับประชาชนทำมาหากินก็ต้องมีมาตรการในการป้องกันค่อนข้างจะเคร่งครัดอยู่แล้วตรงนั้นนะครับทีนี้กรณีที่มันมีการก่อตั้งโรงงานบนนอกพื้นที
1: ่
2: นอกพื้นที่เขตอุตสาหกรรมนะครับ
1: ครับ
2: แต่มันถ้ามันมีความจำเป็นมันก็ต้องขออนุญาตจากกรมอุตสาหกรรมจากกรมโรงงานจากกรมโรงงานนะครับแล้วก็กระทรวงอุตสาหกรรมครับมีปัญหาก็คือว่าก่อนที่จะจัดตั้งมันต้องมีการสำรวจสิ่งแวดล้อมก่อน
1: ครับ
2: สอบถามประชาชนในพื้นที
1: ่ครับ
2: ก็ต้องมีการประเมินกันพอสมควรประเมินระยะหนึ่งนะครับมีการประชุมมีการขอความสำรวจความเห็นของประชาชนใครคัดค้านไม่คัดค้านอย่างไรบริษัทที่จะจัดตั้งจะต้องมีผู้ประเมินความเสี่ยงอะไรต่างๆเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
1: ค่
2: อนข้างจะเคร่งครัดนะครับค่อนข้างจะเคร่งครัด
1: ครับ
2: ไม่ได้คำถามคือบางบริษัทเองมันก็มีการลักไก่ก็มีนะครับก็มีการลักไก่เช่นไม่ยอมขออนุญาตจัดตั้งโรงงานตั้งแต่ตอนแรก

0: ไปสอบถามหน่วยงานที่รัฐที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นเช่นอบต.
1: ครับ
0: หรืออุตสาหกรรมจังหวัดว
1: ่
0: าบริษัทนี้ถ้ารับอนุญาตในการจัดตั้งโรงงานอย่างถูกต้องไหม
1: ครับ
0: ต้องไปดูใบอนุญาตก่อนครับถ้าไม่มีใบอนุญาตแล้วจัดตั้งได้อย่างไรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบอย่างไรครับถ้าได้รับอนุญาตแล้วมีการร้องเรียนไปแล้วทำไมยังไม่ดำเนินการอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องแบบนี้นะครับ
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ไม่แน่ใจว่าคุณตะวันก็จะทราบไหมครับว่าทางผู้ที่ประสานโทรเข้ามาได้มีการดำเนินการกระบวนการไหนและหน่วยงานรัฐเขาแก้ไขอะไรแค่ไหนล่ะคร
1: ับ ได้มีการแจ้งไปทางหน่วยงานในพื้นที่ทั้งหมดทั้งเริ่มตั้งแต่อบต.ผ่านไปทางจังหวัดนะครับแล้วก็ยังคงนิ่งอยู่นะครับยังไม่สามารถที่จะเข้ามาแก้ไขได้นะครับเห็นบอกว่าทางโรงงานเนี่ยเป็นโรงงานที่รู้สึกว่าจะเป็นโรงงานพวกรีไซเคิลอยู่ในตำบลแปลงยาวอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับก็ปล่อยน้ำเนี่ยไหลเข้าที่นาของเขาน้ำท่วมเลยนะครับก
0: ็
1: ตอนนี้แก้ไขโดยการทำดินถมสูงขึ้นเพื่อป้องกันน้ำไม่ให้เข้าที่นาของเขานะฮะนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับคือทางทีมงานของเราเนี่ยก็พยายามที่จะโทรศัพท์เข้าไปในพื้นที่แล้วนะฮะทั้งอบต.ต่างๆที่ดูแลอยู่นะครับแล้วก็รวมถึงในส่วนของจังหวัดเนี่ยก็ยังไม่มีการตอบรับใดๆแต่ว่าเท่าที่ทราบนะครับตอนนี้ทางรายการของเรานะครับทีมงานของรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนเนี่ยได้ทำหนังสือถึงโดยตรงเลยนะฮะถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วนะครับในเรื่องนี้ว่าควรจะดำเนินการอย่างไรเหมือนเป็นข้อร้องเรียนจากทางรายการของเราเนื่องจากมีผู้ฟังนะครับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยประสานงานเข้ามานะฮะพี่เกิดผลนะครับเนี่ยมันก็ต้องใช้วิธีนี้แต่ว่ามันมีข้อกฎหมายหลายข้อเดี๋ยวผมขอไล่ไปหนึ่งข้อให้พี่เกิดผลได้ช่วยอธิบายเพิ่มเติมด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้พี่เกิดผลได้อธิบายไปว่าเนี่ยก่อนที่จะมีการตั้งโรงงานเนี่ยมันจะต้องมีการขออนุญาตหลายส่วนงานมากๆนะครับอันดับแรกเลยเรื่องของกฎหมายผังเมืองต้องอยู่ในพื้นที่หรือทำเลที่สามารถที่จะตั้งโรงงานได้เห็นบอกว่ามีทั้งพื้นที่สีม่วงอ่อนนะฮะแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบระยะร่นต่างๆด้วยนะครับก่อนซื้อที่ดินก่อนซื้อที่ก่อนที่จะตั้งโรงงานเนี่ยต้องตรวจสอบกฎหมายผังเมืองอย่างนี้ถูกต้องไหมฮะ
0: ถูกครับเรื่องการตรวจสอบผังเมืองเราเคยคุยกันเรื่องเกี่ยวกับการซื้อขายที่ดินในครั้งก่อนใช่ไหมครับที่เราเคยคุยกันไว้ว
1: ่
0: าบางพื้นที่เป็นพื้นที่สีเขียวเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะก่อสร้างโรงงานหรือว่าก่อสร้างอะไรได้แบบนี้นะครับ
1: ครับครับพื้นที่สีม่วงอ่อนเนี่ยต้องไปตรวจสอบครับเขาบอกว่าเป็นเขตอุตสาหกรรมและคลังสินค้าอันนี้บอกว่าสามารถสร้างโรงงานได้เกือบทุกประเภทนี่อันนี้ตรงตามที่พี่กระผลได้บอกเลยบางโรงงานขออนุญาตจริงในพื้นที่สีม่วงอ่อนว่าเป็นคลังสินค้าหรือเป็นโกดังแต่ไปๆมาๆมีการดำเนินการก่อสร้างแล้วก็การดำเนินการผลิตสินค้าต่างๆเนี่ยทำให้เกิดมลพิษจริงๆพื้นที่นี้ห้ามเลยห้ามให้มีห้ามไม่มีการก่อมลพิษเลย
0: มันก็จะหลีกเลี่ยงใช่ไหมครับ
1: อืมใช่
0: เพราะตอนนี้สร้างโกดังแบบน
1: ี
0: ้มันก็คล้ายๆกับโรงเบียร์ลาดพร้าวนั่นแหละครับ
1: อืม
0: ตอนนี้ทำเป็นร้านอาหารเป็นสถานบันเทิงแบบนี
1: ้ครับครับดังนั้นกฎหมายผังเมืองระบุว่าถ้าเป็นอุตสาหกรรมเฉพาะกิจที่ไม่ก่อมลพิษเนี่ยจะต้องอยู่ในพื้นที่สีม่วงอ่อนนะฮะดังนั้นนี่แหละครับก็ต้องไปดูว่ากฎหมายตรงนี้ว่าคุณไปก่อตั้งในพื้นที่ถูกต้องหรือไม่อีกหนึ่งกฎหมายก็คือกฎหมายโรงงานฮะพ.ร.บ.โรงงานฉบับล่าสุดเลยนะครับเพื่อเขาบอกว่ามีการปรับปรุงล่าสุดฮะให้มีความสะดวกมากขึ้นฮะมีการแบ่งประเภทโรงงานตามแรงม้าเครื่องจักรและจำนวนคนงานมีใบอนุญาตรองง.4สำหรับโรงงานขนาดใหญ่นะครับเครื่องจักรเกิน50แรงม้าคนงานเกิน50คนต้องขอใบประกอบกิจการโรงงานก่อนเริ่มดำเนินการแล้วก็ต้องตรงตามมาตรฐานความปลอดภัยซึ่งทางกฎหมายโรงงานเนี่ยได้เขาได้อธิบายไว้แล้วว่าจะต้องมีระยะห่างของเครื่องจักรเท่าไรมีระบบระบายอากาศแบบไหนแล้วก็ระบบป้องกันอัคคีภัยแบบไหนอย่างไรนี่เห็นไหมฮะที่มีหมดเลยนะพี่เกิดผลนะนะฮะอีกอันนึงคือกฎหมายควบคุมอาคารครับนะครับควบคุมอาคารต้องยื่นขอใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารอ.1ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นไหมตรงนี้พวกอบต.นะครับเทศบาลเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะครับแล้วการออกแบบเนี่ยต้องได้รับการรับรองโดยวิศวกรและสถาปนิกที่มีใบอนุญาตนะครับ ประกอบวิชาชีพเพื่อเพิ่มความเชื่อถือด้าน EEAT นั่นคือความปลอดภัยของ

0: โรงงานนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือมาตรฐานทางวิศวกรรมในการรับน้ำหนักของพื้นที่โรงงานได้นะครับแล้วก็ข้อนี้ครับเป็นอีกหนึ่งกฎหมายซึ่งเมื่อสักครู่นี้เราคุยกันนั่นก็คือกฎหมายสิ่งแวดล้อมและการทำ EIA ครับเพราะว่าโรงงานบางประเภทนี่มีความเสี่ยงสูงต่อมลพิษครับก็ต้องปฏิบัติตามพรบนี้นะฮะก็ต้องมีการรายงาน EIA ก่อนวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก่อนเริ่มโครงการและมีระบบบำบัดมลพิษอย่างไรถ้าไม่มีถือว่าผิดและก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการตั้งหรือผลิตสินค้าได้อีกอันหนึ่งก็คืออีกอันนี้น่าจะไปเกี่ยวเนื่องกับคนที่อยู่ในโรงงานนั้นนั่นก็คือกฎหมายแรงงานและสุขอนามัยต้องจัดวางพื้นที่ทำงานปลอดภัยอย่างไรระบบห้องน้ำแสงสว่างพื้นที่พักผ่อนเพียงพออ่ะอันนี้อยู่ในเรื่องของแรงงานนะฮะแล้วก็สุดท้ายครับการขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องหรือไลเซนส์นะฮะว่าคุณเปิดกิจการอะไรต้องตรงตามนั้นนะอาคารทำอะไรก็ต้องตรงตามที่ขออนุญาตนั้นนะน่าเห็นไหมฮะต้องไม่มีวัตถุอันตรายเนี่ยฮะที่เราคุยกันในภาพรวมเมื่อสักครู่เนาะพี่เกิดผลเนาะมันอยู่ในข้อกฎหมายทั้งหมดนี้เลยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะหลีกเลี่ยงๆอ่ะมันเพราะอะไรอ่ะมันเพราะอะไรอ่ะถามตรงๆมันเพราะอะไรหลีกเลี่ยงมันกฎหมายหรือเงินทองหรืออะไรมันต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมเหรอฮะ
1: คือจริงๆมันถ้าปฏิบัติตามกฎหมายจริงๆมันก็ได้ใช่ไหมครับแต่ว
0: ่
1: าถ้าปฏิบัติตามกฎหมายจริงๆอย่างเคร่งครัดมันก็จะเกิดปัญหาเรื่องต้นทุนไงครับก็เกิดปัญหาเรื่องต้นทุนเช่นกฎหมายสิ่งแวดล้
0: อม
1: ให้มีการกำจัดหร
0: ือระบบบำบัด
1: มลพิษ
0: มีระบบบำบัด
1: น้ำเสีย
0: มี
1: กระบวนการกำจัดน้ำเสียก่อนที่จะปล่อยน้ำเสียลงส
0: ู
1: ่ธรรมชาติแล้วต้องผ่านกระบวนการในการตรวจสอบหลายขั้นตอนแล้วตรวจบางทีก็ไม่ผ่านนะครับ
0: มัน
1: จะมีการบำบัดน้ำเสียตั้งหลายครั้งก็ไม่ผ่านก็มีเพราะฉะนั้นกระบวนการตัวนี้มันจะหลีกเลี่ยงเพราะว่ากระบวนการในการผลิตมันไม่ยากแต่การบำบัดมันยากมาก
0: บำบัดเนี่ยเสียเงินเพิ่มเข้าไปอีก
1: ใช่ครับต้นทุนมันก็จะสูงขึ้นใช่ไหมครับ ทีนี้บางทีก็จะใช้วิธีหลีกเลี่ยงเช่นแอบปล่อยสารเคมีแอบปล่อยสารพิษแอบปล่อยมลพิษไปทางใต้ดินทางน้ำทางอะไรใช่ไหมครับพอมีการตรวจสอบก็เสียค่าปรับไปหรืออาจจะมีบางพื้นที่อาจจะรู้เห็นเป็นใจกับผู้ประกอบการในนายทุน
0: ครับ
1: อย่างนี้ก็เคยเกิดบ่อยๆนะครับที่ในเมืองนี่แหละไม่ต้องเงินไกลหรอกชาวบ้านเรานนทบุรีปราจีนบุรีนี่ก็มีบ่อยๆ
0: ม
1: ี
0: เหมือนกัน
1: นี่ทีนี้พอโดนจับที่ก็ตรวจสอบที่ก็เสียค่าปรับทีแบบนี
0: ้ครับกรณีนี้ผม
1: ก็คือมันหลีกเลี่ยงแบบนี้มันเป็นการลดต้นทุนของผู้ประกอบการก็จริงแต่มันไปสร้างปัญหาสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน
0: เนี่ยประชาชนตาดำๆจะทำยังไงล่ะเขาก็มีแค่สองมือสองขาอย่างมากก็ทำหนังสือร้องเรียนนะครับแล้วก็ไปแจ้งตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยที่มีเรียกว่าข้อกำกับทางกฎหมายเนี่ยนะครับต้องดูแลแบบนี้ก็ต้องไปแจ้งตามหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นอบต.เทศบาลนะอำเภอจังหวัดอย่างเงี้ยนะครับพอไปร้องเรียนแล้วกลับไม่ได้รับการตอบรับมากนักหรือกว่าจะดำเนินการก็โอ้โหนานมากเลยอ่ะไปดำเนินการแล้วนะไปตรวจสอบแล้วนะพอวันที่ไปตรวจสอบบอกเอ๊ะไม่มีการปล่อยน้ำเสียนี่ก็ไม่รู้จะแจ้งอย่างไร
1: นี่มีปัญหาใหญ่เลยคร
0: ับ ใช่ไหม
1: ครับมากเลยแล้วบ้านเราผมเคยเจอหลายครั้งแล้วนะ
0: ฮะ
1: ในสมัยหนึ่งมันจะมีการร้องเรียนแล้วก็มีต้องขออนุญาตเอ่ยถึงชื่อรายการโทรทัศน์
0: ราย
1: การหนึ่งซึ่งสมัยเมื่อหลายปีก่อนที่ออนุมาก็เคยจัดรายการก็คือรายการของสถานีประชาชน
0: กับไทย PBS
1: เขาก็จะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาเกี่ยวข้องหมดไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการเองไม่ว่าจะเป็นอบต.
0: ครับ
1: สาธารณสุขจังหวัดเพราะเขามาเขาก็จะพูดทำนองว่าพอไปตรวจแล้วมันไม่มีอะไรเงี้ยก็มันจะมีได้เลยนะเพราะว่าก่อนจะไปจะมีหนังสือแจ้งไปตลอด
0: ว่าจะไปตรวจสอบนะ
1: ว่าจะไปตรวจสอบประเด็นวันนี้เขาก็ระงับการผลิตหรือว่าลดปริมาณการผลิตมันก็ไม่มีมลพิษขึ้นมาแบบนี้จะเห็นบ่อยครั้งเลยใช่ไหมครับซึ่งเห็นบ่อยครั้งเลยและบางทีก็กลางวันไม่ส่งเสียงแต่กลางคืนพอเจ้าหน้าที่ไม่อยู่ก็เปลี่ยนมาผลิตกลางคืนแทนแบบนี้ซึ่ง
0: ครับ
1: มันเป็นเรื่องของการดำเนินการการบังคับใช้กฎหมายที่มีจุดเหลื่อมล้ำมากเกินไป
0: หย่อนยานในการที่บังคับใช้กฎหมายถ้ากรณีแบบนี้ถ้าในฐานะที่เราเป็นนักกฎหมายและจะให้คำแนะนำกับประชาชนซึ่งไม่ได้มีอาวุธไม่ได้มีอะไรที่จะไปบังคับใครได้เนี่ยเราควรจะดำเนินการอย่างไร1 2 3อ่ะพี่เกิดผลช่วยแนะนำหน่อย
1: คืออันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าถ้าเป็นประชาชนทั่วไปที่ไม่มีพลังงานไม่มีพลังไม่มีทรัพยากรไม่มีเงินเนี่ยในการเรียกร้องหรือการต่อสู้กับผู้ นายทุนรายใหญ่ขนาดนี้นะครับหมายถึงผู้ผลิตแบบนี้เขาเป็นนายทุนรายใหญ่เขาจะค่อนข้างจะมีกำลังมากประการหนึ่งที่ผมเป็นห่วงที่สุดคือเวลาที่เราเรียกร้องถ้าให้ไปฟ้องร้องมันก็ใช้เวลาแน่นอนครับแต่พอเราไปเรียกร้องเนี่ยแน่นอนครับพอไปเรียกร้องกับหน่วยงานของรัฐเองมันจะใช้เวลาใช่ไหมครับแต่สิ่งที่มันได้ผลมากที่สุดคือการร้องเรียนผ่านไปยังหน่วยงานทางราชการที่ส่วนกลางไปหารัฐมนตรีร้องเรียนสื่อกลางสื่ออย่าง 92.5 แบบนี้ก็เหมือนกันครับหรือว่าสื่อทางออนไลน์ต่างคำถามคือเวลาไปร้องเรียนสื่อมักจะถูกฟ้องไงครับเราเรียกว่าเขาฟ้องติดปากไง
0: ครับ
1: ทีนี้แม้ศาลจะยกฟ้องอะไรก็แล้วแต่ปัญหาคือคุณจะเอาเงินไปประกันตัวแจ้งถูกแจ้งความดำเนินคดีแม้ว่าทั้งตัวที่เป็นผู้นำของแกนนำต่างๆก็ยังถูกประทุษร้ายเลยนะครับบางครั้งหลายครั้งนะอันนี้คือปัญหาใหญ่ที่ถึงแม้ว่าทนายความเองจะแนะนำไปการดำเนินการต่างระหว่างนายทุนกับรัศดรหรือประชาชน
0: อ
1: ันนี้เป็นเรื่องต่อสู้ยากถึงแม้ว่าทนายหรือหน่วยงานของรัฐหรือว่าตัวพี่ตะวันจะให้คำแนะนำไปอย่างถูกต้องกระบวนการถูกต้องทุกขั้นตอนปั๊บเนี่ยมันต้องมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นใช่ไหมครับผมว่าไปฟ้องร้องที่ศาลฟ้องร้องที่ศาลกระบวนการก็ต้องใช้ค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับ
0: ค่
1: าใช้จ่ายและระยะเวลาไม่ใช่ว่าศาลจะนัดพิจารณาคดีอะไรเร็วๆนะก็มันและกระบวนการของพวกนายทุนเขาขั้นตอนกฎหมายเขาเลื่อนคดีเขากระปริงเวลาเขานั่นนี่นั่นได้ใช่ไหมครับทีนี้ความเดือดร้อนของประชาชนมันรอไม่ได
0: ้ครับ
1: ถ้าไปร้องเรียนผ่านสื่อก็ถูกฟ้องอีกแหละแต่เวลามีปัญหาแบบนี้สิ่งที่ผมอยากนำเสนอจริงๆก็คือเรื่องของผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องถิ่นเนี่ยที่เข้มแข็งนะ
0: ครับ
1: ที่เข้มแข็งเวลาประชาชนไปเดือดร้อนไปร้องเรียนผู้นำท้องถิ่นหน่วยงานราชการอาจจะไม่ให้ความสำคัญแต่หากมีผู้นำท้องถิ่นมีอะไรที่ให้ความสำคัญกับประชาชนแล้วพาไปพบหรือพาไปร้องเรียนไปยังผู้ที่มีอำนาจสูงขึ้นไปและสามารถสั่งการได้ทันทีแบบนี้เช่นอาจจะเป็นนายกการประหารส่วนตำบลนายกประหารส่วนจังหวัดอะไรเงี้ยนะคร
0: ับ
1: พาราษฎรเขาไปร้องหรือไปดำเนินการให้มันถูกต้องตามกฎหมายอย่างเงี้ยให้อำนาจรัฐมนตรีให้อำนาจอธิบดีสั่งการระงับยับยั้ง
0: หร
1: ือให้แก้ไขแบบทันทีทันใดนั้น
0: อ่
1: ะอันเนี้ยผมว่ามีผลกระทบเร็วกับนั่นนะแต่คำถามคือตัวนักการเมืองท้องถิ่นก็ดีผู้นำท้องถิ่นก็ดีเขาไม่ค่อยขยับเขาไม่ค่อยขยับ
0: จริง
1: ผมไม่รู้เป็นเพราะอะไรถ้าเขาขยับมันได้ผลนะเขาแค่เอาจริงๆบางทีแค่ปลุกกระดมไม่เฉยก็โรงงานก็ขยับตัวเหมือนกัน
0: จริงฮะจริงฮะเพราะเขาอยู่กับชุมชนนะฮะเพียงแต่ผู้นำเนี่ยไม่ขยับที่จะทำให้พลังของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยมันมีมากขึ้นกลายเป็นปิดปากไปซะหรือเงียบซะ
1: ผมเคยมีอยู่เคสหนึ่งที่จังหวัดพะเยา
0: ครับผม
1: ผมเคยเจออยู่เคสหนึ่งที่จังหวัดพะเยาเคสหน้าเดือดร้อนมากๆเลยเป็นสิบปีแล้วนะครับคือเลี้ยงไก
0: ่
1: ไก่แล้วไก่มันก็ขับถ่ายเหม็นตรงกินเหม็นแล้วก็มีพวกแมลงวันบินว่อนไปทั่วระยะทางเกือบๆโอ้หลายกิโลนะหลายหมู่บ้านได้รับผลกระทบร้องไปยังอุตสาหกรรมจังหวัดร้องไปยังรัฐมนตรีเป็นข่าวเงียบไปพักนึงกลับมาอีกแล
0: ้
1: วเดี๋ยวรัฐมนตรีกลับมาอีกแล้วเป็นอย่างนี้ตลอดเลยแล้วก็สู้ไม่ได้สู้นายทุนไม่ได้ชาวบ้านก็เริ่มอ่อนล้าเริ่มย้ายบ้านเริ่มอะไร
0: ข
1: นย้ายของไปเพราะมันเหม็นมันทนไม่ได้แล้วพอมันมีคนอยู่ไม่กี่คนนายทุนก็เริ่มฟ้องร้องจากตอนแรกให้เงินนะให้เงินก็ใช้ย้ายไปไป
0: บ
1: ีบบังคับทั้งอ้อมก็ย้ายออกไปจากกองไฟกองปืนที่มันเยอะใช่ไหมฮะก็มีการถอนรุ่นปืนออกไปทีละหน่อยไฟก็เริ่มมอดลงจนกระทั่งผมต้องไปฟ้องศาลถึงมีการทำสัญญายอมกันที่ศาลได
0: ้โอ้โหนี่เราก็ต้องใช้หลายช่องทางถ้าเป็นประชาชนธรรมดาเนี่ยไม่สามารถทำแบบเราได้หรอกเอาพูดตรงๆนะฮะ
1: ปัญหาคือประชาชนเขาไม่มีกำลังในการฟ้อง
0: นั่นน่ะสิ
1: ครับต่อให้ฟ้องแล้วเขาถูกฟ้องกลับเนี่ยเขาก็ไม่ไหว
0: ครับ
1: พอไปฟ้องเขาเป็นคดีแพ่งให้ระงับยังค่าเสียหายเขาไปฟ้องเราเป็นคดีอาญาอย่างเงี้ย
0: ครับผม
1: หาว่าเราไปฟ้องเท็จบ้างไปฟ้อง
0: ประมาท
1: บ้างหาว่าเป็นหมิ่นประมาทบ้างแบบนี้ทั้งที่มันไม่มีมูลหรอกแต่เขารู้ว่าเราสู้ไม่ได้
0: ฟ้องปิดปาก
1: ทนายความก็มาจากกรุงเทพนานๆมาที่แบบนี้ประชาชนเยอะโทรหาทนายว่าทนายก็ไปแก้ไขปัญหาไม่ทัน
0: ครับ นี่ฮะเราพยายามสะท้อนให้เห็นละนะแต่ว่ายังไงก็ตามครับทางรายการของเราไม่ได้นิ่งเฉยดูดายนะครับพี่กระผลนะครับอย่างที่ผมเกริ่นไว้ตั้งแต่แรกแล้วตอนนี้ทางรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนในกรณีนี้นะครับซึ่งผู้แจ้งเป็นคนพิการด้วยครับนะฮะเป็นคนพิการด้วยคุณป้ายาวอายุ72ปีนะครับอยู่ที่อำเภอแปลงยาวที่ว่าเนี่ยนะครับซึ่งก็ได้แจ้งขอความช่วยเหลือมาหลายครั้งแล้วเพราะเขาเองทั้งพิการเองแล้วก็ไม่มีกำลังแรงที่จะไปร้องเรียนที่ไหนนะครับเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยเหลือแม้ว่าจะเป็นหนึ่งครอบครัวเนาะนะครับก็พยายามที่ประสานไปยังพื้นที่นะไม่ว่าจะเป็นอบต.นะครับโดยเฉพาะอบต.เนี่ยรู้สึกว่าโอ้มีการต่อว่ากันอีกมันใช่แล้วมันอย่างนั้นอย่างนี้เอ้าแหมถ้าชาวบ้านเขาไม่เดือดร้อนเขาจะโทรศัพท์แจ้งสื่อมาได้ยังไงเนาะพี่เกิดผลเนาะใช่ไหมฮะมันก็เหมือนกับว่าเราเองอ่ะเป็นกระบอกเสียงให้คือชาวบ้านตะโกนขอตะโกนดังๆผ่านเราแล้วเราก็จะตะโกนบอกไปถึงผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องที่สูงขึ้นมาหน่อยให้ชาวบ้านได้มาเขาเรียกว่าได้มา
1: ดูแลด้วยคือจริงๆนะครับหน่วยงานของรัฐเองอบต.โดยเฉพาะอบต.นะผมเคยให้ชาวบ้านไปร้องเรียนเรื่องน้ำเต้าหู้ที่อำเภอบางใหญ่นะ
0: ครับ
1: ที่อำเภอบางใหญ่นนทบุรี
0: ครับ
1: โอ้โหเขาไปขอเอกสารไม่เคยได้เลยนะครับฉะนั้นผมต้องพาไปถึงได้เอกสารมาแล้วมันไม่ได้ง่ายๆนะครับก่อนหน้านั้นเขาเคยไปร้องเรียนทั้ง
0: คร
1: ั้งไปช่วยเปลี่ยนนายกอบต.เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีก
0: ครับ
1: ไม่ได้อะไรขึ้นมาจริงๆนะครับจนกระทั่งต้องมีการไปร้องปปช.เนี่ยถึงแต่กว่าจะร้องปปช.ได้ใช่ไหมเดี๋ยวผม
0: ฟัง
1: รถต้องย้าย
0: ผมเดี๋ยวกรณีนี้ผมแนะนำน้องทีมงานของเรานะครับเดี๋ยวแจ้งไปทางทีมสุดซอยของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติถือว่าล้อมด้วยนะเพราะว่าตอนนี้ก่อนหน้านี้มีเขาเรียกว่าทีมสุดซอยเนี่ยเขาทำเขาเรียกว่าเจอปัญหาอะไรเขาจอดไปดำเนินการโดยเร่งด่วนนะครับเป็นทีมงานที่ปรึกษาของท่านรัฐมนตรีด้วยนะครับเรื่องนี้อาจจะต้องถึงทีมตรงนี้นะครับเดี๋ยวทีมงานเราจะค่อยๆประสานงานไปหลายๆหน่วยงานเลยนะฮะ
1: ครับ
0: อ่ะนะครับมาเอาเป็นว่าช่วงแรกเราประมาณนี้ก่อนนะเดี๋ยวหาว่าเราบ่นนะพี่กฤตผลเนาะแต่จริงๆมันใช่มันคือมันสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมไทยซึ่งเราก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะสะท้อนกระจกสะท้อนการทำงานของคนในพื้นที่บางครั้งมันเป็นเขาเรียกว่าอุปสรรคในการแก้ปัญหาจริงๆนะฮะอ่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับ
1: ได้คร
0: ับ
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืนตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
4: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
3: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
4: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: ทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงิน พบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
8: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
8: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
10: 92.5 อาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
0: ครับช่วงที่2ของรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็สามารถติดตามชมติดตามฟังรายการผ่านทางช่องทาง Facebook Live นะครับของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้อีก1ช่องทางรวมถึง YouTube ด้วยนะครับหลายท่านก็มีคำถามนะครับได้ฝากมาทางหลังไมค์นะครับหลายๆคำถามเดี๋ยวนะทีมงานจะค่อยค่อยนะครับโทรศัพท์ประสานงานกลับไปนะครับวันนี้มีเรื่องบ้านมีเรื่องบ้านเช่านะครับมีเรื่องที่ดินนะฮะมีอยู่สายหนึ่งครับที่โทรประสานงานมาก่อนหน้านี้นะครับคุณป้าสิริที่ลำปางนะครับเดี๋ยวทีมงานจะโทรไปนะฮะนะฮะเดี๋ยวทีมงานจะโทรศัพท์ไปรับสายด้วยนะคุณป้านะไม่ใช่มิจฉาชีพนะคุณป้านะครับรับสายด้วยนะเดี๋ยวน้องจุ๋มครับนะฮะทีมงานของเรานะโปรดิวเซอร์ของเราโทรไปประสานงานนะพี่กับผลครับนี่ฮะก็ปัญหาหนึ่งของทีมงานเราก็เหมือนกันครับโทรศัพท์กลับไปนึกว่ามิจฉาชีพฮะโทรไป บอกว่าเอ้ยโดนหลอกไงเคยโดนหลอกมาก่อนเบื้องแปลกๆแล้วไม่กล้ารับเลยพอเราโทรกลับไปไม่กล้ารับจริงๆครับกว่าจะติดต่อได้เนาะนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับได้ยินในสปอตพูดคุยถึงเรื่องของต้องระวังเรื่องการหลอกลงทุนนะตอนนี้ก็ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องนะพี่เกิดผลเนาะนะครับ
11: ก็ยังมีอยู่นะครับ
0: นั่นน่ะสิแล้วมันก็คือยังกลเดิมโกงกลโกงแบบเดิมๆนะแต่ผมยังแปลกใจว่าบางครั้งคนที่ถูกหลอกเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ใช่ไม่มีความรู้นะมีความรู้นะฮะมีความรู้แล้วก็บางครั้งเขาก็เป็นข้าราชการเกษียณเป็นผู้ที่มีความรู้ในระดับนึงอ่ะนะฮะแต่ก็สุดท้ายก็ถูกหลอกล่าสุดใช่ไหมฮะถูกหลอกทั้งไปเอาบ้านไปจำนองแล้วโอนเงินสดให้เขาหมดตัวเลยนะฮะนี่ก็
1: โอ้ว่ากระบวนการเนี่ยพูดถึงนะเฉพาะเร
0: ื่อง
1: การจำนองมันไม่ใช่ง่ายนะคือขบวนการที่จะไปหาไม่มีเงินต้องเอาบ้านไปจำนองเนี่ยมันไม่ใช่ผ่านขั้นตอนที่แบบว่าได้เงินทุกปั๊บนะ
0: มัน
1: กว่ามันจะได้เงินเนี่ยมันน่าจะมีเวลา
0: ผมว่าใช้เวลาคุยกันเป็นเดือน
1: ๆใช่มันต้องใช้เวลาแล้วมันจะไม่ผ่านหูผ่านตาลูกหลานบ้างหรอ
0: นั่นน่ะสิอันนี้เราแบบโอ้ต้องเป็นอุทาหรณ์สำหรับหลายครอบครัวเลยนะบางทีคุณลุงคุณป้าหรือคุณพ่อคุณแม่เราที่เกษียณแล้วอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยนะฮะท่านอาจจะตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆนะฮะลูกหลานเนี่ยต้องช่วยได้เยอะเลยแหละใช่มั้ยพี่กฤษณ์นะฮะอ่ะตรงนี้มีอีก1สายครับมารออยู่แล้วนะครับเรื่องนี้รู้สึกว่าคงจะต้องให้ความกระจ่างเพิ่มเติมสักนิดนึงคุณป้าใจฮะคุณป้าใจจากกาญจนบุรีบอกว่าตัวเองเนี่ยมีที่ดินของตัวเองอยู่แล้วก็อนุญาตให้ญาติมาปลูกบ้านนะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเนี่ยสัก 2-3 ปีละสุดท้ายครับหลังๆครับเกิดมีปัญหากันนะครับเริ่มไม่ลงรอยกันตอนนี้อยากจะให้เขาย้ายออกจากพื้นที่นะจะทำยังไงดีนะคุณป้าใจครับสวัสดีครับ
12: สวัสดีครับ
0: ครับคุณป้าใจคุณป้าใจได้ไปดำเนินการอย่างไรบ้างได้ยังไปแจ้งใครบ้างได้ยัง
12: ยังค่ะป้าแก่แล้วรอหลานทำงานบอกหลานวันหยุดแล้วค่อยมาน
0: ะยังไงเดี๋ยวฟังพี่เกิดผลแนะนำเพิ่มเติมหน่อยนะกรณีนี้นะนะครับ
12: ขั้นตอนไปยังไง
0: คุณป้า
1: ขั้นตอนตอนนี้เขาเข้ามาอยู่ในบ้านที่ดินของป้านานแค่ไหนแล้วครับ
12: ประมาณ 2-3 ปีแล้วค่ะ
1: 2-3 ปีแล้วมีสัญญาอะไรต่อกันหรือเปล่าครับหรือพูดกันด้วยวาจาให้มาอยู่อาศัยโดยคำพูดเฉยๆหรือว่ามีข้อตกลงกันเป็นหนังสือ
12: ตอนแรกอ่ะจะให้เขาดูแล
0: คือป้าใจครับป้าใจ ป้าใจป้าใจป้าใจฟังผมหน่อยป้าใจปิดวิทยุนี่ตอนนี้เสียงมันสะท้อนกลับเข้ามาป้าใจต้องฟังทางโทรศัพท์นะปิดหรือยัง
12: ป้าออกมาไกล
0: ๆโอเคนะอย่าไปฟังทางวิทยุมันจะสะท้อนไปสะท้อนมาเดี๋ยวเราคุยกัน
1: ไม่รู้เรื่อง
0: อีกทีหนึ่งป้าเชิญเชิญ
1: เอาใหม่นะป้านะผมถามว่าตอนที่เขามาอยู่อาศัยกับป้าเนี่ยป้าให้เขาอยู่มีหนังสือไหมหรือว่าคุยกันเรื่องคำพูดเฉยๆ
12: ให้เขาอยู่แล้วป้าก็ไปทำพินัยกรรมให้เขาอยู
1: ่ทำเป็นหนังสือใช่ไหมสัญญาให้เขาอยู่ใช่ไหม
12: ไปทำที่อำเภอค่ะ
1: จดทะเบียนด้วยใช่ไหมครับเนี่ย
12: ตอนนี้ยกเลิกแล้วค่ะตอนที่เขาไม่ดีเขา
1: เดี๋ยวป้าครับ
0: ต่อ
1: การให้อยู่อาศัยเนี่ยป้าไปทำเป็นหนังสือที่ที่ดินใช่ไหม
12: ป้าไปทำพินัยกรรมที่อำเภอ
1: แต่ไปยกเลิกพินัยกรรมไว้แล้วใช่ไหมครับ
12: ยกเลิกแล้วเลย
1: โอเคพินัยกรรมมันยังไม่มีผลอะไรหรอกเมื่อยกเลิกก็คือยกเลิกเมื่อป้าไม่ต้องการให้เขาอยู่อาศัยอ่ะป้าต้องบอกให้เขาออกไปเลยป้าบอกเขาได้ยังครับ
12: มองเลยบ้านอยู่ติดกันเขาไม่มองป้าเลย
1: แล้วป้าให้มีคนมา
12: เด
1: ี๋ยวก่อนป้าถ้าป้าคุยกับเขาแล้วมันไม่มีหลักฐานป้าต้องให้คนกลางผู้ใหญ่บ้านกำนันมาพูดคุยเป็นพยานได้ไหมเคยมีไหม
12: ไม่เคยไม่อยากกวนผู้ใหญ่
1: มันต้องมีมันต้องแสดงสิทธิ์ไงครับมันต้องโต้แย้งสิทธิ์ไม่งั้นเขาจะอ้างว่าป้าไม่เคยพูดอะไรไม่เคยบอกกล่าวเขา อยู่ไปอยู่มาเกิน10ปีของครอบครองปราปากได้ไงที่ผมบอกว่าอย่างน้อยมันต้องมีพยานมีหลักฐานว่าเราไม่เต็มใจให้เขาอยู่แล้วแต่ถ้าป้าพูดกับเขาฝ่ายเดียวเขาก็บอกเขาไม่เคยได้ยินป้าไม่เคยบอก
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: มันไม่มีพยานฝ่ายป้านะป้าอยู่คนเดียวด้วยใช่ไหม
1: ป้าต้องไปพูดคุยผู้ใหญ่บ้านกำนันบอกว่าเนี่ยให้ญาติคนนี้มาอยู่แล้วตอนนี้ไม่พอใจแล้วไม่อยากให้ไปอยู่อยากให้ผู้ใหญ่บ้านไปช่วยคุยหน่
0: อ
1: ยไปทำบันทึกกันหน่อยว่าเขาจะออกไปปีไหนออกเมื่อไรให้เขามาทำข้อตกลงถ้าเขาปฏิเสธอย่างน้อยก็มีผู้ใหญ่บ้านเป็นพยานไงว่าเราโต้แย้งแล้วเราไม่ต้องการให้เขาออกแล้วเวลาไปขึ้นศาลหรือขึ้นโรงพักอะไรเงี้ยมันจะได้มีหลักฐานมีพยานเบื้องต้นต้องบอกเขาโดยมีพยานก่อนถ้าป้าไปบอกเขาเขาไม่คุยกับป้าอยู่แล้วเพราะเขาด่าป้ากลับ
0: ต้องแสดงความเป็นเจ้าของของเราคุณป้าแสดงเงียบๆไม่ได้แค่บอกกันสองคนนะเขาไม่ยอมนี่ต้องหาคนกลางมา
1: ไปมาเขาจะยึดครอบครองของป้าเลยนะถ้าป้าไม่มีพยานยืน
12: ตอนนี้ป้าปลูกผักปลูกจำลึงปลูกต้นดอกจลีดปลูกผักโขมเขาก็ถอนทิ้งหมด
1: อันนี้ป้าเห็นเขาถอนไหม
12: เขาถอนกลางคืน
1: โอเคถอนกลางคืนถอนในแปลงที่ของป้าหรือแปลงของเขาที่เขาอยู่อาศัย
12: รั้วทางเข้าบ้าน
1: อ๋อแต่ป้าไม่เห็นใครถอนใช่ไหม
12: ค่ะก็ต้องเขาแหละเมื่อก่อนก็อยู่มา10กว่าปีแล้ว
1: มันก็ตอบยากไงเวลาไปแจ้งความแล้วไม่มี
0: หลักฐานตำรวจ
1: ไปแจ้ง
12: ไม่การเรื่องผักแจ้ง
1: โอเคเอานี้ก่อนครับป้าถ้าป้าจะให้เขาออกป้าต้องบอกเขาชัดเจนว่าป้าไม่ประสงค์ฟ้องเขาอยู่แล้ว
12: ป้าอยากจะถามทนายว่าป้าอยากจะไปที่ศาลเลยไปร้องขอ
0: จะดำเนินการที่ศาลเลยได้ไหม
12: ปรึกษาทนายอาสาได้ไหม
1: คืออย่างนี้ปรึกษาทนายอาสาก็จะให้คำแนะนำเหมือนที่ผมแนะนำนี่แหละก็คือฟ้องได้ขับไล่ได้แต่ถ้าเขาไม่ยอมออกโดยดีก
12: ็ค่ารถไม่มีตังค์
1: เดี๋ยวป้าฟังผมก่อน
0: ดูป้าฟังก่อนฟังก่อน
1: คืออย่างนี้ป้าไปศาลก็ต้องให้ป้าฟ้องรวมไปครับเว้นแต่ว่าป้าจะไปศูนย์ไปที่ศาลหรือศูนย์ดำรงธรรมให้เขาช่วยไกล่เกลี่ยหรือไปศาลมันจะมีงานไก่เกี่ยก่อนฟ้องให้ศาลช่วยไก่เกี่ยก่อนฟ้องคดีหรือศูนย์ดำรงธรรมหรือสำนักงานอัยการจังหวัดสำนักงานอัยการจะมีสำนักงานช่วยเหลือประชาชนนะครับให้สามหน่วยงานนี้ไปไหนก็ได้ไปอำเภอก็ได้ใกล้สุด
0: อ
1: ำเภอที่ศูนย์ดำรงธรรมก็จะมีอำเภอใช่ไหมที่อำเภอมันจะมีทุกอำเภอ
12: ที่อำเภอก็มีเหรอจะได้ใกล้ๆไม่ได้เสียค่ารถ
1: ไม่ต้องไปศาลไปที่อำเภอก็พอ
0: ครับ
1: ไปที่อำเภอไปแจ้งที่ว่าการอำเภอบอกมาพบศูนย์ดำรงธรรมมาร้องเรียน
0: ศูนย์ดำรงธรรมนะคุณป้านะ
12: โอ้โหขอบคุณมากเลยเพราะว่าอำเภออยู่7กิโล
1: นั่นแหละครับไปที่ศูนย์อำเภ
12: อ
1: ป้าเอาโฉนดป้าเอาเอกสารของป้าไปแสดงด้วยว่าป้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์นะ
12: จ้า
1: แล้วก็ไปบอกเขาว่าป้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ป ้าให้คนไม่คนนี้พักอาศัยอยู่แต่ตอนนี้เขาไม่ดีกับป้าแล้วป้าไม่อยากให้เขาอยู่ต่อไปป้าไม่สบายใจให้เรียกเขามาคุยหน่อยเพื่อให้เขาออกจากที่ดินป้าเดี๋ยวทางอำเภอเขาจะแจ้งไป
12: เขากล่าวจะทำร้ายป้าป้าอยู่ตัวคนเดียว
1: ให้นายอำเภอให้ปลังประหลัดเขาคุยให้นะครับเขารับรู้แล้วเขาจะคอยระแวดระวังให้นะ
12: ถ้าเกิดมาในชีวิต70ไม่เคยมีเรื่องอะไรเลยไม่เคยไม่รู้จักว่าจะไปหาใคร
0: เนี่ยพอได้รับคำแนะนำอย่างนี้แล้วทำได้คุณป้า
1: คาดหวังนะว่าเขาจะเลี้ยงดูป้ายังอุตส่าห์ทำพิธีกรรมให้เขาอีกด้วยนะ
0: เห็นไหมคุณป้า
12: ป้าไปยกเลิกเขาก็เลยโกรธมากเลย
0: ส่วนหนึ่งผมว่าเบื้องต้นเนี่ยให้ผู้นำหมู่บ้านน่ะผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนของป้านะอบต.เนี่ยนะครับเข้ามาช่วยบอกก่อนนะฮะแล้วคุณป้า
1: สวนก็ไปศูนย์ดำรงธรรม
0: แล้วคุณป้าก็ไปศูนย์ดำรงธรรมที่อำเภอเนี่ยตามที่ทนายเกิดผลบอกไปเนี่ย
1: ป้าจะได้ไม่ต้องเดินทางไกลป้าไปที่ว่าที่อบต.ไปหานายกหรือไปหาก็ผู้ใหญ่บ้านกำนันก่อนบ้านใกล้กันเนี่ยป้าเป็นคนเก่าคนแก่ไงทุกคนก็ต้องเข้าข้างป้าอยู่แล้วล่ะ
12: ไม่ก็ญาติกันสป้าก็มีเงิน700กับ300
0: ก็นั่นละนะฮะเท่าที่เรามีเราก็ต้องรักษาสิทธิ์ของเราอ่ะคุณป้านะฮะแต่ว่าที่ดินเป็นของเราใช่ไหม
12: จ้าแม่ให้ตั้งแต่20-30ปีแล้ว
1: ให้แล้วตอนนี้ป้าติดขัดอะไรครับ
12: ป้าติดขัด
1: ไปหาผู้ใหญ่บ้านก็ไม่อยากไปไปหากำนันก็ไม่อยากไปป้าติดขัดอะไร
12: ทำยังไง
0: ไม่รู้ว่าจะดำเนินการยังไงให้เขาออกจากที่ดินของคุณป้าได้เท่านั้นเอง
1: คือตอนนี้เขาไม่ออกอยู่แล้วจนกว่าป้าจะไปหาคนมาช่วยคุยคือตัวป้าไปคุยเขาไม่ออกอยู่แล้วผมถึงแนะนำว่าให้ป้าไปบอกผู้ใหญ่บ้านกำนันหรือว่าไปศูนย์ดำรงธรรมเข้าใจไหมครับ
0: ครับไปทั้งสองส่วนนี้เลยนะคุณป้านะผู้ใหญ่บ้านกำนันนะครับนายกอบต.นะครับแล้วก็ไปที่อำเภอศูนย์ดำรงธรรมแจ้งเหตุอย่างที่คุณป้าแจ้งให้ผมกับพี่เกิดผลฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับ
1: ก็บอกเขาไปว่าป้าไม่สบายใจบางวันเขาก็จะขู่ป้าด้วยว่าใช่
0: นะ
12: นี่แหละปลูกผักเขาก็ทำลาย
0: ปลูกผักคุณตาคุณป้าไม่ติดใจแต่ยังบ่นอยู
12: ่จะปลูกใหม
0: ่มันปลูกใหม่ได้ไม่เป็นไรปลูกใกล้ๆบ้านเราให้เราดูแลได
12: ้ปลูกฟักทอง
0: ตรงนี้อาจจะทำให้เรารำคาญใจบ้างเนาะแต่ว่านั่นแหละ
1: ป้า
0: อืมนะคุณป้านะประมาณนี้
12: โอ้ยขอบคุณมากขอให้เจริญ
0: ครับครับผมครับผมขอบคุณครับ
12: ป้าคุ้มครองป้าอายุ72แล้ว
0: ฮะอ่ะวันนี้เข้าใจแล้วเนาะคุณป้าเนาะนะครับก็เนี่ยไปใกล้ๆบ้านก่อนอ้าวอันดับแรกอย่างที่พี่เกิดผลบอกกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือนายกอบต.อ้าวพามาคุยกับเขาหน่อยนะครับใครก็ได้
12: ผ
0: ู้
12: ใหญ่ก็อยู่ใกล้ๆเวลาไปบอกเขาหัวเราะ
0: ก็แน่
12: ใคร
1: เคยไปค
12: ุ
1: ยแล้วใช่ไหมครับผู้ใหญ่
12: เคยแบบเข้าอ่ะเบิ่มแบบก็ญาติกันก็เป็นผู้ใหญ่เป็นอบต.
0: โอ้โหอย่างนี้คุยกันง่าย
1: จังสิป้าไปเกินๆมาเฉยๆเขาก็ไม่ทำอะไรป้าต้องไปขอร้องเขามาบอกช่วยมาเป็นพยานช่วยมาบอกเขาหน่อยไม่ใช่ป้าแค่ไปบ่น
12: ป้าอยากจะไปที่อำเภอเลย
1: ต้องไปอำเภอเลยครับถ้าป้าสบายใจไปอำเภอก็ไปอำเภอ
0: ได้นะฮะถ้าคุณป้าอายไม่อยากที่จะบอกใครข้างๆบ้านไปที่อำเภอไปเลย
12: ตลกเขาหัวเราะกันนะ
1: ไม่หรอกป้าไปอำเภอทางอำเภอเขาก็จะเรียกผู้ใหญ่บ้านไปพ
0: ู
1: ดคุยเป็นตัวแทนของอำเภออยู่ดีแหละครับ
0: นะประมาณนี้นะคุณป้า
1: ผู้ใหญ่บ้านกำนันเป็นตัวแทนทางอำเภอมาอีกรอบทอดอย่างดีครับ
12: เข้าใจแล้วค
0: ่
12: ะ
0: โอเคนะเดี๋ยวเราค่อยฟังความคืบหน้าจากคุณป้าอีกทีนึงว่
12: า
0: ศูนย์ดำรงธรรมก็ดำเนินการช่วยเหลือคุณป้าได้อย่างไรบ้างนะคุณป้านะ
12: ที่อำเภอไม่ต้องไปจังหวัด
0: จ้าไม่ต้องไปไม่ต้องไปครับผมครับ
12: ในชีวิตนะ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณป้าครับ
12: จะทำยังไงในชีวิต
0: โอเคนะฮะก็นี่แหละนะพี่เกิดผลคราวที่แล้วผมจำได้เคยคุยกับคุณป้าอยู่ครั้งหนึ่งคุณป้าก็จะพูดอย่างนี้แหละตอนแรกเราก็พยายามบอกว่าให้ญาติพี่น้องก่อนไหมคุยก่อนไหมเพื่อที่จะทำความเข้าใจว่าไม่มีญาติพี่น้องอยู่คนเดียวแก่แล้วทุกอย่างคือปัญหาหมดเลยบอกถ้างั้นหาคนที่เป็นผู้นำหมู่บ้านเนี่ยเหมือนกับที่พี่เกิดผลได้อธิบายไปเมื่อสักครู่หรือนี้เลยแกก็จะเขาก็ไม่รู้จะมาหรือเปล่าอยู่อย่างเงี้ย จะขอทนายอาสาอย่างเดียว
1: คือจริงมันเป็นขั้นสิทธิพื้นฐานมาแล้วไม่มาเราก็ต้องไปพูดก่อน
0: พูดเพื่อแสดง
1: อย่างน้อยสมมติว่าเรามาแล้วแล้วเขาไม่ทำอะไรเขาให้เขาช่วยลงบันทึกให้หน่อยว่ามาแล้วว่ามันจะมีแอคชั่นขึ้นมาทันทีเลยนะถ
0: ้
1: าเราพูดอย่างนั้น
0: ครับครับเห็นบอกว่าเนี่ยพอมันมีการขู่ทำลงทำร้ายร่างกายเนี่ยมันก็ต้องจริงๆมันก็สามารถที่จะแจ้งความหรือบันทึกประจำวันไว้ได้ใช่ไหมพี่เกิดผล
1: ปัญหาคือป้าไม่ไปป้าไม่ไปครับป้าคือเราไม่ได้ไปแจ้งความดำเนินคดีเขาแต่อย่างน้อยต้องไปลงบันทึกไว้ว่าเขาเคยขู่เรานะก็เป็นหลักฐาน
0: นะวันนี้เวลาน
1: ี้แล้วตำรวจเขาก็จะเรียกมาพูดคุยว่าจริงไหมที่คุณไปขู่เขาอะอะไรเงี้ยคือผมเป็นห่วงอย่างเดียวคือคนแก่เนี่ยไม่ทำอะไรแล้วก็มานั่งเคร
0: ีย
1: ดอย
0: ู่
1: คนเด
0: ีย
1: ว
0: ใช่ใช่นะกรณีนี้แหละเนี่ยที่เราพยายามอธิบายฟังมาครับบอกไม่มีญาติบอกเดี๋ยวแล้วคุณป้ามีญาติพี่น้องไหมมีอยู่ต่างจังหวัดไปทำงานอยู่นู่นเรียกมายังไงก็ต้องมาเรียกมาช่วยป้าแหละกรณีนี้เนาะใช่ไหมไม่ใช่บอกอยู่คนเดียวทำอะไรไม่ได้และจะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นอันนี้เราก็บอกว่าต้องเราเองในฐานะที่เป็นเจ้าของที่ดินเจ้าของบ้านเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนเป็นอันดับแรก
1: คือจริงๆนะที่ตะวันผมจะอธิบายฟังก่อนนะครับคือหลายครั้งแล้วนะที่มีประชาชนมาขอร้องมาขอความช่วยเหลือในฐานะที่เป็นมูลที่หรือทนายของประชาชนคนหนึ่งที่เคยให้ความช่วยเหลือกับประชาชน
0: ครับ
1: แต่เบื้องต้นผมให้คำแนะนำว่าไปทำแบบนี้ทำเลยเขาก็ไม่ทำนะเขาก็จะบ่นว่าทำไม่เป็นไม่อยากทำอันนี้มันจะเกิดความรู้สึกว่าคุณไม่ก็ไม่ให้ความร่วมมือคือจริงๆอย่างเราอยากจะไปช่วยแต่ว่ามันไม่ได้ไปทันใดนั้นไงมันไปไม่ได้เพราะมันต้องมีเวลาในการเตรียมการในการเดินทางเบื้องต้นเพื่อไม่เกิดปัญหาคุณไปแจ้งความก่อนไหม
0: ครับ
1: คุณไปทำนั่นทำนี้ก่อนไหมแม้กระทั่งเรื่องอายุความก็จำเป็นถ้าคุณไปลงบันทึกประจำวันก่อนรอไปฟ้องคดีบางทีขาดอายุความไงการช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นมันไม่ได้ทำให้คุณลำบากเกินไปหรอกยังไงคนเขาอยากจะช่วยแต่ถ้าเราไม่แสดงความกระตือรือร้นว่าเราจะให้ความร่วมมือกับผู้ที่เขาอยากจะเข้ามาช่วยเนี่ยเขาก็รู้สึกจะช่วยไหวไหมเนี่ยในเมื่อคุณเองก็ไม่อยากเต็มที่เลยอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: นะเราเองต้องสร้างพลังให้กับตัวเองก่อนนะทุกท่านน่ะที่ฟังคงจําไม่ใช่คุณป้าใจคนเดียวผมว่ามีหลายๆคนอย่างที่พี่เกิดผลบอกอ่ะเคยให้คําแนะนําแล้วแต่ฉันทําไม่ได้ฉันทําไม่เป็นฉันแก่แล้วอะไรประมาณเนี้ยนะฮะอ่ะจริงๆมันพอทําได้แหละนะครับเมื่อกี้มีอีกประเด็นนึงแว๊บๆนะว่าคุณป้าสิริที่ลําปางอ่ะผมบอกเป็นประเด็นไว้ให้พี่เกิดผลได้ช่วยวิเคราะห์แล้วก็แนะนําคร่าวๆไว้ก่อนแล้วกันนะผู้เช่าน่าจะมีสัญญาเช่าหรือไม่มีก็ไม่แน่ใจไม่จ่ายค่าเช่าบ้านมา7เดือนแล้วต้องทำอย่างไรดีคะ
1: ถ้ามีสัญญาเช่าก็บอกเลิกสัญญาเช่าหรือถ้าไม่มีสัญญาเช่าก็แจ้งให้เขาออกไปหรือบอกเลิกให้เขาออกไปก่อนนะครับมีหลักฐานเป็นหนังสือหน่อยนะเวลาบอกเลิกทำหนังสือ
0: ทำเป็นหนังสือ
1: ใช่ครับทำเป็นหนังสือจดหมายลงทะเบียนตอบรับคร
0: ับ
1: ส่งไปที่บ้านเช่า
0: อันนี้ผมถามแทนคุณป้าคุณเปิดเกิดผลคะคุณทนายคะป้าแก่แล้วหนังสือจะทำยังไงดีคะ
1: หนังสือทำยังไงก็คือเอาง่ายดีกว่านะพูดง่ายก็คือถ้ามีลูกมีหลานก็ให้เขาลองเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตวิธีการบอกเลิกสัญญาเช่าก็จะมีข้อตัวอย่างให้ทำ
0: มีตัวอย่าง
1: ถ้าไม่มีจริงๆถ้าไม่มีจริงๆนะครับไปลงบันทึกประจำวันไว
0: ้ครับ
1: แล้วก็ขอให้ตำรวจช่วยลงบันทึกไว้ว่าประสงค์จะทำอะไรบอกเลิกก็สำหรับบันทึกประจำวันนั้นส่งให้เขาทางไปรษณีย์แท็กก็ได้ครับ
0: ได้เหมือนกัน
1: เนี่ยตำรวจก็จะเรียบเรียงความพูดให้เองนะครับแล้วก็ลงบันทึกประจำวันวันนี้ป้ามาแจ้งความเพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานว่าประสงค์จะให้กับนางกรนางขอซึ่งเช่าที่บ้านหลังนี้อยู
0: ่
1: เลิกสัญญาเช่าและให้ออกจากพื้นที่ไปในกี่วัน
0: นะฮะ
1: ก็ขอพัดถ่ายสำเนาเอกสารฉบับนั้นแล้วใช้สำเนาฉบับนั้นอ่ะส่งไปบอกเขาว่าเนี่ยประสงค์จะให้คุณออกจากพื้นที่ไปอ่ะตามหลักฐานเนี่ย
0: ฮะสามารถที่จะแจ้งความที่เรียกอะไรนะการขับไล่เขาออกไปจากพื้นที่เลยมันไม่สามารถทำใดๆได้ใช่ไหมต้องเป็นตามข้อกฎหมายศาลสั่งหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะพี่กับผม
1: คืออย่างนี้นะครับในการบอกเลิกสัญญากันเนี่ยในการบอกกล่าวให้ออกจากพื้นที่มันเป็นเรื่องคือเนื่องจากเกิดจากการสัญญาให้โดยสัญญาให้อยู่ให้เช่าเป็นเรื่องของคดีแพ่งนะ
0: ครับ
1: เขาไม่ได้บุกรุกเราเขาเข้ามาตามสัญญาเพราะฉะนั้นเราจะเป็นบังคับขับไล่เขาโดยพละการไม่ได้
0: เ
1: มื่อเกิดสัญญาผิดสัญญาก็ต้องไปขับไล่กันทีเนี้ยก่อนฟ้องเราก็ต้องบอกให้เขาออกตามสัญญาก่อนแต่ถ้าไปพูดด้วยวาจาเขาก็บอกว่าไม่เคยพูดก็ต้องทำเป็นหนังสือใช่ไหมครับบอกเลิกสัญญาแล้วขับไล่ออกไปพอครบกำหนดเวลาแล้วไม่ออกไปก็ถึงจะไปฟ้องกันได้ครับเพราะถ้า พราะถ้าไปฟ้องกันโดยไม่มีหนังสือไปบอกศาลยกนะศาลจะบอกว่าคุณไม่เคยบอกกล่าวแล้วก็ออกไปก่อนถือว่าเขายังไม่เคยผิดสัญญานะ
0: โดยวาจาไม่ควรควรจะเป็นลายลักษณ์อักษร
1: โดยหลักแล้ววาจาพิสูจน์ยากตัววาจาเพราะว่าคำว่าวาจามันเกิดขึ้นเช่นวันนี้ผมไปไล่คุณออกคู่นี้คุณบอกอยู่ต่อไปก็ได
0: ้
1: มันกลายเป็นว่าคำพูดมันเอาความแน่นอนไม่ได้เช่นวันนี้ผมบอกว่าพี่ตะวันผมไม่อยากพี่ตะวันอยู่ต่อไปแล้วพี่ตะวันไม่จ่ายค่าเช่าผมพี่ตะวันออกไปเลยพี่ตะวันไม่ออก
0: ไม่ออก
1: ตะวันพี่ตะวันมาบอกผมว่าขอไปอีกสามวันได้ไหมได้ก็เท่ากับผมยกเลิกคำพูด
0: โ
1: ด
0: ย
1: ไม่ต้องมาเลย
0: บางทีว่าขออยู่ต่ออีกสักเดือนสองเดือนนะพี่เกิดผลก็มีความเห็นอกเห็นใจอ่ะอยู่ต่ออีกก็ได้มันก็จะไปอย่างนี้ไปเรื่อย
1: ๆแสดงว่าหนังสือคำพูดที่บอกให้ออกไปเรายกเลิกโดยอัตโนมัติครับ
0: นะนี่ฮะที่ถึงบอกว่าเป็นลายลักษณ์อักษรและส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัญหาตามมาพอเราบอกว่าทําหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรนะแล้วหนังสือลายลักษณ์อักษรที่ว่านั้นต้องเขียนอย่างไรมีแบบฟอร์มอย่างไรหรือเปล่าหรือใครจะต้องทําให้
1: อันนี้ดีกว่านะครับถ้าท่านผู้ชมที่ฟังอยู
0: ่ครับ
1: การบอกเลิกสัญญาเราก็ทําเป็นหนังสือขึ้นมาฉบับหนึ่งใช่มั้ยครับเป็นจดหมายบอกเลิกสัญญาพูดง่ายเป็นหนังสือเป็นจดหมายเขียนจดหมายถึงใครล่ะเขียนจดหมายถึงนายกนายขอใช่มั้ยครับเรื่องขอยกเลิกสัญญาเช่าและขอให้ออกจากบ้านเช่าไปภายในกี่วันพร้อมกับชดใช้ค่าเสียหายแล้วก็อ้างถึงว่าตามที่คุณได้เข้ามาเช่าบ้านหลังนี้เมื่อปีนั้นปีนี้แล้วมีข้อตกลงว่ายังไงเราจะจ่ายเงินค่าเช่าวันเท่าเดือนเท่าไหร่ภายในกี่วันวันที่เท่าไหร่ตอนนี้คุณผิดค่าเช่ามาแล้วกี่วันนะ
0: เขียนได้เองเขียนได้เองเลยลายมือเราเองได้เลย
1: เหมือนเราไปยืนด่าเขาเลยแหละทำเป็นหนังสือเฉย
0: แหมอย่าเอาคำด่ามาใส่ในหนังสือไปใช้ได้
1: เป็นทางการหน่อย
0: ไม่ได้ลงต้องลงวันที่ด้วย
1: ต้องลงวันที่ด้วยว่าเราประสงค์แท้เขาออกกี่วันแล้วลงวันที่เท่าไหร่เหมือนเราไปยืนไล่ออกเขาออกจากบ้านนั่นแหละแต่ทำเป็นหนังสือเฉยจากการด่าก็ไม่เป็นคำสุภาพนิดหน่อยแค่นั้นเอง
0: เป็นคำสุภาพเนาะอ้าวนะครับเรียบร้อยวันนี้เบ็ดเสร็จเขาเรียกว่าเราใช้เวลาครบถ้วนจริงๆพี่เกิดผลเวลาคุยกับพี่เกิดผลเนี่ยมันจะทะลุประจำเลยนะมันจะมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวเนื่องเข้ามาด้วยท้ายๆด้วยนะแต่นี่แหละฮะมันก็คือสิ่งที่เราพยายามที่จะสื่อให้เห็นทุกคนนะฮะว่าสามารถทำได้นะครับเอาละครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่เกิดผลครับ
1: สว
0: ัสดีครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยที่ติดตามฟังรายการมาจนถึงวันนี้พบกันใหม่ครับตั้งแต่วันพุธถึงวันอาทิตย์ครับ16 นาฬิกาเป็นต้นไปวันนี้สวัสดีครับ
10: ปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5 อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์สดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 16:00 น.

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับยุทธพรบานเย็นครับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการตรวจความพร้อมโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
4: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
3: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
4: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
5: ส่งเสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4สมาร์ทสมาร์ทวอล์กออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดีสมาร์ทเบรนดูแลฝึกฝนทักษะทางสมองสมาร์ทสลีปแอนด์อิโมชันแนลนอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและสมาร์ทอีทกินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่หลงไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
6: ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
7: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
8: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
9: อย่าเสียเวลาคุยอย่ากดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
1: ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการตรวจความพร้อมโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลกพร้อมเน้นย้ำ4มาตรการความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นก่อนเปิดภาคเรียน
10: นางสาวลินทิพรวรินทร์วัชราโรจน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการได้ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมด้านความปลอดภัยของสถานศึกษาในจังหวัดพิษณุโลกเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองครูและนักเรียนพร้อมกล่าวว่าโรงเรียนแต่ละแห่งต้องประเมินความปลอดภัยของอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมโดยรอบและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนขับเคลื่อน4มาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดได้แก่การคัดกรองบุคคลเข้าออกก่อนเข้าเขตสถานศึกษาป้องกันสิ่งผิดกฎหมายโดยให้ตรวจค้นอาวุธยาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าและวัตถุอันตรายทุกชนิดการเฝ้าระวังและแจ้งเหตุฉุกเฉินดูความพร้อมของกล้องวงจรปิดจุดเสี่ยงและซักซ้อมการแจ้งเหตุอย่างรวดเร็วและดูแลสุขภาพจิตนักเรียนและครูรวมทั้งประสานนักจิตวิทยาประจำเขตพื้นที่และเครือข่ายประสานการคัดกรองและช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงเชิงรุกร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้โรงเรียนเป็นพื้นที่เรียนรู้ที่ปลอดภัยอบอุ่นและสร้างความมั่นใจให้กับสังคมอย่างแท้จริงชาวนันท์มาลีรายงาน
1: เช่นเดียวกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตร่วมกับทุกภาคส่วนยกระดับความปลอดภัยในโรงเรียนยึดหลักรู้ทันสัญญาณรู้วิธีรับมือสร้างพื้นที่ปลอดภัย
11: นางสาวสุจิตราวงทวีพิทยากุลผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตเปิดเผยว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตเดินหน้าโครงการภูเก็ตเซฟสกูล2026เพื่อยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยมุ่งสร้างความรู้ความพร้อมให้กับครูนักเรียน และบุคลากรสามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องซึ่งการสร้างความปลอดภัยถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการจัดการศึกษาจึงให้ความสำคัญกับการป้องกันเหตุการเฝ้าระวังและการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างต่อเนื่องเพื่อให้นักเรียนและบุคลากรรู้เท่าทันความเสี่ยงและสามารถเอาตัวรอดจากสถานการณ์วิกฤตได้ทั้งนี้เน้นย้ำให้ทุกโรงเรียนดำเนินการภายใต้แนวคิดรู้ทันสัญญาณรู้วิธีรับมือสร้างพื้นที่ปลอดภัยพร้อมการฝึกปฏิบัติตามหลักหนีซ่อนสู้เพื่อให้นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาณวพันธ์ไพรพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเร่งแก้ปัญหามะพร้าวเกาะพะงันผลผลิตล้นตลาดด้วยการเชื่อมโยงผลผลิตจากเกษตรกรเข้าสู่โรงงานปลายทาง 500,000 ลูกเพื่อสร้างเสถียรภาพด้านราคาน
12: ายกอบทนดำพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดมะพร้าวในพื้นที่อำเภอเกาะพะงันพร้อมประสานการเชื่อมโยงผลผลิตมะพร้าวจากเกษตรกรเข้าสู่โรงงานปลายทางจำนวน 500,000 ลูกโดยจะทยอยนำผลผลิตเข้าสู่โรงงานอย่างต่อเนื่องในราคารับซื้อประมาณ 8-10 บาทต่อลูกโดยการเชื่อมโยงผลผลิตในครั้งนี้นับเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้เกษตรกรชาวสวนมะพร้าวโดยจะมีการทยอยนำผลผลิตเข้าสู่โรงงานอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับปริมาณผลผลิตและความต้องการของโรงงานซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรในพื้นที่ในการจำหน่ายผลผลิตและสนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการผลผลิตอย่างเป็นระบบทั้งนี้สำนักงานพาณิชย์จะติดตามสถานการณ์มะพร้าวอย่างใกล้ชิดเพื่อลดผลปัญหาเรื่องของผลผลิตล้นตลาดและช่วยรักษาเสถียรภาพด้านราคาให้กับเกษตรกรอ่อนปวีวงศ์วชิราสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
13: คุณกำลังฟังสวท.ขอนแก่น FM 99.50 MHz สวท.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
14: บ่าย30บาทรักษาทุกที่ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการของรัฐและเอกชนที่เข้าร่วมรับบริการที่หน่วยนวัตกรรมร้านยาคุณภาพคลินิกเอกชนที่เข้าร่วม30บาทรักษาทุกที่ได้สะดวกกว่าเดิมด้วยระบบโควต้าสแกนหน้า QR code เช่นหากมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย32กลุ่มโรคอาการไข้ไอเจ็บคอปวดหัวร้านยาดูแลอาการโรคเบื้องต้นใช้สิทธิ์ตามโควต้ารายสัปดาห์ที่คงเหลือ Walk-in ได้เลยหรือจองคิวล่วงหน้าผ่าน LINE OA สปสช. LINE ID @NHSO หน่วยบริการนวัตกรรมแนวทางใหม่เป็นทางเลือกเสริมสอบถามเพิ่มเติม1330ตลอด24ชั่วโมง
15: รู้ไว้ใช่ว่าถ้าบ่รู้เรื่องกฎหมายให้นึกถึงกระทรวงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมายไกลเกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดเชยผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือกองทุนยุติธรรมโทรเลย1111กด77หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
16: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
17: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคอปพ.

0: ันตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อล้อล้อล้อล้อ
1: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
2: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
3: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินทั้งไปจักรอบแล้วจ๊ะ
4: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไหว้เก๋าซะบ้าง
3: ไหว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
4: มันคือการเตรียมโตให้พร้อมก่อนเกษียณจังได๋ล่ะ 1. จัดงบด้านสุขภาพ 2. ตรวจสอบสิทธิประโยชน์ 3. ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังได๋ล่ะ
3: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมือๆเด้อ
4: แม่นชีวิตวัยเกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
3: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
4: แม่นวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำ
5: วัยเก๋าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ
7: ์รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหา Rebackรอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึง Rebackผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนัก Rebackที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ Rebackจาก
8: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
9: โลกปี2569ยิ่งใหญ่สมกับเป็นงานแสดงพืชพันธุ์ระดับโลกน้องแดซึ่งเป็นพื้นที่จัดงานได้ถูกปรับทั้งแม่บทใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดของการจัดงานโดยมั่นใจได้เลยว่าบ่กระทบกับสภาพพื้นที่ชุ่มน้ำมีความเหมาะสมและคุ้มค่ามากที่สุดซุ่มเจ้าท่าเบิ่งเอาโลดงานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อ
10: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปเชิญทุกท่านรับฟังรายการทีนทอล์กเสาร์อาทิตย์ครับเมากันได้ทุกเรื่องพูดคุยกันได้ทุกข่าวสารกับดีเจเยาวชนสวท.ขอนแก่นในรายการทีนทอล์กเสาร์อาทิตย์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปเชิญทุกท่านรับฟังรายการทีนทอล์กเสาร์อาทิตย์ครับเมากันได้ทุกเรื่องพูดคุยกันได้ทุกข่าวสารกับดีเจเยาวชนสวท.ขอนแก่นในรายการทีนทอล์กเสาร์อาทิตย
1: ์สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
1: ครับตอนนี้ทุกท่านก็อยู่กับรายการ
3: ทีนทอล์ก
1: ทีนทอล์กเสาร์อาทิตย์นะครับผมทีนทอล์กเสาร์อาทิตย์นั่นเองครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญด้วยครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ชื่ออะไรครับแนะนำตัวหน่อยครับ
2: ชื่อขาประกรณ์

0: เท่าใสครับหรือชื่อในวงการคือมิกลักษินครับผม
1: ครับผม
0: อินอีสาน
1: อีสาน
0: เกือบลืม
1: มีชื่อทางการเขาด้วยนะครับ
0: มีชื่อทางการด้วยนะครับ
1: เดี๋ยวต้องแนะนำตัวบ้างแล้วกันสวัสดีครับผมดีเจเฟรนยานุสบายจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับแน่นอนครับว่าเราอยู่กับรายการทีนทอล์คเสาร์อาทิตย์ครับมาเดี๋ยวที่พูดกันไปเลยพบกันที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz ครับและท่านก็สามารถรับชมและรับฟังผ่านทาง Facebook Fanpage สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองครับถือว่ารายการของเราครับพบกันอย่างนี้เนี่ยแน่นอนว่าเราเมาส์กันทุกเรื่องพูดคุยอะไรทุกข่าวสารอย่างแน่นอนครับวันนี้สงสัยมากเลยครับคุณมิกวันนี้รู้สึกว่ารถเมืองขอนแก่นติดจังเลยเขามีงานอะไรกันครับช่วงนี้
0: เขามากินกาแฟหน้าวัด
1: กินกาแฟหน้าวัดใช่ไหมครับวัดอดุลไหมฮะ เห็นคนไปกันเต็มเลยอย่าไปลองอยู่นะพูดจริงๆแหมคุณไปบ้างหรือยัง
0: อุ้ยผมไปมาตั้งแต่เข้าเรียนครั้งแรกแล้วครับ
1: เป็นยังไงบ้างครับคนเยอะ
0: กาแฟอร่อยมากเลย
1: อร่อยมากเลย
0: คนเยอะตั้งแต่แบบโอ้ยตั้งแต่นานๆแล้ว
1: ตั้งแต่นานๆตั้งแต่ยังไม่มีกระแสใช่ไหมคร
0: ับ ใช่
1: ตอนนี้กลับมาฟีเวอร์อีกแล้วนะครับ
0: กาแฟขายดีที่สุด
1: ใช่เลยครับต้องฝากขอบคุณด้วยนะครับผมกระแสดีๆมากับโอกาสในโอกาสแบบนี้ไปอุดหนุนกันได้นะครับช่วยเหลือพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นเราด้วยนะครับช่วยขอนแก่นเราด้วยครับ
0: ขอนแก่นช่วยด้วย
1: ขอนแก่นช่วยด้วยนะฮะ
0: ขอนแก่นต้องรอด
1: ขอนแก่นต้องรอดนะครับไม่รอดก็ต้องรอดนะครับงานนี้โอ้พูดถึงแล้วก็เหนื่อย
0: เรามาพูดถึงเรื่องที่ไม่เหนื่อยกันเถอะ
1: ใช่แล้วครับคุณมิกอะยังเห็นว่ามีอีกงานหนึ่งนอกจากงานกาแฟ
0: ก็อันนั้นวิวหลักล้าน
1: อ๋อวิวหลักล้าน
0: อันนี้
1: หลักกี่ล้านอัน
0: โอ้เป็นพันล้านเลยมั้ง
1: พันล้านเลยครับวิวหลักพันล้านนั่นเอง
0: ครับผม
1: มาครับมาพูดถึงเรื่องงานของคอนเทนต์กันหน่อยแล้วกัน
0: ครับถัดจากวัดป่ามาก็เป็น
1: เซนทันใช่ไหมครับ
0: เซนทัน
1: ใกล้ๆขึ้นวันนี้ไปเซนทันมารถติดมากไม่มีที่จอดเลยเขามีงานอะไรครับวันนี้
0: เขามีงานน้อมรำลึก
1: น้อมรำลึกชื่องานว่าอะไรครับปีนี้ของเรา
0: ชื่องานว่าขออนุญาตนะครับผม
1: อ่านได้เลยครับ
0: ชื่องานแอบยาวนิดนึงนะครับผมการแสดงดนตรีพื้นบ้านเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงครับผม
1: พระราชินีพันปีหลวงของเรานั่นเองนะครับ
0: ครับผมนะขอนแก่นฮอชั้น5นะครับผม
1: ขอนแก่นฮอชั้น5
0: ศูนย์การค้าเซนทรัลขอนแก่นครับผม
1: ครับโอ้ถือว่าเป็นงานใหญ่มากเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับผม
1: คอนเซปต์งานเป็นยังไงครับปีนี้ของเรา
0: ก็คือเอาวงที่เคยได้แชมป์ถ้วยพระราชทาน
1: ครับ
0: แทบทุกวงเลยครับ
1: แทบทุกวงเรียกได้ว่าเอามารวมกันพอไล่ได้ไหมครับว่ามีวงดนตรีอะไรบ้างที่มาร่วมงานในครั้งนี้
0: ที่แน่ๆเลยก็คือเจ้าบ้านเลยนะครับสินใสกับวงสินใสวงนี้ทุกคนน่าจะรู้จัก
1: เจ้าบ้านไม่พลาดจริงๆใช่ไหมครับ
0: ครับผมแล้วก็เพื่อนบ้านอีกวงนึงครับสินอีสานนะครับ
1: สินอีสาน
0: แล้วก็มีอุดรเมืองงาม
1: อ
0: ุดรเมืองงามครับเพื่อนบ้านใกล้กันครับแล้วก็จะมีวงจากน้องๆโรงเรียนมัธยมโรงเรียนอะไรนะเอาชื่อวงละกัน
1: เอาชื่อวงดีกว
0: ่
1: า
0: วงกองรางสุนทรสีหัวน้อยสีกันุวันหรืออ่อนสอนอีสานนะครับผมจากกาฬสินธุ์พิทยาสันด้วยแล้วก็อีกหลายวงมากมายครับผมไล่ไม่หมดวันนี้ดูกันตาแฉะเลย
1: ใช่แล้วครับที่จริงเนี่ยเรามีบรรยากาศภายในงานมาฝากกันด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะให้รับ
0: ใช่ครับ
1: ผู้ชมแล้วก็รับฟังกันในช่วงพักนะครับก็บอกเลยว่ามีหลากหลายวงมากประมาณ9วงไหมครับคุณมิกวันนี้
0: ครับ9วง
1: อืม9วงเลย
0: เป็นวงละชั่วโมง
1: วงละชั่วโมง ยาวๆนะ อยากจะถามนิดนึงครับว่าที่ไปที่มาของการแข่งขันหรือว่าการแสดงดนตรีพื้นบ้านของชาวอีสานเราเนี่ยโดยเฉพาะแบบวงปงลางเนี่ยคุณมิกพอจะทราบที่มาไหมครับว่าแบบมันมายังไงมันมีความฟีเวอร์ยังไงอยากให้เล่าสู่พี่น้องเราได้ฟังทางบ้านหน่อยครับ
0: อันนี้นะครับผมเท่าที่ผมพอมีข้อมูลนะคร
2: ับ
0: มันเริ่มจากที่กรมท่องเที่ยวและการกีฬาแห่งประเทศไทย
1: กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาอ๋อโอเคครับยังไงต่อ
0: ซึ่งเขาเรียกว่าเด็กวงปงลางนะครับเด็กวงปงลางเขาก็จะเรียกติดปากกันว่ากรมพละ
1: เรียกชื่อสั้นกรมพละ
0: ใช่ครับเขาจัดการแข่งขันขึ้นมาเมื่อ10กว่าปีที่แล้ว
1: ประมาณปี5ไหนครับจำได้ไหม
0: ประมาณ5-6ไหมครับ
1: โอ้ผมก็ตามไม่ทันเหมือนกัน
0: ประมาณ10กว่าปีแล้ว
1: 10กว่าปีแล้วแต่เรียกว่า เป็นเวทีขวัญใจของเยาวชนสายวัฒนธรรมเลยก็ว่าได้เนาะ
0: ใช่ครับเป็นเวทีที่จัดขึ้นเพื่อสืบสาน
1: ครับ
0: แล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยครับก็คือจะสังเกตได้ว่ามีการแข่งขันเกิดขึ้นที่ไหนก็คือคนเต็มคนเป็นหมื่น
1: ใช่ไหมครับยอดผู้ชมเนี่ยถล่มทลายมากทั้งหน้างานแล้วก็นอกงาน
0: ฮอที่โคราชก็รับไม่ไหวที่ขอนแก่นก็รับไม่ไหวที่อุดรก็หล่น
1: ใช่ไหมครับที่เราก็หล่นก็เลยว่าปีหน้าไม่ใช่จะไปจัดหอการหรือเปล่า คนเยอะมากจริงๆผมไปดูหน้างานแบบเฮ้ยไม่คิดว่าแบบว่าคนไทยเราโดยเฉพาะชาวอีสานเนี่ยจะรักในวัฒนธรรมความเป็นบ้านเกิดของเราขนาดน
0: ี้ไม่ได้มีแค่คนจากอีสานนะคุณเฟนมาดู
1: มีที่ไหนบ้างครับคุณมี
0: วุฒิมาจากภาคใต้ภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกตะวันตกมาหมดเลย
1: เรียกว่าทุกเชื้อชนชาติจริงๆใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับเหมือนเพลงเลยทุกเชื้อชนชาติ
1: เป่าประกาศพระบารมี
0: ใช
1: ่แอบติดหูนะแต่เรานั่งรถมาสถานีเนี่ยเราฟังเป็นอัลบั้มเลยวันนี
0: ้ทุกเชื้อชนชาติเป่าประกาศพระบารมี
1: วุฒิมันติดหูจริงนะคนของสินอีสานนะผมนั่งฟังแบบเฮ้ยทำไมเขาทำ
0: ดีจังทุกวงเลย
1: ทุกวงเลยจริงๆวงบ้านเราก็ไม่แพ้กันนะครับแต่ว่าเราก็มีมาฝากกันอยู่เรียกว่าประมาณหนึ่งหมายความว่ามาฟังให้พอได้ชื่นใจใช่ไหมคุณมิกเป็นแบบน้ำจงน้ำจิ้มเบาๆหน่อย
0: น้ำจิ้มเรียกน้ำลาย
1: เรียกน้ำลายนะครับ
0: เรียกน้ำลาย
1: พูดแล้วน้ำลายเสือเลยฮะน้ำลายเสือที่คุณมิกแต่ว่าพูดถึงเนี่ยถ้าใครไปดูหน้างานได้ก็อยากให้ไปดูนะครับเพราะว่างานนี้เนี่ยเขาเล่นใหญ่จริงๆ
0: หอล้นเลยครับ
1: ตอนแรกเราเกือบได้ยืนแล้วนะครับแต่ว่า
0: ได้ยืนจริง
1: ๆก็ได้ยืนจริงๆแต่โชคดีครับมีผู้ใหญ่ใจดีครับสนับสนุนที่นั่งให้เราเราก็เลยได้นั่งนะครับผมว่าเป็นยังดอกอันเขาลุกไปเข้าห้องน้ำก็เลยว่าน้องนั่งเลยนะเดี๋ยวพี่ไปห้องน้ำก่อนเขากลัวว่าเราจะแย่งที่เขาซึ่งก็ถ้าพี่ให้อย่างนั้นแล้วก็ผมขออนุญาตนะครับ
0: ผมขออนุญาตนั่งนะครับพี
1: ่นะครับผมก็ปวดเข่านะครับผมไม่ค่อยดีแล้วยืนนานไม่ได้ต้องบอกอายุเนาะ
0: มีอุ้ยมีตั้งแต่รุ่นเด็กเล็กๆไปจนถึงรุ่นปู่รุ่นย่าเลยมีทุกรุ่นจริงๆ
1: ทุกรุ่นจริงๆ
0: ไปดูเป็นวัฒนธรรมที่ไม่ธรรมดาเลย
1: ใช่ครับเรียกว่ามาดูลูกดูหลานนะครับงานนี้อ่อนซอนเขาเนาะ
0: อ่อนซอนอ่อนซอน
1: อ่อนซอนอ่อนซอนพี่น้องเขาเวลามาดูเนี่ยเขาไม่ยอมแพ้จริงนะเรื่องของการมาดูแล้วโอ้ลูกหลานเขาขึ้นเวทงเวทอกเวทีเนี่ยโอ้สุดยอดมากเลยครับทราบว่าในงานเนี่ยคนเยอะมากเยอะจนแบบว่าเน็ตไม่โหลดเลย
0: เน็ตไม่โหลดจริงๆครับอัน
1: นี้จริงไหมครับไม่ใช่แค่เน็ตในงานนะลามไปถึงเน็ตสถานีเราด้วยในสถานีเราก็แอบติ้วอยู่นะครับตอนนี้ก็
0: เน็ตโดนแย่งแล้วตอนนี
1: ้โดนแย่งแล้วอยากเปิดให้พี่น้องเราฟังจริงเพราะว่าวงปงลางเนี่ยเล่นใหญ่มากนะครับ
0: เมืองขอนแก่นแต่พ่อวงปงลางจริงๆ
1: ใช่แล้วครับรวมวัยรุ่นวัฒนธรรมจริงๆนะครับ
0: รู้สึกดีใจนะคุณเฟน
1: ดีใจ
0: แต่ก่อนมีคำพูดที่ว่าดนตรีพื้นบ้านมันจะสูญหายไป อะไรนี้ถ้าเราไม่อนุรักษ์ทุกวันนี้ไม่จำเป็นต้องพูดคำนั้นแล้วเพราะว่าโอ้โหคนเป็นหมื่นเป็นแสน
1: ใช่ครับ
0: ไม่ว่าจะมาดูสดแล้วก็ดูหน้าไหลสดอีกอุ้ย
1: ใช่ครับเรียกได้ว่าเขาสามารถเติบโตด้วยตัวเองเพียงแค่แบบว่าเราสืบสานรักษาแล้วก็ต่อยอดในส่วนของดนตรีแค่นี้เองเนาะมันไม่ได้ยากอะไรเลยแค่แบบว่าเรากลับมาฟังอะไรที่มันเป็น culture เป็นของบ้านเรา
0: ทุกวันนี้สบายใจแล้วมันไม่หายไปแล้ว
1: ใช่ครับเพราะว่าศิลปินแห่งชาติหลายท่านเนี่ยก็ฝากลูกหลานเราสืบต่อ
0: ใช่
1: คิดว่าคุณมิกน่าจะพอรู้เนาะว่าแบบในงานนี้เนี่ยมีศิลปินท่านไหนมาร่วมงานบ้าง
0: มีศิลปินแห่งชาติคุณแม่ดร.ชวีวรรณพันธุหรือคุณแม่ชวีวรรณดำเนินนะครับ
1: ผม
0: แล้วก็คุณพ่อทรงศักดิ์ปทุมศิลป์นะครับขออภัยด้วยครับคุณพ่อทรงศักดิ์ปทุมศิลป์ศิลปินแห่งชาตินะครับผมแล้วก็อาจารย์สันนันทชัยนะครับผมหัวหน้าวงซันเดอร์นะครับแล้วอีกหลายท่านอีกหลากหลายท่านเยอะแยะมากมายเลยครับวันนี้
1: ใช่ไหมครับถือว่าเรามาเสิร์ฟมาถึงที่เลยไม่อยากให้พลาดกันนะครับคุณนิกก็ถือว่าประมาณนี้แล้วกันเป็นน้ำจิ้มเบาๆแล้วกันเดี๋ยวเราจะให้ทุกท่านได้ไปรับฟังผลงานเพลงกันหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวคุณลืมใครหนึ่งคนหรือเปล่า
0: ใครเน
1: า
0: ะ
1: คุณพ่อปอหรือเปล่า
0: อ๋อเอ้ยวันนี้ไม่เห็นพ่อปอเลย
1: ไม่เห็นพ่อปอใช่ไหม
0: ใช่
1: เห็นว่าท่านก็ฝากกำลังใจมาด้วย
0: คุณพ่อปอฉลาดนะครับผม
1: คุณพ่อปอฉลาดนะครับซึ่งท่านก็มีแต่ศิลปินแห่งชาติมาร่วมงานกัน
0: ใช่ครับผม
1: ค่อนข้างจะอลังนะ
0: เป็นรุ่นบรมครูเลย
1: บรมครูเลยก็ว่าได้นะครับ เดี๋ยวผมว่าเราไปพักแล้วฟังเพลงสักหนึ่งผลงานเพลงดีกว่าจากศิลปินวงศิลป์อีสานแล้วกันนะครับจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามนั่นเองครับมาในผลงานการแสดงที่ไพเราะมากๆเลยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะดูกันได้รับฟังกันหนึ่งผลงานเพลงแล้วกลับมาในช่วงถัดไปช่วงนี้พักแล้วฟังเพลงสักครู่เดียวครับ

0: ับกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วครับมิกในช่วงนี้ครับช่วงเรียกว่าและอยากรับฟังรายการไปนะครับรับฟังเพลงไปเป็นยังไงครับ
1: ฟังไป3รอบ
0: 3รอบมากเลยนะครับรู้สึกว่าน่าจะเป็นปัญหาที่ระบบ Facebook แต่ไม่เป็นไรครับแต่ว่าที่สำคัญเลยตอนนี้เราเนี่ยอยู่ในช่วงไฮไลท์ซิกเนเจอร์ Layer Custom ของเราอีกแล้วเรียกได้ว่าตอนนี้นะครับน่าสนใจมากๆเลยของกรมพละนะครับที่จัดงานเนี่ยทราบว่ามีอยู่9ทีมตอนนี้ก็เป็นทีมที่7ที่8กันละ
1: น่าจะทีมที่9แล้วมั้ย
0: ทีมที่9แล้วมั้งครับน่าจะไอ้นี่แล้ว
1: เพราะว่าเราออกมาก็วงที่6แล้ว
0: ใช่ครับเป็นกำลังใจให้กับคนที่อยู่หน้างานด้วยนะครับถือว่าสุดยอดมากๆเลยในช่วงนี้ครับอยากให้มิกได้ท้าความพูดถึงหน่อยแล้วกันว่าวงดนตรีพื้นบ้านเราเนี่ยดนตรีอีสานเราแบบภูมิปัญญาดั้งเดิมตั้งแต่สมัยปู่ย่าเลยเนี่ยมันเริ่มมาจากอะไรทำไมมันถึงมานิยมได้จนถึงทุกวันนี้ก่อนทำไมเป็นวงโปงลางที่พวกเราชื่นชอบได้อยากให้เล่าสู่พี่น้องเราได้รับฟังกันหน่อยครับ
1: อ๋อก็คือตั้งแต่ก่อนมีวงโปงลางเลยใช่ไหมครับคุณ
0: ครับผมแรกๆเลย
1: งั้นอันแรกเขามีคำที่กล่าวว่าแคนคือราชาเหมือนเป็นแบบเป็นราชาแห่งเครื่องดนตรีอีสานส่วนพินเป็นราชินีเพราะว่าเกิดที่หลัง
0: ครับผม
1: อะไรนี้ก็คือในความเชื่อของชาวอีสานก็คือแคนเกิดขึ้นมาตั้งเกิดขึ้นมาก่อนเครื่องดนตรีทุกชนิดของอีสานเลยนะครับผม
0: โอ้ก็คือเป็นแบบว่าอันแรกๆเลยเพราะบางคนเขาจะเข้าใจว่าพินเกิดก่อนหรือเปล่าเพราะคนเดียวเขาจะว่าพินแคนเวลาคนพูดอย่างเงี้ย
1: ใช่ครับผมแต่พินจะเกิดที่หลังเพราะว่าเครื่องดนตรีที่ใช้สายในการดีดนะสมัยก่อนมันก็คงยังไม่มีนะครับผมเพราะว่ามาสมัยหลังๆที่พอมีจักรยานก็เขาก็จะมีสายเบรกจักรยานนะครับผม
0: ใช่ครับ
1: เขาใช้สายเบรกจักรยานในการมาทำเป็นสายเหมือนสายกีตาร์นะครับ
0: ด้วยว่ามันมีวิวัฒนาการใช่ไหมคุณมิก
1: ใช่ครับผม
0: กว่าจะมาเป็นแบบพวกนี้ได้คือหลายสิบปีเหมือนกันน้องกว่าจะพิจารณา
1: ก่อนจะมีสายสายอะไรนะสายเบรกจักรยานอ่ะ
0: ครับ
1: ก็คงเป็นเส้นฝ้ายแล้วผมว่า
0: เป็นเส้นฝ้ายใช่ไหมครับหมายถึงว่าอะไรที่มันทำมันแล้วมันมีดีดมีเสียงมีสีได
1: ้ใช่ครับผมอันนี้เป็นการคาดเดานิดนึงนะครับ
0: ครับไม่แน่ไม่นอนแล้วคราวนี้เห็นว่าพอมีเครื่องตีสายใช่ไหมเราเริ่มมาเป็นแบบปรับเนาะจากเป็นเครื่องตีธรรมดาเปลี่ยนเป็นเครื่องตีไฟฟ้าเรามีวิวัฒนาการอะไรไหมครับพวกนี
1: ้อันนี้มีนะครับผม
0: ครับผม
1: อันนี้เกิดอยู่ในยุคคุณตาคุณยายของใครหลายๆคนนะครับ
0: ครับผม
1: นั่นก็คือวงเพชรพินทอง
0: ครับ
1: อันนี้วงดนตรีดังจากทางจังหวัดอุบลเลยนะครับผม
0: ครับ
1: เพชรพินทอง
0: ก็คือที่มาเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรครับกว่าจะมีเครื่องดนตรีแบบที่เป็นแบบไฟฟ้าให้เราได้เห็นทุกวันนี
1: ้อันนี้คุณแม่อะไรนะคุณเฟนคุณแม
0: ่คุณแม่จำไม่ได้แต่ว่าจำนามสกุลเพียงได้ว่าพงภาพ
1: บ้านพงภาพแล้วกัน
0: บ้านพงภาพ
1: เล่าให้ฟังนะครับว่าก่อนจะมีดนตรีพินที่เป็นพินไฟฟ้าเหมือนกีตาร์ไฟฟ้าของฝรั่งได้เพราะว่าไปเห็นของเขามาเฮ้ยทำไมมันเสียงดังได้ขนาดนั้นทำไมมันเสียงดังออกเครื่องกระจายเสียงได้อะไรนี้คุณพ่อนพดลดวงพรหรือคุณณรงค์พงภาพก็เลยพัฒนาขึ้นให้มีพินไฟฟ้าตัวแรกของไทยครับผม
0: เห็นว่าได้ให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยได้ทอดพระเนตรด้วยรวมถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ด้วยใช่ไหมครับตอนนั้น
1: อ๋อตอนนั้นทรงถวายเครื่องดนตรีนี้ให
0: ้โอ้คือไม่ใช่แค่ให้ทอดพระเนตรอย่างเดียว
1: ใช่ครับ
0: เป็นทุกท่านถวายให้พระองค์ท่านเลย
1: ใช่ครับพระองค์ท่านก็ได้ทรงลองดีดูครับผม
0: ด้วยความว่าพระองค์ท่านก็เป็นอัครศิลปินด้วยเนาะ
1: ใช่ครับผม
0: เป็นศิลปินท่านหนึ่งเหมือนกันก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดอุบลราชธานีเองรวมถึงความภาคภูมิใจของชาวอีสานเราเองด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับผมแล้วพระองค์ทรงตรัสว่าเพชรก็เพชร
0: เพชรก็เพชร
1: ก็เลยได้ที่มาของคำว่าเพชรพิมพ
0: ์ทอง
1: แล้วก็ทองเพชรพิมพ์ทองเพราะว่าพระองค์ทรงตรัสว่าเพชรก็เพชรเป็นเพชรเม็ดงามของอีสานนะครับผม
0: ถือว่ามีที่มานะ
1: ครับ
0: เพราะว่าบางคนเนี่ยไม่รู้จริงๆเหมือนผมเองผมก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยคำว่าเพชรพินทองมายังไงเราเคยได้ยินแต่พ่อ แม่เราเนี้ยหรือว่าได้ยินแต่คุณปู่คุณย่าพูดให้ฟังเพราะว่าตอนที่พี่พินโทนดังๆอ่ะแม่ผมเองอ่ะยังอยู่ประถมอยู่เลย
1: ใช่ครับแล้วเป็นจุดเริ่มต้นของวงดนตรีลูกทุ่งของคนอีสาน
0: คนอีสานด้วยใช่ไหมครับ
1: ซึ่งคุณพ่อณรงค์พงษ์ภาพบอกว่าเป็นวงดนตรีลูกทุ่งเบ้าอีสานเบ้าก็คือพูดเป็นดนตรีลูกทุ่งพูดอีสานของคนอีสาน
0: ของอีสานแล้วก็พัฒนามาเป็นแบบวงอื่นๆด้วยใช่ไหมที่ตามมา
1: ใช่ครับผมก็จะอุ๊ยเรียกได้ว่าเป็นมรดกเพชรพินทองเลยก็ได้เกิดเป็นวงหมอลำเสียงอีสานบ้างเกิดเป็นวงสาวน้อยเพชรบันแทงบ้างเพราะว่าสมาชิกในวงของเพชรพินทองก็ไปตั้งวงสาวน้อยเพชรบันแทงก็คือคุณพ่อเรียกในนามในวงการแล้วกันนะครับคุณพ่อจอจุกจิก
0: จอจุกจิก
1: ตั้งวงสาวน้อยเพชรบันแทงก
0: ็สาวน้อยเพชรบันแทงเสียงอีสานในวันนี้ไหมครับที่มันดังๆ
1: ใช่ครับผ
0: ม
1: แล้วก็อันนี้เป็นเรื่องของพินนะครับ
0: ครับ
1: แต่แคนนี้คือไม่รู้ที่มาที่ไปที่ชัดเจนครับผมเพราะว่าเกิดมานานมาก
0: เพราะว่าแคนเนี่ยเห็นต่างชาติก็นิยมไปเล่นนะเห็นแบบว่าฝรั่งเขาซื้อกลับบ้านแล้วไปเล่นอยู่บ้านเขาดังเยอะแยะมากเลย
1: เพราะว่าเครื่องดนตรีพวกนี้อู้มีเสน่ห์มากๆเลยครับผม
0: ครับ
1: มีเสน่ห์แบบหาที่จับยากเพราะว่าเครื่องดนตรีอะไรจะเล่นได้หลากหลายแนวขนาดนั้นแคนเล่นเป็นคอร์ดก็ได้เล่นเป็นเมโลดี้ก็ได
0: ้ครับถือว่าเป็นเอกลักษณ์เนาะสมัยก่อนเราเห็นเลยนะเขาหมอแคนแล้วก็ตีกับกองป้าสมัยก่อน
1: ใช่
0: แ
1: คนก็จะเล่นเป็นเมโลดี้อย่างเดียวทุกวันนี้เขาพัฒนาแล้วก็เพิ่มเข้าไปในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยด้วยทำการวิจัยว่าแคนมันทำอะไรได้บ้างอีกซึ่งก็กลายเป็นแคนคอร์ดที่เล่นเมโลดี้ในตัวได้พร้อมกันเลย
0: โอ้ยถือว่ามันเป็นพัฒนาการเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยในส่วนของดนตรีอีสาน
1: ใช่ครับแต่แคนน่ะมีพัฒนาการมาเยอะกว่านั้นนะครับคุณเพ็ญอันนี้ที่ว่าเล่นเป็นคอร์ดเป็นอะไรนั่นโน่นนี่ได้นะก็คือพูดแบบรวบลัดก็คือแคนแต่ก่อนน่ะอันนี้ครูบาอาจารย์ของผมถ่ายทอดเล่าสู่ฟังมานะครับผมก็คือแคนครั้งแรกในตำนานน่ะจะมี6ลูกก็คือฝั่งละ3รวมกันเป็น6
0: ครับ
1: ก็คือเล่นอยู่แค่นี้แล้วคนโบราณเขาเห็นว่าเสียงมันมีน้อยเกินไปก็เลยเพิ่มขึ้นมาจาก6เป็น5
0: ครับ
1: เพิ่มขึ้นมาข้างละ1ลูกเป็นแคน5เป็นแคนฝั่งที่เล่นมี5นิ้วเล่นได้นี่ครับผมจากมีแค่ฝั่งละ3
0: ครับ
1: เพิ่มขึ้นมาข้างละ2
0: ก็คือโอ้เป็นพัฒนาการนั่นเองของดนตรีเรา
1: ใช่ครับผมแล้วทุกวันนี้มี8เพราะว่าคนในยุคคุณตาคุณยายเราอันนี้มันอยู่ในยุคคุณตาคุณยายเราแล้วเพิ่มขึ้นมาอีกให้เป็นข้างละ8ลูก
0: ข้างละ8ลูก
1: รวมกันเป็น16
0: ครับโอ้ถือว่าเยอะมากเลยนะเพราะเป็นแบบพัฒนาเริ่มมาตั้งแต่แคนสู่พินเริ่มมาทำเป็นวงดนตรีวงตลกแล้วก็ค่อยลามมาเรื่อยเป็นกลายเป็นแบบวงใหญ่ๆเป็นวงโปรงลางอะไรอย่างนี้ไหมครับ
1: อุ้ยอันนี้ที่พูดไปเมื่อกี้เฉพาะเรื่องของแคนยังยาว
0: ใช่ไหมก็เลยว่าเอ้ยเราอาจจะได้ติดตามรับฟังกันในโอกาสหน้าโอกาสถัดไปแต่ก็เลยว่าอุ้ยน่าเสียดายจริงๆว่าเวลาเราหมดลงแล้ว
1: ครับผม
0: แอบเสียดายก็เลยว่าอาจจะฝากหน่อยแล้วกันถ้าใครอยากรู้จักเครื่องดนตรีอีสานมากขึ้นเสน่ห์ของดนตรีอีสานรวมถึงเรื่องการแสดงนาฏศิลป์ของอีสานด้วยเนี่ยอยากฝากทุกท่านเลยนะครับว่าตอนนี้ยังมีการแสดงอยู่เนาะก็ยังฝากไว้ด้วยเป็นการแสดงของกรมพละใช่ไหมครับการประกวดวงดนตรีเป็นประกวดอะไรนะประกวดดนตรีพื้นบ้านวงปงลางใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับผม
0: ของกรมพละซึ่งปีนี้เราจัดที่ขอนแก่น
1: ขอนแก่นฮอล์ปีที่แล้ว
0: โคราช
1: โครา
0: ชนะครับก็ฝากกันไปด้วยสำหรับวันนี้นะครับรายการของเราต้อยหมดลงแล้วนะครับต้องขอขอบคุณคุณมิกด้วยนะครับยังไงขอให้ฝากช่องทางติดต่อติดตามอะไรก็ได้ครับเผื่อใครสนใจ
1: ช่องทางติดตามนะครับ TikTok มิกรักศิลป์อินอีสานนะครับผมมิกรักศิลป์อินอีสานเป็นภาษาอังกฤษครับผม
0: ครับผมก็ฝากของคุณมิกไว้ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับกระผมเองนะครับดีเจเฟรนยันวิสวัยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณมิกอีกรอบนึงนะครับที่มาร่วมรายการนะครับก็พบกับรายการทีมทอล์กเสาร์อาทิตย์นะครับได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 17:15 น.ครับผ่านทางที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz และทางสดผ่านทาง Facebook Fanpage สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ครับ สำหรับวันนี้หมดเวลาของพวกเราทั้งสองคนลงแล้วครับขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับเจอกันครับ
1: ผู้เชี่ยวอะไรวะเนี่ย
0: ไม่

0: ันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ 18:00 น.ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz
1: FM 92.5 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
2: กรมโยธาธิการและผังเมืองจะว่างและจะทำผังเมืองร่วมเมืองบ้านไผ่พื้นที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น
3: ขอเชิญชวนพี่น้องผู้สนใจร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนก่อนเสนอเหตุร่างผังเมืองครั้งที่1
2: วันที่19ถึง20สิงหาคม2569ณห้องพระวัดพิรมโรงแรมหินพระว่าอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น
3: โดยจะเริ่มรับฟังความคิดเห็นกลุ่มที่1และกลุ่มที่2ในวันที่19สิงหาคม2569กลุ่มที่1เวลา 9:00 น.หอเทียงโดยมีผู้แทนหน่วยงานราชการระดับจังหวัดอำเภอภาคเอกชนหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกลุ่มที่2 10:00 น.หอ 16:00 น.ผู้แทนและประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบันล่านเทศบาลตำบลแค่เหนืออบต.หินตั้งอบต.หนองงามใสอบต.ป้าปอ
2: กลุ่มที่3วันที่20สิงหาคม2569เวลา 9:00 น.หอเทียง
3: มีผู้แทนและพี่น้องในพื้นที่เทศบาลเมืองบันไพเทศบาลตำบลในเมืองอบต.คุณเล็กอบต.บ้านไผ่อบต.หัวหนองและอบต.เมืองเพียผู้ที่สนใจสอบถามไปยุ่งมองนี้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น
2: โทร02-955-5440-43ที่ตามข่าวสารโครงการเฟซบุ๊กผังเมืองร่วมเมืองบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น
4: ร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒนาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเมืองบ้านไผ่อย่าลืมเด้อมาพอกันเด้อพี่น้อง
5: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
6: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
5: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
7: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
8: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอ๊ะสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
7: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอะเธอ
8: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
9: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
10: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
11: ์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจาก สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
12: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz เสนอข่าว
13: ต่อไปสวทขอนแก่นเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้จังหวัดขอนแก่นจัดพิธีบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระพรหมวชิระดิโรกในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดขอนแก่นเปิดเส้นทางขอนแก่นโลคาร์บอนเจอร์นี่ชูท่องเที่ยวยั่งยืนด้วยรถไฟฟ้าสัมผัสเสน่ห์ธรรมชาติวัฒนธรรม87กิโลเมตรสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมการอบรมเสริมสร้างทักษะด้านมาตรฐานข้าวไทยปีงบประมาณ2569ซึ่งกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ณโรงแรมกรีนโฮเทลแอนด์รีสอร์ทจังหวัดขอนแก่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวจังหวัดขอนแก่นจัดพิธีบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระพรหมวชิระดิโรกในพระบรมราชานุเคราะห์วันนี้ณอาคารศาลาอเนกประสงค์สุเมโท79วัดป่าแสงอรุณพระอารามหลวงตำบลพระรับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนายยุทธนาโพธิวิหกรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระพรหมวชิระดิโรกที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค9และเจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณพระอารามหลวงในพระบรมราชานุเคราะห์การจัดพิธีดังกล่าวเป็นการบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงคุณูปการของพระพรหมวชิระดิโรกพระเถระผู้มีบทบาทสำคัญในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นโดยมีคณะสงฆ์ส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีด้วยความสำนึกในคุณูปการและแสดงความอาลัยต่อการจากไปของพระเถระผู้เป็นที่เคารพศรัทธาทั้งนี้พระพรหมวชิระดิโรกเป็นพระเถระผู้ทรงคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาปฏิบัติศาสนกิจเผยแพร่หลักธรรมคำสอนและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่องการเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้เพื่อร่วมน้อมถวายความอาลัยและน้อมรำลึกถึงคุณูปการของท่านที่ได้อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนตลอดมาจังหวัดขอนแก่นเปิดเส้นทางขอนแก่นโลคาร์บอนเจอร์นี่ชูท่องเที่ยวยั่งยืนด้วยรถไฟฟ้าสัมผัสเสน่ห์ธรรมชาติวัฒนธรรม87กิโลเมตรวันนี้ที่วัดหนองแวงพระอารามหลวงจังหวัดขอนแก่นนายยุทธนาโพธิวิหกรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืนเพื่อยกระดับพื้นที่สู่การเป็นจุดหมายปลายทางทางการท่องเที่ยวคุณภาพสูงปีงบประมาณ2569กิจกรรมขอนแก่นโลคาร์บอนเจอร์นี่โดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมงานกิจกรรมขอนแก่นโลคาร์บอนเจอร์นี่จัดในรูปแบบเรียส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยรถไฟฟ้าจำนวน50คันผู้เข้าร่วมกว่า200คนบนเส้นทางระยะทางประมาณ87กิโลเมตรจากวัดหนองแวงพระอารามหลวงถึงเขื่อนอุบลรัตน์ผ่านแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอาทิพระมหาธาตุขอนแก่นนคร9ชั้นวัดชัยศรีและจุดชมวิวหินช้างสีอุทยานแห่งชาติน้ำพองพร้อมร่วมกิจกรรมกับชุมชนตลอดเส้นทางเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ธรรมชาติและวัฒนธรรมควบคู่กับการลดก๊าซเรือนกระจกและสร้างรูปแบบการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมการอบรมเสริมสร้างทักษะด้านมาตรฐานข้าวไทยปีงบประมาณ2569ซึ่งกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ณโรงแรมกรีนโฮเทลแอนด์รีสอร์ทจังหวัดขอนแก่นนางสาวนงนุชอุดมคำพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นได้มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าตัวแทนกลุ่มผู้ปลูกข้าวในพื้นที่จังหวัดเข้าร่วมการอบรมเสริมสร้างทักษะด้านมาตรฐานข้าวไทยปีงบประมาณ2569ซึ่งจัดโดยกระทรวงพาณิชย์ณโรงแรมกรีนโฮเทลแอนด์รีสอร์ทจังหวัดขอนแก่นสำหรับเกษตรกรตัวแทนที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้มีจำนวน2รายได้แก่นายชรินทร์กระจมทองตัวแทนจากกลุ่มผลิต ข้าวแบบแปลงใหญ่ตำบลโนนคาดอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นและนางสาวรัชชาภามีทองหลางตัวแทนจากกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวบ้านหนองหญ้าขาวนกอำเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่นการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานข้าวไทยและการซื้อขายข้าวเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดไทยให้มีประสิทธิภาพตลอดจนความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวและผู้บริโภคโดยผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของสำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าวสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและกรมการค้าต่างประเทศครอบคลุมเนื้อหาการตรวจสอบคุณภาพข้าวทางกายภาพได้แก่การคัดข้าวเต็มเมล็ดข้าวหักเมล็ดแดงเมล็ดเหลืองเมล็ดทองไข่และสิ่งเจือปนรวมทั้งทางด้านเคมีได้แก่การหุงต้มและบิดกระจกตลอดจนมาตรฐานสินค้าข้าวไทยของกระทรวงพาณิชย์โดยการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านมาตรฐานข้าวไทยให้ถูกต้องตรงให้แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นสามารถนำไปประยุกต์ใช้การตรวจสอบคุณภาพข้าวและการซื้อขายข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมการยกระดับมาตรฐานสินค้าข้าวจังหวัดขอนแก่นให้เป็นที่เชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคต่อไปติดตามปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำวันที่16สิงหาคม2569เขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 833.14 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 251.47 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนน้ำพุงจังหวัดสกลนครปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 55.87 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 47.19 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 1,364.66 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 533.28 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนจุฬาภรณ์จังหวัดชัยภูมิปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 58.49 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 21.27 ล้านลูกบาศก์เมตรและเขื่อนห้วยกลุ่มจังหวัดชัยภูมิปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 11.87 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 10.36 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยที่มีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมพยากรณ์อากาศรายจังหวัดจังหวัดขอนแก่นมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ลมผิวพื้นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่25องศาเซลเซียสต่อไปติดตามข่าวสารนโยบายของรัฐบาลทำทันที
14: สี่เดือนเห็ดทันทีติดตามนโยบายรัฐบาลสี่ด่านเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทย
15: สุภจีเร่งแก้ไขปัญหามะพร้าวน้ำหอมตั้งลงชุมชนมะพร้าวน้ำหอมเพิ่ม12แห่งเชื่อมตลาดแปรรูปเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้เพิ่มอำนาจต่อรองราคาให้เกษตรกรนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครติดตามความคืบหน้าการจัดตั้งลงชุมชนมะพร้าวน้ำหอมณสหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้วจำกัดรับฟังปัญหาและความต้องการของเกษตรกรและผู้ประกอบการโดยตรงเพื่อให้การแก้ไขปัญหามะพร้าวน้ำหอมเป็นระบบและตรงจุดในช่วงปลายปีที่ผ่านมามะพร้าวน้ำหอมมีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นทำให้ราคาลดลงเหลือเพียงลูก ละ 2-3 บาทซึ่งเป็นราคาที่เกษตรกรรับไม่ได้กระทรวงพาณิชย์จึงเร่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยการดูดซับผลผลิตเชื่อมโยงตลาดและการตรวจสอบผู้ประกอบการที่ดำเนินการไม่ถูกต้องทำให้ปัจจุบันราคามะพร้าวน้ำหอมเริ่มปรับตัวดีขึ้นอยู่ที่ 9-10.50 บาทต่อลูกและราคาลงรับซื้ออยู่ที่ประมาณ 10.50 บาทถึง 12 บาทต่อลูกแต่จากการคาดการณ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปี2569จะมีผลผลิตมะพร้าวน้ำหอมประมาณ475ล้านลูกเพิ่มขึ้นร้อยละ13จากปี2568ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายนอาจมีผลผลิตสูงถึงประมาณ 1.7 ถึง 2 ล้านลูกต่อวันจึงจำเป็นต้องวางแผนบริหารจัดการตลาดล่วงหน้าในระยะเร่งด่วนกรมการค้าภายในจึงเร่งกระจายมะพร้าวน้ำหอมไปยังตลาดนอกพื้นที่ห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าอาคารสำนักงานสถานที่ราชการและโครงการไทยช่วยไทยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะเร่งหาตลาดใหม่เพิ่มเติมโดยเฉพาะการขยายตลาดไปยังภูมิภาคตะวันออกกลางและยุโรปส่วนการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างได้เดินหน้าจัดตั้งลงชุมชนมะพร้าวน้ำหอมเพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกรในการรวบรวมคัดแยกแปรรูปการกระจายผลผลิตสร้างอำนาจต่อรองด้านราคาลดการพึ่งพาพ่อค้าคนกลางและเพิ่มส่วนแบ่งรายได้กับคืนสู่เกษตรกรและชุมชนขณะนี้ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมแล้ว12รายใน6จังหวัดได้แก่นครปฐมราชบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามฉะเชิงเทราและสงขลานอกจากนี้จะประสานความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และหน่วยงานวิจัยเพื่อนำทุกส่วนของมะพร้าวมาใช้ประโยชน์ทั้งเนื้อเปลือกกะลาและกากมะพร้าวมาสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรพัฒนาต่อยอดเป็นต้นแบบการแปรรูปและเศรษฐกิจ BCG จบข่าวจันจิรางามนุรักษ์บรรณาธิการข่าวกัญจนาประเสริฐอ่าน
12: ติดตามรับฟังรายการข่าวท้องถิ่นได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
16: ไทยวรรณคำวันนี้เสนอคำว่าหมิ่นประมาทหมิ่นประ

0: การติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าให้บริการออกแบบและติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าทั้งในหน่วยงานและภาคธุรกิจงานบริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาให้บริการออกแบบติดตั้งและให้คำปรึกษาระบบโซล่ารูฟท็อปสำหรับที่อยู่อาศัยอาคารพาณิชย์และโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้างานบริการซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงและยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้างานบริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายนอกและภายในอาคารสถานประกอบการและโรงงานเพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งานและงานบริการให้เช่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้งานชั่วคราวกรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอรับบริการได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นหรือติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์043-338-076หรือ081-596-4225ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันกัจจิรางามนุรักษ์กราบทุกท่านไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: พระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2492ทรงใช้พระธรรมรงค์ที่สมเด็จพระราชบิดาทรงมั่นสมเด็จพระราชชนนีเป็นพระธรรมรงค์มั่นแล้วโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ศึกษาต่อไปจนถึงกำหนดตามเสด็จกลับมาถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2493วันที่28เมษายนพุทธศักราช2493มีพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสณวังสะปทุมสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าทรงเป็นประธานพระราชทานน้ำพระพุทธมนต์และเทพมนต์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ได้ทรงจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายและในวันนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงสถาปนาหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นและสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยจังหวัดขอนแก่น
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดา ทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาค

0: ตุขาดผู้ปกครองกรณีมารดาเสียชีวิตซึ่งเด็กยังเป็นผู้เยาว์หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะอาจต้องประสบปัญหาทางกฎหมายหลายประการและที่สำคัญเด็กต้องได้รับการดูแลและคุ้มครองอย่างเหมาะสมหากบิดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับมารดาบิดาก็ไม่ใช่บิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย
1: สำหรับกรณีที่มารดาของเด็กนะคะเสียชีวิตแล้วตัวบิดาเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนสมรสตัวบิดาถือว่าไม่ใช่บิดาที่ชอบด้วยกฎหมายดังนั้นจึงไม่มีอำนาจปกครองและไม่ถือว่าเป็นผู้ปกครองนะคะก็จะเข้าหลักกฎหมายที่ว่าบุคคลนั้นเนี่ยไม่มีบิดามารดานะคะหรืออีกกรณีนึงหากมารดาถูกถอนอำนาจปกครองก็ถือว่าไม่มีบิดามารดาเช่นเดียวกันนะคะกรณีที่สำนักงานสอบอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายประชาชนนะคะที่พบก็คือกรณีที่ตัวเด็กนะคะต้องการที่จะเดินทางไปแข่งกีฬายังต่างประเทศนะคะแล้วไม่มีบิดามารดาหรือว่าผู้ปกครองในการเซ็นยอมให้เดินทางไปต่างประเทศนะคะในกรณีนี้นะคะก็จะมีคุณลุงมายื่นคำร้องขอตั้งตัวคุณลุงเองนะคะเป็นผู้ปกครองเด็กเพื่อไปเซ็นยินยอมให้เด็กนะคะไปแข่งกีฬาต่างประเทศได้นะคะ
0: เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิประโยชน์ของเด็กรวมถึงดูแลด้านความมั่นคงทางจิตใจช่วยเป็นหลักยึดทางใจให้ความอบอุ่นความรักและสร้างสภาพแวดล้อมที่มั่นคงปลอดภัยเพื่อให้เด็กปรับตัวและใช้ชีวิตต่อไปตามปกติการที่มีผู้ปกครองสำหรับเด็กที่มารดาเสียชีวิตไปแล้วสามารถเติมเต็มช่องว่างทั้งด้านกฎหมายสวัสดิภาพและจิตใจเพื่อการเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้โดยสมบูรณ์โดยญาติของเด็กคือผู้มีสิทธิ์ร้องขอต้องเป็นผู้ปกครอง
1: ส่วนเอกสารที่ใช้นะคะก็จะมีมรณบัตรของมารดานะคะแล้วก็ข้อมูลทะเบียนครอบครัวของบิดาและมารดาบัตรประจำตัวประชาชนของคุณลุงแล้วก็เด็กนะคะรวมถึงสูติบัตรของเด็กแล้วก็ทะเบียนบ้านของผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะ

0: Happy Time ขอนแก่น FM 99.5 สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ยายกุมไปใส่คือส่องหัวด่วนทวนๆแต่เฝ้าไปใส่ล่ะ
2: แม่ยายว่าสิขอไปง่ายสิบัตรทองพอดีเพิ่งง่ายมาจากต่างจังหวัดไปก่อนเด้อเดี๋ยวมันสิสวยคนสิหลายสันตัวโหเดี๋ยวๆ
1: เจ้าบ่ฮู้บ่เดี๋ยวนี้สปสช.น่ะนะเขามีแอปพลิเคชันให้ได้ใช้งานแล้วตัวสามารถโหลดแอปพลิเคชันมาใช้ได้แล้วมื้อนี้บ่ว่าสิเป็นเรื่องของการลงทะเบียนการตรวจสอบสิทธิ์การรักษาและก็การย้ายสิทธิประกันสุขภาพแล้วแม่ใหญ่ฮู้บ่ว่าแล้วสปสช.เนี่ยเขาให้สิทธิบัตรทองในการเปลี่ยนหน่วยงานบริการได้ถึง4เทื่อต่อ1ปีผู้เด็กบ่ว่าเจ้าสิอยู่ไสก็ใช้แอปพลิเคชันนี้ได้ทุกหม่องทุกเวลาซั่นเด้อฮู้บ่ล่ะแอปพลิเคชันคืออิหยังนั่นน่ะเห็นตะค้อนตาหมากอ้อนต้อนอ้อนต้อนเฮ้ยเล่นฮอตเฟซบุ๊กก็เป็นตัวกว่า
2: โอ้ยดีดีดีเดี๋ยวแม่ใหญ่เข้าไปเพื่อนแล้วสิโหลดแอปพลิเคชันกันเด้อสั่นนี่บอขึ้นมาสปสช.แอปเดียวจบครบทุกบริการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช.โทร1330
3: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
4: ์ก็ประชาชนอุ่นใจได้เลยนะคะว่าในส่วนของศุลกากรที่ช่องจอมเนี่ยจะสามารถตรวจค้นอย่างเข้มข้นตลอดยังแล้วก็ต่อเนื่องด้วยนะคะ
5: คือตอนนี้เนี่ยรัฐบาลทำงานหนักนะ
4: ใช่
5: ถ้าพูดถึงเนี่ยมันเหมือนเดี๋ยวไล่เรียงไปเดี๋ยวมันจะมีท่านมันชัยบอกว่าตอนนี้เหมือนรัฐบาลเองก็แบบทำงานแบบประคับประคองมันมีหลายเหตุมูลเหตุเนาะ
4: ใช่
5: วันนี้เนี่ยท่านนายกเองก็ให้สัมภาษณ์หลายเรื่องนะคุณแสงระวีนอกจากเรื่องของตรวจด่านเรื่องของปืนแล้วอะไรอย่างเงี้ยไหนจะเรื่องของอะไรล่ะรัฐบาลอีกขั้วอีกที่มีภาคคุณทักษิณอีกอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เรื่องของภัยออนไลน์เมื่อสักครู่เนี่ยมันเป็นเรื่องของช่องจอมเรื่องอะไรที่จะต้องทำแล้วก็มีข้าราชการเนี่ยก็รับลูกในเรื่องของการทำงานส่วนในเรื่องของภัยออนไลน์เนี่ยจากที่ท่านนายกเองก็บอกว่าตอนนี้เขาท่านเองก็ออกมาบอกใช่ไหมว่าเป็นภัยระดับชาติใช่ป่ะเออนะมันก็เร่งระบบมิจฉาชีพเข้าถึงคนยากเหมือนกันนะคะแล้วก็ทำให้เครื่องเงินยากจะต้องทำยังไงอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลเองเนี่ยก็มีเจอด่านปัญหาไม่ได้น้อยนะคุณแม่ดี
4: ใช
5: ่แล้วไหนจะโดนเรื่องของภาพการเมืองเข้ามาลุมอีกใช่ไหม
4: หลายเรื่องอยู่
5: นะคะ
4: เนี่ยแหละนะคะก็จริงๆอย่างที่บอกคือโดนหลายเรื่องแต่ว่าเรื่องของการเมืองเนี่ยนายกก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะยื่นอภิปรายแล้ว
5: ใช่
4: นะคะอย่างคุณผลิตเนี่ยวันนี้เห็นก็มีการออกมาพูดเรื่องที่จะอภิปรายใช่ไหมว่าจะมีการเตรียมในเรื่องของการอภิปรายไม่วางใจแล้วอ่ะนะคะโดยอย่างเอาอย่างวันนี้เดี๋ยวนะดิฉัน
5: คุณผลิตใช่ไหมคะ
4: ค่ะ
5: คุณผลิตเองคุณผลิตเองเนี่ยบอกว่ามีหมัดเด็ดเลยที่จะซักฟอกอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็บอกว่าเมื่อถามว่าจะมีหมัดเด็ดไหมคุณผลิตก็บอกว่า เราทำเต็มที
4: ่
5: เออนะคะคิดว่าท้ายที่สุดแล้วคนที่จะตัดสินใจเนี่ยคือประชาชนแหละนะคะก็ขอให้รอดูวันอภิปรายนะคะแล้วก็ประชาชนตัดสินหวังว่าฝ่ายค้านมีจุดร่วมตรวจสอบรัฐบาลเมื่อถามว่าถามมีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยฝ่ายค้านจะลงมติเป็นเอกภาพไหมเนี่ย
4: ค
5: ุณผลิตก็บอกว่าอยู่ระหว่างการหารือเหมือนกันพรรคร่วมฝ่ายค้านไหนร่วมอภิปรายไม่ไว้วางใจบ้างแล้วก็จะมียื่นกรอบเนื้อหาอะไร
4: ค
5: ือตอนนี้กำลังรวบรวมประเด็นแหละนะคะว่าแล้วประเด็นอะไรเนื้อหาอะไรจะยื่นใครบ้างด้วยนะแต่คุณผลิตเองก็อยู่ในฐานะในส่วนของหัวหน้าพรรครัฐบาลอะไรเงี้ยไอ้หัวหน้าฝ่ายค้าน
4: พรรคประชาชน
5: นะคะเขาก็บอกว่าก็หวังแหละว่าให้พรรคฝ่ายค้านเนี่ยร่วมกันแม้จะมีความเห็นนโยบายบางเรื่องอาจจะมีความเห็นต่างกันบ้างเนี่ยแต่ว่าขอให้มันมีจุดร่วมในการตรวจสอบอย่างเต็มที่อะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าเหน็บๆเหมือนกันนะว่าก็มั่นใจว่าฝ่ายค้านถามอะไรเนี่ยท่านนายกน่าจะพร้อมตอบ
4: ค่ะ
5: แต่ท่านนายกเมื่อวานก็บอกแล้วนี่ว่าพร้อมตอบถามอะไรก็ตอบได้แล้วมันเป็นเรื่องปกติในเรื่องของ1ปีหรือว่า1ครั้งเนี่ยที่เขาจะต้องมีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจอยู่แล้วมันไม่ได้เป็นเรื่องอะไร
4: ก็ยังยกตัวอย่างเลยเนี่ยก็นี่ไงนักข่าวถามอะไรมาก็ตอบได้หมดเนี่ย
5: แต่วันนี้เนี่ยเรียงแถวกันตอบเหมือนกันนะในส่วนของพรรคภูมิใจไทยไล่เรียงตั้งแต่คุณกรวีออกมา
4: ใช่คุณกรวีก็ถือว่าเป็นประธานวิปรัฐบาลนะก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกันว่าเรื่องที่ฝ่ายค้านเขาเตรียมที่จะยื่นอภิปรายไม่วางใจโดยเฉพาะเรื่องของกรณีหัวสวอันนี้เนี่ยก็คือจริงๆก็ไม่ได้มีปัญหาเลยคือคุณกรวีบอกว่าไม่ว่าเรื่องนี้จะเกิดก่อนรัฐบาลชุดนี้เข้ามาหรือยังไรก็แล้วแต่เรื่องหัวสวเนี่ยนะแต่ว่าคนที่เป็นรัฐบาลในปัจจุบันเนี่ยต้องเข้ามาแก้ปัญหาอยู่แล้วเรื่องการหัวสวเนี่ยตอนนี้มันอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบของกกต.อยู่ซึ่งกกต.ก็ทราบมาดีว่าเป็นองค์กรอิสระนะคะที่รัฐบาลนั้นไม่สามารถจะเข้าไปแทรกแซงได้เพราะฉะนั้นรัฐบาลเองต้องทำหน้าที่เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมที่สุดนะส่วนตัวคุณกรวีเนี่ยเห็นว่าหากฝ่ายค้านจะหยิบเรื่องนี้มาอภิปรายเนี่ยก็เป็นสิทธิ์ของฝ่ายค้านที่สามารถทำได้แต่ว่ามันก็ต้องดูประเด็นนะว่าสิ่งที่ฝ่ายค้านอภิปรายมาเนี่ยมันเชื่อมโยงกับรัฐบาลอย่างไรหรือไม่นะไม่ใช่แค่เป็นกระแสในสังคมแล้วคุณก็เอามาอภิปรายมันต้องมีประเด็นว่าเกี่ยวกับนายกหรือว่ารัฐ
5: ม
4: นตรีในรัฐบาลชุดนี้อย่างไรเอาง่ายๆคือมันต้องมีหลักฐาน
5: อ
4: ะไม่ใช่ว่าแบบมากล่าวหากันแบบลอยๆทางการเมืองคือถ้าเกิดคุณมีหลักฐานเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่เขาต้องชี้แจงให้เกิดความชัดเจนอยู่แล้วและส่วนตัวก็มั่นใจค่ะว่าครม.ชุดนี้เนี่ยจะสามารถตอบคำถามได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นไงคือถามมาตอบได้อะไรประมาณอย่างนั้นนะคะส่วนประเด็นอื่นๆที่ฝ่ายค้านจะอภิปรายวางใจตามที่คุณเท็งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านบอกว่า เก็บไว้ทุกบินนั้นเนี่ยคุณกรวีบอกว่าเห็นด้วยเลยขอให้ตรวจสอบให้เต็มที่มีข้อสงสัยแล้วก็ถามมีหลักฐานก็เอามาแสดงรัฐบาลมีหน้าที่ตอบก็จะตอบให้ชัดเจนไม่กลัวการตรวจสอบอยู่แล้วเพราะว่ารัฐบาลเองก็อยากเห็นการตรวจสอบที่สร้างสรรค์แล้วก็มีหลักฐานที่สามารถชี้ให้รัฐบาลนั้นปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นหรือว่าอาจจะมีหลักฐานโยงไปถึงรัฐมนตรีคนไหนก็ทำผิดเพราะว่าเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือว่าเวทีอภิปรายในสภาเนี่ยมันไม่ใช่เวทีที่จะเอาข้อกล่าวหาร้อยๆเนี่ยมาโจมตีกันในทางการเมืองบินทุกบินที่จะเอามาพูดมาอภิปรายมาวางกันนั้นรัฐบาลมีหน้าที่ชี้แจงฝ่ายค้านก็อาจจะอภิปรายแต่ว่ารัฐบาลมีหน้าที่ชี้แจงและตอบคำถามให้ประชาชนคลายสงสัยรวมถึงพรรคประชาชนหรือฝ่ายค้านก็จะได้คลายสงสัยด้วยนะคะก็ต้องมองว่าบินเนี่ยสำคัญที่สุดไม่ใช่บินจากฝ่ายค้านนะแต่ว่าเป็นบินที่ประชาชนต้องจ่ายนะเพราะว่าต้องทำให้ประชาชนนั้นรู้สึกว่ารัฐบาลนั้นลดภาระแล้วก็ลดรายจ่ายให้กับประชาชนได้นะคะส่วนอีกคนหนึ่งคือคุณ
5: สิริพงษ
4: ์
5: คุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติท่านก็เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะเห็นเมื่อวานไปเล่นไฮล็อกอยู่ตอนนี้ก็มาตอบการเมืองอยู่นะวันนี้ก็ออก
4: ไฮล็อกเดี๋ยวเราคุยกันในช่วงหน้าได้เยอะคนให้ความสนใจเยอะ
5: นะจริงๆเนี่ยคือคุณสิริพงษ์เองก็บอกว่าไม่ได้คือการประเด็นที่ลากปมสวเข้ามาขึ้นซักฟอกเนี่ยไม่หนักใจแกบอกว่าไม่ได้หนักใจเลยนะคะการที่ฝ่ายค้านจะเอาประเด็นหัวสวไปอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเนี่ยเพราะว่าเป็นเรื่องของฝ่ายค้านที่ตั้งข้อสังเกตมาโดยตลอดอยู่แล้วไม่ได้หนักใจอะไรเพราะส่วนตัวไม่เห็นพฤติกรรมตามที่เขากล่าว ส่วนกรณีที่คุณสมนึกสุชัยธนาวนิชอดีตผู้สมัครสวกลุ่ม4จังหวัดสุโขทัยเนา
4: ะ
5: ออกมาเปิดเผยว่ามีการให้ผู้สมัครสวเซ็นใบลาออกล่วงหน้าเพื่อโหวตกฎหมายตามพรรคภูมิใจไทยนั้นเนี่ยเขาเป็นใครตนก็ไม่รู้จักมีเบื้องหลังหรือไม่ก็ไม่รู้แต่มาแอบอ้างในส่วนของตนก็ไม่เคยได้ยินนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนการอภิปรายเนี่ยหากกล่าวหาจะหาหลักฐานยังไงนะคะอย่างมากก็แค่พยานบุคคลเดี๋ยวนี้มักใช้วิธีว่าไปก่อนถูกผิดไม่รู้ค่อยไปพิสูจน์เอาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าส่วนตัวก็ไม่ได้หนักใจมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนประเด็นอื่นๆเนี่ยที่ฝ่ายค้านโจมตีรัฐบาลก็ชี้แจงได้ทุกเรื่องเมื่อจะเป็นเรื่องของอย่างเช่นนี่เขาก็เหมือนเขาได้ทำการบ้านเตรียมเหมือนกันเนาะไอ้เรื่องประเด็นทุจริตสอบพฤติกรรมทุจริตสอบท้องถิ่นที่มันมีมาตั้งแต่ปี62อ่ะนะรัฐบาลนี้ก็เป็นคนเจอแล้วก็ตามจับอะไรเงี้ย
4: ก็เคลียร์นะ
5: ก็เคลียร์จะช้าบ้างเร็วบ้างอะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็กล่าวหาคนนั้นเท่าบ้างอะไรบ้างก็เดี๋ยวมาว่ากันอะไรเงี้ยนะคะก็ไม่ได้หนักใจอะไรใดๆเลยแล้วก็ย้ำแย้มมาว่ามั่นใจในเสียงรัฐบาลนะคะแล้วก็รัฐบาลเนี่ยไร้ปัญหายังเปิดแย้มนะว่าเปิดรับพรรคร่วมเพิ่มนะ
4: เนี่ย
5: เดินหน้าแก้ปัญหาเนี่ยไม่พูดแบบเนี้ย
4: เขายิ่งมองเรื่อง
5: ง
4: ูเขียวกันอยู
5: ่เนี่ยก็เป็นงูเห่าเลยนะงูเขียวนะแต่ฝั่งงูเขียวก็บอกแล้วไงไม่มีงูสักตัวนึงสงสัยไปดักหางไว้ก่อนหยิกหางไว้อย่าไปอะไรอย่างเงี้ยนะ
4: นั่นแหละ
5: นะนี่ก็เป็นเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่
4: ม
5: ันใกล้จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ
4: เรื่องของการเมืองอีกเรื่องนึงก็อาจจะเป็นระดับท้องถิ่นหน่อยแต่ว่ามันก็เกี่ยวกับการเมืองระดับใหญ
5: ่
4: ก็คือเป็นการเลือกนายกอบจนะที่กาฬสินธุ์โดยวันนี้เนี่ยในส่วนของพรรคเพื่อไทยนะพรรคสีแดงนะคะคุณยศชนันท์นะก็เรียกว่าไปช่วยผู้สมัครเลยทีเดียวนะคะวันนี้เห็นเขาบอกว่ากาฬสินธุ์นี่แตกจริงนะว่าพรรคเพื่อไทยเปิดเวทีปราศัยช่วยหาเสียงให้กับคุณไข่มุกหรือว่านางสาวเฉลิมขวัญหล่อตระกูลซึ่งเป็นผู้สมัครนายกอบจกาฬสินธุ์แล้วก็ลงสมัครในนามของพรรคเพื่อไทยด้วยมีการจัดเวทีปราศัยพบปะประชาชน2จุดนะคะก็คือที่เวทีช่วงเช้าเนี่ยตอน 10:00 ที่โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคีนะที่อำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วก็ช่วงบ่าย2ที่ศาลเจ้าปู่บัวขาวที่อำเภอกุชินารายที่กาฬสินธุ์คือการลงปราศัยใหญ่ในครั้งนี้เนี่ยก็นำทีมโดยแน่นอนว่าคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีอวนะในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาพรรคเพื่อไทยแล้วก็มีแกนนำคนสำคัญแน่นอนคุณณัฐวุฒิสายเกลือนี่ไม่พลาด
5: มือปราศัย
4: มีคุณเดียคติยาสวัสดิผลนะคะแล้วก็คุณศึกสิทธิ์ศรีจอมขวัญนะรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นโฆษกพรรคเพื่อไทยด้วยแล้วก็ยังมีส.ส.พรรคเพื่อไทยกาฬสินธุ์4เขตไปบรรยากาศอย่างที่บอกคือคึกคักมากนะคะคือภาพของอาจารย์ยศชนันท์เนี่ยเป็นภาพที่แบบ
5: คุณเคยเห็นเขาตำหนิแซะใครบ้าง
4: คือน่าจะยิ้มตลอดจริง
5: ๆยิ้มรับครับผมได้ครับเดี๋ยวพี่ดูให
4: ้ทำเนียบเช้ามาก 7:00 นี่ถึงแล้ว
5: ทำการบ้านแล้วที่ฉันมีโอกาสได้นั่งร่วมประชุมมานะคะเขียนมาเป็นโพยแบบเลยนะเตรียมสไลด์เสร็จไม่เป็นพอโพยด้วยแล้วก็บอกว่าผมไม่ได้เพิ่งทำการบ้านนะผมเตรียมมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบคือทุกอย่างเป๊ะหมดแล้วก็ไม่เคยนักข่าวจะถามใหญ่ยังไงก็แต่ไม่ทิ่มแทง
4: ในแหละก็คือพูดในเรื่องที่แบบมันเกี่ยวกับงานนั้นๆอย่างอันนี้เขาบอกว่าคือเขาให้ความสำคัญกับเรื่องการเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่นกับส่วนกลางก็คือในระดับชาตินั่นเองว่ามันจะสามารถเชื่อมโยงกันได้นะซึ่งตรงนี้ก็มีหลายคนก็โหชื่นชมแล้วก็คนไปฟังเยอะมากนะที่เวทีที่กาฬสินธุ
5: ์เดี๋ยวก็เติมเชน
4: เนี่ยแหละ
5: เติมเชนที่ทำเนี่ยเขายังเติมกันไม่เลิกเลยดิฉันเห็นนะคะน้องๆเนี่ย
4: ก็เติมกันไปนะคะเอาเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะ
6: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: วิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
8: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
7: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
8: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
7: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
8: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
9: ตอนนี้อ่ะพี่สแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
10: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
9: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
10: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
9: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
11: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: มาติดตามกันต่อค่ะมาดูกีฬาที่คนฮิตกันมากที่สุดให้หลอก
5: ให้หลอก
4: คือจริงๆต้องบอกว่า กีฬาชนิดนี้เป็นกีฬาฟิตเนสที่กำลังมาแรงมากที่สุดในโลก
5: จริงดิฉันนะแค่อยู่ในสเตชันในฟิตเนสนะหอบหายใจไม่ทันดึง
4: คือมันต้องฝึกมาอย่างดีนะให้กำลังมันอยู่ตัวนะ
5: เจ็บแค่วันแรกที่ดิฉันลองสเตชันนะ
4: น่วมเลยไ
5: หมโอ้โหฟังคือตอนคืนนอนไม่ได้เจ็บบอลบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ย
4: ใช่ค่ะ
5: คือมันต้องฝึกจริงๆแต่ว่ากีฬาไฮโลดมันกำลังม
4: า
5: แล้วมันเป็นกีฬาสร้างรายได้
4: อ
5: ๋
4: อใช่ไหมเพราะว่ารู้สึกว่าศิลปินดาราเนี่ยสนใจกันเยอะมากแล้วก็ปรากฏว่าครั้งนี้คุณผู้ฟังคือจัดกันแบบเห็นบอกว่าจัดกันแบบเต็มที่แล้วก็4วันเต็มๆเลยอ่ะ
5: ถือว่าสี่วัน
4: เป็นครั้งแรกคือวันที่13ถึง16คือวันนี้วันสุดท้ายนะก็จัดในประเทศไทยที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เนาะเป็นเขาบอกเป็นการยกระดับการแข่งขันให้สนุกมากขึ้นนะ4วันเต็มครั้งแรกในรายการ BYD Hilux Bangkok นะคะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นี่แหละนะคะ
5: บ้านเราอ่ะนอกจากเป็นรอบนี้นะนอกจากยกระดับความสนุกแล้วนะมันยกระดับสนามหวานด้วย
4: สนามว่าอ๋อคือ
5: แฟนเนี่ยนะเดชย่าย่าคิมมากคุณต๊อปปิติคุณนุ่นเนี่ยโอ้โห
4: คือนอกจากศิลปินดาราก็จะมีนักกีฬาแบบจากทั่วประเทศแล้วก็ภูมิภาคมาพิสูจน์ความแข็งแกร่งนะเป็นการท้าทายขีดจำกัดแล้วก็สัมผัสประสบการณ์ระดับโลกในรูปแบบเฉพาะของไฮล็อกเท่านั้นนะงานนี้คนบันเทิงเนี่ยโอ้โหสมัครกันแบบมืดฟ้ามัวดิน
5: อ่ะดิฉันจะขยับสเต็ปก่อนเอาสี่คนก่อนมีทีมพร้อมแล้วแต่ว่าใจเท่านั้นแหละที่ไม่พร้อม
4: ใช่ใช่ไหม
5: มันจะมี4คน2คนแข่งเดี่ยวแสนดีอ่ะลูกชาติชาติเดี่ยวมะ
4: ใช่ไหมเห็นท่านผู้ว่าชาติชาติ
5: ปีหน้าถ้าหากว่ามีแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยถ้าไม่มีผิดพลาดอะไรนะถ้าชาติชาติจะลงแข่งคู่แสนดีแต่แกก็บอกว่าไม่รู้ไหวไหมแต่ถ้าเกิดท่านวิ่งขนาดไหนไหวแหละคือมันต้องอยู่ที่การซ้อมไง
4: ใช่ไหมแต่ว่าคือจริงๆกีฬาแบบเนี้ยด้วยใช้พละกำลังที่เยอะอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกบางทีเนี่ยเจ็บป่วยได้เหมือนกันในเอ๊ะเมื่อเช้าดูข่าวแบบมีอยู่คนที่เป็นตะคิว
5: ด้วยที่ออกข่าวคุณแตงโมนั่นแหละแล้วก็มีคนที่แบบหายใจไม่ทัน
4: อันนี้
5: ต้องอย่าฝืนต้องดูสัญญาณตัวเองว่ามากคุณผู้ฟังคือมันต้องฟังสัญญาณ
4: ไปต่อได้ก็คือถึงจะไปหรือไปไม่ได้ต้องหยุด
5: วิ่งไม่ได้ให้เดินบินไม่ได้ให้วิ่งวิ่งไม่ได้ให้เดิน
4: เพราะอันนี้คือมันจะต้องจับเวลาใช่ไหม
5: แม่หมออะไรเงี้ย60กว่าก็คือให้ลูกแบกบ้างอะไรบ้างก็คือค่อยๆกันไปอะไรเงี้ย
4: ก็เนี่ยปรากฏว่ากีฬาชนิดนี้มีแพทย์เตือนเนี่ยว่า นักกีฬาไฮร็อกทุกคนเนี่ยคือแพทย์เตือนเลยหลังจากที่มีคนหัวใจวายใช่ไหมแล้วก็หมอบอกว่ามันต้องหยุดทันทีคือในเพจ Facebook ของพลอยขอเล่าหรือพลอยทอล์กเนี่ยเขาโพสต์ถึงผู้เข้าแข่งขันไฮร็อกที่หมดสติอยู่ตรงทางเดินนะแล้วก็ปรากฏว่ามีหน่วยแพทย์เนี่ยไปเร่งปั๊มหัวใจแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็มีการบอกด้วยว่าบางคนเนี่ยก็นอนเจ็บเท้าตะคิวกินบางคนก็หอบจนเป็นลมแล้วก็ปฐมพยาบาลข้างสนามแบบจำนวนเยอะมากคุณหมอก็เลยแนะนำว่าไม่ไหวอย่าฝืนนะคะแล้วทีนี้เนี่ยคุณหมออักนิตศรีสุขวัฒนาซึ่งเป็นหมออายุรแพทย์โรงพยาบาลโรคหัวใจเป็นหมอแพทย์โรคหัวใจแล้วผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์หัวใจนักกีฬาเนี่ยนะคะเขาโพสต์บอกว่าอยากจะฝากถึงคนที่แข่งไฮร็อกเนี่ยบอกว่าทุกคนเนี่ยคือตอนนี้มีข่าวว่านักกีฬาเนี่ยหัวใจวายนะขณะแข่งแล้วก็สถิติเนี่ย อยู่ที่1ต่อแสนคนสำหรับประชากรทั้งหมดนะคะแต่สำหรับคนที่อายุ50ปีขึ้นไปแล้วก็มีโรคประจำตัวเนี่ยสถิติอยู่ที่1ต่อ 5,000 ได้เลยปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่บอกว่าไฮร็อกเนี่ยมันมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่ากีฬาวิ่งหรือว่ากีฬาอื่นๆนะแต่ว่าไฮร็อกมันเป็นกีฬาที่ผสมทั้งการวิ่งแล้วก็มีแบบใช้กำลังเยอะแยะมากมายเนี่ยคือเขาบอกว่ามันทำให้อัตราการเต้นของหัวใจแล้วก็ความดันเนี่ยขึ้นสูงมากเป็นช่วงๆคือเรียกว่ามันหนักกว่าการวิ่งธรรมดาคุณก็เคยไปวิ่งใช่ไหมวิ่งเทรลวิ่งอะไรพวกนี้คือมันหนักมากคือคุณหมอก็เลยแนะนำว่าแข่งเนี่ยการแข่งจะต้องให้สอดคล้องกับสิ่งที่ซ้อมมาอย่าฝืนทำเวลาหรือว่ากดความหนักเกินกว่าขีดความสามารถของร่างกายในวันนั้นๆโดยเฉพาะคนที่มีปัจจัยเสี่ยงเช่นเป็นไขมันในเลือดสูง
5: โรคหัวใจ
4: ความดันสูงเบาหวานสูบบุหรี่มีประวัติโรคหัวใจหลอดเลือดเพราะว่าพวกนี้เนี่ยจะทำให้คราบไขมันหลุดแล้วก็เกิดหัวใจวายฉับพลันได
5: ้
4: เพราะนั้นระหว่างแข่งขันเนี่ยไม่ควรไปกดแบบเต็มทุกฐานนะคะที่เขาบอกต้องกดให้แบบ
5: โอ้โห
4: ใช่ไหมให้มีจังหวะผ่อน
5: พัดเนี่ยมันต้องปื๊ด
4: ใช่ไหม
5: โอ้โหมัน
4: นั่นแหละ
5: เขาเลยบอกต้องยิ่งสนุกไง
4: ต้องให้ผ่อนแล้วก็คุมลมหายใจให้ได้
5: เพราะแบบ
4: ฐานหนักๆเนี่ยนะเพราะนั้นคนที่มีความเสี่ยงเนี่ยควรคุมความเหนื่อยส่วนใหญ่ให้อยู่ราวประมาณสัก RPE 7ต่อ10ใช่ไหมแล้วคือเหนื่อยก็อันนี้มันยังสามารถคุมได้อย
5: ู่ผ่อนได้คืออย่างนี้เมื่อก่อนเนี่ยฉันตอนเข้าเทรนเนอร์เนี่ยนะคะฝึกเทรนเนี่ยคุณผู้ฟังเมื่อก่อนเนี่ยเคยแค่เหมือนเต้นซุมบ้าแล้วหายใจไม่ทันผื่นขึ้นก็คุณหมอก็หาตรวจสาเหตุไม่เจอเนาะหายใจไม่ทันจนเข้าโรงพยาบาลเหมือนกันหลังจากนั้นกลัวมาตลอดแล้วพอได้เนี่ยมาเทรนจริงจังอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ถึงได้รู้ว่าวิธีการคำนวณค่าอัตราการเหนื่อยอัตราเร่งของหัวใจเนี่ยควรคุมโซนอย่างดิฉันเนี่ยไม่ควรเกินเท่าไหร่แบบเริ่มต้นเนี่ยคือ135ก่อนไม่ให้เกินถ้าเกินคุณต้องเผาผ่อนลงอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะมีวิธีการคำนวณแหละว่าเรามันเคยมีภาวะอะไรไหมนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คุมโซนเอาอย่าให้เหนื่อยมากดิฉันว่าเล่นเพื่อการแข่งขันให้ร่างกายเราสนุกให้เราร่างกายเรามันเหมือนเป็นแรงดึงดูดในการมีวินัย
4: อ
5: ่ะในการที่จะทำกีฬาแบบเนี้ยมันเล่นเพื่อสนุกอย่าเล่นเพื่อแบบให้การแข่งให้เหมือนเอาเป็นเอาตายอ่ะมันไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยนะคะทำเวลาก็เพื่อให้มันเรามีวินัยมากขึ้นเท่านั้นแหละถึงแม้ว่าไฮร็อกเนี่ยมันจะเป็นกีฬาสุดฮิตเนาะแต่จริงแล้วเนี่ยทั้งเรื่องของสุขภาพร่างกายถ้าเราไม่คุมดีๆคุณมันมีค่าใช้จ่ายแฝงเยอะมากนะ
4: เขาบอกแพงด้วยนะกีฬาของคนรวยอ่ะนะ
5: คือถ้าหากว่าแบบไปฝึกฐานแบบยิมจริงๆอ่ะวันละพันกว่าบาทนะคุณ
4: เ
5: ป็นฐาน
4: อ
5: ่ะนะคะแล้วก็ชุดอีกอุปกรณ์แกดเจ็ตอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีของมันต้องมีอะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องมีบ้านทุกอย่างมันต้องพร้อมมันมีค่าสมัครก็ไม่ถูกนะมันค่า
4: สมัครถึงได้บอกว่ากีฬาของคนรวยอ่ะคือถ้าเกิดว่าแบบไปคือ
5: มัน
4: นอกจากเงินถึงแล้วอ่ะใจต
5: ้
4: องถึงแล้วก
5: ็เวลา
4: หมายถึงสมรรถภาพร่างกายของเราก็ต้องถึงด้วยก็คือต้องพร้อมด้วยนะ
5: คุณประเภทเดียวเนี่ย 3,500 ถึง 4,600 ถ้าเป็นต่อคนนะแล้วก็ถ้าคุยกันเล่นๆนะแต่เพื่อนก็ยังไปเหมือนนะทำไมเราต้องไปเสียตังค์ให้มันเหนื่อยแล้วมันเยอะขนาดนี้ด้วยอะไรเงี้ยเราส่วนลุ่มได้ไหมล่ะอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยนะก็แบบ
4: เขาอาจจะต้องมีรางวัลอะไรที่มันน่าจะจูงใจอะไรอย่างงี้ด้วยหรือเปล่าไง
5: ไม่เห็นนะหรอมันก็ไม่เห็นค่าใช้จ่ายอะไรที่จะ
4: หรืออาจจะได้รถ BYD 1คันอะไรอย่างง
5: ี้อันนี้อาจจะใช่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแน่นอนว่า เอางี้เอาแค่แบบเบสิกเลยนะเอาสายคนที่แบบว่าไม่ได้บ้าแบบอุปกรณ์บ้างนะตั้งแต่ค่าสมัครจนไปถึงการฝึกซ้อมสำหรับมือใหม่นะกับค่าอุปกรณ์เนี่ย 8,000 ถึง 15,000 บาทต้องมีแต่เขาก็บอกว่าปลอบโยนอะเงินที่เสียไปเฮ้ยคุณจะได้ความประสบการณ์นะขายประสบการณ์ขาย experience ความท้าทายระดับสากลคุณจะได้มาอยู่ในสังคมของคนสุขภาพที่อบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีเป้าหมายในการพัฒนาตัวเองแต่ถ้าดิฉันว่าเอาเท่าที่เราไหวรองเท้าคู่นึงเท่าไหร่ไหมคุณ
4: 40,000
5: นะ 7,000 ระดับเนี่ยดิฉัน
4: ก็เป็นหมื่น
5: ก็ถึงก็มี อะไรอย่างเงี้ยค่าซ้อมค่าสมัครสมาชิกต่อยิมอะก็จะหลายพัน
4: อ
5: ะแล้วไหนแต่ละรอบแต่ละครั้งอีกอะไรเงี้ยโหแบบโภชนาการเจลอีกโอ้ถ้าเกิดให้ดิฉันลิสต์มาเนี่ยได้อีกเยอะคุณฟังก
4: ็
5: แต่ในเมื่อเทรนมันมา มันก็ได้
4: ใช่ค
5: ่ะแล้วเหล้ายาปาปิ้งแอลกอฮอล์อยู่เนี้ยเขาก็ซบเซาลงนะเขาบอกว่าแบบคนแบบแล้วเด็กรุ่นใหม่อะ
4: ดูแลสุขภาพร่างกายมากขึ้นไงอะไรแบบ
5: ต้องไปแบบนี้แล้วบาร์เบอร์เดี๋ยวนี้เขายังปรับเป็นบาร์วิชาการเลยใช่ไหมนะ
4: ไปคุยงาน
5: อะไรเงี้ยไปคุยงานทำการบ้านกันนะคะ
4: นี่แหละก็นั่นแหละคือต้องพร้อมทุกด้าน
5: พร้อมเงินพร้
4: อม
5: ร่างกายพร้อมแต่ว่าเป็นถ้าว่าไทยจัดแต่มันก็เป็นลิขสิทธิ์นะคือแต่ว่าเงินก็สะพัดเยอะๆเหมือนกันมันคือขยับวงการเวลเนสเลยล่ะค่ะ
4: นั่นแหละ
5: มันเป็นแบบสปอตมาร์เก็ตติ้งอ่ะคุณฟังเนาะเป็นอย่างเงี้ย
4: นะอ่ะดูข่าวอื่นกันหน่อยปรากฏว่าวันนี้มันมีข่าวโพสต์ออกมาคือเดี๋ยวนี้คือด้วยโลกมันมี AI เป็นหลักแล้วเนี่ยอะไรแล้วก็ AI ไปหมดมีข่าวคนไปใช้ AI สร้างภาพชุมนุมหน้าทำเนียบ
5: แม่ดิฉันเป็นเหยื่อ
4: ดิฉันจะอยู่ทำเนียบเอ๊ะมันมีตรงไหนอะไรยังไง
5: ดิฉันก็ถ้ามีเนี่ยพวกพี่ๆหรืออะไรเงี้ยต้องโพสต์อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะนี่ก็บอกว่ารู้จักแล้วข่าวทำเนียบแล้ว Facebook ก็มีเยอะไม่มีใครโพสต์สัก
4: ไม่มีเลย
5: แล้วแม่ว่าไงรู้ป่ะในข่าวคุณผู้ฟังเขาจะบอกว่าอันนี้จากประสบการณ์คนเป็นเหยื่อนะเมื่อคืนคุณแม่ดิฉันเองก็บอกว่าเนี่ยเขาไม่ลงกันหรอกไม่มีนักข่าวลงหัวเป็นไปไม่ได้เป็นข่าวทำไมเขาถึงจะไม่ทำข่าวแล้วมาลงมันเป็นไปไม่ได
4: ้
5: ภาพ AI หรือเปล่าอะไรเงี้ยบอกกันประมาณ5รอบถึงหยุดเพราะว่ามันขึ้นฟีดตลอดไง
4: มัน
5: ขึ้นฟีดตลอดแล้วคนก็แชร์อะไรอย่างเงี้ย
4: นี่มันเป็นอะไรที่น่ากลัวอย่างง
5: ี้กลุ่มสวัสดีวันจันทร์อ่ะโพสต์บ่อยมากเลยนะ
4: ใช่มั้ยวันนี้ท่านโฆษกรัฐบาลคุณรัชดาธนาดิเรกเลยต้องออกมาชี้แจงเลยทีเดียวนะจากที่มีการเผยแพร่ภาพที่ทำให้เข้าใจว่ามีประชาชนจำนวนมากเนี่ยออกมาชุมนุม
5: ขับไล่
4: บริเวณณธรรมเนียบรัฐบาลซึ่งโฆษกรัฐบาลบอกเลยว่าไม่เป็นความจริงนะคะแล้วก็บางโพสแพลตฟอร์มเนี่ยมีการระบุชัดว่าเป็นเนื้อหาที่สร้างโดย AI เพราะนั้นก็อยากจะขอให้ช่วยกันตรวจสอบก่อนที่จะแชร์เพราะว่าการสร้างภาพหรือข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ได้ทำให้การแสดงออกทางการเมืองหรือว่าการตรวจสอบรัฐบาลนั้นมีความน่าเชื่อถือแต่กับจะทำให้ประชาชนนั้นสับสนท่านโฆษกรัฐบาลยังบอกว่ารัฐบาลนั้นฟังเสียงประชาชนแล้วก็ไม่ได้ปฏิเสธการตรวจสอบนะคะตรงกันข้ามรัฐบาลพร้อมที่จะเข้าสู่การอภิปรายไม่วางใจแล้วก็พร้อมที่จะตอบคำถามทุกคำถามและพร้อมที่จะชี้แจงด้วยข้อเท็จจริงขณะเดียวกันประชาชนก็ต้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อที่จะเป็นผู้ตัดสินด้วยตัวเองเห็นภาพแล้วคนแน่นเลยทีเดียวนะคือเป็นไปไม่ได้แน่นอนที่จะมีอะไรแบบนี้นะ
5: โอ้โหสนุกอะเมื่อคืนคุยกับแม่สนุกอะ
4: นี่พูดยังไงก็เมื่อคืน
5: ฉันจะโทรไปหาคุณแสงระวีแล้วจริงแบบพี่จริงหรออะไรเงี้ยแต่แบบมันเป็นไปไม่ได้ถ้าเกิดว่าถ่ายเฟซบุ๊กไม่มีนักข่าวเพื่อนสักคนที่โพสต์ลงเนี่ยมันไม่ใช่แล้วอะไรเงี้ยนะแต่อันเนี้ยเรื่องของเตือนภัยเรื่องของ AI น่ากลัวจริงแล้วมันปลุกปั่นกันง่ายนะคะเพราะฉะนั้นว่าบางสำนักข่าวเนี่ยพาดหัวถึงว่ารัฐบาลเพิ่งตื่นตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
4: ใช่ไหม
5: ถ้าเกิดมันปล่อยแล้วถ้าเกิดสมมติคนตามมาจริงอ่ะทำยังไงอะไรเงี้ยเนาะคือคนกระแสอะไรเงี้ย
4: ไม่ได้เลย
5: ไม่ได้เลยนะคะเรื่องแบบนี้ก็เป็นหน้าที่ที่เราเองต้องเฝ้าระวังทันรู้แหละนะคะทันรู้กับข่าวสารที่มันเราต้องคัดกรองด้วยนิดนึงเหมือนกันนะ
4: นี่แหละก็มีเรื่องที่รัฐบาลทำเป็นเรื่องดีๆที่รัฐบาลทำด้วยเหมือนกันก็คือเรื่องของบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะที่โฆษกก็บอกเหมือนกันว่าการยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตอนนี้มีถึง 76% แล้วนะคะแล้วก็ทบทวนสิทธิ์อยู่4,400,000 รายก็ตอนนี้รัฐบาลก็จะเร่งกลุ่มที่เหลือที่เพื่อที่จะดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่31สิงหาคมก็คือภายในสิ้นเดือนนี้ นะเพราะว่าตอนนี้คือเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยนะที่เราพูดไปว่าโอ้โหคนก็ให้ความชื่นชมทั้งคนซื้อคนขายได้ชอบกันหมดนะคือบางทีแบบไปซื้อข้าวที50 60แต่จ่ายจริงๆแค่10กว่าบาทอะไรเนี้ยใครๆมันก็แบบนะก็ชื่นชอบอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็มีหลายโครงการที่รัฐบาลทำอยู่นะคะอ่ะเวลาหมดแล้วต้องลากันไปก่อนนะเรา2คนต้องลากันไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
12: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากลทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
14: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
15: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
0: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอะ
0: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
2: ได้เลยเช็คมา
1: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
2: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
1: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
2: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ภาครัฐเอกชนเตรียมขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างไทยออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในระหว่างการเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันพรุ่งนี้ถึง22สิงหาคม2569การยืนยันตัวตนและการทบทวนสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมามีผู้ยืนยันตัวตนแล้วร้อยละ76และทบทวนสิทธิ์แล้วกว่า4ล้าน4แสนคนหัวหน้าคณะผู้แทนการเจรจาของกลุ่มฮามาสกำลังเดินทางไปยังกรุงไคโรของอียิปต์เพื่อพบหารือกับหัวหน้าหน่วยข่าวกรองอียิปต์เกี่ยวกับสถานการณ์ในฉนวนกาซาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ภาครัฐและเอกชนเตรียมขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างไทยออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในระหว่างการเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันพรุ่งนี้ถึงวันที่22สิงหาคมนี้
2: นายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าการเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ BOI ร่วมเดินทางไปจัดกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจครั้งสำคัญของไทยโดยทั้งสองประเทศมีจุดแข็งด้านทรัพยากรเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่สามารถต่อยอดกับไทยโดยออสเตรเลียมีศักยภาพด้านดิจิทัลพลังงานการผลิตขั้นสูงและเกษตรสมัยใหม่ขณะที่นิวซีแลนด์โดดเด่นด้านเกษตรอาหารและการท่องเที่ยวนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดพบผู้บริหารบริษัทชั้นนำของทั้งสองประเทศแบบพบปะหารือโดยตรงหรือ one on one ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาขยายการลงทุนในไทยพร้อมจัดกิจกรรมพบปะนักลงทุนและภาคธุรกิจเพื่อขยายความร่วมมือด้านการลงทุนหรือ investmentNetworking เปิดโอกาสให้นักธุรกิจไทยกว่า10บริษัทรวมถึงบริษัทไทยที่ลงทุนใน2ประเทศได้พบปะและสร้างเครือข่ายกับนักลงทุนเลขาธิการ BOI ยังระบุว่าการเยือนครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงมิติด้านการทูตแต่เป็นโอกาสดึงดูดเงินลงทุนองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่สร้างงานสร้างรายได้และวางรากฐานเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงบนเวทีโลกวาสนาตระเกตรายงาน
1: อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสั่งทุกพื้นที่ในเขตป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศยกระดับการคุมเข้มความปลอดภัยนักท่องเที่ยวช่วงฤดูฝนโดยเฉพาะการแจ้งเตือนภัยน้ำป่าล่วงหน้าน
3: ายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สั่งการด่วนไปยังสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ทุกแห่งทั่วประเทศให้เพิ่มความเข้มงวดในการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาพักผ่อนและศึกษาธรรมชาติในเขตอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซึ่งจากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลากและได้สั่งการให้ทุกอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเช่นน้ำตกหรือลำห้วยเพิ่มความเข้มงวดการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องประเมินสถานการณ์และแจ้งเตือนภัยให้นักท่องเที่ยวทราบล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุการณ์รุนแรงควบคู่กับการบังคับใช้กฎระเบียบอย่างเข้มงวดหากพื้นที่ใดมีความเสี่ยงให้พิจารณาประกาศปิดพื้นที่ห้ามเข้าเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนหรือหากพบเห็นความผิดปกติหรือต้องการความช่วยเหลือในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดหรือติดต่อสายด่วนพิทักษ์ป่า1362ได้ตลอด24ชั่วโมงติยาพันยางเทียนรายงาน
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ตรวจความพร้อมรับมือน้ำป่าน้ำตกแม่สาตาดหมอกอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยกำชับเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมเข้าช่วยเหลือได้ทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินนายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยปลัดอาวุโสอำเภอแม่ริมลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากบริเวณแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกแม่สาและน้ำตกตาดหมอกโดยได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือได้ทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินพร้อมทั้งตรวจเช็คความพร้อมของอุปกรณ์เตือนภัยและเครื่องมือช่วยเหลือต่างๆให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ ด้านนายธงชัยนาราชหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยได้ออกประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกแม่สาซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติความคืบหน้าการยืนยันตัวตนและการทบทวนสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐณวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมามีผู้ยืนยันตัวตนแล้ว176และทบทวนสิทธิ์แล้วกว่า 4,400,000 คน
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการยืนยันตัวตนและการทบทวนสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าจากข้อมูลกรมการปกครองณวันที่15สิงหาคม2569พบว่าผู้ถือบัตรรายใหม่ยืนยันตัวตนแล้ว 2,300,000 คนหรือร้อยละ76ส่งผลให้จำนวนผู้ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนลดลงจากประมาณ 980,000 คนเหลือประมาณ 800,000 คนซึ่งกลุ่มดังกล่าวต้องดำเนินการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการรับสิทธิ์ตามโครงการที่จะเริ่มใช้ได้ในวันที่1ตุลาคม2569ส่วนการทบทวนสิทธิ์มีผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติยื่นทบทวนสิทธิ์แล้ว 4,400,000 คนเพิ่มขึ้นทำให้จำนวนผู้ยังไม่ยื่นทบทวนสิทธิ์ลดลงจากประมาณ 5,200,000 คนเหลือประมาณ 4,900,000 คนโดยต้องดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคม2569ทั้งนี้ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนว่าการประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกของหน่วยงานภาครัฐช่วยให้ประชาชนเข้าสู่กระบวนการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในช่วงประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้ยืนยันตัวตนเพิ่มขึ้นราว 200,000 คนและยื่นทบทวนสิทธิ์เพิ่มขึ้นราว 300,000 คนอย่างไรก็ตามยังมีประชาชนอีกจำนวนมากที่ต้องดำเนินการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงยังคงเร่งสื่อสารและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอโครงการรถไฟทางคู่สายใต้ระยะที่2รวม3เส้นทางระยะทาง534กิโลเมตรต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาเพื่อยกระดับระบบคมนาคมขนส่งและเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยมาเลเซีย
5: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.มีมติเห็นชอบแนวทางการดำเนินโครงการรถไฟทางคู่สายใต้ระยะที่2โดยในระยะแรกจะเริ่มก่อสร้างก่อน3ช่วงรวมระยะทาง504กิโลเมตรวงเงินลงทุนประมาณ 106,798 ล้านบาทได้แก่ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่และช่วงชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาสำหรับการก่อสร้างในระยะแรกได้มีการปรับปรุงรูปแบบทางรถไฟบริเวณอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาให้เป็นโครงสร้างสะพานบกและคันทางเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอุทกภัยในอนาคตหลังได้รับบทเรียนจากน้ำท่วมเมื่อปลายปี2568โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ภายในเดือนกรกฎาคม2570ส่วนช่วงชุมทางหาดใหญ่สงขลาระยะทาง30กิโลเมตรวงเงินประมาณ 15,900 ล้านบาทจะพิจารณาดำเนินการในระยะต่อไปเนื่องจากสภาพพื้นที่มีชุมชนหนาแน่นและต้องศึกษาความคุ้มค่าร่วมกับระบบขนส่งมวลชนรูปแบบอื่นเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนทั้งนี้กระทรวงคมนาคมพร้อมนำโครงการดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรพิจารณาในวันที่1กันยายนนี้และเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรฟท.จะเร่งจัดทำร่างเงื่อนไขการประกวดราคาหรือ TOR โดยแบ่งงานก่อสร้างโยธาออกเป็น4สัญญาเพื่อขับเคลื่อนการขนส่งสินค้าและการเดินทางของภาคใต้ให้เชื่อมโยงกับโครงข่ายระบบรางของประเทศมาเลเซียได้อย่างมีประสิทธิภาพนพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางการเกษตรและอาหารพระพิรุณเร่งแก้ปัญหาการใช้สารเคมีผิดประเภทและการใส่สิ่งปลอมปนในยางพาราเพื่อรักษามาตรฐานและความเชื่อมั่นยางพาราไทยในตลาดโลก
6: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้สั่งการให้ศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางการเกษตรและอาหารพระพิรุณเร่งแก้ปัญหาการใช้สารเคมีผิดประเภทและการใส่สิ่งแปลกปลอมในวัตถุดิบยางเพื่อไม่ให้กระทบต่อคุณภาพของวัตถุดิบยางอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของคู่ค้าภาพลักษณ์ของยางพาราไทยโอกาสทางการตลาดของเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยในระยะยาวโดยต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบตั้งแต่การป้องกันเฝ้าระวังตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายที่ต้องกำหนดบทบาทของแต่ละหน่วยงานให้ชัดเจน พื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันสามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยให้การยางแห่งประเทศไทยเร่งจัดทำเอกสารและสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรผู้รวบรวมยางในพื้นที่เป้าหมายและผู้ที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิตรับรู้และป้องกันปัญหาตั้งแต่ต้นทางชาวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมยกระดับการกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมลดเวลาการอนุญาตโรงงานบูรณาการข้อมูลหยุดโรงงานทันทีเมื่อปล่อยมลพิษเกินมาตรฐานพร้อมแก้ไขกฎหมายให้เป็นปัจจุบันนายณัฐพลรังสิตพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยแผนยกระดับกลไกการกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมใหม่ทั้งระบบเพื่อแก้ปัญหาเรื้อรังด้านการลักลอบปล่อยมลพิษและทิ้งกากอุตสาหกรรมโดยบูรณาการผ่านเทคโนโลยี3ส่วนหลักได้แก่ด้านการอนุญาตโรงงานมีการนำระบบ e-license มาใช้เต็มรูปแบบเพื่อเพิ่มความโปร่งใสลดการใช้ดุลยพินิจและร่นระยะเวลาพิจารณาลงได้28วันด้านการกำกับดูแลได้ปรับแผนมาใช้ระบบ iSingle Form เพื่อให้ผู้ประกอบการประเมินตนเองและใช้เป็นฐานข้อมูลวิเคราะห์ความผิดปกติเพื่อชี้เป้าให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบผ่านระบบ iAuditor ควบคู่กับการเปิดช่องทางแจ้งอุดให้ประชาชนร่วมเฝ้าระวังซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะถูกรวบรวมเป็นเสมือนเวทระเบียนประวัติของโรงงานและด้านการบังคับใช้กฎหมายจะปรับเกณฑ์ให้เด็ดขาดขึ้นโดยหากพบโรงงานปล่อยมลพิษเกินมาตรฐานหรือจัดการกากอุตสาหกรรมไม่ถูกต้องจะมีคำสั่งหยุดเดินเครื่องโรงงานทันทีเพื่อตัดวงจรมลพิษซึ่งจะใช้ผลกระทบทางธุรกิจจากการขาดรายได้เป็นบทลงโทษเชิงบีบบังคับให้เร่งแก้ไขแทนการรอเสียค่าปรับทางอาญาที่อยู่ในอัตราต่ำนอกจากนี้เร่งผลักดันการแก้ไขพระราชบัญญัติโรงงานและจัดทำพระราชบัญญัติจัดการกากอุตสาหกรรมฉบับใหม่เพื่อให้กฎหมายทันต่อยุคสมัยโดยยึดหลักการส่งเสริมผู้ประกอบการที่ดีควบคู่ไปกับการปกป้องคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่นิคมสร้างตนเองบางระกำจังหวัดพิษณุโลกมอบสิทธิ์ที่ดินทำกินยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง
7: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมคณะลงพื้นที่นิคมสร้างตนเองบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อติดตามความก้าวหน้าการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินโอกาสนี้ได้มอบหนังสือแสดงการทำประโยชน์นค.3หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินนค.1หนังสือรับรององค์กรสาธารณประโยชน์เงินอุดหนุนโครงการสร้างระบบนิเวศชุมชนและถุงยางชีพแก่กลุ่มเปราะบางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่าที่ดินไม่ใช่เพียงทรัพย์สินแต่คือบ้านอาชีพและความมั่นคงของครอบครัวพร้อมสั่งการเร่งรัดการออกเอกสารสิทธิ์นค.3ที่ยังค้างอยู่อีก309รายอย่างเร่งด่วนโดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทำงานเชิงรุกช่วยแก้ปัญหาให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อยกระดับนิคมสร้างตนเองบางระกำให้เป็นพื้นที่สร้างโอกาสอย่างแท้จริงสำหรับนิคมสร้างตนเองบางระกำเป็นนิคมลักษณะพิเศษดูแลพื้นที่กว่า 230,000 ไร่ครอบคลุม4จังหวัดได้แก่พิษณุโลกกำแพงเพชรสุโขทัยและพิจิตรโดยเน้นภารกิจจัดสรรที่ดินส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้เพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิ์ในที่ดินทำกินอย่างถูกต้องชัดเจนและเป็นธรรมพัทิราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการประกาศยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติพร้อมบูรณาการ4กระทรวงหลักรับมือพฤติกรรมข่มขู่เรียนแบบพร้อมวางระบบการดูแลนักเรียนและครูนายประเสริฐจันทระรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติยกระดับการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาให้เป็นวาระแห่งชาติโดยทำงานร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมวางมาตรฐานความปลอดภัยครอบคลุม5มิติสำคัญเช่นตรวจสอบบุคคลและสิ่งของก่อนเข้าสถานศึกษาอย่างเข้มงวดซ้อมแผนหนีซ่อนสู้และทบทวนแผนเผชิญเหตุอย่างต่อเนื่องจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยประจำทุกโรงเรียนพร้อมเตรียมเสนอร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยของสถานศึกษาเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อยกระดับมาตรการความปลอดภัยให้เป็นระบบถาวรปรับปรุงระเบียบกระทรวงให้กำหนดว่าการข่มขู่ผ่านช่องทางไซเบอร์มีความผิดในระดับร้ายแรงสูงสุด ตลอดจนประสานกสทช.จัดทำคู่มือจริยธรรมการรายงานข่าวในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อให้การสื่อสารของทุกฝ่ายเป็นไปอย่างระมัดระวังและไม่ซ้ำเติมเหตุการณ์ขณะที่ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกตรวจความพร้อมโรงเรียนพร้อมเน้นย้ำ4มาตรการความปลอดภัยมุ่งสร้างความเชื่อมั่นก่อนเปิดภาคเรียน
8: นางสาวลินทิพรวรินทร์วัชระโรจน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าได้นำคณะทำงานและผู้อำนวยการศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความพร้อมด้านความปลอดภัยของสถานศึกษาในจังหวัดพิษณุโลกเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองครูและนักเรียนโดยเน้นย้ำถึงการประเมินความปลอดภัยของอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมโดยรอบและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนขับเคลื่อน4มาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดได้แก่การคัดกรองบุคคลเข้าออกก่อนเข้าสถานศึกษาป้องกันสิ่งผิดกฎหมายโดยให้มีการตรวจค้นอาวุธยาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าและวัตถุอันตรายทุกชนิดการเฝ้าระวังและแจ้งเหตุฉุกเฉินและซักซ้อมการแจ้งเหตุอย่างรวดเร็วอีกทั้งได้ประสานในการคัดกรองและช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงเชิงรุกร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้โรงเรียนเป็นพื้นที่เรียนรู้ที่ปลอดภัยอบอุ่นและสร้างความมั่นใจให้กับสังคมอย่างแท้จริงสิริวัลช่วยเท้ารายงาน
1: รัฐบาลสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นน้ำมันสร้างอาชีพและรายได้ให้ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
9: ร้อยเอกหญิงพัชดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เดินหน้าลดภาระค่าครองชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชนโดยนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพื่อเปลี่ยนขยะที่อยู่รอบตัวประชาชนให้กลายเป็นสิ่งที่สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนและช่วยลดภาระของชุมชนในการฝังกลบทั้งนี้รัฐบาลได้สนับสนุนการนำงานวิจัยของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวมาใช้ประโยชน์โดยล่าสุดมีการนำเทคโนโลยีไพโรไรซิตมาใช้แปลรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งน้ำมันที่ได้สามารถนำไปใช้กับเครื่องจักรการเกษตรเครื่องสูบน้ำเรือประมงหรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในชุมชนซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและเปิดช่องทางให้ชุมชนจัดตั้งศูนย์คัดแยกขยะหรือระบบรับซื้อขยะเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดโครงการประกวดแนวคิดนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม E-GAT Green Eye ปีที่3ปั้นโอกาสธุรกิจสีเขียวพร้อมผลักดันนวัตกรรมสู่ตลาดภาครัฐนายนรินทร์เผ่าวนิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.จัดโครงการประกวดแนวคิดนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม E-GAT Green Eye ปีที่3โดยร่วมกับ8หน่วยงานพันธมิตรเพื่อยกระดับนวัตกรรมสีเขียวให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนและการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำผ่าน2โครงการประกอบด้วย Circular Innovation Challenge สำหรับนิสิตนักศึกษาและอาจารย์ระดับอุดมศึกษาเพื่อสร้างนวัตกรรมด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมและ Sustainable Concrete สำหรับนักวิจัยสตาร์ทอัพผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรมเพื่อเร่งพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุก่อสร้างคาร์บอนต่ำต่อยอดจากงานวิจัยและห้องปฏิบัติการ

0: ประเทศไทย
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนราษฎรและสัญชาติเพื่อปกป้องสิทธิของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนโดปาไนซ์เซ็นเตอร์เพื่อให้การประสานงานการสืบสวนและการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นรวมถึงเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนให้ครอบคลุมทั่วประเทศพร้อมผลักดันการปรับปรุงกฎหมายระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้ทันต่อสถานการณ์สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้เป็นยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
5: ๆต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยจากแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับกลุ่มฮามาสในวันนี้ที่ระบุว่านายคาลิดอัลฮายาผู้นำสูงสุดคนใหม่และหัวหน้าคณะผู้แทนการเจรจาของกลุ่มฮามาสกำลังเดินทางเยือนกรุงไคโรประเทศอียิปต์อย่างเป็นทางการซึ่งถือเป็นการเดินทางเยือนต่างประเทศเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่รับตำแหน่งผู้นำสูงสุดเมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อพบหารือกับพลตรีฮัสซันราชาดหัวหน้าหน่วยข่าวกรองของอียิปต์ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนนายเจเร็ตคุชเนอร์ที่ปรึกษาและบุตรเขยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพร้อมด้วยนายนิโคลไลมาลาเดนอฟผู้แทนระดับสูงของคณะกรรมการสันติภาพมีกำหนดการเดินทางเยือนอิสราเอลและอียิปต์ในสัปดาห์หน้าเพื่อลดความขัดแย้งเกี่ยวกับแผนสันติภาพ15ข้อของสหรัฐหลังนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลปฏิเสธแผนสันติภาพดังกล่าวนายเบนจามินเปาโลสตาเวนัสรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าทางการอินโดนีเซียดำเนินการอพยพประชาชนกว่า 5,000 คนซึ่งในจำนวนนี้ราว 3,300 คนอยู่ในอำเภอสิกาบนเกาะฟลอเรชในจังหวัดนูซาเติงการาตะวันออกของประเทศไปยังสถานที่ปลอดภัยแล้วหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.7 นอกชายฝั่งเกาะฟลอเรชเมื่อวานนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย51รายและบาดเจ็บราว110รายขณะเดียวกันทางการอินโดนีเซียส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารอีก 3,500 นายไปยังพื้นที่ดังกล่าวเพื่อปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยเนื่องจากถนนหลายสายได้รับความเสียหายและไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างทั้งนี้อินโดนีเซียเป็นประเทศหมู่เกาะที่ตั้งอยู่บนวงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่มีการเคลื่อนไหวของแผ่นเปลือกโลกสูงจนสมมวลให้เกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดบ่อยครั้งต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่3ในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคม2569โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตร

0: ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:18 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง87เซนติเมตรและเวลา 21:56 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:39 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรและเวลา 15:56 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:43 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:05 น.
1: สัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
2: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
3: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
2: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
3: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
2: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
3: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: สวัสดีค่ะผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสบายๆหลังข่าวค่ะคุยสบายๆด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงนะคะกับดิฉันสิรินทร์รัตน์จันทมาศค่ะสัปดาห์นี้นะคะผู้ฟังได้ทราบข่าวดีไหมคะที่ทางยูนิสโกเนี่ยเขาประกาศให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมเป็นแห่งแรกของภาคใต้ด้วยนะคะแต่ว่ากว่าจะถึงวันนี้ได้เนี่ยค่ะต้องใช้เวลาฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆถึง13ปีกันเลยทีเดียวค่ะวันนี้ไม่พลาดนะคะรายการของเราอยากจะชวนคุณผู้ฟังไปเปิดเบื้องหลังความสำเร็จและความภาคภูมิใจในครั้งนี้กันค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัยสุการการท่านเป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะและเป็นประธานกรรมการฝ่ายวิชาการการนำเสนอวัดพระมหาธาตุนครศรีธรรมราชค่ะเพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกจะได้ติดตามกันในช่วงที่2นะคะแต่ว่าก่อนอื่นฝากกันหน่อยรายการสบายๆหลังข่าวของเราวันนี้มีตุ๊กตาหมีสุดน่ารักจากธนาคารออมสินมอบให้1รางวัล นะคะอย่าลืมส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังนะคะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านแล้วทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะส่วนผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณสิริพรชมพินิจจากกรุงเทพมหานครนะคะพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงที่2นะคะไปเปิดเบื้องหลังความสำเร็จวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมกันค่ะ
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจากคาตาเลยพี่
6: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
8: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
8: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: สู่ช่วงที่2นะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราชวนมาเปิดเบื้องหลังความสำเร็จวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแล้วก็เป็นแห่งแรกของภาคใต้นะคะเราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยสุกรการนะคะซึ่งก็เป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชและท่านเป็นประธานกรรมการฝ่ายวิชาการการนำเสนอวัดพระมหาธาตุนครศรีธรรมราชขึ้นเป็นบัญชีมรดกโลกค่ะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วนะคะอาจารย์ชัดชัยคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะอาจารย์เป็นข่าวดีเลยนะคะอาจารย์วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนครศรีธรรมราชของเราขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแล้วก็อย่างที่ดิฉันเกริ่นไปก็คือเป็นแห่งแรกของภาคใต้ด้วยและที่ทราบมาคือโอ้โหกว่าจะมาถึงวันนี้เนี่ยฝ่าฟันเตรียมการผลักดันถึง13ปีเลยอยากจะให้อาจารย์เล่าหน่อยค่ะว่าเรื่องนี้มีจุดเริ่มต้นยังไงบ้างคะอาจารย์
2: ครับจุดเริ่มต้นก็คือเรื่องของวัดพระมหาธาตุเนี่ยซึ่งคนในท้องถิ่นมักจะเรียกกันสั้นๆว่าวัดพระธาตุเลยนะครับทุกคนรู้ดีแต่ว่าไม่มีใครทราบว่ามีอายุการสร้างมาตั้งแต่พ.ศ.ไหนอีกอย่างนึงที่ทุกคนก็รู้ว่าวัดพระธาตุเก่าแก่แต่ถามว่ามีคุณค่าแก่พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องชาวพุทธมากน้อยเพียงไรทุกคนก็บอกว่าศักดิ์สิทธิ์บ้างทุกคนก็บอกว่าสวยงามบ้างอันนี้ก็เป็นที่มาของการแสวงหาความรู
1: ้
2: และแล้ววันหนึ่งนะครับในปี2553กระทรวงมหาดไทยก็ส่งผู้ว่าราชการจังหวัดท่านหนึ่งชื่อว่าพานุอุทัยรัตน
1: ์
2: ผู้ว่าพานุเนี่ยได้มาดำรงตำแหน่งแล้วก็มาถามคำถามทำนองนี้แก่พวกผมซึ่งเป็นครูอาจารย์อยู่ที่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชนะครับคำถามนี้ท่านก็ตั้งว่า 1. สร้างเมื่อไหร่ 2. เราจะรู้ได้ว่ามีคุณค่าที่โดดเด่นเป็นสากลไหมแล้วประการที่ 3. ทั้ง2 อย่างเนี่ยเพียงพอที่จะขึ้นเป็นมรดกโลกได้หรือไม
1: ่ค่ะ
2: คำตอบวันนั้นก็คือวันที่ท่านถามคือวันที่2เมษายน2553เนี่ยนะคร
1: ับ โอ้โห2553เนี่ยอาจารย์นี่ผ่านมากี่ปีแล้วเนี่ยนี่ปีนี้ปี2569ก็16ปีแล้วนะคะอาจารย
2: ์16ปีที่ผ่านไปเนี่ยนะครับก็เลยทำให้เรามองเห็นว่าจริงของท่านผู้ว่าพานุอุทัยรัตน์นะครับที่เราควรจะแสวงหาคำตอบแล้วก็พยายามผลักดันให้ไปถึงมรดกโลกตามที่คนไทยคนพุทธคนนครอยากจะให้เป็นเช่นนั้นนะครับในการนี้ท่านผู้ว่าพานุก็ได้เดินทางไปยังทำเนียบรัฐบาลเพื่อไปหาท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งก็คือคุณขอบศักดิ์สภาวสุนะครับซ
1: ึ่
2: งเป็นผู้ดูแลเรื่องมรดกโลกของประเทศเนี่ยนะครับก็ได้คำตอบมาพอจะเป็นแสงสว่างก็คือได้เอกสารที่เกี่ยวข้องกับมรดกโลกฉบับภาษาอังกฤษและภาษาไทยนะครับวันนุ่งขึ้นนี้ท่านก็เดินทางมาถึงนครก็ดำเนินการประชุมเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่4มกราคมปี2553ครับก็ได้มีการตรวจสอบกันดูว่าใครพอจะรู้เรื่องใดบ้างเรื่องอายุต้องหาใครหาสร้างคุณค่าที่โดดเด่นต้องหาใครที่พอจะเป็นไปได้นั่นก็คือได้มอบหมายให้อาจารย์ทั้ง12คนเนี่ยนะครับไปหาคำตอบมาส
1: ั
2: ปดาห์ต่อมาก็มีการนัดประชุมทุกคนก็มีความหวังว่าสิ่งที่ท่านผู้ว่าพานุจุดประกายไว้มีคำตอบแล้วก็คือเรารู้จอดจงตัวว่าจะเป็นผู้ใดพอที่จะให้คำตอบได้เพราะว่าความเชี่ยวชาญของท่านเหล่านั้นมีอยู่นะครับนี่ในการเขียนก็ใช้เวลาเตรียมการทั้งที่เป็นงานวิจัยและก็งานวิทยาในผลของนักศึกษาระดับปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยนะครับก็ใช้เวลาศึกษาอยู่4ปีจนกระทั่งถึงปี2555นะครับก็เลยมีการเขียนฉบับเบื้องต้นเพื่อส่งไปยังยูเนสโกแต่ว่าก่อนจะส่งไปยูเนสโกต้องผ่านคณะกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรมซึ่งมีอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานเนี่ยนะครับเราก็จัดส่งไปให้มีการแก้ ไขบ้างเล็กน้อยในที่สุดนะครับกรมศิลปากรก็ได้ในการจัดส่งเอกสารฉบับนี้นะครับไปยังศูนย์มรดกโลกเพื่อที่จะขออนุญาตให้มรดกโลกบรรจุเรื่องวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจะเป็นมรดกโลกเนี่ยเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมศูนย์มรดกโลกที่ยูเนสโกจัดตั้งขึ้นก็ได้บรรจุเรื่องราวการคำขอของจังหวัดนครศรีธรรมราชในคราวประชุมครั้งที่38ที่กรุงพนมเปญซึ่งปีนั้นกัมพูชาเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครับเมื่อวันที่21มิถุนายน2556เนี่ยนะครับปรากฏว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบที่จะให้นำเสนอมรดกโลกของวัดพระธาตุในนามประเทศไทยนะครับเสนอในนามประเทศไทยเราก็เลยเป็น1ใน80ของแหล่งที่นำเสนอในปีนั้นนะครับเราก็ถือว่าได้เริ่มต้นอย่างเป็นทางการภายใต้การรับรองของศูนย์มรดกโลกของยูเนสโกครับมีการประชุมกันต่อเนื่องเป็นเวลา10ปีเศษนะครับคือประชุมทุกสัปดาห์ได้นำเอาปัญหาต่างๆและก็ผลการเรียบเรียงเบื้องต้นเนี่ยให้คณะที่ปรึกษาทั้งกรมศิลปากรและก็คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองมรดกโลกมีการเปลี่ยนแปลงอธิบดีหลายท่านตามวาระการรับราชการของท่านนะครับแต่ว่าทุกครั้งที่มีการประชุมและทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนอธิบดีนะครับอธิบดีทุกท่านก็ให้ความสนใจกับเรื่องนี้เป็นพิเศษที่จังหวัดนครศรีธรรมราชในฐานะผู้นำเสนอเนี่ยนะครับก็เปลี่ยนผู้ว่าราชการจังหวัดไปตามวาระเช่นเดียวกันก็11ท่านนะครับ
1: โอ้11ท่านที่สุดแล้วก็เรียบร้อยอะไรที่ไปเข้าเกณฑ์และโดนใจคณะกรรมการมรดกโลกค่ะอาจารย์มองว่ายังไงจนเราได้รับการขึ้นทะเบียนครั้งนี้ค่ะอาจารย
2: ์มี2ประการครับประการที่1เราปฏิบัติเราศึกษาแล้วก็ให้คําตอบตามเกณฑ์ของยูเนสโกข้อที่2ข้อที่2ก็คือแหล่งมรดกแห่งนี้เป็นแหล่งมรดกที่รับอิทธิพลจากศาสนาและนิกายต่างๆที่มีอยู่ในเอเชียใต้และในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับก็พูดง่ายๆว่าของร่างกายอินเดียในเอเชียใต้แล้วก็ในประเทศเซาท์อีสเอเชียก็คืออาเซียนเราเนี่ยนะครับอีกหลายชาติเราทำการแลกเปลี่ยนเมื่อได้สิ่งดีของแต่ละถิ่นแต่ละแห่งมานะครับโบราณอาจารย์ก็มีการปรับแปลงอย่างเช่นตัวละครังเนี่ยนะครับตัวองค์เจดีย์ที่เราเรียกว่าพระธาตุเนี่ยนะครับนอกจากจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุซึ่งเป็นความนิยมในยุคนั้นแล้วนะครับก็ได้มีการปรับทรงระฆังซึ่งแต่เดิมเป็นองค์ขนาดใหญ่มาให้เรียวแล้วก็มีบัลลังก์มีปล้องฉนัยมีทองคำหุ้มไว้ที่ยอดซึ่งก็เป็นอัตลักษณ์ของเจดีย์ที่มีอยู่ในประเทศไทยในสมัยที่เริ่มสร้างนะครับผมพูดง่ายว่าเราเอาของดีจากที่อื่นมาปรับแปลงเป็นการนำเอาวัฒนธรรมหรือความคิดความเชื่อของเขามาบรรจุไว้ในองค์พระธาตุเจดีย์แห่งวัดพระมหาธาตุครับในประการที่สองนะครับก็คือนอกเหนือไปจากสร้างปูชนียสถานที่เป็นทรงระฆังแล้วนะครับก็มีการส่งเสริมให้เกิดประเพณีสักการะบูชาพระธาตุประเพณีสักการะบูชาพระธาตุหรือประเพณีบูชาพระธาตุเนี่ยนะครับที่โดดเด่นที่สุดแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันก็คือประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุซึ่งก็เป็นที่เดียวและที่แรกที่เกิดขึ้นในคาบสมุทรไทยหรือคือคาบสมุทรภาคใต้นี่นะครับ
1: อันนี้หมายถึงว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำเสนอไปด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุเนี่ยค่ะ
2: ครับเรานำเสนอไปด้วยโดยบรรจุไว้ในเกณฑ์ข้อที่6ครับ
1: ค่ะ
2: ก็สรุปว่าพระธาตุเนี่ยก็เป็นแรงบันดาลใจให้พุทธศาสนิกชนทั้งทั่วประเทศและทั่วเอเชียเนี่ยมาบูชาพระธาตุที่นี่แล้วทำให้การบูชาเนี่ยต่อเนื่องมาเป็น800กว่าปีตั้งแต่ปี1773ครับต่อเนื่องมามีได้ขาดเมื่อต่อเนื่องกันมาเช่นนี้ก็ถือว่าที่นี่เป็นโบราณสถานที่ยังมีชีวิตครับไม่ได้ล้างราไม่ได้หายไม่ได้ล่มจมอะไร ไว้แต่อย่างไรประเพณีแห่พระขึ้นธาตุก็เลยเป็นประเพณีที่พูดง่ายๆว่าเหมือนพระเอกของแหล่งมรดกนี้นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีประเพณีอื่นๆในเวลาสั้นๆเลยยกตัวอย่างอีกสักสองนะครับก็คือประเพณีส่งน้ำพระธาตุซึ่งก็ทำในวันเพ็ญเดือน6หรือวันวิสาขบูชาการส่งน้ำนี่ก็แสดงเห็นว่าคนศรัทธาสักการะในพระบรมศาสดาก็คือพูดง่ายๆว่าพระบรมศาสดาแม้จะอุบัติขึ้นในเอเชียใต้นะครับแต่ว่าก็ได้ส่งบารมีมายังพระมหาธาตุที่นครศรีธรรมราชข้ามน้ำข้ามทะเลโดยเฉพาะมหาสมุทรอินเดียมาถึงภาคใต้ของประเทศไทยได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อจุดเด่นประเพณีศาสตร์เดือน10ก็คือประเพณีบูชาบรรพบุรุษนะครับก็เริ่มตั้งแต่การบูชาพระพุทธเจ้าแล้วก็พระสงฆ์พระเจ้าตลอดถึงบรรพบุรุษของเรานะครับทำต่อเนื่องไม่ได้ขาดเหมือนกันเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า700ปีเช่นเดียวกับแห่พระขึ้นธาตุครับนอกจากนั้นมีประเพณีเล็กๆน้อยๆที่ทำกันทุกวันสำคัญเช่นประเพณีบูชาในวันอาสาฬหบูชาเป็นต้นนะครับทั้งหมดเนี้ยล้วนแล้วที่ยังคงมีอยู่เกิดมานานแล้วเท่าไหร่ก็ตามแต่ว่าปัจจุบันยังมีอยู่ก็เลยทำให้ยูเนสโกมองเห็นว่าปูชนียสถานแห่งนี้ยังเป็นมรดกที่มีชีวิตในขณะที่แหล่งอื่นๆมักจะเป็นโบราณสถานเพียงถ่ายเดียวไม่ได้มีจิตวิญญาณสำหรับคนรุ่นปัจจุบัน
1: เป็นแห่งแรกในราชอาณาจักรไทยเลยใช่ไหมคะอาจารย์ที่ได้ปักป้าย World Heritage เนี่ย
2: ครับที่เรามีมาก่อนหน้านี้ห้าแหล่งนะครับอยุธยาสุโขทัยบ้านเชียงทองเนี่ยนะครับก็ล้วนแล้วแต่เป็นโบราณสถานจิตวิญญาณของความเป็นปูชนียสถานหมดแล้วแต่ที่นครศรีธรรมราชเนี่ยก็ยังคงเป็นโบราณสถานที่มีฐานะเป็นโบราณสถานหรือเป็นปูชนียสถานที่สำคัญและก็หลักฐานที่สำคัญก็คือเกณฑ์ข้อ6ก็คือยังคงดำรงความศรัทธาต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ศาสนาพุทธยังต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้ครับ
1: ค่ะนะคะอาจารย์จากนี้ไปเนี่ยคือแน่นอนพอเป็นแหล่งมรดกโลกแล้วเนี่ยค่ะอาจารย์เชื่อว่าผู้คนจากทั่วโลกเนี่ยน่าจะหลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวมาสักการะบูชาเรามีแผนรับมือตรงนี้อย่างไรบ้างคะอาจารย
2: ์เป็นรับมือนี่ก็ที่คณะกรรมการคิดก็มีเป็น3ระยะระยะแรกนี่ก็คือภายใน5ปีนี้แหละครับก็จะทำให้สถานที่ต่างๆสามารถรองรับเพราะการที่นักท่องเที่ยวและนักแสวงบุญจากทั่วโลกเนี่ยมาถึงนครศรีธรรมราชได้อย่างมีคุณภาพตัวอย่างเช่นมีมัคคุเทศก์ที่มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เป็นภาษาอังกฤษ2เราก็จะพยายามใช้ชุมชนที่อยู่รอบข้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือร้านค้าร้านขายของเอกชนที่อยู่หน้าวัดรอบวัดนะครับให้เป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นไทยหรือเทศนะครับให้ได้มากที่สุดสมบูรณ์ที่สุดแล้วก็ประการสุดท้ายระยะ5ปีเนี่ยต้องเร่งรัดในการที่จะจัดหลักสูตรของนักเรียนระดับประถมมัธยมอุดมศึกษาพูดง่ายๆว่าให้มีหลักสูตรเรียนรู้หลักสูตรที่ว่านี้มีชื่อว่าพระธาตุศึกษาให้เป็นวิชาบังคับในทุกระดับไม่ว่าคุณจะเกิดที่นครศรีธรรมราช
1: หร
2: ือ
1: ว่าที่ไหนก็ตามนะ
2: ครับก็ให้มีการเรียนรู้เรื่องนี้เป็นการสร้างความเชื่อมั่นเลยว่าเด็กๆทุกคนที่มาอยู่ที่นครศรีธรรมราชเมื่อผ่านประจักษ์ที่นี่แล้วก็สามารถที่จะบอกกล่าวเล่าขานถึงคุณค่าความโดดเด่นความสมบูรณ์ของวัดนี้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือได้สามารถเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีต่างๆที่มีอยู่เกือบทุกเดือนเลยนะครับที่วัดมหาธาตุให้ได้จะได้นำเอาความรู้แล้วก็ประสบการณ์เหล่านี้นะครับไปใช้ในการที่จะบอกกล่าวเล่าขานในฐานะเป็นมัคคุเทศก์กิตติมศักดิ์ด้วยครับนี่ทำในระยะ5ปีถัดจากนี้ไปครับระยะที่2นี่ก็คือเราจะกระจายการเป็นมรดกโลกที่มีชีวิตไปยังภูมิภาคอาเซียนนะครับหลายประเทศ ที่อยู่รอบๆเราก็นับถือพระพุทธศาสนาเราจะต้องสร้างสัมพันธ์อันนี้ให้เกิดขึ้นแล้วก็ระยะนี้ก็จะเป็นระยะ10ปีที่2นะครับระยะ10ปีที่3เนี่ยนะครับก็คิดว่าเราต้องพยายามที่จะผลักดันมรดกนี้ให้เป็นที่รู้จักโดยผ่านทางสายการบินต่างๆไปทั่วทวีปเอเชียครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็กล่าวโดยสรุประยะแรกก็ทำในบ้านตัวเองก่อนรวมทั้งในประเทศไทยระยะที่2ก็ทำในกลุ่มประเทศอาเซียนและระยะที่3ก็ทำทั่วโลกให้ถือว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาหนึ่งของโลกที่ทุกคนควรจะได้มีโอกาสไปสัมผัสของจริงที่นครศรีธรรมราชด้วยครับ
1: ค่ะดีมากเลยค่ะทีนี้อาจารย์คำถามสุดท้ายนะคะเมื่อวัดพระมหาธาตุเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมการสร้างความยั่งยืนทั้งในเรื่องของความศรัทธาคุณค่าทางวัฒนธรรมอาจารย์มองเรื่องนี้อย่างไรบ้างและเราต้องสร้างความยั่งยืนอย่างไรบ้างคะอาจารย์ทิ้งท้าย
2: เรื่องความยั่งยืนเนี่ยผมคิดว่าคณะกรรมการของจังหวัดก็มีความคิดตรงกันว่าเราจะต้องทำให้วัดพระมหาธาตุยังคง3ประการอยู่ก็คือ1มีความแท้ความแท้ก็คือเป็นพุทธศาสนาเถรวาทนะครับประการที่สองให้มีเรื่องของการเรียนรู้บูชาพระธาตุให้ตลอดทั้งชีวิตนะครับโดยใช้หลักธรรมในพุทธศาสนาไม่ว่าหลักธรรมข้อใดนะครับให้คนทั้งหลายได้เห็นว่าพุทธศาสนาถือหลักสำคัญก็คือทำดีเว้นชั่วแล้วก็ทำใจให้ผ่องใสทั้งสามประการเนี่ยควรจะถ่ายทอดเข้ามาที่วัดแล้วจะมีแรงจูงใจให้คนเกิดความรู้สึกว่าอยากกลับไปทำดีโดยเว้นจากความชั่วแล้วก็เป็นที่ที่สงบเพียงพอที่จะทำให้จิตใจของคนที่มาที่วัดเนี่ยเกิดความสุขความสงบนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ยั่งยืนประการที่หนึ่งนะครับสิ่งที่ยั่งยืนต่อไปก็คือเหมือนกับที่ผมเรียนเราจำเป็นที่จะต้องทำให้คนทุกคนในจังหวัดนครศรีธรรมราชเรียนรู้พระธาตุทุกแง่มุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือคุณค่าที่โดดเด่นเป็นประโยชน์สำหรับมนุษยชาติปัจจุบันจนถึงรุ่นอนาคตครับ
1: ค่ะไปถึงคนรุ่นหลังด้วยใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่า
2: คนรุ่นหลังด้วยครับ
1: ใช่ค่ะอย่างที่ที่ฉันสังเกตดูเหมือนว่าเยาวชนคนรุ่นหลังนี่ก็ยังแบบว่าเข้าวัดนะทำบุญอันนี้ก็ยังมีภาพที่เห็นชัดเจนอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์ช่วงนี้
2: ครับครับแล้วก็ต้องคณะกรรมการที่เขาเรียกว่าไซเมเนเจอร์หรือผู้จัดการแหล่งก
1: ็
2: จะต้องถือเป็นการบ้านเป็นงานที่จะต้องทำในช่วงระยะที่เขามารับตำแหน่งไซเมเนเจอร์ไซเมเนเจอร์อาจจะมีเวลาทำงาน 3-4 ปีต่อวาระนะครับจะต่อเนื่องไปได้หรือไม่ก็แล้วแต่ความถนัดแต่ว่าให้มีวาระการดำรงตำแหน่งไซเมเนเจอร์ไซเมเนเจอร์เนี่ยก็กำลังสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติอันเพียงพอที่จะนำพาวัดพระมหาธาตุไปตามนโยบายของประเทศหรือของจังหวัดนะครับ
1: ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์คะ
2: ครับขอบพระคุณครับถ้ากรณีที่จะมีข้อที่อยากจะเสนออะไรเพิ่มเติมนี่ก็ถามมาได้นะครับ
1: ได้ค่ะอาจารย์ถึงว่าถ้าเรามีความคืบหน้าอะไรนะคะก็ทางรายการเราจะได้ติดต่ออาจารย์ไปอีกครั้งหนึ่งนะคะในพูดถึงความคืบหน้าของวัดพระมหาธาตุนะคะที่นครศรีธรรมราชนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะ
2: ขอบพระคุณมากครับที่มีโอกาสที่จะนำเสนอสิ่งที่เป็นความหวังเป็นความตั้งใจของจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นองค์กรหลักในการนำเสนอสู่มรดกโลกครับ
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ชัดชัยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะที่พูดจบไปนะคะผู้ฟังครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยสุกรการนะคะท่านเป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะและท่านเป็นประธานกรรมการฝ่ายวิชาการการนำเสนอวัดพระมหาธาตุนครศรีธรรมราชนะคะเพื่อขึ้นเป็นบัญชีมรดกโลกนะคะซึ่งแน่นอนค่ะใช้เวลาฟันฝ่าอุปสรรคมาถึง13ปีฟังจากที่อาจารย์เล่านะคะก็ถือว่าเป็นความร่วมมือทั้งในส่วนของภาครัฐเอกชนหน่วยงานต่างๆนะคะที่สุดแล้วก็ ็สำเร็จนะคะการได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกในครั้งนี้ยิ่งส่งเสริมให้มรดกทางปัญญาและจิตวิญญาณของไทยเปล่งประกายในระดับสากลค่ะอย่าลืมนะคะผู้ฟังอย่าลืมแวะไปกราบไหว้สัมผัสความงดงามและก็ร่วมภาคภูมิใจกับมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยแห่งนี้กันที่นครศรีธรรมราชค่ะทิ้งท้ายกันหน่อยรายการสบายๆหลังข่าวของเราวันนี้มีตุ๊กตาหมีสุดน่ารักจากธนาคารออมสินให้คุณ1รางวัลค่ะอย่าลืมส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวนะคะตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์นะคะ10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังนะคะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านค่ะแล้วทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปนั่นเองนะคะหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะกลับมาเจอกันใหม่ในรายการสบายๆหลังข่าวในสัปดาห์ถัดไปวันนี้ดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศสวัสดีค่ะ
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.95% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: สบายสบายหลังข่าวในงานศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงทุกวันอาทิตย์หลังข่าวภาคค่ำเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 92.5
6: MHz ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารทศมบพิตรและทอดพระเนตรนิทรรศการนาวีเวชบริรักษ์ใต้ร่มทศมบพิตรณโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าประชาชนจำนวนมากเข้าชมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60-40จับจ่ายใช้สอยภายในงานวันสุดท้ายอย่างคึกคักภูริพลบุญสอนคว้าแชมป์การแข่งขันวิ่ง100เมตรรายการ VC โซโคล่าโอปาวาที่สาธารณรัฐเช็กต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบียกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวทางตะวันตกของสาธารณรัฐโคลอมเบียเมื่อวันที่10สิงหาคม2569ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งเมื่อทราบว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในหลายพื้นที่ทางตะวันตกของโคลอมเบียความเสียหายที่เกิดขึ้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีประชาชนชาวโคลอมเบียและโดยเฉพาะครอบครัวจำนวนนับไม่ถ้วนที่ต้องประสบกับความสูญเสียครั้งนี้ความอาทรห่วงใยและคำภาวนาของเราจะคงอยู่กับประชาชนชาวโคลอมเบียและเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบากขอให้ทุกคนได้ฟื้นฟูพลังกายพลังใจและกลับมาเข้มแข็งหลังจากผ่านเหตุการณ์อันเลวร้ายนี้เราหวังด้วยใจจริงว่าจะช่วยผู้รอดชีวิตได้เพิ่มมากขึ้นอีกทั้งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์โดยเร็วจากภัยพิบัติร้ายแรงในครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 16:54 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงเปิดอาคารทศมบพิตรและทอดพระเนตรนิทรรศการนาวีเวชบริรักษ์ใต้ร่มทศมบพิตรณโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงอาคารทศมบพิตรเสด็จเข้าพระพลาพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงกราบทรงศีลประธานสงฆ์ถวายศีลต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเรือโทสมชายจันทโรธรเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือและนาวาเอกหญิงเบญจมาศจันทโรธรภริยาเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือกราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์การดำเนินงานจัดสร้างอาคารทศมบพิตรพร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดอาคารทศมบพิตรจากนั้นเสด็จออกจากพระพลาพิธีไปยังแท่นพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายชื่ออาคารทศมบพิตรโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นคล้องชัยประโคมสังแตรดุริยางเสร็จแล้วเสด็จเข้าพระพลาพิธีทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรก ต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเรือตรีจตุรงค์ตันติมงคลสุขผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการะคุณเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกตามลำดับจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้บัญชาการทหารเรือและนางอาริยาเฟื่องจันทร์ภริยาผู้บัญชาการทหารเรือเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยในแผ่นศิลาต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์แล้วเสด็จออกจากพระพลาพิธีไปยังอาคารทศมบพิตรทอดพระเนตรนิทรรศการนาวีเวศบริรักษ์ใต้ร่มทศมบพิตรประกอบด้วย6หัวข้อดังนี้หัวข้อสายทานพระเมตตามีเนื้อหาเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือในการพระราชทานเงินเพื่อจะซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และพระราชทานความช่วยเหลือในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด19หัวข้อทศมบพิตรนามพระราชทานกล่าวถึงความสำคัญของอาคารทศมบพิตรที่ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยด้วยเทคโนโลยีทันสมัยและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหัวข้อนาวีเวชบริรักษ์นำเสนอเนื้อหาภารกิจการดูแลสุขภาพกำลังพลและประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลผู้บาดเจ็บในภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียกว่าการแพทย์ทหารเชิงยุทธวิธีหัวข้อศูนย์เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูงนำเสนอเนื้อหาของห้องปรับความดันบรรยากาศสูงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับใช้ในการรักษากำลังพลและผู้ป่วยที่เกิดภาวะฟองอากาศอุดตันในหลอดเลือดจากการปฏิบัติการดำน้ำภาวะพิษจากก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และผู้ป่วยแผลเรื้อรังหัวข้อศูนย์รักษาสายตาโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ามีเนื้อหาเกี่ยวกับภารกิจการให้บริการเทคโนโลยีเลสิกรุ่นใหม่ล่าสุดเป็นการผ่าตัดกระจกตาด้วยเลเซอร์เพื่อแก้ไขปัญหาสายตาผิดปกติโดยระยะเวลาผ่าตัดน้อยมีความแม่นยำสูงและหัวข้อหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดโอกาสนี้ทอดพระเนตรการสาธิตวิธีการบังคับหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดซึ่งได้เปิดให้บริการเป็นแห่งแรกของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหมด้วยระบบภาพ3มิติความละเอียดสูงและมีแขนกลที่มีความแม่นยำสูงเพิ่มประสิทธิภาพในการผ่าตัดลดการสูญเสียเลือดลดภาวะแทรกซ้อนและช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้รวดเร็วยิ่งขึ้นจากนั้นเสด็จเข้าห้องประทับรับรองทรงลงพระบรมาภิไธยและพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึกเสร็จแล้วพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพุทธวิสุทธิศาสดานิราพาธจำลองแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่ออาคารแห่งนี้ว่าอาคารทศมบพิตรมีความหมายว่าอาคารที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าสร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้เป็นพระบรมนาถบพิตรรัชกาลที่10และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระปรมาภิไธยวปร.ไปประดิษฐานด้านหน้าอาคารทศมบพิตรซึ่งเป็นอาคารผู้ป่วยในสูง14ชั้นพื้นที่ใช้สอย 20,300 ตารางเมตรเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนเมษายน2567รองรับผู้ป่วยทางด้านอายุรเวชกรรมจำนวนรวม228เตียงประกอบด้วยเตียงผู้ป่วยทั่วไปจำนวน184เตียงและเตียงผู้ป่วยวิกฤตจำนวน44เตียงภายในอาคารประกอบด้วยหอผู้ป่วยทั่วไปหอผู้ป่วยวิกฤต ICU ห หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตเซมิ ICU หอผู้ป่วยพิเศษหอผู้ป่วยเคมีบำบัดคลังยาและเวชภัณฑ์ตลอดจนพื้นที่สำหรับการเรียนการสอนของบุคลากรทางการแพทย์อาคารทศมบพิษแห่งนี้เป็นศูนย์กลางการรักษาพยาบาลเฉพาะทางด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการแพทย์ระดับมาตรฐานสากลและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้บริการเต็มศักยภาพซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาลดระยะเวลาการรอคอยในการให้บริการดูแลรักษาพยาบาลแก่กำลังพลกองทัพเรือและประชาชนทั่วไปอย่างทั่วถึงและเต็มศักยภาพมากยิ่งขึ้นเวลา 18:23 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางสาวปิงคิดนิกรเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่27มกราคม2567เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงการคลังเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายรูปหล่อลอยองค์พระคลังในพระคลังมหาสมบัติเทพประจำกระทรวงการคลังจำลองและเหรียญที่ระลึกพระคลังในพระคลังมหาสมบัติซึ่งจะสร้างขึ้นเมื่อปี2568ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการคลังครบ150ปีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันเดียวกันนี้เวลา 17:20 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิรลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพพลตำรวจเอกเสริมจารุรัตน์ทจวมปชมวมพปร3ณเมนวัดท่าทองเขตวัฒนากรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประสบกรณิกรจากทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างไม่ขาดสายด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
2: ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มให้ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนางทองศรีพงพาณิชย์ประชาชนชาวเชียงใหม่กล่าวถึงความประทับใจในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีอัจฉริยภาพและพระวิริยะอุตสาหะในการส่งเสริมงานศิลปาชีพโดยเฉพาะผ้าไหมไทยและผ้ามัดหมี่ซึ่งสร้างอาชีพและรายได้ให้ราษฎรอย่างมหาศาลอีกทั้งยังทราบถึงแรงกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงมีโครงการอันเป็นประโยชน์มากมายโดยเฉพาะมูลนิธิอาสาเพื่อนซึ่งพยายามยากที่ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากภัยพิบัติอย่างแท้จริง
3: ก็โครงการศูนย์ศิลปาชีพท่านก็จะเสด็จกับนายหลวงตลอดทุกครั้งที่นายหลวงเสด็จท่านก็จะไปทุกที่ทุกอะไรประมาณนี้โครงการแต่ว่าแน่ๆศูนย์ศิลปาชีพอ่ะที่ผ้าไหมมัดหมี่ดีมากค่ะช่วยเหลือคนยากจนอย่างเงี้ยประมาณแบบผู้ประสบภัยเนี่ยท่านก็จะบริจาคทรัพย์เผื่อพระองค์ช่วยเหลือ
2: ด้านนางสาวสุกัญญาแสนศรีประชาชนจากจังหวัดสมุทรปราการกล่าวด้วยความซาบซึ้งใจว่าตนเองและครอบครัวมีความผูกพันและรักในทั้งสองพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้โดยเฉพาะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาที่ท่านทรงเป็นแบบอย่างของนักกฎหมายที่มีน้ำพระทัยเมตตาทรงช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมให้ได้รับโอกาส
3: พระองค์พาชอบกฎหมายชอบเพื่อนพึ่งทางชอบท่านเป็นนักกฎหมายช่วยเหลือประชาชนชอบทุกกรณียกิจที่ท่านทำท่านช่วยประชาชนผู้ด้อยโอกาส
2: สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นปฏิพลสนับรมมารายงาน
1: ประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจมาเลือกซื้อของดี77จังหวัดอย่างคึกคักในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีวันสุดท้ายสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชนพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40ลดค่าใช้จ่าย
4: บรรยากาศงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมรวมใจด้วยพระบารมีณอาคารชาเลนเจอร์1-3 Impact เมืองทองธานีวันสุดท้ายเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนทยอยเดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเลือกซื้ออาหารดังประจำท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ฝีมือคนไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละภูมิภาคและประชาชนยังสามารถใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ชุมชนจากทั่วประเทศได้อีกด้วยภายในงานรวบรวมผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาชุมชนจาก77จังหวัดทั่วประเทศรวมกว่า 2,500 ร้านค้าไฮไลท์สำคัญคือโซนโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่นำผ้าไทยอันทรงคุณค่ากว่า 300,000 ผืนจากช่างฝีมือชั้นครูมาจัดแสดงและจำหน่ายประชาชนส่วนหนึ่งที่มาร่วมงานระบุว่าเดินทางมาร่วมงานนี้เป็นประจำทุกครั้งเพราะเป็นงานที่รวบรวมสินค้าดีจากทุกจังหวัดมาไว้ในที่เดียวสะดวกต่อการเลือกซื้อจึงตั้งใจมาเลือกซื้ออาหารเด่นประจำภูมิภาคต่างๆโดยเฉพาะโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยให้ประหยัดได้มากและยังช่วยตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นนิตยาคุณสิมรายงาน
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
7: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
6: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
7: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น

0: ษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซในอนาคตซึ่งอิหร่านและโอมานใช้ข้อกำหนดนี้เป็นพื้นฐานในการจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อเจรจาการบริหารจัดการในช่องแคบฮอร์มุซในระดับทวิภาคีสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือตอบรับสารแสดงความยินดีจากประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเมื่อวานนี้เนื่องในโอกาสครบรอบ81ปีที่เกาหลีเหนือได้ประกาศเอกราชจากการปกครองของญี่ปุ่นโดยนายคิมจองอึนรู้สึกภาคภูมิใจที่สามารถคาดหวังอนาคตของความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและรัสเซียในทางที่ดียิ่งขึ้นพร้อมย้ำว่าเกาหลีเหนือเชื่อมั่นในรัสเซียที่จะบรรลุจุดประสงค์ของการปกป้องอธิปไตยผลประโยชน์ด้านความมั่นคงและบูรณภาพแห่งดินแดนของรัสเซียทั้งนี้เกาหลีเหนือและรัสเซียมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นหลังเกาหลีเหนือส่งกองกำลังและยุทโธปกรณ์ไปสนับสนุนรัสเซียในการทำสงครามกับยูเครนซึ่งถือเป็นการเข้ามามีส่วนร่วมในสงครามที่สำคัญที่สุดของเกาหลีเหนือนับตั้งแต่ปี2493นายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีของออสเตรเลียและนายคริสมิมมุขมนตรีรัฐนิวเซาท์เวลส์ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศออกแถลงการร่วมในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐนิวเซาท์เวลส์จะเริ่มโครงการรับซื้ออาวุธปืนคืนในวันที่2พฤศจิกายนนี้โดยผู้ที่นำปืนมาส่งคืนจะได้รับเงินชดเชยสูงถึง 1,000 ดอลลาร์ออสเตรเลียต่ออาวุธปืน1กระบอกพร้อมย้ำว่าออสเตรเลียมีกฎหมายควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดอย่างไรก็ตามรัฐนิวเซาท์เวลส์กลับเป็นพื้นที่ที่มีจำนวนอาวุธปืนมากที่สุดในประเทศความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลออสเตรเลียผ่านกฎหมายการรับซื้ออาวุธปืนคืนเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุการณ์กราดยิงที่ชายหาดบอนไดในรัฐนิวเซาท์เวลส์ระหว่างงานเฉลิมฉลองเทศกาลฮานุกะของชุมชนชาวยิวเมื่อวันที่14ธันวาคมปีที่แล้วจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย15รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์โลกที่กรุงซานติอาโกประเทศชิลีในรอบจัดอันดับ 5-8 ทัพนักตบ U17 ไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่แพ้เกาหลีใต้0-3เซต 19-25 15-25 และ 11-25 ทำให้ทีมชาติไทยหล่นไปเล่นรอบจัดอันดับ 7-8 โดยจะไปพบกับโครเอเชียในวันนี้เวลา 21:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กการแข่งขันวิ่ง100เมตรชายรายการ VC Socola Opawa ครั้งที่76ที่สนามทีซูฟสตาดิโอนเมืองโอปาวาสาธารณรัฐเช็กบิลภูริพลบุญสอนเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ด้วยเวลา 10.35 วินาทีส่วนที่2เป็นของณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมที่ 10.60 วินาทีและที่3ชยุทธคงประสิทธิ์สถิติ 10.81 วินาทีทั้งนี้การแข่งขันดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการแข่งขันระหว่างการเก็บตัวฝึกซ้อมของนักกรีธาทีมชาติไทยที่กรุงปรากสาธารณรัฐเช็กเพื่อเตรียมความพร้อมนักกรีธาทีมชาติไทยสู่การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ The Standard Portland Classic ที่สนามโคลัมเบียเอ็ดวอเตอร์คันทรีคลับในเมืองพอร์ตแลนด์รัฐโอเรกอนสหรัฐอเมริกาหลังจบรอบ3โปรเปียโนอภิชยายุบลทำเพิ่ม4อันเดอร์พา68สกอร์รวม16อันเดอร์พา200รั้งผู้นำร่วมกับโซเฟียชูเบิร์ตนักหวดเจ้าถิ่นศึกจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและศึกจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569สนามที่3ที่สนามกีฬา BMX อบจ.ชัยนาทเขาขยายจังหวัดชัยนาทมีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกว่า 1,000 คนโดยรุ่นประชาชนชายระยะทาง 68.6 กิโลเมตรที่1ได้แก่วิทวัฒน์วารีจากทีมแกรนด์ทอนตันไซคลิงด้วยเวลา1ชั่วโมง 40.15 นาทีส่วนรุ่นประชาชนหญิงที่1ได้แก่จุธามาศอริยะประพลจากทีมสปายด้วยเวลา2ชั่วโมง 6.55 นาทีโดยพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยระบุว่าการแข่งขันรายการนี้เปิดโอกาสให้นักกีฬาหน้าใหม่และดาวรุ่งได้แสดงศักยภาพด้วยการไม่ส่งนักกีฬาทีมชาติลงแข่งขันเพื่อเฟ้นหานักกีฬารุ่นเยาวชนและเยาวชนที่มีฝีมือเตรียมผลักดันสู่การแข่งขันระดับนานาชาติ และพัฒนาขึ้นเป็น

0: ำลังสำคัญของทีมชาติไทยในอนาคตทีมเทควันโดทีมชาติไทยเดินทางไปกรุงอิสลามาบัดประเทศปากีสถานเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันรายการ President Cup 2026ระหว่างวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้โดยมีนักกีฬาชายและหญิงรวม11คนนำโดยบัลลังก์ทัพทิมแดงพัชรกันพูนเกิดพร้อมด้วยโค้ชแม็กพันตำรวจตรีชัชวาลขาวละอเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนสำหรับการแข่งขันรายการนี้สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยใช้เป็นเวทีเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมถึงเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อปูทางสู่โอลิมปิกเกม2028โดยสมาคมตั้งเป้าหมายเบื้องต้นในเอเชียนเกมครั้งนี้ไว้ที่อย่างน้อย1เหรียญทองจากกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้มีการคุมเข้มการใช้อาวุธปืนโดยห้ามนำปืนออกจากบ้านแม้แต่นักกีฬาก็ไม่มีการผ่อนผันล่าสุดนายธีรวิทย์ภูมิดิษฐ์อดีตนักกีฬายิงปืนวรรณยุทธ์ทีมชาติไทยกล่าวว่านักกีฬายิงปืนเห็นด้วยกับการควบคุมอาวุธเพื่อความปลอดภัยและปราบปรามอาชญากรรมแต่กังวลว่ามาตรการที่ใช้ในวงกว้างยังไม่มีการแยกความแตกต่างระหว่างปืนเพื่อการกีฬากับอาวุธปืนทั่วไปทำให้นักกีฬาประสบปัญหาในการขนย้ายอุปกรณ์ไปฝึกซ้อมและแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศและขอเสนอให้รัฐบาลตั้งคณะทำงานร่วมกับสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางเฉพาะสำหรับนักกีฬาที่ขึ้นทะเบียนและมีเอกสารถูกต้องเช่นการอำนวยความสะดวกในการขนย้ายอุปกรณ์และการออกหนังสือรับรองเพื่อให้มาตรการด้านความปลอดภัยเดินหน้าควบคู่กับการพัฒนากีฬายิงปืนของไทยกุลิมพัฒน์สอนการรายงาน
1: เอ้ยคุณตาลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชททัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
3: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องฉันทะโดยพระธรรมวชิระนายก
5: ฉันทะผู้ใดปฏิบัติให้ครบถ้วนบริบูรณ์ย่อมประสบความสำเร็จสิ่งที่ตนประสงค์แต่ถ้าบุคคลไม่มีคุณธรรมจะทำสิ่งใดๆก็จะทำไม่สำเร็จแม้อย่างเดียวนี้เป็นโทษของการขาดฉันทะแปลว่าความพอใจที่จะทำหมายความว่าพอใจที่จะทำความดีด้วยความเต็มใจและตั้งใจอย่างแรงกล้าเช่นการศึกษาเล่าเรียนศิลปะวิทยาทั้งทางโลกทั้งทางธรรมการประกอบกิจเครื่องเลี้ยงชีวิตการปฏิบัติพระธรรมพระวินัยการทำจิตใจให้สงบจนกระทั่งการทำจิตให้หมดจดจากกิเลส
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุ่นและวิกรมกรมดิษฐ
1: ์สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับโลกเปลี่ยนสีวันนี้เราตั้งวงสนทนาเรื่องราวที่คุณวิกรมกับผมเนี่ยมาวิเคราะห์โลกว่าอนาคตจากนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้น10ปีจากนี้โลกจะเป็นอย่างไร10ปีจากนี้คุณวิกรมกับผมเนี่ยจะไปทำรายการโลกเปลี่ยนสีบนดาวอังคารหรือเปล่าและโลกเรานี้จะอยู่กันยังไงในเมื่อมันเกิดภาวะของความปั่นป่วนผันผวนเรื่องสงครามเรื่องเศรษฐกิจเรื่องความตึงเครียดรวมไปถึงเรื่องโลกร้อนภัยต่างๆทั้งภัยสงครามภัยเศรษฐกิจภัยความตึงเครียดและภัยโลกร้อนนี่มันมารุมเร้าเราในคนเจเนอเรชันนี้อย่างหนักที่สุดอันนั้นคุณวิกรมได้อยู่กับโลกใบนี้อยู่กับทั้งการเมืองเศรษฐกิจติดตามข่าวสารเป็นคนตื่นรู้ตลอดเนี่ยกำลังมีความกังวลซึ่งผมคิดว่าวันนี้ต้องมาชวนคุยกันถึงอนาคตโลกไม่ต้องไกลนะไม่ต้อง 20-30 ปีนะเอาแค่5ปี10ปีข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นและเราจะวางตัวอย่างไรคนไทยเองประเทศไทยเองจะอยู่รอดปลอดภัยหรือไม่สวัสดีครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์ยุ่นครับและท่านผู้ชมทุกท่านครับ
1: ครับและย้อนกลับมาดูโลกในยุคที่เราโตมาเป็นหนุ่มและเข้ามาสู่สงครามเย็นเข้ามาสู่โลกปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนไปอย่างมโหฬารมหาศาลเทคโนโลยีนั่นส่วนหนึ่งนะสงครามเราอยู่ช่วงสงครามเย็นคุณเวียดนามคุณวิกรมกับผมช่วงสงครามเวียดนามแล้วก็ดูนะผมก็ไปทำข่าวสงครามเวียดนามนะคุณวิกรมก็ธุรกิจก็เริ่มช่วงสงครามเวียดนามความจริงตั้งเนื้อตั้งตัวได้ก็สงครามเวียดนามทีนี้เข้ามาสู่สงครามเย็นยาวเลยทีนี้คอมมิวนิสต์กับโลกเสรีใช่ไหมแล้ววันดีคืนดีมันเกิดเทคโนโลยีเกิดอินเทอร์เน็ตเกิดการเปลี่ยนแปลงอันมโหฬารมหาศาลเสร็จจากสงครามเย็นเราก็นึกว่าจบแล้วเนาะเราก็นึกว่าอ๋อตอนนี้โลกเสรีชนะคอมมิวนิสต์พ่ายแพ้ไปแล้วสหภาพโซเวียตแตกสลายแล้วนี่เราก็นึกว่าโลกมันคงสงบนะแล้วเราก็มาทำมาหากินกันลักษณะที่มีเสรีภาพมีประชาธิปไตยมีความเท่าเทียมกันต่างๆที่ไหนได้อยู่ดีๆจีนก็โตขึ้นมาแล้วก็มาแข่งขันกับอเมริกาสหภาพโซเวียตแตกปั๊บก็มีรัสเซียปูตินก็ยังไม่ยอมพ่ายแพ้ยุโรปก็เรียกว่าจะแข็งแกร่งก็ไม่ได้แข็งแกร่งอย่างที่เป็นอ้าวเรามาดูบ้านเราอาเซียนเรามาดูจีนญี่ปุ่นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ทะเลจีนใต้อเมริกาตอนแรกก็ทำท่าจะเป็นเจ้าลูกพี่ใหญ่นะที่จะไอ้ดูแลทุกคนไอ้หรือทำตามอ้วอ้วจะดูแลหรือแต่ว่าจีนเขาก็สร้างพันธมิตรใหม่จีนรัสเซียเขาก็บอกไม่ได้ไม่ได้กติกานี้จะเขียนโดยคนคนเดียวไม่ได้กติกาโลกเขาก็เลยบอกมันต้องแบ่งอิทธิพลกันมาถึงวันนี้คุณวิกรมกระซิบกับผมแต่ว่าให้เราจะอยู่กันยังไงวันนี้สงครามเศรษฐกิจโลกร้อนและความตึงเครียดที่เกิดขึ้นทั่วไปดังนั้นวันนี้คุณวิกรมจะบอกอนาคตโลกอีก10ปีนี่หน้าตามันจะเป็นยังไงครับคุณวิกรมตอนนี้กลางคืนดึกตื่นก็ตอนตีสองตีสามบอกเฮ้แล้วโลกมันจะไปทางไหนหรือเปล่ากังวลเหมือนผมหรือเปล่า
2: โอ้ผมนี่กินไม่ได้นอนไม่หลับ
1: อย่าง
2: น
1: ั้นเลยเหรอ
2: โอ้เพราะว่าคิดว่าตอนนี้เราชักงงๆนะคุณชัยงงๆไหมโลกเรานี่อย่างกับที่ว่าเนี่ยคุณชัยเนี่ยก็รุ่นพี่ผมอะตอนนั้นเนี่ยก็มีไอ้วิทยุใช่ไหมที่เครื่องอย่างกับทีวีอะ
1: ใช่
2: แล้วก็มีสายอากาศนะเรียงลงมาแล้วเอาถ่านไฟฉายกากบมาเรียงกันเป็นแผงเลยจนกระทั่งวันนี้นะคุณผู้ชายเห็นไหมตอนนี้เหลือแค่นาฬิกาเรือนเดียวอ่ะจากทางตอนนู้นเปลี่ยนมาถึงวันนี้แล้ววันนี้ไปอนาคตเนี่ยคุณผู้ชายคิดว่า มันจะเร็วกว่าไอ้ที่เราว่าจากไอ้วิทยุนะเรือนอย่างกับทีวีมาถึงนะไอ้ไอวอชอะไรพวกเนี้ยแล้วเราเนี่ยอนาคตมันจะไปเร็วขนาดไหนผมกำลังเป็นห่วงอย่างที่ไม่เคยมีมาเลยนะถามว่าห่วงเพราะอะไรเพราะเราตอนนี้กำลังกินดีอยู่ดีไง เราไม่อยากไปลำบากอีกแล้วเฮียหยุนเฮียหยุนเราเนี่ยนะโอ้โหเรียกว่าโอ้ยมันลำบากลำบนนะตอนนู้นนะถึงแม้ว่าโอเลี้ยงตอนนั้นมันแค่แก้วละบาท
1: ใช
2: ่เออแต่วันนี้เนี่ยเรากำลังมองว่าต่อไปเนี่ยโอ้โหมันเปลี่ยนมันแบบว่าเราคำนึงถึงไอ้สิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยวันนี้ผมเห็นนะเนี่ยผมเพิ่งเห็นเนี่ยตอนนี้ก็เอาไอ้หุ่นยนต์เนี่ยไปต่อสู้กันบนเวทีแล้ว
1: ฮิวแมนนอยด์ก็เรียกฮิวแมนนอยด์โรบอทคือหุ่นยนต์มนุษย์มันไม่ใช่หุ่นยนต์นะไอ้หุ่นยนต์แต่ก่อนก็คือมันสามารถยกม้ายกมือเนี่ยยกของได้เฉยแต่ตอนนี้เขาเรียกว่าเป็น AI ที่มีตัวตนมันฉลาดมันไม่ใช่หุ่นยนต์ที่เราสั่งแล้วมันทำหนึ่งสองสามสี่นะแต่มันเต้นระบำและมันมีสมองไงมันคิดแล้วมันแล้วเผลอๆมันไม่ฟังคำสั่งมนุษย์ด้วยนี่หุ่นยนต์ถ้าหุ่นยนต์เกิดมันพัฒนาของมันเองมันฉลาดขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะยุ่งทีนี้ถ้าเรามองจุดนั้นคือเทคโนโลยีไปถึงจุดนั้นแต่ไอ้ที่เรื่องหุ่นยนต์จะเกี่ยวไม่เกี่ยวกับสงครามอ่ะคุณวิกรมมองดูว่าสงครามยูเครนสงครามอิหร่านแล้วความตึงเครียดในเอเชียเองระหว่างจีนกับญี่ปุ่นระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้ดูเหมือนรัฐบาลภายใต้การนำนายกหญิงกล้าวนี่นะซานาอิทาไกชิเนี่ยจะสร้างศักยภาพทางทหารแล้วนะก็ไปลุยกันในญี่ปุ่นตอนนี้คุณวิกรมมีทั้งเพื่อนญี่ปุ่นเป็นทั้งเพื่อนจีนเนี่ยมองว่าไอ้ความตึงเครียดนี่มันจะลามมาถึงไหนบ้านเราแค่ไหนไม่ในเอเชียเอง
2: วันนี้เนี่ยดูจากผลกระทบสงครามนะจากในยูเครนนะก็กระทบราคาน้ำมันนะเห็นถูกต้องไหม
1: ใช
2: ่ราคาปุ๋ยราคาอาหารนะแล้วก็ในตะวันออกกลางอิหร่านกับอเมริกาแล้วอิหร่านก็ขยายวงไปตอนนี้ฮูติกำลังขยายวงอีกนะกับซาอุราคาน้ำมันเห็นไหมก็ขึ้นมาละพอราคาน้ำมันขึ้นมานี่ทุกอย่างก็แพงหมดเลยโอ้คราวนี้ไอ้นั่นเราก็มาพูดถึงปัจจุบันแล้วในอนาคตเนี่ยสงครามที่ผมกำลังเป็นห่วงที่สุดเนี่ยคือเรื่องของจีนกับญี่ปุ่น
1: เออตรงนี้ห่วงเพราะคุณพี่กรมรู้จักทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นอย่างดีนี
2: ่คือญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขาจะต้องมาถูกเฮียคิมนะข่มขู่แล้วบางทีก็อาจจะข่มขืนอีกต่างหากเพราะเฮียคิมว่างๆอีกก็ยิงนักขีปนาวุธข้ามหัวถ้าเราเป็นญี่ปุ่นเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงนะความปลอดภัยเป็นไงอันที่สองความที่จีนเนี่ยเวลาออกมาพูดอะไรเนี่ยก็พูดค่อนข้างที่จะ
1: แรง
2: แข็งกร้าว
1: แรง
2: เพราะว่าระบบของเขามันระบบคอมมิวนิสต์เนี่ยระบบคอมมิวนิสต์เขาจะยึดเป้าหมายของเขาเป็นเกณฑ
1: ์
2: ฉะนั้นเวลาที่เขามาพูดอ่ะนะเขาก็จะพูดเป๊ะเขาไม่พอใจยังไงเขาก็พูดเป๊ะคราวนี้ไอ้คนข้างๆมันกลัวไงแล้วถ้าญี่ปุ่นสร้างขึ้นมาเป็นแบบที่อเมริกาอยากจะมาบอกให้หรือดูแลในเอเชียตะวันออกให้อ้ว
1: เ
2: พราะว่าอเมริกาก็รู้ว่าญี่ปุ่นกับจีนนี่มันไม่ถูกกันก็สร้างตรงนี้ขึ้นมาเห็นไหมไต้หวันกับจีนก็ไม่ถูกกันอเมริกาก็โอ้เนี่ยก็สนับสนุนไต้หวันคราวนี้ถ้าญี่ปุ่นมีปัญหากับจีนจีนก็ต้องมีปัญหากับไต้หวันด้วยแล้วถ้าเกิดมีปัญหากันอย่างนี้เกาหลีจะอยู่ได้ตรงนั้นเหรอเงียบเงียบก็ไม่ได้คราวนี้ถ้ามันเป็นอย่างนั้นขึ้นมาเนี่ยแฟนรายการของเราคิดว่าเศรษฐกิจไทยเป็นไง
1: อันนี้แหละสำคัญที่คุณวิกรมต้องวิเคราะห์เพราะคุณวิกรมรู้ตื้นลึกหนาบางของการลงทุนจีนและญี่ปุ่นในประเทศไทยอเมริกันด้วยอเมริกันก็ลงทุนในไทยเราด้วย
2: คือถ้าเกิดอย่างนั้นขึ้นมานะอมตะนี่จะเป็นอมพึกทันทีเลย
1: โอ้เลย
2: ผมว่าโลกเราต้องเปลี่ยนอะไรนี่เขาต้องเรียกว่าโลกเรานี่ต้องเปลี่ยนโลกแล้วนะ
1: เออ
2: ใช่ไหมเนี่ยผมก็ลองมามองนี่อันนี้แค่สองเรื่องนะคุณวิชัย
1: อื
2: นะสองเรื่องว่าโอไอเอไอแล้วก็สงครามโดยเฉพาะใกล้บ้านเรา
1: อ
2: ันที่สามสิอีกเรื่องหนึ่งที่น่ากลัวมากและผมคิดว่าไอ้เรื่องที่จะเกิดขึ้นตรงนี้ประเทศจีนจะเป็นประเทศที่ได้เปรียบที่สุดมากกว่าทุกประเทศในโลกอีกหนึ่งไอ้โลกร้อนเนี่ยมันคืองวดนี้คุณสุวิชัยเห็นไหมว่าย ุโรปเนี่ยเขาก็บอกว่ามีกี่คนกี่คนแต่ที่อื่นตายไปไม่มีข่าวถ้าหลงจงมารวมกันเนี่ยนะฤดูร้อนที่กำลังจะผ่านไปเนี่ยคุณวิชัยคิดว่ามีคนตายเท่าไหร
1: ่เออ
2: นะจากไอฮีทสโตรกสแตกอะไรพวกนี้
1: ใช่
2: อ่ะคุณวิชัยคิดว่าโลกเราเนี่ยในอนาคตเนี่ย มันจะมีความร้อนมากกว่าวันนี้อีกเท่าไหร่ผมก็ไปถามไอ้ Chat GPT มาบอกว่าให้ให้รู้ช่วยบอกให้หน่อยสิ
1: อ
2: ีก10ปีข้างหน้านะนะโลกเรามันจะมีความร้อนเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่ไอ้นี่เฮียแชทนะ
1: ไอ้
2: Chat GPT เฮียแชทอีกก็บอกว่า minimum เนี่ยประมาณสัก2องศา
1: ขึ้นอีก2องศา
2: โอ้โหนี่ขนาดเราปัจจุบันนี้เราก็ตายเป็นเบื่ออย่างนี้แล้วนะถ้าอีก2องศานี่เป็นยังไงหนึ่งตายคนสองสัตว์ต่างๆที่เราจะนะเอามาเป็นพืชพันธุ์ธัญญาหารตายแล้วก็ไอ้พวกพืชผลไม้ต่างๆมีพวกแมลงมากินแล้วก็แห้งตายตอนนี้นะแม่น้ำไหลแห้งละแห้งขอดไปแล้วในยุโรปเนี่ยตอนนี้เริ่มมีแม่น้ำแห้งขอดแล้วเวลาแม่น้ำมันแห้งขอดเนี่ยชีวิตเนี่ยจะไปยังไง
1: ใช่อยู่ไม่ได้นะมันต้องอยู่ไม่ได้นะ
2: อาจจะมีคนที่มีห้องแอร์มีแอร์ก็อยู่ได้แต่ประเทศไทยก็ใกล้เส้นศูนย์สูตรเส้นศูนย์สูตรนี่คือตัวที่ทำไมร้อนที่สุดใช่ไห
1: ม
2: แต่มีประเทศหนึ่งที่เขาเนี่ยปรับตัวได้ดีมากคือสิงคโปร์คุณวิชัยลองสังเกตดูนะว่ามีรายงานเรื่องอุณหภู
1: ม
2: ิในภูมิภาคเนี่ยสิงคโปร์จะมีอุณหภูมิที่ทำไมเอ่ยต่ำกว่ากรุงเทพเพราะสิงคโปร์เขาปลูกต้นไม้ไว้เยอะแล้วต้นไม้เนี่ยเป็นต้นไม้ที่คนไต้หวันสมัยผมอยู่นั้นมาปลูกนะเออสมัยนั้นเขาเรียกว่าหนุงเกิงตุ้ยก็หมายความว่าพวกทีมเกษตรไงไต้หวันก็จะส่งไปต่างประเทศปรากฏว่าสิงคโปร์เนี่ยเป็นที่ปลูกต้นไม้เห็นไหมสิงคโปร์ที่ต้นไม้เยอะเนี่ยเพราะไอ้ทีมไต้หวันเนี่ยไปปลูกและวันนี้ก็อุณหภูมิเขาก็เลยทำไมไม่สูงเหมือนในกรุงเทพฉะนั้นถ้าเกิดโลกมันร้อนเนี่ยไอ้ประเทศที่มีต้นไม้เนี่ยหนึ่งอุณหภูมิก็จะไม่สูง2ฝนก็จะตก3มันก็จะเก็บความชื้นไว
1: ้
2: แต่ประเทศอื่นๆล่ะโอ้โหแย่เลยนะฉะนั้นเนี่ยบริษัทแอร์เนี่ยหุ้นจะต้องขึ้น
1: มันจะขึ้น
2: เพราะว่านี่งวดนี้คุณที่ชัยเห็นใช่ไหมว่าคนยุโรปซึ่งเขาไม่เคยคิดว่ามันจะร้อนอย่างนี้เนี่ยก็คนแก่ๆก็ตายคุณชัยคิดว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้มันก็ต้องเกิดทั่วโลกใช่ไหม
1: ใช
2: ่แล้วถ้าเกิดเป็นอย่างนี้บริษัทแอร์เป็นไง
1: โอ้ร่ำรวยมหาศาล
2: ถูกต้องนะฉะนั้นถ้าโลกร้อนนี่เมื่อกี้ที่เราบอกแล้วว่าหนึ่งทำให้คนตายสัตว์ตายพืชพันธัญญาหารได้รับผลกระทบนะต้นทุนค่าครองชีพของมนุษย์ในโลกนี้ก็จะสูงขึ้น
1: ใช
2: ่มันก็เป็นข้อคิดนะที่ผมฟังผมดูจากข้อมูลอะไรต่างๆแล้วผมก็เริ่มเป็นห่วงกังวลเพราะว่าเราเนี่ยตอนนี้อยู่เย็นเป็นสุขเนี่ยใช่ป่ะเราก็ไม่อยากจะไปลำบากเห็นไหมตอนที่จีนลบกันอ่ะโอ้ตอนนั้นก็คนเนี่ยอพยพกันเต็มไปหมดเลยใช่หรือเปล่าเราก็ไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นถ้าเราไม่อยากจะเป็นอย่างนั้น3ข้อนี้เนี่ยแฟนรายการต้องคิดต้องเตรียมตัวนะคนจีนก็บอกว่าเราหากมีการเตรียมตัวแล้วเนี่ยภ ภัยหรือความเสียหายก็จะน้อยลง
1: ถูกต้อง
2: นั่นนะครับ
1: ถูกต้องถูกต้องดังนั้นที่กลางคืนตอนนี้ตื่นขึ้นมาตอนดึกๆนอนไม่หลับเพราะกลัวสงครามยูเครนสงครามอิหร่านจะบานปลายช่องการโอเปชยังไม่เปิดฉะนั้นราคาน้ำมันก็จะแพงขึ้นต
2: ้
1: นทุนการผลิตก็จะแพงขึ้นแล้วเราต่อมาก็คือเฮ้ยมันก็มาเกิดใกล้บ้านเรานะในเอเชียนะญ
2: ี่
1: ปุ่นกับจีนนะเกาหลีเหนือเฮียคิมเฮียสีกับเจสนาอินนะฮะก็จะเกิดเรื่องขึ้นมาแล้วมันก็จะปั่นป่วนในทะเลจีนใต้ใช่ไหมฉะนั้นเราก็กลัวมันเกิดจะเกิดสงครามโลกครั้งที่สามไหมซึ่งแง่หนึ่งมันก็เป็นสงครามระดับโลกแล้วนะสู้กันทุกวันยิงกันทุกวันนะนะถ้ามันเกิดสงครามโลกครั้งที่สามมันคงหน้าตาไม่เหมือนกับสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองมั้งอาจจะไปอีกรูปแบบหนึ่งมั้งแล้วที่กลัวที่สุดคือไอ้ปุ่มเนี่ยที่ปูตินไปไหนทรัมป์ไปไหนจะมีไอ้คนเดินตามหิ้วกระเป๋าอะไรใบเล็กๆใบหนึ่งหันไปทีไอ้เอามานี่หน่อยไอ้จะกดปุ่มแล้วเนี่ยนะมันน่าตกใจมากแล้วก็ AI ก็จะเข้ามายึดครองชีวิตของคนตัดสินแทนคนมนุษย์ต่างๆทั้งหมดนี้เราไม่เคยเห็นมันปั่นป่วนขนาดนี้เลยใช่ไหมคุณ
2: ไม่มีไม่มีเนี่ยทุกอย่างจะเสร็จ AI ผมความรู้สึกของผมนะ5ปีเนี่ยก็ถือว่า AI ก็น่าจะเปลี่ยนแปลงไปแบบหน้ามือกับหลังเท้าเลยแหละแล้วถ้า AI มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเราจะอยู่ยังไงนะใช่ไหมนี่แหละก็เลยกลายมาเป็นวันเนี้ยเอาไอ้เรื่องที่เรากังวลไม่สบายใจมาแบ่งปันบอกกล่าวแฟนรายการเผื่อแฟนคนไหนอยากจะทำอะไรไปเผื่อก็ถือว่าไม่เสียหาย
1: ไม่เสียหายไม่เสียหายแต่ขณะเดียวกันคนไทยก็ต้องวางตัววางแผนชีวิตให้ดีนะมันเกี่ยวกับอายุไหมคุณอายุเท่านี้คุณก็จะวางแผนอะไรอายุเท่าไหร่มันก็ความเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดไห
2: ม
1: แนะนำหน่อยคือกล่อมแนะนำว่าอายุเท่าไหร
2: ่ผมว่าอย่างกับเรานะวันนี้เนี่ยเลข7ไปแล้วจะขึ้นเลข8อะไรเนี่ย
1: อ
2: ันนี้ผมว่าเราก็หาความสุขมากหน่
1: อ
2: ยเพราะว่าต่อไปจะไม่มีโอกาสที่จะมีความสุขแล้วฉะนั้นเมื่อวานเนี่ยผมซัดกล้วยทอดไปสองถุงน่ะ
1: แปลว่ารีบกินกล้วยทอดก่อนที่จะไม่มีโอกาสได้กินเพราะไอ้ระเบิดมันจะลงเหรอ
2: เรามันเด็กมันนอกไงแล้วก็เมื่อวานนี้ไปกินไอติมนะไอติมถั่วดำ
1: อร่อย
2: ที่เป็นแท่งอ
1: ่
2: ะ
1: อร่อยมาก
2: ผมกินไปสองแท่ง
1: โอ้
2: แล้วก็ไอติมที่มีข้าวเหนียวดำ
1: โอ้
2: เออก็กินไปอีก
1: นี่หมอ
2: กินไปจนกระทั่ง
1: หมอรู้ไหมหมอส่วนตัวว
2: ันนี้น่าจะเช็คออกว่าเรตติ้งมันไม่ค่อยดีคือผมวันนี้นะมองภาพ3ข้อนี้แล้วผมคิดว่าเออเรามีอะไรก็ทำให้ตัวเรามีความสุขนะเรื่องกินนี่ก็กินอย่าเกินไปกินติ่มติ่มอย่าไปโดดขึ้นไปงั้นก็กินติ่มติ่มคือไอ้กล้วยทอดเนี่ยเมื่อวานเนี่ย
1: ไปเจอที่ไหน
2: อร่อยอร่อยมาก
1: เดี๋ยวนี้หาซื้อที่ไหนกล้วยทอด
2: เอออร่อยมากมีไอ้โกลเด้นอะไรมาร์เก็ตอะไรเนี่ยของโครงการหลวงอ่
1: ะ
2: เขาก็อยู่ตรงเนี้ยอยู่ที่ตรงไปสถานทูตลาวเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ไปเซ็นหนังสือเลยขอแสดงความเสียใจกับประธานประเทศเออเสร็จแล้วทำไมเอ่ยเราก็จะมีความรู้สึกว่าโอ้กล้วยทอดเนี่ยไปกินมันอร่อยแล้วก็เราเนี่ยเป็นเด็กบ้านนอกเนี่ยมันไม่เด็กไปกินอะไรเหลวหรืออะไรไอ้พวกเค้กแคทอะไรคือเรามันคนที่มันทำไมไม่เคยไปหรูหราอย่างนั้นไง
1: เราก็จำได้ไหมไข่เต่านะไข่เต่านะ
2: ไข่เต่า
1: ไข่เต่านะ
2: แล้วก็เผือก
1: ปลาต้องโกเผือกม
2: ัน
1: นะโกพูดแล้วน้ำลายไหลนั่นเนี่ยฮะ
2: คือเราหัวอกเดียวกันไงคือหัวอกแบบที่อยู่แบบอย่างนั้นฉะนั้นข้อหนึ่งเดี๋ยวนี้มีอะไรที่ทำได้ทำไปอันที่สองเงินที่เรามีต้องมาจัดสรรเอามาใช้อย่าเก็บไว้จนกระทั่งตายไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมล่ะฉะนั้นนะไอ้ผมก็เงินไม่ได้อะไรเท่าไหร่แต่ก็ตัดสรรตอนนี้ยกให้กับมูลนิธิให้หมดนี่ยกไปนานละแล้วก็ไอ้ตัวที่เรากำลังจะใช้นี่ก็ตอนนี้ชอบอะไรนี่ ผมก็ไปทำไมไปทำไปซื้อเอามาใช้ตอนนี้อีกอันนึงก็คือเสื้อผ้าผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีแฟชั่นผมตอนนี้ก็เริ่มที่จะคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยววัวต้องไปซื้อเสื้อผ้าซื้ออะไรมาใส่ซะหน่อยนะทำไมเราจะต้องใส่อยู่ไอ้ของเก่าๆเพราะความเสียดายไงว่ามันก็ยังดีใส่แล้วก็ยังร
1: อ
2: เราก็เลยไม่เสียตังค์แต่ตอนนี้เราชักเริ่มมีความคิดเออไอ้สามเรื่องนี้เอามาบวกลบคูณหารกันแล้วนี่สงสัยเราจะไม่ได้แก่ตายแล้วผมมีการุญยคาดอีกนะ
1: หรอเตรียมการุญยคาดด้วยนะmercy
2: คือmercy เพราะว่า เราเนี่ยพอไปถึงจุดหนึ่งที่เราคิดว่าเราดูท่าแล้วมันจะเทลงอะกราฟชีวิตมันจะลงนะมันไม่ขึ้นมันไม่ตั้งมันไม่เรียบอีกละผมก็อยู่ไปก็ไลฟ์บอยนะรีบทำหนังสือเขียนหนังสือเล่มหนึ่งเล่มสุดท้ายเขียนให้จบแล้วก็อยากจะทำอะไรทำให้เกี้ยงแล้วในสภาพที่สุขภาพก็ยังพอที่จะนะทำอะไรได้ผมไม่ต้องการไปทรมานตัวเองนะคุณสุทธิชัยผมไม่แบบที่ไปนอนติดเตียงแล้วรอความตายอะไรว่าใหม่อ่ะ
1: ไม่อ่ะจะลงหมายความว่าถึงจุดหนึ่งไม่แน่เราคุณวิกรมอาจจะขอการุญยฆาตตัวเองเหรอ
2: ใช่
1: แล้วมันไม่ได้ผิดกฎหมายในเมืองไทยไม่มีหมอคนไหนทำให้หรอก
2: เราก็บินไป12ประเทศในโลกนี้ปัจจุบันเนี่ย
1: มี
2: ท
1: ั้
2: งหมด12โอ้ยนี่ตั้งหลายปีแล้ว
1: ละ12ประเทศ
2: ตอนนี้มีในโลกเนี่ยเขามีกฎหมายคราวที่แล้วมีคนออสเตรเลียคนหนึ่งบินไปที่สวิตเซอร์แลนด
1: ์
2: นะแล้วก่อนจะบินไปเนี่ยเขาก็กินข้าวกินปลาพูดคุยกับลูกหลานเรียบร้อยเลยก็ไปการุญยฆาตที่สวิตเซอร์แลนด์อินเดียเขาก็มีการุญยฆาตนะเราอาจจะตอนนั้นไปอินเดียไปกินโรตีก่อนไปการุญยฆาต
1: ก็โรตีอร่อยที่สุดของอินเดียมากินก่อนแล้วก็เข้าไปเดินบอกว่าเอาเลยหมอฉีดเข้าไปแล้ว
2: เอหยุนทำไมเราไม่ทำอะไรที่ I feel control นะทำไมเราต้องให้ธรรมชาติมาควบคุมเราแล้วก็กระแดกกระแดกกระแดกกระแดกอยู่อย่างนั้นแล้วก็โอ้ยอย่างเงี้ยโอ้ผมเห็นแม่ผมนะตอนนั้นน่ะก็ป่วยเป็นมะเร็งไงผมนั่นก็กึ่งการุญยฆาตแหละพอดูแม่ทรมานแล้วผมบอกหมออย่านั่นเลยหมอปล่อยแม่ไปเถอะ
1: แม่เขามี living will เขาบอกว่าเป็นการเขียนพินัยกรรมชีวิตเราว่าเราเนี่ยถึงจุดหนึ่งห้ามให้เราทรมานต่อห้ามเอาสายระยงระย
2: าง
1: หมายเขามีแล้วนะ
2: เนี่ยนี่ก็เป็นเรื่องที่เราต้องมาวางแผนไม่มีพระเจ้าคนไหนองค์ไหนที่มาช่วยเราลิขิตโชคชะตาของเราเพราะว่าไม่งั้นมันจะยุ่งมากเลยนะ 8,000 กว่าล้านคนเนี่ยโอ้พระเจ้านี่โอ้โหยุ่งวันทั้งวันไม่มีอะไรทำเลยต้องมาลิขิตโชคชะตาให้กับมนุษย์เนี่ยฉะนั้นไอ้ความเชื่อบอกว่าเรื่องเชื่อดวงเชื่อชะตาไม่มีเชื่อการวางแผนนะการบริหารอันนี้ก็เราก็ทำไมล่ะการดุลยคาดกับเรานี่มาวางแผนเห็นไห
1: ม
2: ว่าเราเนี่ยทำไมเอ่ยควรจะทำอะไรเห็นภาพไห
1: ม
2: ฉะนั้นเราก็มองทุกอย่างอยู่ในระบบการวางแผน
1: อันนี้คิดวางแผนละเอียดทุกขั้นตอนชีวิตเลยนะคุณวิกรมเอาละก็กลางคืนตื่นขึ้นมาก็อย่าคิดมากนอนหลับต่อไปไหนๆก็โลกมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละเราก็ทำได้ที่เราทำได้ในฐานะมนุษย์แต่อย่าเพิ่งคิดนะการิญาคาดไม่ต้องคุณวิกรม
2: ยังรอ
1: ต้องอยู่ไปยาวนาน
2: เราวางแผนว่าตอนนั้นเราไม่ต้องการความทุกข์ทรมาน
1: ใช
2: ่
1: แล้ว
2: เราก็ดูแลเราจะไปแบบเราเนี่ยทุกอย่างดีหมดนะแล้วเราก็รู้แล้วว่าตัวเราเนี่ยมันไม่มีอะไรดีขึ้นอีกแล้วนะ แล้วก็มีกันมาล่ำลาลูกหลานเพื่อนฝูงให้หมดชวนใครคนนั้นคนนี้ให้หยุ่นเดี๋ยวไปกินข้าวกันไปนั่งโม้กันก่อนแล้วก็เรียบร้อยแล้วก็จับมือกุ๊ดบาย
1: แล้วสองอย่างที่สองอย่างคือกล้วยทอดกับ
2: ไอติม
1: โรตีและไอติมสามอย่างเอาละเราคุยกันเล่นๆนะครับอย่าจริงจังเรื่องไปต้องรีบจับไปยังไงคือการวิเคราะห์สถานการณ์ให้เห็นว่ามันมีอะไรที่น่ากังวลบ้างขอบคุณมากครับคุณวิกรมครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับ
0: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุควนเครงจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ปัจจุบันภูมิภาคอาเซียนเราเชื่อมโยงกันมากขึ้นทั้งการเดินทางและเทคโนโลยี
7: แต่ในขณะเดียวกันอาชญากรข้ามแดนก็เคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นเช่นกันนะ
6: จริงด้วยทั้งคอลเซ็นเตอร์การค้ามนุษย์หรืออาชญากรรมออนไลน
7: ์ภัยเหล่านี้ไม่เลือกประเทศไม่เลือกเหยื่ออ
6: ย่าหลงเชื่อห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวเป็นอันขาด
7: ร่วมมือกันป้องระวังแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ
6: หยุดอาชญากรรมข้ามแดนเพื่ออาเซียนที่ปลอดภัยของทุกคน
8: สุขภาพดีเริ่มตั้งแต่วันนี้โดยเฉพาะผู้สูงอายุ
9: แค่ลุกขยับวันละนิดเดินช้าๆแต่สม่ำเสมออย่าเครียดเลือกกินให้ถูกหลักพักผ่อนให้เพียงพอ
8: ที่สำคัญต้องไม่ลืมตรวจสุขภาพประจำทุกๆปี
9: เพราะการใส่ใจดูแลเล็กๆเหล่านี้ช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่สดใสสุขภาพกายที่แข็งแรง
8: มาร่วมกันทำให้ทุกวันมีคุณภาพมากขึ้นด้วยการดูแลสุขภาพกันในวันนี้เพื่อให้พรุ่งนี้ท่านยิ้มกันได้อย่างเต็มที่
10: พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
11: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
10: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
11: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมป่าไม้ควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุควนเครงจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมจัดทำแนวสกัดและการฉีดน้ำเพื่อป้องกันการลุกลามในวงกว้าง
12: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบูรณาการกำลังเข้าควบคุมสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่พรุควนเครงจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมสนับสนุนอากาศยานเฮลิคอปเตอร์เพื่อใช้บินสำรวจพื้นที่และสนับสนุนภารกิจควบคุมไฟโดยความสำคัญกับความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่เป็นอันดับแรกส่วนของกรมป่าไม้ได้กำชับศูนย์ส่งเสริมควบคุมไฟป่านครศรีธรรมราชให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่องทั้งการสำรวจและประเมินสถานการณ์การจัดทำแนวสกัดและการฉีดน้ำเพื่อควบคุมไฟและป้องกันการลุกลามไปยังพื้นที่โดยรอบสำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานได้ประสานการทำงานอย่างใกล้ชิด พร้อมเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อเร่งควบคุมสถานการณ์และป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามเข้าสู่พื้นที่โดยรอบปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากพร้อมตั้งวอร์รูมรับมือฤดูฝนทั่วประเทศ
13: นายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมร่วมกับศูนย์ปภ.เขตและปภ.จังหวัดทั่วประเทศเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำท่วมและวางมาตรการรับมือฝนตกหนักช่วงวันที่ 18-21 สิงหาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นล่าสุดปภ.ได้เร่งเข้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องทั้งจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่และสุโขทัยพร้อมกำชับให้ทุกจังหวัดที่ประสบภัยจัดตั้งวอลลุ่มและประสานกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตรวจความเสี่ยงของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทถ้ำและน้ำตกพร้อมประกาศแจ้งเตือนปิดกั้นพื้นที่เสี่ยงจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงและเน้นย้ำให้แจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์โดยศูนย์ปภ.เขตได้เตรียมพร้อมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยปฏิบัติการเชิงรุกทันทีตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
4: กรมประชาสัมพันธ์พัฒนาศักยภาพการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ภาครัฐด้วยเทคโนโลยี AI เสริมสร้างความรู้และทักษะการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ภาครัฐให้มีประสิทธิภาพทันสมัย
14: นายพรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ภาครัฐด้วยเทคโนโลยี AI หรือ Smart PR Southern Six ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง17สิงหาคม2569ณอำเภอเมืองพัทลุงจัดโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6เพื่อให้บุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ภาครัฐมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี AI และเครื่องมือดิจิทัลสมัยใหม่ส่งเสริมทักษะการปฏิบัติจริงในการประยุกต์ใช้ AI เพื่อสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบรวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพและลดระยะเวลาในกระบวนการผลิตสื่อให้สามารถนำเสนอข้อมูลข่าวสารของภาครัฐได้อย่างรวดเร็วน่าสนใจและทันต่อสถานการณ์โดยมีบุคลากรในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6ใน7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างเข้าร่วมอบรมจำนวน60คนโอกาสนี้รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อการใช้เทคโนโลยี AIในงานประชาสัมพันธ์โดยระบุว่าปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงทุกเวลาทำให้ทุกคนต้องปรับตัวอยู่เสมอพร้อมทั้งขอให้ผู้เข้าร่วมอบรมนำความรู้ที่ได้ในครั้งนี้ไปปรับใช้ในงานของกรมประชาสัมพันธ์พร้อมเน้นย้ำว่าการใช้เทคโนโลยี AI ต้องใช้เป็นและใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารเข้าถึงประชาชนเพิ่มมากขึ้นนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
4: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

านไหนไข่หวานน้ำตาลหมอแต่หัวใจมันตื่นคนบ้านนอกเดินหนีไม่ขี้เหนียวเขาเว้ากันซื่อๆ

ีสานก็ต้องลูกขัวลูกขัวไปสระลีมาฮะไปอยู่ที่น้ำตกอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดคดเจ็ดเสาน้อยแล้วก็โป่งก้อนเศร้าไม่ได้ไปนานแล้วนะครับเมื่อก่อนนั้นเพื่อนละลีในกลุ่มที่ได้เที่ยวกินด้วยกันนั้นก็ยังวัยรุ่นยังหนุ่มอยู่ก็จะไปกันอยู่แถวมวกเหล็กเนี่ยบ่อยมากเขาก็มีรีสอร์ทเล็กๆราคาไม่แพงแล้วก็กินเหล้าแล้วก็ไม่ต้องได้ทำความเสียเอกอักมักเทิงเสียบรรยากาศคนอื่นรอบข้างเขาเพราะว่ามันก็เป็นที่ที่แบบส่วนตัวส่วนตัวแล้วก็เงียบๆด้วยไม่ไกลกรุงเทพแล้วก็เพื่อนที่รักกันมากๆที่ท่านหนึ่งเป็นนักจัดรายการอยู่ที่สระบุรีแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะครับก็ได้เป็นที่ต้อนรับของเพื่อนๆเป็นแหล่งต้อนรับของเพื่อนๆเนี่ยคือพูดง่ายๆคือเขามีกระตังว่างั้นนะแล้วก็เลี้ยงดูเราได้ในช่วงนี้เราเป็นข้าราชการที่แบบมีเงินนิดหน่อยนะฮะก็ไปกับเพื่อนดูแลกันก็ไปพักไปกินไปเที่ยวกันอยู่แถวนั้นน้ำตกเล็กๆไม่ใหญ่มากนะแล้วก็พอวันนี้ได้ไปเห็นนะฮะไปโครงการ Next Gen Uber หรือว่าอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็ไปเป็นพิธีกรมาได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายแล้วก็มีอะไรหลายอย่างที่ต้องถือว่าได้มีโอกาสเข้าไปทำหน้าที่ในส่วนของการที่ทำให้ต้นไม้นะฮะการเบ่งคืนพื้นที่ป่ากลับมาให้กับพื้นแผ่นดินนะฮะเพราะว่าไปอยู่ในที่ที่กำลังบรรดาในทุนนะฮะบุกรุกแล้วก็เข้าไปแผ่วถางให้ชาวบ้านเข้าไปบุกรุกแบบนี้ก็ต้องการที่จะได้พื้นที่คืนแล้วก็ต้องไปปลูกแนวกันชนป่าเอาไว้เพราะว่าอยู่ติดกับเขาใหญ่นะฮะแล้วก็เห็นลำน้ำสวยงามมากครับตรงนั้นตรงแถวที่เขาเรียกกันว่าทางน้ำตกอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดคดเนี่ยนะครับต้องขอบคุณน้องๆเยาวชนทุกคนนะครับที่วันนี้ก็มาร่วมกันปลูกป่าทั้งเกือบ200คนทั้งที่บ้านวัดโมกเหล็กในแล้วก็นิคมสร้างตนเองเลี้ยงคนนมนะก็ทางบ้านสับพริกไปเจอน้องที่ทำงานอยู่ที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่หนึ่งสาขาสระบุรีนะฮะเป็นเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเป็นผู้หญิงก็บอกว่าแอบมาดูถนนดนตรีอยู่บ่อยๆแล้วก็ติดตามถนนดนตรีอยู่เรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณมากๆด้วยนะครับแล้ววันนี้ก็ไปเจอเพื่อนรักที่เคยเดินทางไปเที่ยวกันอยู่แถวนั้นก็มาพบมาเจอกันนะฮะดีใจครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของถนนดนตรีผมพิญญรุ่งสมัยและคุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงในคืนวันอาทิตย์16สิงหาคมวันที่หวยรับประทานไปเรียบร้อยนะฮะก็เดินทางกลับมาเมื่อตอนช่วงเย็นวันนี้นะครับไปพักที่แถวสนามกอล์ฟนะฮะสนามกอล์ฟเซนต์เจมส์แล้วก็ดีทีเดียวนะฮะก็ได้เห็นพอดีผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไปตีกอล์ฟกันก่อนแล้วก็ค่อยไปทำกิจกรรมกันอันนี้ก็ไปในนามของทางมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับเดินทางกันเป็นประจำทุกคืนวันเสาร์อาทิตย์นะฮะส่วนของทนดนตรีเมื่อวานนี้ก็ได้นำเสนอในทั้งตาดูหูฟังนะครับตาดูก็ชมเทปบันทึกรายการของทนดนตรีที่มานำนะฮะที่นำบรรยากาศของทนดนตรีไลฟ์ในช่วงที่ยังไม่ได้เคยออกอากาศนะฮะได้ออกอากาศเฉพาะตอนช่วงไลฟ์ในช่วงวันนั้นในวันคอนเสิร์ตแต่ว่าหลังจากนั้นก็บันทึกเทปเอาไว้ไม่ได้นำออกอากาศทางช่อง NBT เมื่อวานนี้ก็ได้ออกอากาศกันไปแล้วสำหรับ70ปีกุหลาบล้านนาพี่อาสุนทรีเวชนนท์ยังมีอีกในสัปดาห์ต่อไปก็ติดตามกันได้ในทุกวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ส่วนสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz พร้อมด้วยเครือข่ายทั่วประเทศระหว่างฟังบรรยากาศของทนดนตรีไลฟ์จากที่เราได้นำบรรยากาศมาออกเป็นประจำทุกเดือนต้นเดือนนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นบรรยากาศของคาราบาวนะฮะหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขทับนี่ก็คือความสุขที่ถนนดนตรีมอบให้กับบทเพลงพื้นชีวิตดนตรีกวีศิลปะแล้วก็งานวัฒนธรรมงานอิสระที่ศิลปินได้สร้างสรรค์ขึ้นครับปีหน้าผมก็ได้ติดต่อกับศิลปินรุ่นใหม่ๆน้องๆที่เขาทำงานในสายของพื้นชีวิตใต้ดินเนี่ยมานำเสนอมากขึ้นนะฮะจะเป็นวงอะไรต่างๆก็ติดตามกันได้ในช่วงเวลาของถนนดนตรีครับ0816346452หมายเลขโทรศัพท์นะครับ0816346452ก็วันนี้เพิ่งจะเดินทางกลับมายังไม่ค่อยหายเหนื่อยเลยวันแดดมันร้อนแล้วก็ไปตากแดดทั้งวันเลยกับการได้ไปปลูกต้นไม้ได้ความรู้มากนะครับพอดีท่านที่เป
เป็นผู้นำกล้าไม้มาให้เยาวชนทั้ง500กว่ากล้าเนี่ยปลูกแล้วก็พี่น้องของคนที่ไปร่วมกันปลูกป่านี่นะครับก็เยอะแยะเลยนะฮะ500กว่ากล้าสำหรับท่านผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำสำนักบริหารพื้นที่ระดับที่1คุณหงพิจารณ์บัวไข่นำกล้าไม้ต้นไม้แล้วก็ให้ความรู้ว่าต้นไม้แต่ละชนิดนั้นมันมีเรื่องราวแล้วก็มีสิ่งต่างๆที่จะไว้ยังประโยชน์ให้กับธรรมชาติแล้วก็บรรดาสัตว์ป่าอย่างไรนะฮะก็เป็นความรู้ที่เราได้รับมาจากต้นไม้ในแต่ละต้นที่แกที่วนาเขานำมาให้พี่น้องประชาชนได้ช่วยกันปลูกในวันนี้ครับครับทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจและการจนาวัฒน์สันวงสว่างมณิภาเทียมแสนสมเกียรติท่านมณีเตือนใจจำนานเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยานะครับเลี้ยวขวาแล้วไปโคราชกันดีกว่าครับโคราชา

ที่อยู่ห้องพักตอนนี้ที่สนามกอล์ฟเนี่ยก็อยู่ริมเขาก็มองเห็นธรรมชาติที่ดูภายนอกที่เป็นวิวทิวทัศน์ของสนามกอล์ฟแล้วก็เลื่อยไปก็จะเป็นเขาใหญ่เราจะเห็นว่าต้นไม้ยังเขียวขจีอยู่แต่ว่าในภายในอุทยานเนี่ยจะมีพื้นที่ที่เป็นป่าแหว่งๆอยู่เพราะว่าโดนบุกรุกเข้าไปแล้วก็พยายามจะหาทางที่จะปลูกทดแทนหรือว่าปลูกต้นไม้ขึ้นมาให้ธรรมชาติฟื้นขึ้นมาแล้วก็ผู้คนก็จะไม่เข้าไปบุกรุกไปเพราะว่าเขาเตรียมการนะเขาใช้คำว่าเตรียมการคืออุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดคดนะฮะอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดคดโป่งก้อนเศร้าแล้วก็วงเล็บว่าเตรียมการผมก็ถามว่าทำไมต้องเตรียมการเขาบอกว่ายังไม่ได้เป็นอุทยานก็รอคอยที่จะต้องพอเป็นเตรียมการแล้วก็เป็นประกาศเป็นอุทยานจะได้เป็นเขตที่ทำให้ไม่เป็นพื้นที่ที่มีคนเข้าไปบุกรุกทำลายป่าได้ก็ต้องช่วยกันแล้วก็เหมือนกับพวกเราก็เหมือนไม้ซี่เป็นงัดไม้สุ่งนะครับเป็นเห็นนั่งเห็นเด็กๆเห็นพวกเราไปนั่งปลูกตามทนร้อนทนแดดเปรี้ยงนะฮะขุดดินมือพองนั่งรถโฟวิวขึ้นไปแล้วก็นั่งคิดอยู่เหมือนกันเออเราก็ลำบากลำบนอะไรพวกนายทุนพวกอะไรมันก็เข้าไปลุกที่ปลูกป่ากันแล้วก็ได้สัมปทานได้ที่ได้ทางกันไปเราก็นั่งมองว่าเออมันจะเหมือนในสิ่งที่เราจะไปทำแล้วมันจะไปสู้แรงของพวกเงินของทุนเหล่านี้ได้หรือเปล่านะครับมันก็เหมือนที่เราต้องขุดกันไปจนกว่ามันจะพังทลายสำหรับพวกเทวราชทั้งหลายนะฮะในทางกันด้วยเพลงที่ทั้งคุณขอมาทั้ง0816346452แล้วก็ที่ผมเลือกมาฝากกันในคืนวันนี้น้ำหมูพงเทพนะครับวันที่10ตุลาคมก็ตอนนี้ก็เปิดตั้งแต่วันที่5สิงหาคมแล้วบัตรเต็มแล้วมั้งนะฮะก็เราก็ได้มีจัดน้ำหมูไปรอบหนึ่งของท่านดนตรีเพื่อนคุณวัชร์วงสว่างบอกเจ็ดคดน่าเที่ยวแคมปิ้งสงบใช่มีเทรลเดินป่าเจอเทรลของคณะเดินป่าจะส่งรูปให้ดูโอ้สุดยอดจริงๆแล้วเป็นคณะที่เดินป่าแบบจริงๆจังๆนะไม่ได้เดินแบบอะไรแบบเข้าไปชิวๆไม่ใช่นะเตรียมอุปกรณ์เครื่องสนามแต่เป็นเส้นเดินป่าแบบสั้นๆนะครับประมาณ4กิโลไปกลับก็8กิโลเขาเตรียมพร้อมกันดีมากแล้วก็ถามว่ามาเดินกันบ่อยเขาบอกเดินบ่อยทำไมถึงมาเดินกันบ่อยบอกว่าเขามีความรู้สึกว่าจะต้องเข้าไปดูชีวิตในป่าแล้วก็ในช่วงเวลาหนึ่งที่สามารถที่จะมีชีวิตที่ไปสัมผัสกับธรรมชาติได้ก็จะขอไปสัมผัสธรรมชาติที่ยังหลงเหลืออยู่โอ้ก็เลยนะดังนั้นในสิ่งที่เราได้ไปสัมผัสธรรมชาติที่ยังมีหลงเหลืออยู่เนี่ยคือก็แสดงว่ามันหลงเหลือค่อนข้างน้อยแล้วนะก็เราจะเดินไปกลับแล้วก็สงบใช่ฮะสงบแล้วมีน้ำตกมีคือเหมือนกับไม่ค่อยพลุกพล่านคนไม่ค่อยพลุกพล่านนะครับก็เป็นเส้นทางที่น่าทำเที่ยวแคมปิ้งดีนะครับเราก็ไปช่วยกันปลูกแล้วเดี๋ยวต้องไปต่ออีกนะฮะต่อเนื่องกันไปอีกหลายที่นะครับที่เราจะต้องไปร่วมแรงร่วมใจกับทางคนในพื้นที่แล้วก็เยาวชนนะฮะมุ่งมั่นแต่ถึงเยาวชนเพราะว่าเด็กๆ เยาวชนนั้นน่าจะสืบสานสิ่งที่เป็นการดูแลพื้นที่พื้นป่าของในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีนะครับโดยเฉพาะโรงเรียนที่อยู่ในละแวกที่มีพื้นที่ป่าวันนี้เขาก็มีการประกวดบทความเรื่องแม่ของฉันแล้วก็เด็กๆ เขียนบทความดีจังเรื่องความรู้สึกของแม่แล้วก็สิ่งที่แม่เนี่ยได้ดูแลธรรมชาตินะฮะทำงานอย่างหนักแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ป่าพิทักษ์ป่าก็มีเป็นลูกจ้างก็มีหรือเป็นคนที่อยู่ในละแวกเท่านั้นแล้วก็ช่วยกันดูแลผืนป่าไม่น่าเชื่อนะเด็กที่มีคือเขามีมุมมองที่ว่าเขาเต้ามองอยู่นะฮะผู้ใหญ่จะไม่เห็นในสิ่งที่ได้ทำอยู่แต่เด็กเห็นแล้วก็ถ่ายทอดออกมาครับพอวันนี้เขาพูดถึงคุณแม่เขาว่าเขาคุณแม่เนี่ยเป็นชาวไร่ทำอะไรอยู่เนี่ยแล้วก็เห็นลุงแม่เนี่ยนะครับ
ับได้ดูแลธรรมชาตินะฮะแล้วก็คือเก็บพวกขยงขยะเนี่ยไม่ให้รกไปเลยนะครับแล้วก็ดูแลธรรมชาติที่อยู่ในละแวกบ้านเพราะว่าต้นไม้ต้นไม้เหล่านี้เขาบอกมีคุณมีประโยชน์เออนะฮะแล้วท่านที่เป็นเจ้าหน้าที่นะฮะก็ได้นำกล้าไม้ที่มีประโยชน์แล้วก็โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับพืชสมุนไพรอันนี้ก็เป็นประโยชน์อยู่มากๆเลยนะครับก็ในเรื่องราวเหล่านี้ต้องคงต้องช่วยกันนะฮะต้องช่วยกันมากๆเราก็ช่วยได้ในทางหนึ่งนะครับสำหรับของโครงการของมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยท่านประธานองคมนตรีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์เป็นประธานมูลนิธิอยู่นะครับแล้วก็ทำหน้าที่ของเราแต่ทุกๆเดือนตอนนี้ผมต้องหลังเกษียณนี่ก็ต้องไปลุยในป่าในเขาแล้วก็อาจจะมีเป็นการไลฟ์หรือว่าการทำเพจแล้วก็ทำทางโซเชียลเนี่ยมากขึ้นนะฮะกำลังฝึกวิชาอยู่กำลังเรียนรู้ไอ้พวกเทคโนโลยีเพราะว่าไม่ค่อยคล่องกับไอ้เรื่องต้องนั่งถ่ายภาพถ่ายหน้าตัวเองไงคุณก็เห็นแล้วนะเห็นภาพผมที่นั่งฟูอยู่แล้วผมก็ถ่ายได้คลิปสั้นๆนะครับทำคลิปสั้นๆเดี๋ยวคงจะทำคลิปยาวๆต่อไปข้างหน้าตามเวลาที่อำนวยกับเรื่องของการไปเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีกันต่อไปนะครับครับเพลงที่ช่วงนี้เห็นคาราบาวออกโคคอนเสิร์ตแล้วมีเพลงใหม่ๆคือเพลงเก่าอ่ะนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้เล่นในคอนเสิร์ตอะไรมากนักตอนนี้เห็นมีเพลงเหล่านี้ซึ่งผมเคยขอไปในช่วงที่จะให้เล่นที่ถนนดนตรีไลฟ์แต่ช่วงนั้นยังซ้อมหรือว่าทำคิวกันไม่ทันนะครับช่วงนี้เห็นมีเพลงเหล่านี้ที่เคยขอไว้นั่นแสดงว่าพี่แอดก็ฟังอยู่ว่าเราอยากจะให้นำเสนออะไร

ุเทพปานพันธ์เป็นผู้ชีวิตจะเน้นในเรื่องเนื้อหาสาระความจริงจังในเรื่องของสังคมเศรษฐกิจความเหลื่อมล้ำแม้กระทั่งการให้กำลังใจความรักก็มีแต่เป็นความรักที่มีความจริงใจความรักที่มีความซื่อสัตย์เป็นความรักที่ให้กันและกันจนทุกวันนี้ผมอยากเห็นคนดนตรีรุ่นใหม่มาช่วยต่อยอดให้กับคนเก่าๆซึ่งจะโรยลาไปแต่ตัวบทเพลงยังคงเป็นอมตะอยู่เพลงชีวิตยังเป็นเพลงที่มีศักยภาพอยู่ยังคงซึ่งเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือจะเน้นเรื่องความคิดและเหตุผลอย่างน้อยก็เป็นศิลปะเป็นศาสตร์หนึ่งของสไตล์แบบนี้แต่ขอให้เป็นบทเพลงที่เน้นเนื้อหาที่ตอบโจทย์กับสังคมเศรษฐกิจตอบโจทย์กับการเอาละเปรียบความเหลื่อมล้ำครับ

0: พื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สามทุ่ม44นาทีชั่วโมงแรกของถนนดนตรีผมพี่จะรุ่งสมัยและคุณทุนชัยกำรัฐก็คุมเสียงที่ห้องส่งที่วิทยุแห่งประเทศไทยวิภาวดีรังสิตผมก็อยู่ที่ตั้งที่บ้านน้องแขมไปเกษม79แล้วก็อีก1เดือนข้างหน้าครับก็จะต้องอยู่ที่นี่เป็นประจำสำหรับการทำงานทั้งในภาคของวิทยุในส่วนของการออนไลน์ต่างๆก็คิดว่าเดี๋ยวคงจะได้เพิ่มเติมขึ้นมาเดี๋ยวจะตั้งเครื่องมือให้เรียบร้อยกันนะครับจะมีการไลฟ์ในวันธรรมดาธรรมดากันเป็นช่วงเวลาใดก็จะแจ้งให้ทราบกันแต่ตอนนี้ทางช่องทางของวิทยุช่องทางของทาง NBT โทรทัศน์ก็ติดตามกันได้นะครับทุกวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มวันละชั่วโมงถนนดนตรีไลฟ์ลิลันนะครับงานบันทึกการแสดงของถนนดนตรีไลฟ์ในช่วงที่ผ่านมาใน1ปีหรืออาจจะย้อนหลังไปถึง2ปีที่ผ่านมาด้วยก็ได้ครับอีกหลายๆศิลปินที่คุณยังชื่นชอบกันอยู่นะฮะ30กว่าศิลปินที่ได้มาบนถนนดนตรีไลฟ์เมื่อช่วง3ปีที่แล้วแล้วก็ทุกวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มส่วนทางวิทยุแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ของเครือข่ายทั่วประเทศก็3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับทาง0816346452เรามีขอเพลงกันเข้ามาเต็มแล้วนี่แล้วก็ทางที่ Google Form ที่แอดมินช่างนอนได้ส่งมาให้นะครับขอเพลงนี้กันไว้นะฮะในแคมป์ไฟมาริโฮน่าก็ไปพบกันได้ครับในปีนี้16ปีแคมป์ไฟมาริโฮน่าก็ช่วงเดือนธันวาคมวันที่5นะครับตอนนี้ก็เดินสายรับใช้พี่น้องแล้วก็ไปเป็นพิธีกรให้หลายตอนหลายงานไล่กันไปเลยครับหลังจากปลูกป่าแล้วก็อีก 2-3 อาทิตย์นะฮะคงจะมีงานเพิ่มเติมกันแล้วก็รู้สึกจะเป็นช่วงเดือนหน้าเป็นช่วงแถลงข่าวงานน้ำหมูพงเทพเรื่องคอนเสิร์ตพูดไม่เข้าหูเนี่ยนะครับน่าจะเป็นช่วงเดือนกันยากลางเดือนนะครับแล้วก็มีคอนเสิร์ตที่จะต่อเนื่องไปเลยทุกเดือนนะครับตอนนี้งานเฟสติวัลค่อยๆเข้ามาใกล้จะหมดฝนกันไปแล้วตอนนี้ก็ฝนไม่ค่อยมีนะฮะไปที่เขาใหญ่ไปที่สระบุรีมาก็ฝนก็ทิ้งช่วงไปนานพอสมควรทีเดียวแล้วนะครับเพลงที่ขอมานะครับละหมาด

เขาบอกว่าถ้ารถคันเก่ามันก็เคยมือนั่นเช่นที่วงนักเล่นเขาเคยมาแสดงสนุนดนตรีไลฟ์เขาเคยพูดเอาไว้วันนี้เข้าไปที่รีสอร์ทที่ก่อนกลับเพราะท่านจัดที่ทานอาหารไว้ร้านอะไรห่วงจุ้ยอย่างนั้นเข้าไปลงแทบตายเพราะว่าเป็นรีสอร์ทที่แบบใหญ่มากแล้วก็มีเครื่องเล่นพวกสวนสนุกของเด็กๆด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็ไปหลงอยู่ในนั้นเห็นมีรถเก่าๆรถโบราณเขาวางๆจอดๆอยู่อู้น่ารักดีมีเฟียสรุ่นเล็กๆนะครับแหมอยากลงไปถ่ายภาพจังแล้วไปเก็บสะสมไว้เต็มเลยนะแล้วก็พื้นที่ก็กว้างๆขวางแล้วมีพวกแหล่งท่องเที่ยวที่แบบเหมือนจำลองนะจำลองจากประเทศนู้นประเทศนี้แหล่งต่างประเทศเนี่ยมาไว้ที่นี่มันมีอะไรดีเยอะเหมือนกันนะนี่แหละคือการเดินทางเวลาที่เราเดินทางแล้วก็จะได้เห็นอะไรหลายอย่างนะครับโลกมันก็กว้างกันไปอย่างนี้ก็นึกถึงเรื่องราวที่ฮัลลุนโซโล่เข้าไปนะครับไปเดินทางแล้วก็เก็บความต่างๆนะฮะในบรรยากาศต่างๆแล้วก็ภาพแล้วก็การเดินทางของเขาเนี่ยแล้ววันที่หลังจากที่ได้ประกอบพิธีศพไปเนี่ยก็มีการนำภาพของเขาเนี่ยมาตั้งแสดงโชว์ให้เห็นถึงการเดินทางนะฮะเสียดายอายุสั้นเราก็เห็นการเดินทางของเขานั้นค่อนข้างจะยาวนานมากเลยนะฮะแล้วก็ทำให้เปิดโลกทัศน์เปิดโลกกว้างว่านี่ยังมีแหล่งที่น่าจะต้องได้เดินทางไปสัมผัสบรรยากาศอะไรต่างๆอีกมากมายในโลกใบนี้นะครับเดินทางกันในช่วงท้ายของชั่วโมงแรกนั่นคือวันนี้กับผมพิจิตรลุงสมัยและคุณทุนชัยคำรอดเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2กันนะครับ

พลงเพื่อชีวิตชัดเจนที่สุดคือจะสะท้อนเสนอเรื่องราวที่ให้คุณกับสังคมกับคนเป็นเหตุเป็นผลนำไปต่อไปก่อประโยชน์ไปปรับใช้กับชีวิตจริงได้นอกเหนือจากความบันเทิงแล้วก็ถือเป็นความดีงามทางศิลปะดนตรี

ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 นกับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับรัฐบาลยกระดับความปลอดภัยและคุณภาพการบริการโฮมสเตย์ขยายหลักเกณฑ์รองรับได้ไม่เกิน8ห้องผู้เข้าพักได้สูงสุดไม่เกิน30คนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: อาชญากรรมออนไลน์ความท้าทายและโจทย์ใหญ่ของประชาคมอาเซียนที่ต้องผนึกกำลังกันรับมือภัยไซเบอร์ในภูมิภาคผ่านกรอบความร่วมมือสู่รถแมป 4P
4: Preventing ป้องกันการแทรกซึมขององค์กรอาชญากรรม Pursuing นำคนผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม Protecting ปกป้องเหยื่อและกลุ่มเปราะบาง Promotingเสริมพลังความร่วมมือทุกระดับ
3: ร่วมสร้างภูมิภาคที่ปลอดภัยไร้พรมแดนและเข้มแข็งไปด้วยกันสูงวัยต้องรู้ทันสื่อจะซื้อจะเชื่อจะแชร์อะไรให้ท่องคาถาหยุดคิดถามทำหยุดเพื่อตั้งสติก่อนตัดสินใจคิดถึงผลดีผลเสียถามจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทำอย่างรู้เท่าทันรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมจะได้ไม่ถูกหลอกลวงจากโลกออนไลน์หากสงสัยว่าถูกหลอกลวงสูงวัยอย่าชะล่าใจรีบโทรแจ้งตำรวจไซเบอร์1441
5: ดูสิลูกเขาโอนกับไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
6: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
5: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ละ
7: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกใจจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลกอง
1: รัฐบาลเตรียมขยายหลักเกณฑ์กิจการโฮมสเตย์แก้ปัญหาที่พักนอกระบบด้วยการอนุญาตรองรับได้ไม่เกิน8ห้องและผู้เข้าพักได้สูงสุดไม่เกิน30คน
8: นางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมปรับปรุงกฎระเบียบและยกระดับมาตรฐานสถานที่พักแรมทั่วประเทศเพื่อดึงดูดที่พักนอกระบบเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องพร้อมทั้งยกระดับความปลอดภัยและคุณภาพการบริการให้สอดรับกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวยุคใหม่โดยที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติหรือททช.ได้หารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาที่พักนอกระบบโดยคณะทำงานได้เสนอให้มีการปรับเกณฑ์มาตรฐานโฮมสเตย์ใหม่จากเดิมที่จำกัดจำนวนห้องพักไม่เกิน4ห้องขยายเป็นการอนุญาตให้รองรับได้ไม่เกิน8ห้องและรองรับผู้เข้าพักสูงสุดได้ไม่เกิน30คนพร้อมทั้งขยายกรอบมาตรฐานให้ครอบคลุมรูปแบบการพักแรมประเภทอื่นๆเช่นแคมปิ้งแกลมปิ้งและรถบ้านรวมถึงการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยในกิจกรรมท่องเที่ยวทางน้ำเช่นเรือแคนูและเรือคายักปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: กรมการขนส่งทางบกเตรียมเสนอขยายเวลาลดภาษีประจำปีสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าลง80%เป็นเวลา3ปีพร้อมร่วมกับผู้ประกอบการตรวจสภาพ EV โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างการจัดทำร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีประจำปีสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าประเภทรถไฟฟ้าล้วนรถไฮบริดและรถปลั๊กอินไฮบริดลง80%เป็นระยะเวลา3ปีติดต่อกันโดยคาดว่าจะนำเสนอต่อกระทรวงคมนาคมได้ภายในเดือนกันยายนนี้และเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปเพื่อส่งเสริมการใช้ยานยนต์พลังงานสะอาดนอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกยังร่วมมือกับผู้ผลิตและจำหน่ายรถจัดทำโครงการ EV Ready โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถนำรถไฟฟ้าทั้งรถไฟฟ้าล้วนรถไฮบริดและรถปลั๊กอินไฮบริดเข้ารับการตรวจโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนท่ามกลางการเติบโตของรถ EV ในประเทศไทย กระทรวงกลาโหมของโรมาเนียระบุว่านักบินเครื่องบินขับไล่ F-18 ของสเปนสามารถสกัดกั้นโดรนที่รุกล้ำน่านฟ้าโรมาเนียอย่างผิดกฎหมายกระทรวงกลาโหมของโรมาเนียออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่านักบินเครื่องบินขับไล่ F-18 ของสเปนซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจตรวจตราทางอากาศขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้สามารถสกัดกั้นอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนที่ไม่ทราบที่มาและบินรุกล้ำน่านฟ้าโรมาเนียอย่างผิดกฎหมายโดยห่างจากเมืองกาลาตีทางตะวันออกเฉียงใต้ของโรมาเนียไปทางตอนเหนือประมาณ24กิโลเมตรทั้งนี้นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานักบินเครื่องบินขับไล่ F-18 ของโรมาเนียสามารถยิงโดรนจากรัสเซียตกอย่างน้อย3ลำขณะที่โรมาเนียพบโดรนลุกล้ำน่านฟ้าของประเทศหลาย10ครั้งตลอดช่วง4ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ที่รัสเซียรุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

เส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

คนไทยหรือเปล่านะครับก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันในยามนี้ที่เราก็ปากกันตีนถีบกันไปเดินทางกันในทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่วงเวลานี้นะครับทนดนตรีเพลงเพื่อชีวิตก็ทำหน้าที่กันมา31ปีแล้วนะครับทางวิทยุแห่งประเทศไทยและเหลือเวลาอีกประมาณ1เดือนข้างหน้าก็จะต้องอำลากับการรับราชการแต่ทนดนตรีจะทำหน้าที่กันต่อในช่วงเวลาของ3ทุ่มถึง5ทุ่ม3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับทางวิทยุแห่งประเทศไทยก็คงจะต้องนั่งทำรายการอยู่ที่บ้านแบบนี้แหละครับหลังจากที่เคยทำมันมาหลายปีแล้วเนี่ยนะครับทำให้นั่นการส่งกระจายเสียงก็ชัดเจนนะฮะเพราะว่าเราก็มีการร้องผิดร้องถูกปรับปรุงแก้ไขกันมาโดยตลอดแล้วก็ขอบคุณด้านเทคนิคทุกท่านด้วยนะครับอันนี้ก็ควบคุมเสียงโดยคุณทุนชัยคำรอดทีมงานเทคนิคก็คุณเมฆกันแก้วคุณนงศักดิ์นิยมทองนะครับ0816346452ครับหมายเลขโทรศัพท์ของทนดนตรี0816346452นะครับที่เมื่อสักครู่บอกว่าวันนี้หวยรับประทานแล้วก็ชอบใจใหญ่ของที่บ้านเรียกหวยแดกนะก็ที่ด่านมาคำเตี้ยขอมานะครับขอบคุณมากครับติดตามกันเป็นประจำนะครับแล้วก็เดินทางกันไปกับบทเพลงในชีวิตยามนี้ยากจนคนแค้นเงินเดือนไม่พอใช้เงินดาวเงินเดือนอะไรต่างๆหนี้สินล้นพ้นตัวก็ยังมีเวลาที่จะพักหายใจเป็นกำลังใจแล้วก็สามารถที่จะยืนหยัดหรือต่อสู้ดิ้นรนต่อไปได้นะฮะเราก็จะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับทนดนตรีสาวชุดดำครับ

จะดึกมากนะฮะตอนนี้ก็เข้าพรรษาด้วยแล้วก็จะต้องดูแลสุขภาพนะฮะพักตับพักตับนะครับก็ดีเขาส่งข่าวกันนะฮะคือระหว่างทำรายการนี้ก็จะต้องทำหน้าที่อื่นด้วยนะครับไม่ได้นั่งจัดรายการพูดอยู่คนเดียวเพราะว่าวันนี้ไปปลูกป่าในโครงการ Next Gen New World นะครับแล้วรักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ทางมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อันนี้ท่านประธานเป็นท่านเลขาธิการมูลนิธิรัฐบุรุษที่ปรึกษามูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่พลเอกพงเทพเทศประทีปนะครับก็กำลังส่งข่าวที่เป็นข่าวสารของในการจัดงานวันนี้ให้กับทางท่านสื่อต่างๆด้วยแล้วก็ดูในไลน์ด้วยมวนๆกันเยอะนั่นไงฮะเมื่อวานนี้คุณโมดเนี่ยคุณโมดก็เขียนมาถึงเรื่องติดตามเรื่องวิทยุแห่งประเทศไทยว่าผู้ประกาศในสมัยก่อนก็ติดตามพี่ปีชาทรัพย์โสภาแล้วก็พอมารุ่นหลังๆนี่ก็มีผมนี่คนหนึ่งก็จะมีน้องๆอีกหลายๆคนนะครับที่กำลังเป็นคลื่นลูกใหม่ที่กำลังได้ขึ้นมาทดแทนหลังจากที่ผมเกษียณอายุราชการก็ผมจะทำหน้าที่กันไปส่วนเราเองก็ต้องไปทำหน้าที่อื่นๆไปอีกนะฮะสถานการณ์อันข่าวก็คงจะได้ยุติไปแต่รายการก็ยังนะฮะยังทำได้อยู่ก็จะทำหน้าที่ต่อครับส่วนทางทีวีทุกวันเสาร์สี่ทุ่มถึงห้าทุ่มนะครับก็จะนำเทปบรรยากาศของถนนดนตรีไลฟ์มานะฮะมาตัดต่อเป็นเพลงต่างๆแล้วก็มีพิธีกรหน้าโบราณนี่นะฮะเข้าหัวเปิดหัวปิดท้ายแล้วก็เข้าถึงพูดเพลงต่างๆก็ต้องเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะฮะที่เราได้จับได้ทางสถานีโทรทัศน์ NBT นะครับทุกคืนวันเสาร์สี่ทุ่มถึงห้าทุ่มนะครับท่านดนตรีไลฟ์ช่วงนี้นำเทปของการแสดงทำเป็นแอร์สุนทรีเวชนนท์นะครับ70ปีกุหลาบล้านนามาออกอากาศอยู่ฮะก็ไล่กันไปเรื่อยนะครับก็ที่บันทึกไว้ขอบคุณทีมงานของวิทยุแห่งของโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ทีม OB ทีมบันทึกภาพและก็เสียงมาช่วงที่เราได้ออกอากาศสดทางถนนดนตรีไลฟ์ในการแสดงในวันนั้นนี่นะครับเดือนละครั้งที่ผ่านมาตอนนี้ก็อำลาไปแล้วนะฮะก็คงจะกลับมาใหม่อีกไหมหรือไม่นั้นก็ยังไม่ทราบได้แต่ตอนนี้ก็ได้ปิดฉากอันลาไปเมื่อช่วงวันที่6สิงหาที่ผ่านมาแล้วครับกับมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงมาริโอนาอำลาทนดนตรีไลน์กันไปแล้วนะครับเพลงป.4ทำนาไม่มีหายไปไหนเมื่อเดือนที่แล้วยังเปิดอยู่นะครับป.4ทำนาใช้ชื่อเพลงนี้หรือเปล่านะผมก็เริ่มเบลอๆแล้วเดี๋ยวนี้นะฮะจากหัดใหญ่สงขลาที่ขอมาจากผู้พิการสายตานะครับมีผู้พิการที่ยังฟังวิทยุอยู่เยอะนะฮะก็ติดตามกันได้นะครับเป็นประจำทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืน FM 92.5 MHz ส่วนทางวิทยุแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคก็ตามจังหวัดนั้นที่คลื่นความถี่ได้ออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยผมคงจำได้ไม่หมดนะฮะเพราะว่าทั่วประเทศก็มีคลื่นความถี่ของวิทยุแห่งประเทศไทยอยู่หลายคลื่นความถี่ที่อยู่ในจังหวัดนั้นๆด้วยนะครับครับเพลงที่คุณขอมาจากปากน้ำนะฮะจากสุพรรณบุรีนะฮะหรือปากน้ำหรือเดี๋ยวผมฟังผิดหรือเปล่านะบอกว่าอยู่ที่สุพรรณบุรีขอตะผุยชุมแพครับ

ไม่ได้เติบโตมาเป็นระบบกับวิชาดนตรีเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่มีหลักตายตัวมันเป็นเรื่องภายในเรื่องแรงบันดาลใจซึ่งมันค่อยเป็นค่อยไปมันเป็นเรื่องของความทุกข์ความสุขมันเป็นเรื่องของความสวยความน่าเกลียดมันเป็นเรื่องที่คอนทราสต์กันฮะเรื่องที่เราสะเทือนใจง่ายไอ้ความสะเทือนใจเนี่ยเป็นสาเหตุแล้วมันก็จะเกิดเรงนุ่นเพ่งนี้เป็นประกายเราอยากเพียรพยายามที่จะเขียนอะไรออกมาบ้างอยากจะเล่นอะไรออกมาบ้าง

พนมไพร101ขายของช่วยแม่ท่านก็มาเรียนในเมืองอยู่โคราชอยู่กับสังคมเมืองไปเรื่อยพี่หงาชวนแกเป็นนักเขียนอะไรก็อยู่มาวันหนึ่งจะเรียกให้มาเล่นจะมายกกันมาทั้งวงกับบังคลาเทศวงนักศึกษานะก็ได้เล่นเพลงหนึ่งแล้วก็ชวนทำวงด้วยกันเล่นด้วยกันไหมอะไรก็เล่นก็เล่นเพราะตีสุดท้ายแล้วผมก็เอามาทำพูดคุยแจมกันใหม่แล้วก็เล่นกันใหม่เป็นเหมือนกลับมาเคลียร์กันใหม่ที่มีพินเข้ามาเพลงมันก็เหมือนเป็นเอเชียมากขึ้นเรารักตรงนี้ด้วยเป็นภาษาของเราบ้างไม่ใช่ตามฝรั่งอะไรเงี้ยก็จนเป็นวงคาราวานนั่งนั่งกลับไปเรียนมันก็เหลืออยู่แค่น้ำแดงหวองสี่คนก็เลย

4:31 นาทีครับในชั่วโมงที่2ของทนดนตรีเอาเพลงไล่ๆคอยเท่าไม่ค่อยมีเอ๊ะมันหายไปไหนเพลงเดี๋ยวต้องให้คุณเมฆเข้ามาช่วยกันดูแล้วอีกไม่นานนะฮะในช่วงต่อไปผมเตรียมว่าจะนำเพลงมาเปิดที่บ้านทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าจะได้ด้วยช่วยเลือกเพลงได้เองได้เลยกำลังให้น้องเขยนะครับแล้วก็ทางให้คุณณรงค์ศักดิ์พิยมทองแล้วก็ทางคุณบุญประกอบช่วยกันที่จะโหลดเพลงต่างๆเข้าไว้นะครับในเครื่องคงจะเร็วนี้นะฮะเดี๋ยวหลังจากเกษียณกันยาแล้วก็จะเปิดทั้งหมดเลยนะครับทางบ้านที่บ้านทั้งหมดเลยประเด็นตอนนี้ใช้เครื่องมือทางห้องส่งที่วิทยุแห่งประเทศไทยนะครับเป็นตัวเปิดเพลงที่ผมเก็บเอาไว้แล้วก็ซีดีกับเครื่องเล่นแผ่นเสียงหรือว่าลองเพลงนี้ก็จะเอามาเปิดที่บ้านด้วยเหมือนกันรอเครื่องมือของทางด้านเครื่องซีดีเพราะว่ากำลังจะเก็บซีดีทั้งหมดกลับนะฮะเก็บข้าวเก็บของย้ายนิวาสสถานจากทางงานราชการเนี่ยกลับมาอยู่ที่บ้านมีผู้ฟังบอกถ้าไม่ได้ฟังอ่านข่าวแล้วรู้สึกเหงาๆเลยนะครับไม่เป็นไรครับคนอื่นๆก็คงจะได้อ่านทดแทนต่อเรื่องกันไปนะครับก็คิดถึงอยู่เหมือนกันนะฮะเพราะว่าชีวิตก็อยู่กับหน้าใหม่กันมาตลอดกับตี 1ตี2ตีเนี่ยตี4ก็ไปแล้วนะที่จัดรายการถึงเที่ยงคืนตี1กว่าจะนอนก็ตี4ก็ออกไปอ่านข่าวไปอยู่เวรอ่านข่าวเช้าแล้วก็งานอื่นๆนะฮะทางราชการเช่นพระราชพิธีรัฐพิธีหรือว่างานที่ทางหน่วยงานต่างๆเขาขอมาเช่นทางมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หรือมูลนิธิสารใจไทยสุดใจใต้อย่างนี้เป็นต้นที่เราต้องไปช่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์แล้วก็พิธีกรนะครับที่อื่นที่เหลือก็แน่นอนฮะก็ช่วยกิจกรรมคือสร้างสรรค์สังคมแล้วก็ไปช่วยงานกันโดยเฉพาะคนเพื่อชีวิตนะตอนนี้ก็ไปช่วยเรื่องของการไปเป็นพิธีกรในที่ต่างๆกับงานคอนเสิร์ตที่กำลังจะมีขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนนี้เป็นต้นไปนะครับของน้ำหมู่ของเทพก็วันที่10ตุลา14พฤศจิกายนนี้ไปอยู่ไซโยกนะครับงานโมโหลานพฤศจิกายนธันวาแคมป์ไฟมาริโอน่านะครับมกรานี่ก็ที่อนุสรณ์สถานของอีสานใต้ครับช่วงเดือนมกราออตุลานี่มีงานระลึก50ปี6ตุลาอยู่ด้วยนะครับต้องไปช่วยงานที่หอเล็กธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็วันที่17พรุ่งนี้เห็นว่ามีงานที่มหิดลมั้งครับเดี๋ยวผมลืมงานนี้เลยจะขอดูงานนี้ก่อนนะครับที่ดาปิดาข้าวบ่อส่งมาให้เมื่อวันก่อนก็เป็นอีกงานหนึ่งที่น่าจะไปชมกันนะครับเอ๊ะหายไปไหนละดูก่อนนะครับสักพักหนึ่งฮะเดี๋ยวขอค้นก่อนงานที่มหิดลเพราะว่าพรุ่งนี้ว่าจะไปชมอยู่เหมือนกันนะครับบัตรน่าจะเต็มเข้าไปดู 2-3 วันก่อนเหลือแต่ที่นั่งหลังๆไม่เยอะมากครับงานพูดไม่เข้าหูใช่ไหมครับถึงพี่โอจะเกษียณแล้วแต่ก็จะเดินสายตลอดใช่ไหมครับคนทำเพื่อชีวิตเดินสายทำงานทางด้านเพลงเพื่อชีวิตก็ไปช่วยงานเขาเป็นการตอบแทนแล้วก็หารายได้บางส่วนไว้จุนเจือดูแลชีวิตครอบครัวด้วยนะครับแล้วก็อื่นๆก็คงจะมีงานด้านที่เราทำอยู่แล้วในอาชีพคือภาคหนังภาคสารคดีนะฮะแล้วก็ทำไปได้ก็ทำนะฮะทางผู้หลักผู้ใหญ่ที่วันนี้เดินทางด้วยกันไปท่านบอกอย่าอยู่ว่างๆสมองฝ่อใช่ครับก็ต้องทำนะฮะแล้วหลังมีพลังมีกำลังอยู่ก็ขอให้ทำหน้าที่กันไปแล้วก็เดินทางกันพี่น้องของเราจะได้พบกันอีกหรือไม่ก็ยังไม่ทราบได้นะครับเพราะว่าทนดนตรีไลน์เราก็ล่ำลากันไปเมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับกับมาริวาน่าทำเพลงที่คุณขอมาทาง0816346452จากอำนาจเจริญต่างขโมยครับ

ิงจะปวดลิงจะโขกกำแพงตายนะครับวุ่นวายกันและสุดท้ายตีกันตายไม่เหลือแบสตินสุดท้ายนอลิงครับเดินทางกันในช่วงท้ายของชั่วโมงที่2กับทนดนตรีคืนวันอาทิตย์กับภาพยนตร์รุ่งสมัยนะครับพร้อมด้วยคุณทุนชัยกับรอดคบขมศีลครับมีเพลงที่คุณขอมาใน Google Form ยังไม่ได้จัดให้หลายเพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่ผมไปอยู่ที่อุทยานแห่งชาติน้ำตก7คดโป่งก้อนเศร้าจังหวัดสระบุรีที่มุกเหล็กมาก็เปิดเทปบรรยากาศทนดนตรีไลฟ์หาหัวใจเจอก็เป็นสุขกับคาราบาวในช่วงเดือนที่แล้วก็นำเทปมาออกอากาศกันในเดือนนี้ในวันเสาร์เมื่อวานนี้เพราะว่าไปทำหน้าที่พิธีกรแล้วก็ควรจะจัดรายการที่พื้นที่แล้วสัญญาณไม่ดีนะฮะแล้วก็ไม่อยากนอนดึกด้วยแต่สุดท้ายก็ต้องนอนดึกจริงๆเพราะว่าก็นั่งดูรายการด้วยฮะของทนดนตรีออนทีวี70ปีกุหลาบล้านนาแล้วก็ฟังรายการด้วยในตอนเที่ยงคืนนั่งดูภูเขายามมืดที่ระเบียงริมห้องที่เขาจัดที่พักไว้ให้ที่ตรงสนามกอล์ฟเซนเจมแล้วก็ได้มองไปที่เทือกเขาใหญ่ยามค่ำคืนเห็นแสงไฟลิบๆอยู่อันนั้นจะเป็นบนฐานเรดาร์ของบนเขาเขียวกับเพลงที่ขอมาถึง2รอบด้วยกันนะฮะเมื่อวานนี้มีเราจะกลับมาปู่พงศิษย์ปลาใหญ่ปลาน้อยฮะคุณหมอมิกที่ขอมาเมื่อกี้เราจะกลับมาที่คุณหนึ่งปทุมธานีรักเดียวรักเดียวใจเดียวของเสือเจ้าคุณขอมาแล้วก็โกดำนะฮะมาเห็นทางไม้เมืองจอมขวัญ นะฮะจะมอบให้จากคุณแม็กซ์จังฟังออนไลน์อยู่แล้วก็มีละหมาดอารมณ์ได้เปิดให้แล้วเพลงคอยครับท่านผู้พงเทพกระโดดชำนาญที่คุณไพโรธขอมานะครับขอบพระชอบเดี๋ยวสักครู่นึงนะฮะจะโมงสุดท้ายแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครเห็นไข่แล้ววันนี้จึงเจ้าคุณขอมาในวันนี้นะครับฟังจากเชียงใหม่เจ้าและเพลงปราสาททรายคุณจรัสขอหมอผีคลองเมืองมาสองรอบก็มอบให้กันในช่วงเวลานี้นะครับ

นอกจากว่าจะเป็นนักดนตรีที่มีความสามารถมีคุณภาพแล้วก็มีเรื่องราวเล่าถ่ายทอดได้อย่างน่าติดตามน่ารับฟังเขาจะมีแง่คิดมุมมองแล้วก็มาทะคำคมๆอยู่ในเนื้อหาของเพลงที่เราฟังแล้วมันก็เข้ายุคเข้าสมัยเหมือนกระถูกเขียนไว้เพื่อให้เกิดขึ้นในยุคที่มีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นในบ้านเมืองแล้วก็เป็นสัจธรรมจริงๆสำหรับเรื่องราวที่พิสันต์มาโนพุทธานได้เขียนขึ้นเอาไว้คนรวยร่ำรวยเพราะคนยากจนคนจนยากจนเพราะคนร่ำรวยเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลย์ครับเยาวชนไทยสร้างชื่อเสียงระดับโลกคว้า1เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงจากการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่38อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ตาเลยตาแก่แล้ว
5: ผู้สูงอายุยุคใหม่รู้เท่าทันสื่อด้วยคาถารู้ทันสื่อ4คำง่ายๆหยุดยับยั้งตนเองอย่าด่วนเชื่ออย่าด่วนซื้อคิดถึงความจำเป็นเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียอย่างรอบคอบถามข้อมูลจากผู้รู้จริงอย่าเชื่อข้อมูลจากแหล่งเดียวทำทบทวนก่อนตัดสินใจว่าจะทำหรือไม่ผู้สูงวัยไม่เสพสื่ออย่างสุ่มเสี่ยง
6: เทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
7: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
6: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
7: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
6: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี้
1: ผู้แทนเยาวชนไทยคว้า1เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงจากการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่38ณสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน
8: สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสสวท.เปิดเผยความสำเร็จของเยาวชนไทยจากการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่38ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง16สิงหาคม2569ณสาธารณรัฐอุซเบกิสถานโดยคณะผู้แทนประเทศไทยสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้1เหรียญเงินและ3เหรียญทองแดงสำหรับผู้ได้รับรางวัลเหรียญเงินได้แก่นายธนบดีศรีโสพลจากโรงเรียนปรินซ์รอยัลวิทยาลัยส่วนรางวัลเหรียญทองแดงได้แก่นายอารยะล้วนเซ้งจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์นายภาคินโอลานรักธรรมจากโรงเรียนกำเนิดวิทย์และนายภัทรกรสุทธัจจัญญาจากโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารคณะผู้แทนประเทศไทยมีกำหนดเดินทางกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในเช้าวันพรุ่งนี้เวลา 5:30 นาทีเช้าวนันท์มาลีรายงาน
1: กรุงเทพมหานครร่วมกับสถาบันปรีดีพนมยงค์จัดกิจกรรมรำลึก81ปีวันสันติภาพไทยนายสานนท์หวังสร้างบุญรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมครบรอบ81ปีวันสันติภาพไทยณหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเพื่อรำลึกถึงวาระสำคัญทางประวัติศาสตร์เมื่อวันที่16สิงหาคม2488ที่นายปรีดีพนมยงค์หัวหน้าขบวนการเสรีไทยและผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในขณะนั้นได้ออกประกาศสันติภาพให้การประกาศสงครามต่อประเทศฝ่ายสัมพันธมิตรเป็นโมฆะซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยรอดพ้นจากการเป็นผู้พ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่2ตลอดจนเพื่อเป็นการเชิดชูความกล้าหาญและความเสียสละของขบวนการเสรีไทยในการปกป้องเอกราชและอธิปไตยของชาติ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้เป็นความร่วมมืออย่างต่อเนื่องระหว่างกรุงเทพมหานครและสถาบันปรีดีพนมยงค์โดยทางกรุงเทพมหานครพร้อมที่จะยืนหยัดให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมรำลึกประวัติศาสตร์ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ให้เยาวชนและคนไทยได้เข้าใจถึงเหตุการณ์สำคัญนี้ต่อไปในทุกปีสำหรับบรรยากาศภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายทั้งการจัดแสดงบอร์ดนิทรรศการรวบรวมลำดับเหตุการณ์ของขบวนการเสรีไทยการฉายวีดิทัศน์แนะนำห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์เสรีไทยอนุสรณ์รวมถึงการแสดงดนตรีในบทเพลงแผ่นดินของเราและบ้านเกิดเมืองนอนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายพร้อมมอบนโยบายทำงานเป็นหนึ่งเดียว
9: นางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายชัยวัฒน์บุญชวลิศรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงรายพร้อมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและบุคลากรโดยเน้นย้ำการบูรณาการทำงานเป็นหนึ่งเดียวกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพื่อขับเคลื่อนข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้ถูกต้องรวดเร็วทันเหตุการณ์และเป็นที่เชื่อถือของประชาชนพร้อมกำชับให้บุคลากรปรับตัวและเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่นำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณจากนั้นในช่วงบ่ายอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และคณะได้ติดตามโครงการปรับปรุงบ้านพักราชการจำนวน2ครอบครัวงบประมาณ 490,000 บาทและตรวจพื้นที่เตรียมก่อสร้างบ้านพักราชการจำนวน6ครอบครัวงบประมาณกว่า 9,350,000 บาทเพื่อยกระดับสวัสดิการและคุณภาพชีวิตตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างเต็มความสามารถวสินต์ คำพิรวงศ์ สวทช.เชียงรายรายงาน
1: เสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรจบข่าวพฤทธแก้วพี่บูนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ริ่มต้นในชั่วโมงสุดท้ายด้วยเพลงเวิร์ลคุณขอจากราชบุรีทาง0816-346-452ในคืนวันนี้กับทนดนตรีชั่วโมงสุดท้ายผมเป็นโยรุ่งสมัยและคุณทุนชายคำรอดควบคุมเสียงทีมงานของทนดนตรีคุณแม่กันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจหลักการฉนันบรรสันวงสว่างสมเกียรติท่านมณีมณิภาเตรียมแสงเตือนใจชำนาญในเมืองพัสดินให้พัสดินณอยุธยาช่างน้อยนักเดินทางก็เพลงที่ยังค้างอยู่ในช่วงเวลาของ2ชั่วโมงที่แล้วนะครับทั้ง0816-346-452จะทยอยมอบให้คุณนะครับมีที่ขอมาแบบเคาะทุกเพลงประจรัสและขอบคุณที่เปิดเพลงให้เมื่อสักครู่นี้ก็มีคุณพัชระ438มาชมทุกครั้งทั้ง26ครั้งของทนดนตรีไลฟ์เลยนะฮะเยี่ยมมากไม่เคยพลาดทุกครั้งจองยังไงเนี่ยต้องบอกว่าฝีมือจริงๆสุดยอดฝีมือเพราะว่าการจองที่ผ่านมาในช่วงที่ศิลปินแบบเปิดดังๆนี่จองยากมากนะโดยเฉพาะทั้งคาราบาวแล้วก็มาริโฮน่าแล้วก็น้ำหมูพงเทพอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะว่าเป็นฟรีคอนเสิร์ตแล้วก็อยากจะให้กันเดินทางนั้นจะมีต่อไปอีกแต่ก็ขึ้นอยู่กันกับทางผู้บริหารและเรื่องของงบประมาณต่างๆที่จะนำมาเพื่อทำงานกันต่อไปนะฮะและเราก็ทำงานมา31ปีแล้วก็3ปีของทนดนตรีไลฟ์โดยใช้งบประมาณอย่างจำกัดที่สุดนะต้องบอกอย่างจำกัดที่สุดแล้วก็ตอนนี้หลังจากได้ยุติลงก็ตามใช้หนี้ที่ไปกู้สหกรณ์ไว้เพื่อทำงานให้ทนดนตรีทำงานได้นะครับเพราะบางทีเราต้องจ่ายในสิ่งที่ราชการไม่สามารถที่จะไปเบิกได้นะครับก็เดินทางกันด้วยเพลงที่คุณขอมาทางโกลกันฟองก็คือวันนี้ครับคอยและหมู่พงเทพและจอมขวัญและปราสาททรายครับ

ศิลปินที่ในติดต่อประสานไว้ว่าอยากจะให้มาเชิญมาทำดนตรีไลฟ์นะครับก็คือพี่อ้องสุรศรีอิทธิกุลแล้วก็ทำมาเกือบจะได้เมื่อปีที่แล้วก็ปรากฏว่าเราก็ต้องยุติรายการสำหรับการแสดงของทำดนตรีไลฟ์กันไปสิ่งที่เขามาจากเชียงใหม่คุณเจ้าคุณแล้วก่อนนั้นจากลพบุรีคุณแม็กซ์ก็มาจอมควันเขามอบให้กันแล้วนะครับทางกูเกิลฟอร์มที่ขอกันมาแล้วก็ในไลน์ของ

ดนตรีก็ส่งข้อความการรับฟังกันมาบอกว่าหมอกขาวๆค่อยๆลอยผ่านเข้ากับเพลงขนาดนะครับอ้ายบนดอยอากาศดีขนาดครับผมจนจะคุณใช่ครับทางเหนือหรือว่ากระทั่งผมไปแค่มุกเหล็กสระบุรีที่ผ่านมาก็นั่งดูที่ขุนเขาก็ยังมีหมอกลอยเข้ามาเวลาที่อากาศที่ว่ามันเหมือนฝนกำลังจะตกจะตกนี่นะครับแล้วก็จะเห็นตรงเทือกเขาก็มีหมอกลอยเข้ามาขึ้นมานะครับเพลงทาง0816346452ที่อาจจะไม่ได้ฟังวันนี้เช่นป.4ทำนาจากหัดใหญ่ที่ขอมาไม่มียังหาไม่เจอนะครับแล้วก็คำมั่นสัญญาของหนุ่มปีเตอร์เนี่ยที่ก่อนจะแพร่เดี๋ยวต้องติดข่าวไว้ก่อนเดี๋ยวคงจะให้คุณบุรกอบได้ไปโหลดกันใหม่เพลงบางเพลงอาจจะหายไปนะฮะเดี๋ยวเอาไว้ทำระบบเสร็จแล้วนะครับคงจะหลังจากเกษียณแล้วเนี่ยฮะก็เอาเพลงมาเปิดได้ที่บ้านเลยนะครับคงจะเลือกเพลงได้เลยเดี๋ยวรอให้ระบบในการโหลดเพลงต่างๆให้เรียบร้อยก่อนนะครับแต่ว่าข้างบนนะข้างบนเรื่องว่าถ้าสัญญาณเน็ตล่มไปเนี่ยจะทำยังไงอาจจะต้องทางห้องส่งคงจะต้องเปิดเพลงยาวกันไปเดี๋ยวต้องแก้ไขระบบทางที่ผมตั้งเครื่องไม้เครื่องมือไว้ก่อนนะฮะตอนนี้ก็กำลังรอซีดีเครื่องนั้นเป็นเสียงนะครับเอามาเปิดเพิ่มเติมไว้เสริมไว้สำหรับที่จะขนซีดีต่างๆที่เก็บสะสมไว้นะกลับมาเปิดไว้ที่บ้านหลังจากที่เกษียณกันแล้วแต่ก็ทำรายการกันต่อไปอีกหลายเพลงนะฮะเดี๋ยวเราก็ค่อยๆทยอยมอบให้เพลงที่ค้างตั้งแต่เมื่อวานนะครับพอดีเมื่อวานได้นำเทปบันทึกของทนดนตรีไลฟ์กับคาราบาวมาออกอากาศกันเลยไม่ได้เปิดเพลงที่เมื่อวานนี้คุณขอมาทาง Google Form เราจะกลับมา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ครับทุกผู้ฟังต้อนรับทุกผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมะรับอรุณในเช้าวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตนําธรรมะมาปรับใช้ในการดําเนินชีวิตครับเช้าวันนี้ผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากมูลนิธิปัญญาภาวนาดําเนินรายการครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ
1: เชิญพรในทุกวันจันทร์สัปดาห์เว้นสัปดาห์ช่วงของสมการชีวิตนั้นก็จะมีคุณทรงพลชูเวศผู้จัดรายการบันทึกสถานการณ์มาร่วมพูดคุยกับเราด้วยว่าจะมีประเด็นอะไรข่าวสารใดที่น่าสนใจในสังคมแล้วเราจะสามารถนำธรรมะไปปรับใช้ได้อย่างไรในสัปดาห์นี้เรามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเช่นกัน
0: ครับเป็นประเด็นจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่เกิดเหตุกราดยิงที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะฮะแถบนนทบุรีนะครับก็เกิดจากเด็กนักเรียนคนหนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยก็คงได้รับทราบกันแล้วนะครับเป็นเหตุเศร้าสลดที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับพระอาจารย์ในสมัยที่เรายังเป็นนักเรียนเนี่ยเราไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้เราจะเห็นครั้งแรกเนี่ยหรือว่าเคยได้ยินกันมาเนี่ยในประเทศสหรัฐอเมริกานานมาแล้ว10-20ปีมาแล้วเนี่ยซึ่งเราก็ไม่เคยคิดไม่คาดคิดว่าเอ๊ะบ้านเมืองเราเดี๋ยวประเทศไทยเดี๋ยวจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วก็ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกก่อนหน้านี้ก็เคยมีคล้ายคลึงกันแบบนี้แล้วที่สยามพารากอนพระอาจารย์นะฮะก็หลายปีแล้วล่ะหลายปีแล้วล่ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เกิดจากเด็กนักเรียนแล้วก็ไม่ได้เกิดในโรงเรียนเนี่ยเราจะได้เห็นเรื่องของความรุนแรงแล้วก็เหตุเศร้าสลดเนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยครั้งขึ้นนะครับแล้วก็มันก็ขยายวงกว้างคือมันเกิดจากสังคมหรือว่าเกิดจากธรรมะน้อยลงหรือมันมีเหตุการณ์อะไรฮะในมุมมองของพระอาจารย์แล้วฮะ
1: เรียนผ่านเราจะมองกัน2ประเด็นแล้วกันนะในสถานการณ์นี้คือเอาเจาะจงบุคคลที่เกี่ยวข้องนี่ก่อนเราไม่ว่าจะตัวผู้ก่อเหตุก็อย่างที่ทราบกันว่ามันก็จะมีปมอะไรที่มันบิ้วกันมาที่อยู่ในโรงเรียนเนาะถูกแกล้งบ้างอะไรต่างๆบ้างคือก็ถ้าเราจะมองเนาะมันก็น่าเห็นใจอีกฝ่ายหนึ่งแต่ถ้าจะมองอีกมุมหนึ่งก็โอ้โหก็รุนแรงเกินไปแต่ทีนี้สำหรับผู้ที่อยู่ในกรณีนั้นๆแล้วเรามองจากข้างนอกเข้าไปนี่อันนี้คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองคือดูสังคมโดยรวมมันจะแยกเป็นสองประเด็นอย่างนี้นะที่คุณสมบูรณ์ถามมานี่คือดูสังคมโดยรวมว่ามันเป็นเพราะอะไรยังไงใช่ไหมทีนี้อยากจะให้ดูเฉพาะในคู่กรณีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราควรจะทำจิตอย่างไรนี่คือคำถามเราจะต้องทำจิตอย่างไรจากผู้ที่ดูอยู่แล้วก็คืออันดับแรกก่อนว่าคนการเห็นใจกันเนี่ยการเห็นอกเห็นใจกันคือทุกคนมันมีทุกข์เด็กคนที่เขาก่อเหตุก็มีทุกข์เขาถึงทำอย่างนั้นคนที่ถูกกระทำก็มีทุกข์เห็นกันอยู่ก็ตายบ้างเจ็บบ้างก็มีทุกข์ในเวลาที่เราเห็นใครมีทุกข์ในจิตของผู้ฟังนะเราเห็นใครมีทุกข์เนี่ยเราต้องเห็นอกเห็นใจเขาความเห็นอกเห็นใจนั่นเนี่ยคือกรุณาเราต้องมีกรุณาแล้วที่ตรงข้ามกับกรุณาก็คือความคิดเบียดเบียนความคิดอาฆาตความคิดพยาบาทเราอย่ามีเพราะถ้ามีความคิดอาฆาตความคิดพยาบาทจิตเราเป็นลบทันทีจิตเราจะเป็นอกุศลทันทีเดี๋ยวสมมติเราแค่อ่านหนังสือพิมพ์ฟังข่าวดูข่าวนั่นนี่ยิ่งเขาเอามาขยี้นะโอ้โหยิ่งดราม่ากันมากใช่ไหมเดี๋ยวจิตมันจะขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงหมายว่าเดี๋ยวเกลียดบ้างเดี๋ยวเห็นใจบ้างเดี๋ยวเข้าข้างบ้างเดี๋ยวไม่พอใจบ้างโอ้อันนี้ไม่ถูกจิตเราต้องประกอบด้วยกรุณาเห็นอกเห็นใจแล้วความกรุณาเนี่ยเป็นหนึ่งในพรหมวิหารจะสามารถระงับความคิดเบียดเบียนได้แล้วที่สองเมตตาเนาะเมตตาเนี่ยจะระงับความอาฆาตเอ๊ะทำไมเขาถึงมีความอาฆาตได้ออกก็ถูกกระทำนั่นนี่โน่นเอ๊ะแต่ว่าวิธีการจะระงับความอาฆาตไม่ใช่ว่าไปอาฆาตตอบฆ่าตอบเขาฆ่ามาฉันฆ่าตอบเขาแกล้งมาฉันแกล้งตอบเขาต่อยมาหมัดหนึ่งเราสองหมัดจะแก้ได้ด้วยเมตตาเพราะนั้นถ้ายิ่งเราฟังสถานการณ์แล้วเราก็ยิ่งโกรธใจเข้าไปอีกยิ่งคิดเบียดเบียนใส่เข้าไปอีกมันไม่จบเลยดราม่าเนี่ยมันยิ่งจะมากขึ้นและมากขึ้นคุยกัน3ปีก็ไม่จบเอ้า
0: คร
1: ับก็เพราะว่าเขายังขยี้จุดที่มันยังเป็นปมอยู่แต่ถ้าวิธีการที่จะขยับดับปมนั้นได้แล้วไม่ใช่ว่าใส่ปัญหาเข้าไปใส่ความเกลียดชังเข้าไปใส่ความอาฆาตแค้นเข้าไปไม่ใช่เราต้องใส่เมตตาลงไปเราต้องใส่กรุณาลงไป
0: ครับ
1: ถ้าจุดนั้นเนี่ยมีคนที่จะกระตุ้นจิตที่ประกอบด้วยเมตตาของเขาไอ้ความมาฆ่ามันจะมาลายหายไปตัวเราก็เหมือนกันนะถ้าเราฟังข่าวแล้วรู้สึกว่าโอ๊ยไม่พอใจเลยคิดเกลียดชัง คุณต้องมีเมตตาไม่งั้นไอ้เจ้าความอาฆาตแค้นเนี่ยมันฝังอยู่ในจิตของเราแล้วมันฝังอยู่ในจิตของเราปุ๊บเราเห็นเป็นตัวอย่างเดี๋ยวลูกหลานคนอื่นเห็นเป็นตัวอย่างเอาไปทำอีกมันจะไม่จบอ่ะจะให้จบได้ต้องจบที่เราจบที่ตัวเราจบที่ตัวเราด้วยการที่มีพรหมวิหาร4
0: ครับ
1: เดี๋ยวพรหมวิหาร4คือกรุณาเจาะจงลงไปคือเมตตาเจาะจงลงไปแล้วเราก็ต้องประกอบด้วยกับอุเบกขาด้วยเมตตากรุณาและอุเบกขาต้องประกอบกันเพราะอะไรเพราะถ้าเราไม่เบรกจิตด้วยอุเบกขาเนี่ยบางทีเราจะเสียใจแบบเศร้าใจไปเลยด้วยกรุณาเนาะนั่นก็คือมันเบรกจิตไม่ทันแล้วเราก็ต้องอุเบกขานี่คือยังไงเราต้องคิดว่าสัตว์โลกมีกรรมเป็นของตนเนาะเขาทำกรรมไม่ดีเขาก็ได้ผลไม่ดีเขาทำกรรมดีเขาก็ได้ผลดีเนาะใครทำกรรมอะไรก็จะได้ผลกรรมอย่างนั้นคิดอย่างเนี้ยจะทำให้เราสามารถวางอุเบกขาในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นได้ประกอบกับกรุณาและเมตตาเดี๋ยวเราจะฟังข่าวเราจะดูดราม่าเขาจะขยี้ปมไหนก็ตามจิตเราจะแบบนิ่งอยู่ได้นะนิ่งอยู่ได้จะเข้าใจสถานการณ์ลึกซึ้งเข้าใจสภาวะจิตของเด็กคนที่เขาจากไปของคุณครูคนที่เขาจากไปของคนที่ยังอยู่เดี๋ยวเรามีแต่เมตตากรุณาและอุเบกขานี่คือคือท่านผู้ฟังทั้งหลายนะเสพข่าวนี่ต้องเป็นอย่างนี้โอเคเนาะอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองที่คุณสมบัติถามว่าแล้วสังคมส่วนรวมทำไมมันเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นมาได้เหตุการณ์นี้ไม่เคยมีในประเทศไทยเลยเพิ่งจะมาเกิดเนี่ยช่วงนี้แล้วเขาก็จะไปโทษเจนแซดไอ้เจนอะไรนะคุณสมบัติ
0: ใช่ครับ
1: เจนอัลฟาเจนอะไรสักเจนใดเจนหนึ่งนะ
0: อันนี้ความเห็นส่วนตัวผมนะฮะอันนี้มันไม่เป็นธรรมกับคนเจนนั้นนะครับเพราะว่าคือบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดกันทุกคนอ่ะเหม
1: ือ
0: นผมเจน X เนี่ยอาจารย์ก็น่าจะ
1: Gen X
0: ใช่ไหมถ้าเกิดสมมติมีคนทำสิ่งที่มันไม่เหมาะสมไม่สมควรหนึ่งคนเนี่ยก็ตีไปทั้งหมดว่าโอ้คนทั้งรุ่นเนี่ยเป็นแบบนี้หมดซึ่งผมบอกว่ามันก็ไม่เป็นธรรมกับเขาทั้งหมด
1: ใช่ๆอย่าเหมานี่คือสิ่งที่ถูกต้องแล้วพระพุทธเจ้าจึงให้แยกแยะในชื่อของท่านจึงบอกเลยภควาคือการจำแนกแจกแยกแยะออกมาแล้วเอาสิ่งไหนไม่ดีเราก็จำแนกแจกออกไปและสิ่งไหนดีเราก็เก็บสะสมไว้พัฒนาให้มันเจริญมากขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นสิ่งไม่ดีอย่าไปเหมาว่าไอ้เจนนี้ก็เป็นอย่างนั้นหมดไม่ถูกแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงอันนี้เป็นกระแสของตัณหานะคุณสมบัติแต่คือโลกเราเนี่ยโลกของเราใบนี้มันมีกระแสที่พัดมาอยู่แล้วตั้งแต่แบบโอ้นานมากแล้วตั้งแต่แบบไม่รู้กี่พันปีหมื่นกี่แสนล้านปีก่อนแล้วที่เป็นกระแสของตัณหาและกิเลสที่พัดมาเรื่อยๆพัดมาเรื่อยๆนะตลอดกาลซึ่งกระแสเนี่ยมันก็ทำให้จิตใจของคนเนี่ยผิดศีลมากขึ้นจิตใจของคนคิดอาฆาตกันมากขึ้นมันเป็นแล้วจึงมีคำสอนของพระพุทธเจ้ามาทวนกระแสเหล่านี้ไว้เป็นช่วงๆไว้เป็นช่วงๆแต่ช่วงไหนที่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าตั้งอยู่ไอ้กระแสที่มันจะทวนมันจะพัดปาไปอย่างเร็วเนี่ยมันก็จะชะลอได้บ้างแต่ถ้าช่วงไหนไม่มีพระพุทธเจ้าสัตว์โลกนี่ก็จะถูกพัดไปตามกระแสแต่ท่านเปรียบไว้เหมือนกับกระแสน้ำแม่น้ำสายหนึ่งเนาะมีคนก็ว่ายมาตามน้ำแล้วก็เล่นน้ำอาบน้ำพาเพลินใจไปเลยแต่หารู้ไหมว่าข้างหน้าต่อไปเนี่ยจะเป็นน้ำวนเป็นน้ำวนแล้วก็มียักษ์เรียกว่าผีเสื้อสมุทรนะอยู่ตรงนั้นแล้วถ้ารอดจากน้ำวนรอดจากยักษ์ต่อไปเป็นน้ำตกตกไปตายแง่แก่แน่นอนมีคนเขายืนอยู่บนฝั่งคนหนึ่งเขาก็เลยเตือนว่าเฮ้ยรีบไหว้เข้าฟังเร็วอย่าเพิ่งไปมัวเล่นเพลินอยู่เพราะว่าข้างหน้ามีน้ำวนมียักษ์มีน้ำตกไอ้คนหนึ่งก็ฟังเหรอทำไงก็เลยไหว้ตับเข้ามาอีกคนหนึ่งไม่ฟังเฮ้ยฉันไม่เชื่อแกหรอกดูดิน้ำก็ยังสบายดีอยู่เขาไม่เชื่อเขาก็ไหว้เล่นเพลินไปเอาไปโดนน้ำวนดูดตายบ้างโดนยักษ์จับกินบ้างอยู่ข้างล่างตายบ้างอันนี้เป็นอุปมานะที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกไว้ว่าน้ำเนี่ยคือเปรียบเหมือนกระแสของตัณหาที่พัดพาไปแต่คนที่กำลังว่ายน้ำเล่นอยู่สบายใจเนี่ยคือสัตว์โลกทั้งหลายพระพุทธเจ้าเนี่ยเปรียบเหมือนกับคนที่ยืนอยู่บนฝั่ง ที่จะคอยบอกว่าเฮ้ยข้างหน้ามีภัยนะภัยน้ำวนคือเรื่องของกามเรื่องของกามนะกามคือความสุขทางตาหูจมูกลิ้นและกายที่มันจะมาดึงจิตของเราให้ไปทำอกุศลมีการผิดศีลเป็นต้นได้แล้วยักษ์ในยักษ์นี่จะเปรียบเหมือนกับภัยต่างๆคือทิฏฐิความเห็นที่มันผิดอ่ะแล้วถูกจับกินแล้วน้ำตกนี่คือตกนรกไปแล้วถ้าเราทำไม่ดีผิดศีลมีมิจฉาทิฏฐิคือไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานก็ไปเป็นสัตว์นรกก็สองอย่างเพราะฉะนั้นมันเป็นอย่างเนี้ยโลกมันเป็นไปตามกระแสและจึงมีคำสอนของพระพุทธเจ้านี่คุณสมบัติเพื่อที่จะให้จิตของเราเนี่ยทวนกระแสแล้วเราจึงสามารถนำเรื่องนี้มาพูดในรายการธรรมะได้โดยไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์คนไหนเรื่องของคุณธรรมใดๆเนี่ยมันจึงต้องคอยบอกสอนเราคอยแบบย้ำเตือนเพื่อให้จิตใจของทุกคนเราสามารถทวนกระแสของมารได้มารในที่นี้คือกิเลสมารเราที่จะมาพัดอยู่ในจิตใจเรานี่เลยนะเราดูข่าวเนี่ยดูโฆษณาเนี่ยนะเล่นโซเชียลเนี่ยนะทุกอย่างมันเป็นกระแสนะคุณสมบัติกระแสเนี่ยพัดมาผ่านเข้าบึ้มบึ้มหาเราเนี่ยทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ
0: ก็คือกิเลสใช่ไหมคร
1: ับหมายถึงว่าไอ้กระแสผัสสะเนี่ยมันพัดมาแล้วจะทำให้เกิดกิเลสขึ้นในใจเรา
0: ครับ
1: ทีนี้เราจึงต้องคอยระวังกระแสที่พัดมานี้ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจด้วยการสำรวมอินทรีย์ถ้าเราไม่สำรวมอินทรีย์จะเกิดกิเลสขึ้นเราก็จะถูกกระแสของกิเลสพัดไปได้แต่ถ้าเราสำรวมอินทรีย์เรารู้จักบริโภคข่าวมีเมตตากรุณาอุเบกขาอย่างที่ว่าเรามีจิตเมตตาเรามีจิตเป็นกุศลเราบริโภคข่าวเนี่ยเราจะไม่ถูกพัดไปตามกระแสเราชื่อว่าเป็นผู้กำลังว่ายตัดกระแสเข้าใจกันมั้ยว่ายนี่หมายถึงว่ายน้ำนะว่ายน้ำตัดกระแสกำลังจะเข้าสู่ฝั่งและถ้าถึงฝั่งได้ตัวแห้งแล้วนี่คือแบบไม่มีกิเลสละสบายใจละคนที่แบบว่าโผล่ขึ้นมาแล้วเห็นฝั่งแล้วแล้วกำลังจะว่ายเข้านี่ก็เรียกเป็นผู้ที่เป็นโสดาบันนะคือแบบมีทิฏฐิถูกต้องแล้วกำลังจะมาแล้วแต่กำลังว่ายตัดกระแสมานะพวกที่แบบมาถึงแล้วเริ่มจะเหยียบถึงแล้วนะยืนเหยียบถึงน้ำตื้นแล้วเนี่ยอันนี้คืออนาคามีละอนาคามีละแล้วก็ถ้าขึ้นฝั่งได้จนตัวแห้งหมดอันนี้คือเป็นพระอรหันต์นะเราพึงไหว้ตัดกระแสของกิเลสตัณหาด้วยการเริ่มด้วยการสำรวมอินทรีย์มีเมตตากรุณาอุเบกขาและชื่อว่าเราจะไม่ไปตามกระแสเราจะรอดจากภัยต่างๆในสังสารวัฏนี้ได้อยู่ก็ไม่ทุกข์อ่ะอย่างนี้แล้วกันก็จะอยู่กันไปได้มีเหตุการณ์ใดๆขึ้นก็เรียนรู้จากเขาแล้วก็ดำเนินชีวิตของเราไปในทางที่จะพ้นทุกข์ขึ้นฝั่งได้ต่อไปนั่นเองเจริญพ
0: รครับครับนี่คือเรื่องของเหตุการณ์ปัจจุบันนะครับที่เกิดขึ้นนะฮะพระอาจารย์ฮะ อีกประเด็นหนึ่งฮะการที่ใช้ชีวิตปัจจุบันเนี่ยก็หลีกหนีไม่พ้นว่าจะต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์ตัวเราอาจจะถูกวิพากษ์วิจารณ์หรือคนอื่นเนี่ยอาจจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ยกมาเปรียบเทียบนะฮะการที่เราเอาคนอื่นมาเปรียบเทียบกันเพื่อวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยทั้งที่เรารู้เนี่ยคือยกขึ้นมาพูดแล้วเนี่ยอีกฝั่งนึงอ่ะก็จะโดนต่อว่าหรืออีกฝั่งหนึ่งก็จะได้รับเขาเรียกว่าการยกย่องสรรเสริญหรืออวยนั่นแหละครับ
1: เชิญมาเชิญม
0: าพอเรารู้อย่างนี้แล้วว่าเฮ้ยถ้าเกิดเอาเรื่องนี้ขึ้นมาพูดเนี่ยคนนี้จะโดนต่อว่าถ้ายกขึ้นมาพูดแล้วคนนี้จะได้รับการยกย่องสรรเสริญโดยบางทีอาจจะไม่เป็นเพราะว่าเราอวยเขาอะ
1: เชิญมาเชิญมา
0: อาจารย์คนหนึ่งโดนด่าคนหนึ่งโดนอวยแต่เรายกขึ้นมาพูดเนี่ยจะบาปอะไรไหมฮะ
1: มันจะมีข้อก็เขาเรียกว่าสำหรับผู้ดูแลหรือผู้จัดการหรือหัวหน้านะโดยเฉพาะยิ่งคนที่เป็นหัวหน้านี่นะถ้าเผื่อว่าคุณยกย่องคนที่ไม่ควรยกย่องในเวลาที่ไม่ควรยกย่องนี่มีปัญหาแน่นอนนี่พุทธเจ้าตรัสไว้หรือถ้าคุณติเตียนคนที่ไม่ควรติเตียนในเวลาที่ไม่ควรติเตียนนี่คุณมีปัญหาแน่นอนคืออันนี้คือพูดถึงคุณสมบัติของเจ้าอาวาสนะ
0: ครับ
1: เจ้าอาวาสต้องยกย่องคนที่ควรยกย่องในเวลาที่ควรยกย่องต้องติเตียนคนที่ควรติเตียนในเวลาที่ควรติเตียนถ้าคุณไม่ทำอย่างนี้ถ้าคุณทำอย่างนี้คุณไม่มีปัญหาเลยวัดคุณจะอยู่สบายโอเคไหมอันนี้คือเปรียบเหมือนกับว่าเราเป็นหัวหน้าการวิพากษ์วิจารณ์นี่คือจุดนี้เลยที่ตรงนี้มี2ประเด็น นี่คือประเด็นที่หนึ่งว่าเราต้องยกย่องหรือติเตียนในเวลาอันควรในคนที่ควรเอาแล้วควรไม่ควรมันดูยังไงโอเคป่ะอันหนึ่งก็คือคนระหว่างสองคนเนี่ยบัณฑิตกับคนพาลจะไม่เหมือนกันคนพาลเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่ามีการเพ่งโทษเป็นกำลังฟังคำนี้ดีนะมีการเพ่งโทษเป็นกำลังหมายความว่าคนพาลคือคนไม่ฉลาดคือคนโง่เนาะคำนี้นะคนโง่คนไม่ฉลาดเนี่ยจะเห็นแต่ข้อไม่ดีของคนอื่นเขาอันนี้ก็ไม่ดีอันนั้นก็ไม่ดีกราบพระก็ทำไมแบมืออย่างนี้นั่งแล้วทำไมไม่นั่งต้องให้มันตรงๆนั่งเอียงอย่างนี้หรือยิ้มทำไมยิ้มมุมปากเป็นอย่างนั้นคือมันจะติได้หมดอ่ะถ้าควรจะติอะนะหาแต่ข้อผิดของเขาอันนี้ก็เรียกว่าการเพ่งโทษ
0: เพ่งโทษ
1: เพ่งโทษแต่บัณฑิตมีการไม่เพ่งโทษเป็นกำลังเขาไม่เพ่งโทษหมายไว้หมายความว่าถ้าคุณเป็นบัณฑิตเนี่ยเขาจะชี้โทษเพ่งโทษกับชี้โทษไม่เหมือนกันชี้โทษนี่ก็คือสมมติว่าคุณเห็นข้อดีของคนนี้คนนี้เราบัณฑิตเนี่ยเขาจะฉลาดในการที่จะรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีหมายความว่าเขาจะเห็นข้อดีของคนนี้แล้วเห็นข้อดีและข้อเสียของคนนั้นแล้วเขาก็จะชี้ว่าโอ้ข้อดีเป็นอย่างนี้และข้อเสียเป็นอย่างนี้นี่คือการชี้โทษนะชี้โทษคือบอกทั้งข้อดีบอกทั้งข้อเสียแล้วพอเราได้ยินว่าเออเรามีข้อดีอย่างนี้เรามีข้อเสียอย่างนี้คนที่ฉลาดต่อมาหมายถึงว่าสมมติถ้าเราถูกชี้โทษนะโดยบัณฑิตเนี่ยเราจะพัฒนาปรับปรุงตัวได้มันจะไม่เหมือนกับการถูกเพ่งโทษเข้าใจไหมนี่คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองคือเวลาที่ควรจะยกย่องหรือเวลาที่ควรจะติเตียนแล้วคือรูปแบบของการยกย่องหรือติเตียนเนี่ยมันมีอยู่สองสามแบบสมมติเรานับกันให้ครบก่อนนะคือต่อหน้าหรือรับหลังต่อหน้าหรือรับหลังส่วนตัวหรือกับคนหมู่มากโอเคแค่นี้เองต่อหน้าหรือรับหลังส่วนตัวหรือคนหมู่มากทีนี้มันสมมติเราจับคู่กันนะว่าเราสมมติเราจะติเตียนคนหนึ่งเนี่ยเขาเป็นคนที่ควรติเตียนด้วยแต่ว่าถ้าเราไปติเตียนรับหลังกับคนหมู่มาก
0: ครับ
1: คุณจะมองว่ามันจะดีไหมล่ะ
0: เออไม่ดีครับ
1: ไม่ด
0: ีเหม
1: ือ
0: นนินทาเขาหรือครับถ้าอย่าง
1: นั้นก็นั่นแหละ
0: ถ้าอย่างนั้นถ้าพวกเราโดนนินทาน
1: ินทาคนหมู่มากอีกด้วยใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเราจะติเขาว่าเอ้ยเขามีข้อดีอย่างนี้แล้วเขามีข้อไม่ดีอย่างนี้ข้อไม่ดีคุณเป็นอย่างนี้นะ
0: ถ้าข้อไม่ดีเรียกว่านินทา
1: ใช
0: ่ถ้าข้อดีไม่รู้เรียกว่าอะไร
1: ก็ยกย่องไงก็แบบชมไงทีนี้เอาเรื่องติก่อนเนี่ยติก่อนก็คือเพราะนั้นเราถ้าเราจะให้เห็นผลต่อการพัฒนาจริงๆเนี่ยนะมันจะมีวิธีระงับอธิกรณ์ตรงนี้พระพุทธเจ้าบอกก็เรียกมาเฉพาะหน้า
0: ครับ
1: เรียกมาเฉพาะหน้าแล้วต้องคนนั้นมาด้วยนะคนอื่นมาไม่ได้ให้ทูตมาไม่ได้คนนั้นมาคนเดียวแล้วเราก็พูดกับเขาตัวอย่างเงี้ยได
0: ้
1: อธิกรณ์หรือเรื่องราวหรือข้อไม่ดีนั้นน่ะจะถูกระงับได้ดีใช่มั้ยเพราะฉะนั้นเพราะสมมติผู้ใหญ่เรียกเรามาเตือนคนเดียวไม่ต้องมีเพื่อนร่วมงานด้วยแล้วก็เตือนด้วยจิตเมตตาโจทย์ด้วยจิตที่คิดว่าเขาจะพัฒนาตัวได้นะอันนี้ดีอันนี้คือจะเป็นเรื่องบัณฑิตในการที่จะติเตียนด้วยโดยธรรมนะโดยธรรม
0: คร
1: ับ การชมการชมแล้วการชมเนี่ยมันก็จะมีอยู่2แบบเหมือนกันแล้วก็คือว่ารับหลังกับคนหมู่มากหรือว่าต่อหน้ากับคนหมู่มากหรือต่อหน้ากับคนเดียวก็ตามทีนี้ผู้ใหญ่บางคนเนี่ยก็มีความคิดอย่างนี้คุณสมบัติอาจารย์เคยได้ยินว่าถ้าเราชมคนนี้ต่อหน้าเขาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเหลิงต้องไปชมรับหลังอย่างเงี้ยเป็นต้นนะ
0: ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะพระอาจารย์จริงๆชมเนี่ยเป็นเรื่องดีมีกำลังใจแต่ว่าชมเนี่ยต้องระมัดระวังบางทีคนอื่นคนข้างๆฟังเดี๋ยวอิจฉา
1: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นภัยกับเขาอีกนะพระอาจารย์
1: เพราะนั้นก็อาจจะเรียกมาชมส่วนตัวมันอยู่ที่สถานการณ์นะเรียกมาชมส่วนตัวต่อหน้าหรือในบางสถานการณ์ชมรับหลังอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้กระแสมันอยู่ที่สถานการณ์เพราะนั้นเราต้องรู้สิ่งที่ควรทำในเวลาที่ควรทำเวลาไหนไม่ควรทำเราอย่าทำสิ่งนั้นนะตรงนี้คือปัญญาแล้วเราก็ยังมีเรื่องคุณสมบัติของผู้ที่จะโจทย์กับถูกโจทย์นะอันนี
0: ้
1: เป็นพระสูตรที่เพิ่งอ่านให้ท่านผู้ฟังในช่วงของคลังพระสูตรทุกวันพฤหัสนี่เมื่อสัปดาห์ก่อนๆ นี้เองแล้วหนึ่งในคุณสมบัติผู้โจทย์เนี่ยก็คือว่าต้องมีเมตตา แล้วมีเมตตาในการที่จะให้เขาพ้นจากความไม่ดีนั้นนะส่วนผู้ถูกโจทย์หลักสำคัญก็คือเอาตามความจริงนะถ้าผิดก็ยอมรับผิดถ้าถูกเราก็ชี้แจงไปว่าสิ่งนี้เป็นอย่างนี้สิ่งนี้เป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นผู้ที่รับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นนะอันนี้ก็คุณสมบัติผู้ถูกโจทย์การคุยกันนั้นจะเกิดประโยชน์มากๆแล้วคือไม่ใช่ว่าเอาแต่ชมอย่างเดียวนะอวยอย่างเดียวชมอย่างเดียวเนี่ยคุณสมบัติมันหัวประจบ
0: ครับ
1: แล้วอะไรก็คล้อยตามหมดอะไรก็คล้อยตามหมดโอเคทับขั้นอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยไม่ถูก
0: ครับ
1: คำว่าไม่ถูกนี่คือหมายว่ามันเป็นลักษณะของหัวประจบเดี๋ยวมีเพื่อนประเภทหนึ่งเรียกว่าเพื่อนหัวประจบนะอะไรดีก็คล้อยตามชั่วก็คล้อยตามอันนี้ไม่ดีฮะ
0: คร่าวๆไปทุกเรื่องใช่ไหมพระอาจารย์แต่จริงๆเป็นแบบนี้นะพระอาจารย์หรือคนที่เขาทำงานเนี่ยกับผู้ใหญ่เนี่ย ก็อย่างนี้จริงๆ
1: ใช่มันจะเข้าเกณฑ์ในข้อนั้นเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องอะไรดีเราว่าดีอะไรไม่ดีเราคิดแก้ไขที่จะปรับปรุงให้มันดีขึ้นอันนี้เราจะเป็นคนที่เป็นคนที่ดีอ่ะจะไม่ใช่ว่าเพื่อนหัวประจบเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าจะชมกันยกย่องกันคล้อยตามกันทุกเรื่องมันก็อาจจะมีไม่คล้อยตามกันบ้างเห็นต่างบ้างเราก็ชี้จุดที่มันจะพัฒนาปรับปรุงเพราะทุกคนมันพัฒนาได้แน่นอนเราปรับปรุงได้มันก็จะคำว่าปรับปรุงพัฒนาหมายว่าคุณมีข้อไม่ดีอยู่นะถ้าคุณมีข้อไม่ดีอยู่เรายอมรับปรับปรุงได้ทันทีจุดนี้มันจึงเป็นการถ้าพูดคุยกันให้ถูกวิธีมันต้องมีอ่ะแล้วควรด้วยควรจะทำด้วยเพราะว่าในองค์กรหมู่เพื่อนหมู่คณะก็จะพัฒนากันไปด้วยกันมันต้องมีจุดที่จะแบบไม่เห็นตรงกันชี้ข้อไม่ดีของกันแล้วก็พัฒนากันไปอย่างเงี้ยนะต้องมีไม่ใช่คอยตาม
0: ชี้โกรธไม่ได้เพ่งโกรธนะอาจารย
1: ์ใช่ใช่ใช่สองคำไม่เหมือนกันนั่นเองเป็นบาง
0: ครับครับยุคสมัยนี้นะครับเรื่องของการจัดงานอวมงคลนะฮะงานศพหรืองานมงคลงานบวชงานแต่งนะฮะถ้าเชิญแต่ญาติๆเนี่ยจะถูกมองว่าแปลกไหมครับ
1: เชิญแต่ญาติ
0: ๆก็เอาเฉพาะงานบวชงานแต่งก่อนหรือเอ๊ะแต่จริงๆก็เชิญแต่ญาติเนาะ
1: เออใช่ไหม
0: ไม่ได้เชิญเพื่อนหรืออะไรพวกนี้อาจารย
1: ์มันก็อาจารย์คิดว่ามันอยู่ที่เจ้าภาพนะคนที่จะจับกิจกรรมนั่นแหละทีนี้จะบอกว่าที่ว่าแปลกๆเนี่ยหมายความว่าอย่างนี
0: ้
1: หมายความว่าคนอื่นๆที่เขาอยากจะร่วมแสดงความยินดีด้วยเนี่ยเขาก็จะไม่มีโอกาส
0: เอาแต่คนเจ้าภาพบอกอุ้ยไม่อยากรบกวนอย่างเงี้ยพระอาจารย
1: ์ก็ต้องระบุไปให้ชัดเจนอะว่าหมายถึงว่าเชิญเฉพาะญาติญาติหรือไม่เราก็เดี๋ยวนี้มันมีโซเชียลมีเดียเนาะเราก็จะประกาศไปในโซเชียลมีเดียแล้วก็บอกว่าไม่ต้องรบกวนทุกคนแค่ว่าอยากให้ทราบร่วมอนุโมทนาด้วยทางออนไลน์อย่างเงี้ยก็จบพูดอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าบางทีเราจัดงานบุญเนาะจัดงานบุญเนี่ยมันก็เป็นเหตุให้คนได้สร้างบุญแล้วก็เช่นคนตายเนี่ยนะมันเป็นเทวทูตอ่ะคุณสมบัติหรือคนเกิดมาเนี้ยทำบุญก็รับเด็กเกิน1เดือนเนี้ยนี่ก็เทวทูตนะ
0: ครับ
1: บวชคนบวชเป็นพระนี่นี่ก็เทวทูตนะเทวทูตมี5อย่างนะเด็กเกิดเนี้ยคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็สมณะคือพระสงฆ์บวชห้าอย่างนี้เป็นเทวทูตเวลาเขาจัดงานประเภทนี้เขาจึงนิยมที่จะเชิญคนหนึ่งจุดประสงค์คืออะไรไม่ใช่ว่าซองคนละพันละพันไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่หมายถึงว่าให้คุณร่วมอนุโมทนาว่าไอ้นี่เป็นเทวทูตนะพอเทวทูตเสร็จปุ๊บเพราะว่าในนรกเนี่ยเขาจะมีคนไปถามคุณสมบัติ
0: ครับ
1: คนที่จะเข้าประตูนรกเนี่ยคือคุณมีบาปพอที่จะเข้านรกได้นะคุณต่อคิวแล้วต่อคิวเสร็จปุ๊บโยมบาลเนี่ยก็จะถามก่อนเคยเห็นเทวทูตที่หนึ่งไหมเขาถามงี้เฮ้ยเทวทูตที่หนึ่งอะไรไม่เห็นเคยนะเอ้าก็เด็กเกิดแต่ไม่เคยเห็นเหรอโอ้เคยอยู่แต่ไม่ได้ทำอะไรเลยอ้าวใช่ละเขาส่งการ์ดวันเกิดมาให้หรือส่งการ์ดวันบวชมาอะไรมาให้เราก็ไม่ทำด้วยหรอก
0: อ้
1: าวคุณเห็นเป็นเทวทูตแต่คุณไม่คิดเหรอว่าเราจะต้องมีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดาแล้วไม่คิดจะสร้างบุญบ้างเหรอเทวทูตที่สองเคยเห็นไหมก็จะไล่ไปคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตาย4อันบอกคนตายไปงานศพเคยเห็นไหมโอเคยเห็นอยู่แล้วไม่ได้คิดเหรอว่าเราจะมีความตายเป็นธรรมดาต้องทำความดีบ้างโอ้ไม่คิดเลยไม่อยากใส่ซองวันนี้นี่มันคือจุด ที่ว่ามันมีเนื้อหาอ้างอิงในพระไตรปิฎกเนี่ยนี่พาราบดิสูตรนะ
0: ครับ
1: เนื้อพาราบดิสูตรพอเราเจอเทวทูตแล้วก็เทวทูตสูตรด้วยนะเทวทูตเนี่ยที่เป็นหัวหน้าของนายนิริบาลนี่คือยมบาลเนา
0: ะ
1: เขาก็จะถามข้อนี้แหละจะถามกับสันนรกถ้าสมมติถาม4อันแล้วนึกไม่ได้ปุ้งตกนรกเลยคุณสมบัติตกนรกเลยก็ไปโดนเฉาะโดนผ่าโดนฟันโดนแทงโดนโอ้ตามที่สันนรกเขาจะเจอเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอเทวทูตเราต้องนึกว่าโอ้เราจะมีความแก่เป็นธรรมดานะเรามีอะไรความตายเป็นธรรมดานะงานโศกนี่ทางออก

0: เพราะฉะนั้นเราควรทําเพราะฉะนั้นเราควรจะถ้าเราจิตใจกว้างขวางนั้นเราจะบอกให้คนอื่นเขาร่วมได้
1: ครับ
0: นะหรือถ้าเราจะบอกเอ้าบอกแค่ญาติๆก็ไม่มีปัญหาก็บอกแค่ญา
1: ค
0: ติ
1: รับ
0: ๆแล้วเขาจะ
1: อื
0: ว่ามัน
1: ม
0: ก็ปากเขาแหละมันก็ไม่ใช่เรื่องของเขามันเรื่องของเราอ่ะเข
1: ค
0: าร
1: ั
0: ว
1: บ
0: ่าเขาก็ว่าได้ใครอยากจะทําอะไรเขาก็พูดไปนั่นแหละไม่เป็นไรอ่ะไม่แปลกหรอกที่ถ้าจะเชิญญาติๆแต่คอนเซปต์เนี่ยอย่างที่อธิบายไว้ว่าเราควรจะให้คนอื่นเขารับทราบร่วมโนทนาด้วยได้บุญร่วมกันนั่นเองเชิญครับ
1: ครับนี่คือเรื่องของธรรมะนะครับในการใช้ชีวิตพระอาจารย์เมื่อวันก่อนเนี่ยผมได้ไปงานศพมาแล้วผมก็รู้สึกนะพอไปงานศพงานนี้เนี่ยที่วัดชลประทานก็มีพระเทศน์แล้วก็รูปแบบของการจัดศาลาเนี่ยไม่เหมือนวัดอื่นๆไม่มีการรับพวงหรีดแล้วก็ไม่มีการเลี้ยงอาหารอะไรแต่อย่างใดเนี่ยแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าความตายไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวพระอาจารย์ค
0: ไม
1: ื
0: ่
1: อ
0: เป็นไร
1: ความตายบางทีผมมองเลยนะพระอาจารย์ว่ามันคือการหลุดพ้นทําให้เราพ้นจากทุกวันหนึ่งคนเราก็จะต้องตายคนที่เรารักคือการที่เขาจากไปอย่างสงบเราก็ควรที่จะดีใจกับเขาถูก
0: ใ
1: ไ
0: ช
1: หม
0: ่
1: ครับพระอา
0: ใช
1: จา
0: ่
1: รย์
0: ใช่ใช
1: แล
0: ่
1: ้วมันถูกไหมผมเข้าใจแบบนี้ผมเข้าใจอะไรคลาดเคลื่อนไหมพระอาจารย์เพราะบางทีผมอาจจะความรู้น้อยหรือบางทีมันคือความรู้สึกกับบางทีเราไปแล้วเรารู้สึกว่าอ๋อคือความตายมันคือการหลุดพ้นนะฮะทำให้บางครั้งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่กลัวความตายคือตัวเราเนี่ยถ้าเราจะจากโลกนี้ไปเราก็ไม่กลัวเราก็ไม่กลัวเพราะบางทีไปยื้อชีวิตอะไรนานๆเนี่ยพระอาจารย์ทรัพย์สินเงินทองมันหมดนะ
0: ใช่
1: ไป
0: ใช่ใช่ใช
1: ค่าหมอค่าโรงพยาบาลค่าอะไรหมดแล้วคนที่อยู่ข้าง
0: เ
1: ห
0: ร
1: ล
0: า
1: ัง
0: ร
1: เ
0: ัน บ
1: ี่
0: ภ
1: ย
0: าระเออ
1: ก็จะเป็นทุกข์ใช่ใช่ใช่คือในสมัยนี้เขาก็เลยมีเรื่องของการจากไปอย่างสงบแล้วก็มันมีนี่ด้วยนะพระอาจารย์เทศกาลแห่งความตาย Death Festival เดี๋ยวนี้เขามี
0: เออใช่จัดอี
1: ม
0: เ
1: ี
0: ว
1: ก
0: น
1: า
0: ต
1: ร
0: ์
1: จัดขึ้นแต่ว่าไม่ค่อยเป็นข่าวไม่ค่อยเห็นเนี่ยแต่การที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยความตายมันไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวแล้วก็เป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับบางทีมันทำให้เราจากไปอย่างมีความสุขด้วยหรือเปล่าอาจารย์
0: เจ้า
1: ค
0: บ
1: ือ
0: ้า
1: ถ้ามองแบบนี้มันถูกไหมพระอาจารย์
0: คือจุดที่คุณสมควรบอกว่าเฮ้ยเราไม่เห็นจะต้องกลัวความตายเลย
1: ก็ใช่คร
0: ถ
1: ับ
0: ามว่าคําถามว่าเฮ้ยทำไมจิตเราถึงเป็นอย่างนั้นได้เพราะมีว่าอาจารย์จะบอกเพราะเรานึกถึงความดีของเราได้ไงถ้าเราจะตายปุ๊บเนี่ยคนที่เขาบอกเฮ้ยฉันจะตายแล้วฉันจะกลัวโอ้ยอย่าพูดเรื่องตายอย่าพูดเรื่องตายฉันกลัวที่กลัวเนี่ยเพราะเขานึกถึงความดีของเขาไม่ได้ไง
1: ไม่บางคนเขาห่วงอยู่นะ
0: ก็
1: คือ
0: นี่ไง
1: เขามีแบบ
0: ก็นั่นแหละ
1: เฮ้ยลูกจะอยู่ยังไงเมียจะอยู่ยังไงสามีจะผัวจะอยู่ยังอะไรแบบนี้อาจารย์บางคนยังมีห่วงแต่บางคนอย่างผมรู้สึกเฮ้ยจากไปมันก็ดีอะมันก็พ้นทุกอะไอ้ทุกที่เรามีอยู่มันหายหมดเลยนะอาจารย์เพราะเราไปตรงนั้นเราไม่รู้แล้ว
0: นี่ไง
1: อะไร
0: คุณสมบูรณ์เนี่ยนึกถึงความดีข้อนี้ไงความดีนี่คืออะไรคือความคือปัญญาความดีนี่คืออะไร
1: นรกสวรรค์ที่ผมไม่ได้คิดเลยนะพระอาจารย์คือผมไม่รู้เลยประเมินตัวเองไม่ถูกว่าเฮ้ยเราจะไปนรกเราจะไปสวรรค์แต่รู้แหละเฮ้ยถ้าจากไปปุ๊บเนี่ยเฮ้ยถ้าเราจบตรงนี้ไปปุ๊บชาตินี้ไปปุ๊บเราก็สบายอะส่วนยังไงเราไม่ทราบนะนรกสวรรค์เนี่ยไม่ทราบจริง
0: ๆโอเคไม่ต้องพูดถึงนรกสวรรค์เอาพูดถึงปัจจุบันนี้เลยคุณสมบูรณ์เรานั่งอยู่ที่นี่ด้วยกันเราพอคุณสมบูรณ์บอกว่าเฮ้ยฉันไม่เห็นจะต้องกังวลใดๆเลยฉันคิดว่ามันฉันพ้นจากความทุกข์ซะด้วยซ้ำข้อนี้คือความดีอะไรความดีนี้คือปัญญาคุณทรงพลปัญญาที่คุณทรงพลเห็นว่าเฮ้ยนี่มันเป็นกองทุกข์นะเนี่ยชีวิตที่เราอยู่ปัจจุบันนี้มีทุกข์มาก
1: ครับ
0: แล้วเราจะพ้นจากกองทุกข์ข้อนี้โอ้สบายใจละนี่แต่ว่าไอ้ความสามารถที่เราเห็นว่าปัจจุบันนี้คือทุกข์นี้นั่นแหละ
1: ค
0: ือปัญญานะปัญญาเป็นกุศลธรรมเป็นความดีถูกป่ะนี่เราจึงมีความดีตรงนี้ความดีของเราคืออะไรนะปัญญาเห็นอะไรเนี่ยเห็นว่าทุกอยู่ณปัจจุบันนี้ที่เรามีชีวิตอยู่ปัจจุบันนี้มันเป็นกองทุกแล้วถ้าเราตายปุ๊บเราจะพ้นจากกองทุกนี้ได้อย่างสบายใจไหนแล้วเราจะไปไหนเราไม่ต้องพูดถึงเอาณที่นี่ตอนนี้ว่าถ้าเรามีปัญญาเห็นข้อนี้ว่านี้เป็นทุกแล้วเราจะพ้นจากมันละเนาะด้วยจิตแบบนี้ก็ไปดีแน่นอนถ้ามีอนาคตที่ดีถ้าอนาคตที่ดีมีแล้วเพราะปัจจุบันนี้เราดีแล้วเรามีจิตที่เป็นกุศลประกอบด้วยปัญญาถูกป่ะอันนี้เรามองมุมตรงข้ามเลยมองมุมตรงข้ามมองมุมตรงข้ามคนที่บอกว่าโอ๊ยไม่ไหวแล้วฉันไม่อยากตายฉันต้องรักษาไว้ก่อนกองไว้ก่อนเพราะอะไรห่วงลูกบ้างห่วงทรัพย์สมบัติบ้างห่วงคนนั้นบ้างห่วงคนนี้บ้างไอ้ที่ห่วงเนี่ยมันคือความยึดถือ

0: รู้มัน
1: ฮะ
0: ความยึด
1: อ
0: ถ
1: ๋
0: ืออ เนี่ยเป็นอกุศลธรรมเป็นกองเดียวกับตั
1: โอ
0: ณ
1: ้
0: หาใช่ไหม
1: ความห่วงใยเนี่ยแหละฮะมันคืออกุศลหรือ
0: ค
1: แย
0: วาก ม
1: ได้
0: ยึดถือความยึดถือ
1: เราย
0: แต
1: ึ
0: ่
1: ด
0: คว
1: ถ
0: าม
1: ือ
0: ยึ
1: ย
0: ด
1: ึด
0: ถือ
1: ครับครับ
0: ความยึดถืออุปทานเนี่ยเป็นอกุศลเป็นอันเด
1: ฮ
0: ียว
1: ะ
0: กันกับตัณหาเพราะมีตัณหาจึงมีอุปทานความยึดถือ
1: ฮะ
0: เนาะความยึดถือมีได้เพราะอะไรก็เพราะว่ามีทุกข์มีทรัพย์สมบัติต่างๆนั่นนี่อ้าวแล้วถามว่าคุณสมพลไม่มีทรัพย์สมบัติก็มีเหมือนกันอ่ะทำไมไม่ยึดถือเอ้ยเพราะว่าฉันเห็นว่าเป็นทุกข์ไงแล้วทำไมแก
1: อ่
0: ไม่
1: า
0: เห็นว่าเป็นทุกข์อ่ะแกยังยึดถือฉันไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์ไง
1: ครับ
0: ความที่เขาไม่เห็นว่านี้เป็นกองทุกข์เขาวางไม่ได้นั่นคือไม่มีปัญญา
1: ฮะ
0: พอเขาไม่มีปัญญาเขาจึงยึดถือเขาเกิดอกุศลธรรม
1: ครับ
0: จิตเขาไม่ดีเขาตายไปเขาจะเป็นนรก
1: อืม
0: ก็คือเขาจะไปแบบวนเวียนอยู่แถวเนี้ยถึงจะตายไปจริงๆนะก็จะวนเวียนอยู่แถวเนี้ยเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเกิดเป็นสุนัขบ้างมาอยู่ในบ้านบ้างเป็นจิ้งจกบ้างเอ้าก่อนจิปาถะได้หมดหรือไปเกิดเป็นสัตว์นรกก็ไม่รู้
1: ครับ
0: ก็แล้วแต่ว่าความยึดถือมันจะพาไป
1: ฮะ
0: ซึ่งมันจะไปไม่ดีนะซึ่งมันจะไปไม่ดีเพราะฉะนั้นคนที่ว่าห่วงเป็นห่วงเป็นใยเดี๋ยวเราต้องมาผ่าตรงนี้ออกเพราะว่าความรักความปรารถนาดีเราต้องมีนะ
1: ฮ
0: คื
1: ะ
0: อส่วนของเมตตา
1: ครับ
0: หรือความกรุณาความปรารถนาให้ลูกของเราคนที่เรารักพ้นจากความทุกข์นั่นคือความกรุณา
1: ครับ
0: กรุณาดีนะแต่ถ้าคุณเกินไปนี่คือไม่มีอุเบกขามาด้วยมันจะกลายเป็นความเสียใจความแบบอะไรอาวรณ์ซึ่งเป็นอกุศลละแล้วมันก็ความยึดถือมันก็จะมาแทรกตรงนี้
1: ครับ
0: เป็นห่วงเป็นใยอะไรอาวรณ์ความยึดถือมันจะมาแทรกตรงนี้เพราะฉะนั้นต้องเบรกจิตของเราให้ได้ว่าฉันมีกรุณาอยู่แต่เบรกด้วยอุเบกขาเดี๋ยวพอเบรกจิตด้วยอุเบกขาเสร็จปุ๊บเราก็จะมีความแบบกรุณาหวังว่าเขาพ้นจากความเป็นทุกข์แล้วด้วยอุเบกขาคือสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมอะสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเสร็จปุ๊บเราเกิดปัญญาเลยเหนือปัญญาว่าเขาเป็นไงก็เป็นเขาเราก็ทำดีก็ได้ดีแล้วก็ทำชั่วก็ได้ชั่วแล้วฉันล่ะถ้าฉันทำดีฉันก็ได้ดีแล้วฉันทำชั่วฉันก็ได้ชั่วล่ะปัญญามันจะเกิดตรงนี้ได้คุณทวน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นปรับจิตนิดนึงตรงนี้เนี่ยปรับจิตนิดนึงตรงนี้เนี่ยจะทำให้ความตายเนี่ยมันไม่น่ากลัวเนี่ยคือคนที่กลัวสามีครั้งหนึ่งนะเพราะเขานึกถึงความดีไม่ได้
1: ถ้
0: าคนที่ไม่กลัวเพราะเขานึกถึงความดีของเขาได้แต่ความดีที่เรายกมาเป็นเคสตัวอย่างกรณีหนึ่งคุณสมบัตินั้นคือปัญญาเนี่ยความไม่ดีที่เรายกมาเป็นตัวอย่างกรณีหนึ่งคนที่ยังปล่อยวางไม่ได้คือเป็นห่วงเป็นใยนั่นนี่นี่คือความยึดถือเพราะฉะนั้นเราเอา2เคสนี้เป็นตัวอย่างคู่ตรงข้ามแล้วเรามาดูตัวเราเรามาดูตัวเราถ้าเราตายวันนี้เป็นไงนะเรายังห่วงอะไรไหมถ้าคนหนึ่งก็บอกว่าก็ไม่นะฉันตายฉันก็ไปแล้วฉันสบายใจได้เนี่ยคือคุณมีปัญญาแล้วนะคุณมีความดีแล้วนะ
1: ถ้า
0: อีกคนหนึ่งบอกโอ้เดี๋ยวขอทำไอ้นี่ให้เสร็จก่อนเดี๋ยวขอทำไอ้นี่ให้เสร็จก่อนอันนี้ก็ยังไม่ได้ทำเลยนี่มีปัญหาแล้ว
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราจะพัฒนาปัญญาให้เกิดขึ้นในตรงนี้จึงเป็นจุดที่เรียกว่ามรณสติมรณสติมีอยู่สองสเต็ปสเต็ปแรกก็คือความตายเกิดขึ้นได้ง่ายมากเลยนะเอาแค่ว่าเดินเข้านะปึ้งตายได้หัวน็อกกับชะโคกหรือว่ากินข้าวปึ้งลูกชิ้นติดคอตายได
1: ้ตาย
0: มันง่ายมากคำถามคือถ้าตายง่ายๆนี่แล้วมีอยู่หรือไม่หนอบาปอกุศลธรรมที่ถ้าเรามีอยู่เราจะไปตกนรกถ้ามีรีบละโดยด่วนนั่นก็คือความยึดถือความห่วงอะไรอาวรณ์ความไม่เข้าใจนั่นนี่รีบละโดยด่วนแต่ถ้าเรามีความดีอยู่ฉันเคยให้ทานที่นี่ไว้ฉันทำความดีอันนี้ไว้ฉันรู้จักข้อนี้ว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุเกิดทุกข์แยกแยะออกได้อันนี้ปัญญาเนาะให้ตั้งอยู่ในกุศลธรรมแล้วสบายใจได้เลยสบายใจนี่คือมีปีติรับปราโมทย์รักษากุศลธรรมนั้นน่ะในที่นี้คือปัญญาให้ดีแต่ความตายของเราเนี่ยมันจะไม่น่ากลัวมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอ่ะชีวิตถ้ามันไม่มีความตายมันไม่เรียกชีวิตอ่ะคุณโยมถูกป่ะมันจะมาเรียกชีวิตได้ไง
1: คร
0: ับก็คือความตายเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตใช่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
1: คร
0: ับแบบพระจันทร์มันต้องมีข้างขึ้นข้างแรมถึงเรียกว่าเป็นพระจันทร์ใช่ไห
1: ม
0: พระอาทิตย์ก็ต้องมีขึ้นมีตกถึงเรียกพระอาทิตย
1: ์ครับ
0: ชีวิตมนุษย์ก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยเหมือนกันอ่ะมีแก่มีตาย
1: อืม
0: เจ
1: อื
0: ็บ
1: มอื
0: ต
1: ม
0: ายมันเป็นวงจรของเขา
1: คร
0: แล
1: ั
0: ้
1: บ
0: วนี้เราก็เข้าใจข้อนี้นี่ก็เป็นปัญญาส่วนหนึ่งเหมือนกัน
1: ฮะ
0: ก็จะทำให้เราไปดีได้นั่นเอง
1: ฮะ
0: เดินผ่าน
1: เฮ้ยพระอาจารย์เรื่องของความตายเนี่ยกับการหลุดพ้นนี่คือถ้าคนที่ตายโดยธรรมชาติเนี่ยก็ไม่มีปัญหาแต่บางคนที่เขามีความทุกข์แล้วเขาก็อยากจะพ้นจากความทุกข์ด้วยการฆ่าตัวตายเนี่ยพระอาจารย์คือเขาบอกว่าฆ่าตัวตายเนี่ยตกนรกพระอาจารย์คือสุดท้ายมันตายเหมือนกันไม่ใช่หรอครับคือสมมติผมตายธรรมชาติผมก็ตายอ่ะตัว
0: ใช
1: ผม
0: ่
1: อ่ะแต่ถ้าเกิดฆ่าตัวตายเอาผมก็ฆ่าตัวผมเองผมก็ตายมันก็ตัวของผมอ่ะแล้วทำไมมันถึงบาปกว่ากันนะพระอาจารย์เพราะผลมันเกิดเหมือนกันคือเราตายแล้วเราหลุดพ้นเพียงแต่ว่าอันนึงเนี่ยฆ่าตัวเองเพื่อที่จะตายกับอีกอันนึงนอนผมจะใช้คำว่านอนรอความตายหรือตายโดยธรรมชาติเอาก็สุดท้ายแต่ครับคือแต่ผลมันเหมือนกันนะพระอาจารย์แต่ว่าเอ้ยทำไมการกระทําอันนึงเนี่ยมันบาปมันตกนรก
0: เดิมพัน
1: อีกอันนึงมันเสมอตัวหรือมันไม่ได้ขึ้นสวรรค์หรอกแต่
0: ม
1: มันก็คือเสมอตัวไงแล้วไปชั่งน้ําหนักกันอีกทีว่าใครบุญมากบาปมากแล้วไปว่ากันไปพระอาจารย์ทำ
0: มั
1: ไ
0: น
1: ม
0: เป็
1: เ
0: น
1: ป็น
0: ง
1: อ
0: ี
1: ย
0: ้
1: ่าง
0: มันเป็นยู
1: เอ
0: ทูนคือถ้ามองผิวเผินเรามันจะเหมือนกันแล้วก็ตายเหมือนกันมองผิวเผิน
1: ใช่
0: นะแต่
1: คว ร
0: ่
1: ั
0: า
1: บ
0: ถ้าเราเจาะลึกลงไปมันต่างกันอยู่คุณโยนมันต่างกันสามประเด็น
1: ครับ
0: นะประเด็นแรกคือตายกับดับทุกข์เนี่ยมันคนละอย่างใช้ศัพท์คนละศัพท์ตายพระพุทธเจ้าใช้คำว่ามรณะมามารอเรือนนี่มรณะคือตาย
1: ครับ
0: แต่ดับทุกข์เนี่ยเขาไปใช้คำว่านิโรธนิโรธนิโรธไม่ใช่ความตายมรณะไม่ใช่ความดับ
1: ครับ
0: เอาฟังให้ดีก่อนนะนิโรธไม่ใช่ความตายนิโรธคือความดับใช่ไหมมรณะก็ไม่ใช่ความดับแต่คือความตาย
1: ครับ
0: มรณะเนี่ยมันไม่ใช่จบแต่เวลาคนจะตายเนี่ยคือความตายเกิดฟังให้ดีก่อนนะเวลาเราตายปุ๊บความตายเกิดขึ้นนะคุณสมบุญพอเราตายเสร็จปุ๊บความตายดับไปดูเป็นช็อตก่อนนะสมมติตอนเด็กเกิดเด็กคลอดเพราะออกมาจากแม่ครรภ์แม่เนี่ยความเกิดขึ้นพอคลอดออกมาเสร็จปุ๊บความเกิดดับไปมันเกิดมาแล้วก็จะมา
1: ครับ
0: แล้วก็มีชีวิตอยู่ต่อไปมีชีวิตอยู่นี่ไม่ใช่เกิดนะเพราะมันเกิดมาแล้วก็มีชีวิตอยู่ต่อไปสมมติคนอายุ80ทำไม79ปี11เดือนคุณยังไม่ตายนะคุณยังอยู่ถึงแม้ว่าคุณจะตายอายุ80เนี่ยพอ80ปุ๊บความตายไม่เกิดแล้วตอนอายุ79ปี11เดือนเนี่ยความตายยังไม่เกิดแต่แก่เฉยๆความตายใกล้เข้ามาแล้วใกล้เข้ามาแล้วแต่พอตายปึ้งปุ๊บความตายเกิดพอตายเสร็จปุ๊บความตายดับ
1: ครับ
0: มันเกิดดับนี่ความตายนะเพราะฉะนั้นความตายที่เวลาเราตายเนี่ยมันเกิดนะมันไม่ใช่ดับ
1: ฮะ
0: มันไม่ใช่ว่าสิ้นไปมันเกิดอยู่เพราะนั้นเกิดหมายถึงว่าตายมรณะกับนิโรธไม่เหมือนกันแต่เวลาพระพุทธเจ้าใช้ท่านจะใช้คำที่รัดกุมมากเกิดท่านก็จะไม่ใช่คำว่าชาตินี่หมายถึงเกิดนะแต่ว่าถ้าแบบอุบัติขึ้นที่จะคู่กับนิโรธเนี่ยท่านจะครับอุบัติกับนิโรธอุบัติไม่ใช่เกิดนิโรธไม่ใช่ตายชาติไม่ใช่อุบัติ
1: ครับ
0: แล้วก็นิโรธก็ไม่ใช่มรณะโอเคมันใช่คำนี้โอเคอันนี้มันต่างกันยังไงมันต่างกันตรงที่ว่าถ้าทุกเกิดใช้คำว่าอุบัติถ้าทุกดับใช้คำว่านิโรธเพราะนั้นเราสามารถดับทุกโดยที่เรายังไม่ตายเอาไหมสมมติพระพุทธเจ้ายังไม่ปรินิพพานยังไม่ตายท่านดับทุกได้แล้วทุกเนี่ยนิโรธไปแล้วเหตุเกิดทุกนิโรธไปแล้วดับไปแล้วท่านยังไม่ตายนะก็จะว่าความตายมันคนละส่วนเพราะฉะนั้นคุณสามารถดับทุกข์ได้โดยที่คุณยังไม่ต้องตายแล้วไม่ใช่ว่าตายมันจะดับทุกข์ได้เพราะมันคนละเรื่องก็อย่างว่าสมมติว่าฉันคิดว่าฉันจะฆ่าตัวตายมันทุกข์มันจะได้ดับสักทีตัวคุณเข้าใจผิดเพราะว่าความตายไม่ใช่ความดับแห่งทุกข์แต่เพราะนั้นถ้าคนถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะคนที่แบบพ้นทุกข์ได้ก็ต้องตายทุกคนพระพุทธเจ้ายังไม่ตายตอนพ้นทุกข์พระสารีบุตรพระอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยตอนพ้นทุกข์หมดแล้วท่านก็ยังไม่ต้องตายนี่คือวิธีการที่ท่านค้นพบไงวิธีการที่ท่านค้นพบว่าไอ้คุณสามารถพ้นทุกข์ได้โดยคุณยังไม่ต้องตายเอางั้นอย่าเพิ่งตายเลยมาพ้นทุกข์กันก่อนนี่คือประเด็นอันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองเวลาถ้าสมมติว่าเราตายไปแล้วเนี่ยแล้วถ้ายังมีเหตุแห่งการเกิดความเกิดมันก็จะเกิดขึ้นมาอีกเกิดขึ้นมาอีกก็ต้องมีตายอีกถ้ามีเกิดต้องมีตายถ้ามีเกิดต้องมีตายมันไม่จบไง เราคิดว่าเออตายจะจบแต่ว่าถ้ามีเหตุการเกิดความเกิดมาอีกเกิดมาอีกมีชีวิตอีกก็ทุกข์เหมือนเดิมอีกทุกเรื่องคนนั้นทุกเรื่องไม่ได้ตามที่หวังทุกเรื่องเสียใจจากที่มีก็ทุกเรื่องเดิมอีกเอามันไม่จบไม่สิ้นนะนี่ความตายจึงไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาประการที่สองตรงนี้เพราะมันก็เกิดอยู่ดีแล้วก็ตายอยู่ดีมันไม่จบเลยจนกระทั่งว่าพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบถ้าสมมติเราเกิดแล้วเราตายเราเกิดแล้วเราตายแล้วเราก็ฆ่าตัวตายแล้วก็เอาเลือดที่ออกมาจากคอเนี่ยนะสมมติปาดคอตายเนี่ยเอามารวมกันไว้ใส่ถังเอาไว้เอามารวมกันรวมกันทุกชาติทุกชาติเอาเฉพาะที่ออกจากคออย่างเดียวนะคือสุดเฉพาะส่วนหัวขึ้นไปแล้วตายเอามารวมกันรวมกันระยะเวลา1กับ1กับปริมาณเลือดที่เอามารวมกันนี่คุณสมบัติเปรียบเทียบกับน้ำทะเลในมหาสมุทรทั้ง4เลือดที่มีนี่ยังมากกว่า
1: ครับ
0: น้ำทะเลในมหาสมุทรทั้ง4นี่ยังน้อยกว่านั่นคือ1กับเฉยๆนะแล้วเราเกิดมาเนี่ยไม่รู้กี่กับแล้วถ้าเราแก้ปัญหาด้วยความตายเนี่ยเราต้องไปแก่ไปตายวนไปอีกเนี่ยโอ้โหแค่คิดก็เสียวสันหลังวาบเลยตายเดี๋ยวมันตายเองไม่แช่งก็ตาย
1: ครับ
0: แช่งก็ตายอยู่ดีเอางี้แล้วกัน
1: ใช
0: ่ป่วยก็ตายไม่ป่วยก็ตายอ่ะมันตายแน่เพราะคุณได้เกิดมาแล้ว
1: ตายแน่นอนยังไงก็ต้องตาย
0: ใช่
1: อะไรอย่างเงี้ยกระจัดใช่ครับ
0: ถึงเวลานี้มันไม่ต้องแช่งกันแล้วเดี๋ยวตาย
1: คร
0: ับ ประเด็นก็คือ ก่อนตายอ่ะคุณจะทำให้พ้นจากทุกข์ได้ไหมนิโรธได้ไหม
1: ครับ
0: หนทางมีอยู่ปฏิปทามีอยู่แต่ที่เมื่อถ้าทำจริงๆแล้วเนี่ยพ้นทุกข์ได้แน่นอนแล้วก็ไม่ใช่ว่าคนนั้นเขาทำได้คนเดียวคนอื่นๆเขาทำได้เยอะแย
1: ะ
0: วิธีการก็มีตัวอย่างที่เขาทำเสร็จแล้วก็มีคนอื่นที่เขาทำได้ก็มีนั่นคือพุทโธธัมโมสังโฆเนาะวิธีการคือพระธรรมคนที่ทำไว้เป็นคนแรกนี่คือพระพุทธเจ้าคนอื่นที่ทำตามกันมาแล้วมีวิธีการปฏิบัติที่ทำได้แน่นอนนั่นคือสงฆ์เราก็เอาวิธีนั้นมาทำนั่นคือมรรคแปดหรือมรรคแปดศีลสมาธิปัญญาเราทำเนี่ยเราจะพ้นจากความทุกข์ได้โดยที่เรายังไม่ต้องตายแล้วชีวิตที่เหลืออยู่นี้ทำอะไรโอ้ทำประโยชน์ได้ enjoy เลย enjoy นี่คือหาความสุขเลยหาความสุขจากชีวิตที่มีอยู่แต่ความสุขในที่นี้คือความสุขที่เกิดจากการให้ทานความสุขที่เกิดจากสมาธิความสุขที่เกิดจากความดีทั้งหลายเราทำบุญกุศลตรงนี้เรามีความสุขอยู่ในชีวิตที่เหลือได้ถึงเวลาตายมันตายแน่เรานี่คือประการที่สองเพราะนั้นเราจึงควรมองความตาย
1: ครับ
0: ว่าเป็นลักษณะที่ไม่จำเป็นต้องฆ่าตัวตายนี่คนที่เขาคิดจะฆ่าตัวตายเขาจะมองไม่เห็นข้อนี้คุณสมบัติเขาคิดอย่างเดียวว่าความตายจะจบปัญหาความตายจะจบปัญหามันคือเพราะมันวนลูปอยู่ตรงนี้อยู่แล้วไง
1: คือมันทรมานพระอาจารย์เวลาคนเรามีความทุกข์เนี่ยนานๆ นะพระอาจารย์ก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากจะพ้นทุกข์เอ๊ะจะทำยังไงถึงจะพ้นทุกข์โอ้ตายซะเลยจบคิดอย่างนี้แล้วก็มันจะมีวูบเดียวนะพระอาจารย์แบบคิดอย่างนี้มาปุ๊บหนึ่งแล้วก็ตัดสินใจตามนั้นปุ๊บไปปุ๊บนะพระอาจารย์จบมันจะเป็นแบบนี้คนหลอมที่เขาเรียกว่าที่เขาเรียกว่าความคิดชั่ววูบเนี่ยคือมันมาจริงนะพระอาจารย์เวลามากๆใช่ใช่พระอาจารย์นะ
0: คือเพราะว่าคิดวนลูปมาแล้วไงคิดวนลูปมาแล้วพอคิดวนลูปเนี่ยเราคิดตรีตรึกไปทางไหนมากสิ่งนั้นจะมีพลัง
1: ครับ
0: นะเราคิดตรีตรึกไปทางไหนมากสิ่งนั้นจะมีพลังถ้าเราไม่คิดตรีตรึกไปทางไหนสิ่งนั้นก็จะอ่อนกำลังอะไรที่เราคิดย้ำๆซ้ำๆอ่ะสิ่งนั้นกลายเป็นถูกขึ้นมาเป็นความจริงของเราขึ้นมาแล้วคือเราเจอเรื่องนี้ประจำเลยนะข่าวเขาเรียกว่าข่าวปลอมนะ
1: คร
0: ับ คนดูข่าวปลอมดูแบบข่าวปั่นอ่ะดูเข้าไปมันเห็นว่าไอ้ข่าวปลอมนี่มันจริงขึ้นมาทันทีนะ
1: คร
0: ับเรื่องที่มันไม่จริงมันกลับจริงขึ้นมาเพราะมันยุกันเต็มที่เขาใช้หลักนี้ไปในการทำการตลาดในการใดๆทั้งหมดซึ่งมันไม่ใช่สัจจะความจริงเพราะเราดันให้กำลังกับสิ่งที่มันไม่จริงมันเลยจริงขึ้นมาของเราเพราะฉะนั้นความจริงเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องที่แล้วแต่คนมองแต่คำว่าจริงจริงจริงตรงนั้นมันจริงไหมมันจึงมีคำว่าสัจจะอีกคำหนึ่งเราศรัทธาเราศรัทธาในเรื่องนี้ว่าจริงแต่มันอาจจะไม่ใช่สัจจะก็ได
1: ้ครับ
0: เพราะฉะนั้นมันจึงต้องมีคนบอกทุกคนแต่ถ้าเรามีเพื่อนอะไรที่เป็นอย่างเงี้ยเราต้องช่วยต้องดึงเขาออกมาจากแพทเทิร์นความคิดนั้นๆดึงเข้ามาจากแพทเทิร์นความคิดเดิมๆโดยการที่เปลี่ยนอิริยาบถบ้างพาไปเที่ยวบ้างพาไปดูนั่นนี่บ้างเพื่อที่จะให้ความคิดนั้นอ่อนกำลัง ไม่ให้จิตไปคิดตรงนั้นย้ำวนลูปอย่าไปย้ำวนลูปอยู่ตรงนั้นต้องออกมาเปลี่ยนพอเราเปลี่ยนความคิดปุ๊บไอ้สิ่งนั้นออกกำลังทันทีแต่มันจะไม่ใช่อ่อนเลยนะคุณสมบัติมันจะต้องเปลี่ยนพอสมควรน่ะคือเพราะว่ามันถ้ามันยังมีกำลังอยู่มันก็จะดึงกลับไปมันก็จะดึงกลับไปเราก็ต้องแบบดึงไปทางอื่นอย่าให้มันไปความคิดซ้ำๆย้ำๆเดิมๆแล้วก็พอตรงเนี้ยถ้าสมมุติเราทำได้เองคือความที่มีสติอาการที่เราระลึกถึงสิ่งที่ดีๆได้ไม่ระลึกถึงสิ่งที่ไม่ดีความคิดที่ชั่วเนี่ยเราเรียกว่าเรามีสัมมาสติถ้าเราจะคิดแต่ว่าฆ่าตัวตายฉันจะจบปัญหานี่คือเป็นมิจฉาสติคุณระลึกถึงแต่ตรงนี้แต่ถ้าเราเปลี่ยนแนวคิดระลึกถึงความคิดที่ดีนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์คนที่ทุกข์กว่าเราก็มีนะมีคนที่ทุกข์กว่าเราอ่ะมีจริงๆไม่เคยไม่ฆ่าตัวตายเลยนะมีนายอะไรที่เป็นโรคเรื้อน
1: อ
0: ่ะชื่อสุภพุทธะนะในสมัยพุทธกาลเนี้ย
1: คร
0: ับครับทุกข์มากๆจะจ้างงานเขาก็ไม่อยากจ้างก็เป็นโรคเรื้อนแล้วก็คนก็รังเกียจมีความเป็นอยู่ลําบากแล้วลําบากกว่าเราแน่นอนเขายังก็เรายังมีนะหลังค่อมตาบอดข้างเดียวเป็นอย่างนี้อ่ะคนแบบเนี้ยเขาทุกข์กว่าเราแต่เขายังมารู้ทำได้เป็นโสดาบันเขายังไม่คิดฆ่าตัวตายเลยเขาก็มีบุญตามอายุขัยของเขานะพอเขาไม่รู้ทำเสร็จปุ๊บเขาก็อยู่ไม่นานเพราะว่าเป็นโรคเป็นอะไรเขาก็ตายไปแต่เขาก็ไม่คิดฆ่าตัวตายคนที่ทุกข์กว่าเราอ่ะมีพอมีแล้วแล้วแก้ปัญหายังไงถ้าเราทุกข์กายนี่คือโดนดอกหนึ่งแล้วนะแล้วถ้าเราแบบว่ามากลุ้มใจอีกโดนดอกสอง
1: ครับ
0: ช่วยสองดอกสองต่อเพราะฉะนั้นถ้าเราซวยแค่ทางกายแล้วเราอย่าไปซวยทางใจด้วยเราอย่าไปซวยทางใจด้วยเราก็อย่าให้จิตมีความทุกข์ไปตามกายที่มีความทุกข์นั้นนะจุดนี้มันก็จะต้องสามารถแยกกายแยกจิตได้นะด้วยการที่ว่าฝึกจิตมาตามแนวศีลสมาธิไปคือมันทำไม่ยากนะคุณสมบุญ
1: คือ
0: บางคนอาจจะบอกว่ายากสิทำไมจะแยกกายแยกจิตเนี่ยมันยากคือพอเราตกอยู่ในสถานการณ์นะคำว่าตกอยู่ในสถานการณ์คือคุณจะจมน้ำแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: คุณจะจมน้ำแล้วคุณจะมาฝึกว่ายฟรีสไตล์อ่ะฝึกว่ายท่าผีเสื้อสวยๆงามๆมันไม่ใช่แล้ว
1: ครับ
0: คุณก็ตะกุยแล้วก็เท่านั้นอ่ะตะกุยให้แบบลอยตัวให้ได้มันจะรอดได้เข้าใจไหม
1: ครับ
0: เพราะว่าไงคุณต้องมีทักษะออกมาคุณถึงต้องรอดแน่นอนนี่คือเปรียบเทียบเป็นอุปมาก็อุปมาคนที่ทุกข์อยู่แบบเต็มที่และถูกบีบคั้นสุดๆไม่ว่าจะแบบโรคภัยไข้เจ็บอย่างเงี้ยนะเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยเป็นต้นนะแล้วมันเจ็บเจ็บจริงๆเลยไอ้จังหวะนั้นแหละ
1: ครับ
0: อินทรีย์ของเรามันจะมีมันจะลงล็อกอยู่จุดหนึ่งที่ว่าอินทรีย์ของเราจะมีความแก่กล้าขึ้นมาพอมีความแก่กล้าขึ้นมาเพราะเราถูกบีบคั้นมากๆเนี่ยแล้วเรานึกถึงพระพุทธธรรมประสงค์เนี่ยศรัทธาเราเต็มที่ปึ้งมันจะปลดล็อกความที่เราจะแยกกายแยกจิตเนี่ยมันจะด้วยอินทรีย์แก่กล้าเนี่ยมันจะไม่ยากทำไมอินทรีย์แก่กล้าย้ำอีกครั้งหนึ่งก่อนนะเพราะว่าเราถูกบีบคั้นอยู่ในสถานการณ์พอเราถูกบีบคั้นอยู่ในสถานการณ์แล้วเรานึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นคือศรัทธาปึ้งเนี่ยอินทรีย์ของเราจะถูกบีบให้แก่กล้าขึ้นมาเหมือนบ่มแบบบ่มแก๊สเลยเอางี้นะพอบ่มแก่กล้าปุ๊บเราจะแยกกายแยกจิตจะมันจะมีล็อกหนึ่งของเขาตรงนี้เราต้องสอดส่องให้ดีเราจะทำได้แต่ที่ว่ายากมันไม่ยากหรอกถ้าทำจริงๆนะเรามันก็จะมีช่องให้เขาไปอยู่นะเพียงแต่ว่าให้เราตั้งจิตให้ถูกนึกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วเราก็จะไปทางที่จะไม่ทรมานจิตของเราได้แยกกายแยกจิตได้นั่นเองเช่นว่า
1: ครับพระอาจารย์ครับมีข้อสงสัยที่เป็นคำนิยามนะเขาบอกว่าอันนี้คือบุญอันนี้คือบาปอะไรคือบุญอะไรคือบาปพระอาจารย์ถ้าเราจะดูคำนิยามแยกแยะแล้วพระอาจารย
0: ์บุญเป็นชื่อของความสุขนั่นเองความหมายว่าอย่างนี้นะก็คือทำอะไรแล้วเป็นความสุขนั่นคือบุญนะบาปก็เป็นชื่อของความทุกข์แต่นี้สุขทุกข์ไม่ใช่ว่าเรากินเราเที่ยวเราเล่นแล้วก็สุขไม่อย่างนั้น
1: ใช
0: ่แต่ว่าเราทำสิ่งที่เป็นกุศลนะหมายความว่าบุญทางกายทางวาจาทางใจนะบุญยกิริยาวัตถุก็คือเกิดจากการให้ทานรักษาศีลการเจริญภาวนาอันนี้จะเรียกว่าเป็นบุญแล้วก็การพูดเนาะเช่นว่าเราพูดคำดีๆนี่ก็เป็นบุญทางวาจาให้ทานหรือว่าไม่ฆ่าสัตว์ก็เป็นบุญทางกาย บุญ
1: คร
0: ทา
1: ัง บ
0: ใจก็มีก็มีจิตเมตตานี่ก็เป็นบุญ
1: สุดท้ายพระอาจารย์ครับมีงานสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นนะฮะ30 สิงหาคมซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่วัดบวรนิเวศวิห
0: เ
1: าร ร
0: ียบ
1: คร
0: ร
1: ั
0: ้
1: บ
0: อย
1: พระอาจารย์มีงานอะไรครับพระอาจาร
0: ก
1: ย
0: ็
1: ์ฮ
0: ค
1: ะ
0: ือทางมูลนิธิปัญญาภาวนานะก็เราจะมีงานประจำปีอยู่2 อย่างแต่คือช่วงต้นปีเนี่ยจะเป็นงานพบปะผู้ฟังประจำปีเขาเรียกว่ากลุ่มทรัพย์แห่งใจเนาะ
1: ค
0: แล
1: ร
0: ้
1: ั
0: ว
1: บ
0: ก็กลางปีนะคือประมาณปลายเดือนสิงหาก็จะเป็นงานวันบุรพาจารย์หมายความว่าเราก็จะทำบุญให้กับหลวงพ่อดร.สะอาดนะอา
1: ค
0: จ
1: รั
0: า
1: บ
0: รย์ของพระมหาไพบูลย์นี่แหละนะที่ท่านจากไปแล้วนะซึ่งท่านก็จากไปเมื่อวันที่30 สิงหาปี 2565
1: คร
0: ว
1: ั
0: ัน
1: บ
0: นี้ก็เลยมาทําบุญเป็นประจําปีเราเรียกงานทําบุญตรงนี้ว่างานวันบุรพาจารย์นึกถึงครู
1: ค
0: บ
1: รา ับ
0: อาจารย์ที่ได้นําคําสอนต่างๆมาสอนเป็นทอดเป็นทอดมาก็จะจัดที่วัดบวรนิเวศวิหารอยู่เขตพระนครเวลาบ่ายโมงตรงที่คณะสูงกุฏินานาชาติชั้นหนึ่งจะมีห้องบำเพ็ญกุศลเหมือนทุกปีปีที่แล้วเราก็ทำอย่างนี้แล้วก็จะมีนิมนต์พระมารับทักษิณานุปทานพระที่รับทักษิณานุปทานสวดบังสุกุลอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาปฏิบัติบูชานั่นคือการทำเส้นทักษิณานุปทานเนี่ยเราจะเป็นการบูชาด้วยศีลด้วยทานเราจะมีการสมาทานศีลเราจะมีการถวายผ้ากับเป็นทานแล้วเราก็จะมีการบูชาด้วยการปฏิบัติเราก็จะเอากันเทศของหลวงพ่อมาเปิดให้ฟังประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็นั่งสมาธิกันแล้วก็มีตอบคำถามที่พิเศษในอีเวนต์วันนั้นก็คือจะนำกันเทศของหลวงพ่อที่ยังไม่ได้เคยออกอากาศที่ไหนนะที่พระอาจารย์เก็บมีไว้เนี่ยไปเจอ
1: ค
0: อล
1: เ
0: ลกชันจำนวนหนึ่งประมาณสัก60 ตอนได้มาเผยแพร่ให้ฟังเราจะทำเป็นเพลย์ลิสต์อะไรต่างๆให้สามารถดาวน์โหลดได้สตรีมได้แล้วเราก็จะรวบรวมตรงนี้ด้วยแต่สำหรับลูกศิษย์ลูกหาที่อาจจะเคยเจอหลวงพ่อต่างๆเนี่ยก็จะรวบรวมเรื่องราวที่เราประสบเจอจากท่านแล้วว่าเราประทับใจหลวงพ่อจุดนี้จุดนี้แล้วก็รวบรวมทำเป็นหนังสือประวัติและประวัติจากมุมมองของลูกศิษย์ไม่ใช่ประวัติจากว่าท่านเกิดปีไหนอะไรนี่คือเขาทำกันไปแล้วแต่ว่าเป็นประวัติที่เกิดจากมุมมองของลูกศิษย์ที่สำหรับว่าเราเคยมีประสบการณ์ยังไงกับหลวงพ่อท่านสอนสมาธิเป็นยังไงเราทำอะไรยังไงอันนี้เราก็มารวบรวมเรื่องราวกันในวันนั้นจะเป็นกระดาษจดหรือเป็นวิดีโอบันทึกหรือบันทึกเสียงใดๆเราก็จะจัดให้มีอีเวนต์แบบนี
1: ้ครับ
0: เนาะอันนี้คือวันที่30เป็นวันอาทิตย์เนาะ30 สิงหาคม2569คือเดือนนี้เวลาบ่ายโมงตรงที่คณะสูงกุฏินานาชาติชั้นหนึ่งแล้วก็จะมีทางมูลนิธิก็จัดให้มีนะมีสแน็คอะไรเงี้ยบริการละเนาะ
1: อ
0: ืมเจ็ดวัน
1: ครับได้พระอาจารย์ถ้าใครอยากจะทำบุญหรือว่าอยากจะทำสิ่งดีๆในวันนั้นมีช่องทางอะไรบ้างไหมพระอาจารย
0: ์ก็สามารถร่วมบุญได้กับทางมูลนิธิแล้วก็ท่านที่อยากจะแบบมาจัดลงทานได้ๆอย่างเงี้ยให้โทรไปได้ที่หมายเลขในเว็บไซต์เดี๋ยวพระอาจารย์จะใส่ไว้ให้ที่เว็บไซต์ปัญญา .org panya.org แล้วที่นี่จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับงานนี้ด้วยเช่นกัน
1: ครับนี่คือเรื่องราวนะครับที่นำมาฝากอนุฟังในรายการธรรมะรับอรุณสมการชีวิตในเช้าวันจันทร์นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากมูลนิธิปัญญาภาวนาลาท่านฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ
0: เจมส์บอนด์

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
1: ได้เลยเช็คมา
0: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
1: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
0: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
1: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: ดุจหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
2: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
6: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
7: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
8: อย่าเสียเวลาคุยอย่ากดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
9: คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกรมเจ้าท่าออกประกาศกำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อยเป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเป็นการเฉพาะคราวเพื่อรองรับการฝึกซ้อมย่อยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: แปะเจี๊ย
5: ะใต้โต๊ะ
4: สวย
5: สินน้ำใจ
4: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
5: ค่าหัวคิว
4: เงินทอน
5: ค่ารับรองและของขวัญ
4: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
5: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
4: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
6: อุ้ยคุณตาหลายนี้ส่งมาบอกได้เกณฑ์สวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: ยุคจากหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กรมเจ้าท่าออกประกาศกำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อยเป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเป็นการเฉพาะคราวเพื่อรองรับการฝึกซ้อมย่อยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคส่งผลให้เรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยาต้องปรับเปลี่ยนเวลาและเส้นทางการให้บริการโดยกรมเจ้าท่าออกประกาศกำหนดพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเนื่องในโอกาสการฝึกซ้อมกำลังพลฝีพายขบวนเรือพระราชพิธีสำหรับการฝึกซ้อมย่อยประจำเดือนสิงหาคมในวันที่17 20และ27สิงหาคม2569โดยมีรายละเอียดการควบคุมพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาช่วงสะพานกรุงธนถึงสะพานพระปกเกล้าตั้งแต่เวลา 9:00 น.ขอความร่วมมือเรือเดินทะเลเรือลากจูงและเรือบรรทุกสินค้าอันตรายหลีกเลี่ยงการเดินเรือผ่านพื้นที่ควบคุมและตั้งแต่เวลา 12:30 น.เป็นต้นไปห้ามเรือทุกชนิดผ่านพื้นที่ดังกล่าวโดยเรือด่วนเจ้าพระยาด้านเหนือจะให้บริการถึงท่าเรือพายัพด้านใต้ให้บริการได้ถึงท่าเรือราชวงศ์ส่วนคลองบางกอกน้อยช่วงปากคลองบางกอกน้อยถึงวัดสุวรรณารามราชวรวิหารห้ามเรือทุกชนิดผ่านตั้งแต่เวลา 12:30 น.เป็นต้นไปหากผู้ควบคุมเรือฝ่าฝืนมีโทษปรับตั้งแต่500บาทถึง 5,000 บาทและอาจถูกสั่งยึดประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือไม่เกิน6เดือนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวชมความสวยงามของน้ำตกทีลอซูในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางจังหวัดตากวันที่1กันยายนนี้โดยคุมเข้มมาตรการดูแลความปลอดภัยให้ครอบคลุมทุกมิติน
9: ายสุขีบุญสร้างผู้อำนวยการกองอนุรักษ์สัตว์ป่ากล่าวว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้เตรียมพร้อมก่อนเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมความงดงามของน้ำตกทีลอซูในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางจังหวัดตากวันที่1กันยายนนี้หลังปิดพักฟื้นธรรมชาติช่วงฤดูฝนขณะนี้กองอนุรักษ์สัตว์ป่าร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมขั้นสุดท้ายของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ทั้งด้านการอำนวยความสะดวกการดูแลรักษาความปลอดภัยและการเตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือกู้ภัยสำหรับกรณีฉุกเฉินรวมถึงการปรับปรุงเส้นทางการซักซ้อมแผนความปลอดภัยและการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ประจำจุดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวตลอดการเดินทางโดยขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยทั่วประเทศเพื่อเป็นกลไกหลักในการรับแจ้งเหตุและเฝ้าระวังนายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าหลังเกิดเหตุการณ์ยิงที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีกระทรวงศึกษาธิการได้ทำงานอย่างหนักและจริงจังเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเต็มกำลังโดยได้ดำเนินการดูแลและเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บนักเรียนครูบุคลากรและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างทันท่วงทีพร้อมประสานความช่วยเหลือในทุกด้านและติดตามอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันกระทรวงได้บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงและหน่วยงานต่างๆในการออกมาตรการเร่งด่วนและแนวทางระยะยาวเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงให้ได้มากที่สุดล่าสุดได้จัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยเพื่อเป็นกลไกกลางในการรับแจ้งเหตุขอคำปรึกษาประสานความช่วยเหลือคุ้มครองสิทธิและดูแลความปลอดภัยของนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ยังได้ยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยทั้งการคัดกรองบุคคลเข้าออกสถานศึกษาการจัดทำและซ้อมแผนเผชิญเหตุการอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยการดูแลสุขภาพจิตการสร้างช่องทางแจ้งเหตุและการประสานหน่วยงานในพื้นที่ให้สามารถเข้าช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันจันทร์ที่17สิงหาคม2569ค่ะขึ้น4ค่ำเดือน9ปีมะเมียเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิทยาพรวงอุบล นะคะแล้วก็อยู่กับพี่กบสุกัญญาสว่างสติสกุลด้วยค่ะสวัสดีค่ะพี่กบค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่ข่าวยามเช้านะคะเสิร์ฟข่าวร้อนๆเลยนะคะสำหรับวันนี้วันนี้วันจันทร์ค่ะก็อาจจะสดใสนิดนึงนะ
0: จันทร์กลางเดือนละ
1: จันทร์กลางเดือนแล้วนะคะก็ลุ้นกันต่อไปเมื่อวานนี้ใครมีโชคบ้าง
0: ดีใจด้วยนะดีใจด้วยจริงๆ
1: เมื่อวานนี้ใช่ไหม
0: อุ้ย
1: คุณรู้ได้ยังไง
0: หรอคะ
1: แค่2ตัวลอตเตอรี่2ตัวหลัง
0: เศรษฐีนีคนใหม
1: ่ใช่2ใบใบเดียวอ่ะใบเดียวแต่ถามก่อนไหมซื้อไปกี่ใบ
0: ได้ทุนคืน
1: ได้ทุนคืนนิดหน่อยนะคะวันนี้นะคะเจอกันก็สดใสค่ะวันจันทร์นะคะต้อนรับวันเขาเรียกว่าเช้าวันจันทร์เนี่ยถ้าเป็นเมืองใหญ่ๆหน่อยจังหวัดใหญ่ๆเนี่ยก็อาจจะรถติดกันหน่อยนะคะก็อ่ะฝึกความอดทนนะคะในช่วงเช้าแบบนี้วันนี้เราอยู่กับทีมงานค่ะคุณบุญประกอบอบกลิ่นค่ะควบคุมเสียงวันนี้ส่วน Facebook Live วันนี้คุณแดนอัคเดชคัมภีระคุณฟิลเดชาธรชัยโสดาและคุณโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์ค่ะ
0: ค่ะตอนนี้ช่องทางออนไลน์นะคะที่เพจข่าวยามเช้าขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ฟังใครที่เข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกับเรา2คนมาได้นะคะแล้วก็ทาง FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz พร้อมกับเครือข่ายวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์นะคะรวมไปถึงสวัสดีหอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยนะคะวันนี้ค่ะข่าวยามเช้าอย่างที่พี่กบบอกนะเสิร์ฟข่าวให้ได้ติดตามกันนะคะทุกๆเช้ากับพวกเราทีมงานข่าวยามเช้าเช้านี้มีอัปเดตค่ะในเรื่องของการประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาสำหรับเช้านี้เป็นฉบับที่4แล้วนะคะเรื่องของการที่ติดตามฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งจะมีผลกระทบในช่วง18ถึง21สิงหาคมนี้ฉบับที่4ค่ะโดยในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้นะคะประเทศไทยก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะใครที่อยู่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากว่ามีร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะประกอบกับตอนนี้มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงเลยค่ะยังไงขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวนั้นระมัดระวังอันตรายที่เกิดจากฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะแล้วก็ฝนที่ตกสะสมในช่วงนี้ด้วยคือบางพื้นที่เนี่ยอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดใกล้เชิงน้ำไหลผ่านนะรวมไปถึงพื้นที่ลุ่มด้วยค่ะยังไงก็หลีกเลี่ยงนะเรื่องของการเดินทางสัญจรนะคะในเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมแล้วก็นอกจากนี้นะคะสำหรับภาคใต้นะมาดูที่อันดามันตอนบนกันหน่อยค่ะช่วงนี้ถือว่าคลื่นลมเนี่ยมีกำลังค่อนข้างแรงเลยนะคะในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมนี้คลื่นเนี่ยสูงประมาณ 2-3 เมตรด้วยกันนะคะแล้วก็บริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเลยค่ะส่วนอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยนะคะช่วงนี้คลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตรด้วยกันนะคะยังไงให้คุณผู้ฟังนะคะติดตามเรื่องของการประกาศแจ้งเตือนนะแล้วก็วางแผนชีวิตในการใช้ชีวิตการเดินทางนะคะในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังด้วยติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้หรือจะติดตามหลังข่าวต้นชั่วโมงของสวทของเราในทุกๆวันก็ได้นะคะก็จะมีให้ได้ติดตามตั้งแต่9โมงเช้าไปจนถึง4โมงเย็นมีพยากรณ์อากาศทุกต้นชั่วโมงค่ะ
1: ค่ะมาดูกันหน่อยค่ะเมื่อสักครู่คุณพลอยบอกว่าช่วงนี้นะคะอากาศก็อาจจะมีฝนบ้างนะคะบางพื้นที่ก็อาจจะตกหนักตกน้อยสำหรับวันนี้นะคะพยากรณ์อากาศออกมาแล้วนะคะภาคเหนือ 60% ค่ะส่วนภาคอีสานนะคะตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกรวมถึงภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลวันนี้ฝนประมาณ 40% ค่ะส่วนภาคใต้นะคะภาคใต้อ่าวไทย 40% ภาคใต้อันดามันนั้น 60% คลื่นสำหรับทางโซนของอันดามันนั้นคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรค่ะส่วนฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะเรือเล็กก็อาจจะต้องระมัดระวังกันหน่อยค่ะ
0: ค่ะไปดูที่เชียงใหม่กันหน่อยค่ะเมื่อวันก่อนนะคะโอ้โหถือว่ามีเหตุการณ์ระทึกเลยนะที่น้ำตกแม่สานะคะเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากเฉียบพลันค่ะทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยถูกน้ำพัดแล้วก็บางส่วนก็ติดค้างด้วยนะคะโดยทางด้านของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยค่ะจังหวัดเชียงใหม่มีการประกาศปิดน้ำตกแม่สานะคะหลังจากที่เมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมานั้น เกิดเหตุระทึกค่ะน้ำป่าไหลหลากเฉียบพลันส่งผลทำให้นักท่องเที่ยวที่อยู่บริเวณน้ำตกบางส่วนนะคะออกจากพื้นที่ไม่ทันค่ะแล้วก็มีบางส่วนนั้นถูกพัดไปตามกระแสน้ำแล้วก็มีผู้ติดค้างอยู่บริเวณน้ำตกค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือแต่ว่านำนักท่องเที่ยวทั้งหมดเนี่ยขึ้นสู่พื้นที่ปลอดภัยได้หมดนะคะซึ่งจากการตรวจสอบค่ะสภาพร่างกายเบื้องต้นก็พบว่ามีนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะทั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยนะคะได้ปิดให้บริการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกแม่สาเป็นการชั่วคราวนะเริ่มตั้งแต่15สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะปิดไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะคือถ้าใครเห็นภาพข่าวน่าตกใจจริงๆพี่กบน่ากลัวมากน้ำไหลลงมาแบบโอ้โหแล้วเป็นสีน้ำตาลแล้วก็เชี่ยวแรงเลยนะคะยังไงใครไปเที่ยวน้ำตกช่วงนี้ต้องสังเกตให้ดีจากน้ำเนี่ยที่มันเคยอาจจะเป็นส
1: ี
0: พอมีความใสบ้างแต่ถ้ามันขุ่นมาก
1: ขุ่นแบบเป็นเหมือนสีดิน
0: ใช่อันนั้นต้องระมัดระวังนะคะคอยสังเกตด้วยค่ะ
1: ค่ะมาดูเรื่องของสถานการณ์ความเคลื่อนไหวนะคะเรื่องของทางด้านของกรมทรัพยากรธรณีค่ะเขาได้ไปสำรวจนะคะบอกว่าแผ่นดินไหวที่เกาะสุมาตราเนี่ยนะคะขนาด 6.8 หลายจังหวัดภาคใต้เนี่ยรับรู้ได้นะคะแนวสั่นสะเทือนเกิดจากแผ่นเขาเรียกว่าแผ่นเปลือกโลกเนี่ยหมุนตัว
0: ค่ะ
1: นะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะกรมทรัพยากรธรณีนั้นมีการเปิดเผยออกมานะคะเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาในช่วงถ้าเวลาตามประเทศไทยก็คือ17:54 ค่ะเกิดแผ่นดินไหวบนบกนะคะขนาด 6.8 ที่ระดับความลึก 172.5 กิโลเมตรค่ะจุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียซึ่งห่างจากเมืองเปมาตังเซียนตานะคะจังหวัดสุมาตราเหนือไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะคะประมาณ15กิโลเมตรเศษค่ะจัดเป็นแผ่นดินไหวขนาดค่อนข้างใหญ่ค่ะสาเหตุเกิดจากการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกอินโดออสเตรเลียนะคะมีการหมุดตัวลงเขาเรียกหมุดหรือมุดตัวลงน่าจะมุดตัวลงปะมุดตัวลงนะคะใต้แผ่นเปลือกโลกยูเรเซียเบื้องต้นเนี่ยยังไม่มีรายงานความเสียหายนะคะแต่ว่าจุดเหนือศูนย์เกิดเหตุแผ่นดินไหวนี้เนี่ยอยู่ห่างจากอำเภอสตูลจังหวัดสตูลของประเทศไทยเราเนี่ยไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ417กิโลเมตรก็ถือว่าไม่ไกลมากนะคะ417กิโลเมตรส่งผลให้ทำให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสตูลสงขลาตรังพัทลุงกระบี่และภูเก็ตนั้นสามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนครั้งนี้ค่ะก็ยังไม่มีรายงานความเสียหายเกิดขึ้นสำหรับประเทศไทยนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเราก็ต้องเตรียมความพร้อมไว้
0: คือด้วยความที่มันใกล้บ้านเราเราก็เลยต้องมีการติดตามสถานการณ์เพื่อนบ้านว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดเหตุที่ไหนความแรงเท่าไหร่แม้ว่าจะไม่ส่งผลกระทบก็ตามนะคะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเช้านี้นะคะเรามาติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันหน่อยอัปเดตกันหน่อยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีจะมีกำหนดการเยือนออสเตรเลียค่ะแล้วก็นิวซีแลนด์นะคะในตั้งแต่วันที่17ถึง22สิงหาคมนี้นะคะซึ่งจะเดินทางไปเขาเรียกว่าไปเปิดตลาดแล้วก็ดึงนักลงทุนค่ะยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์สร้างโอกาสให้กับประเทศไทยนะคะโดยคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะท่านมีกำหนดการจะเดินทางเยือนเครือรัฐออสเตรเลียค่ะ17ถึง20สิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะก็คือเริ่ม17ก็คือวันนี้นะโดยนับเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ14ปีเลยค่ะก่อนจะครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตท่านก็จะมุ่งขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงค่ะพลังงานสะอาดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมไปถึงแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียคริสตศักราช2026ถึง2029นะคะจากนั้นเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็จะมีกำหนดเดินทางไปเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการในช่วงวันที่20ถึง22สิงหาคมนะคะซึ่งก็จะเป็นการเยือนครั้งแรกในรอบ13ปีเหมือนกันแล้วก็ตรงกับวาระครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตค่
1: ะ
0: โดยจะเตรียมยกระดับความสัมพันธ์นะคะสู่หุ้นส่วนยุทธศาสตร์นะอย่างเป็นทางการแล้วก็จะไปขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรข้ามชาติ รวมไปถึงผลักดันการกลับมาเปิดเที่ยวบินตรงค่ะระหว่างกรุงเทพกับนครโอ๊คแลนด์ด้วยนะคะเพื่อที่จะสนับสนุนเรื่องของการท่องเที่ยวการศึกษาการติดต่อธุรกิจแล้วก็การเดินทางระหว่างประชาชนคุณผู้ฟังรอติดตามข่าวได้เลยนะคะ 17-22 สิงหาคมนี้กับการเยือนออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์ของนายกรัฐมนตรีค่ะ
1: ค่ะก็เป็นการยกระดับหุ้นยุทธศาสตร์นะคะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์แล้วก็สร้างโอกาสให้ไทยนั้นได้มีการพัฒนาเรื่องเศรษฐกิจนะคะหลาย
0: โอกาสมากขึ้น
1: ค่ะมาดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องของกลโกงหรือว่ามิจฉาชีพต่างๆนะคะตอนนี้เนี่ยโอ้โหภัยออนไลน์มาเยอะหลากหลายรูปแบบ
0: แล้วรูปแบบเนี่ยคือเขาเปลี่ยนไปตามยุคสมัยพี่กบ
1: เปลี่ยนไปตามสถานการณ์แล้วก็เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนั้นๆด้วยนะคะก็มี AI เอาเขาก็พัฒนา AI ขึ้นมาสู้กับเรา
0: ล่าสุดเห็นคลิปก็คือมีคลิปนึงที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาเอามาเผยแพร่
1: ค่ะ
0: แต่มิจฉาชีพใช้เสียง AI เป็นลูกสาวโทรไปหาคุณพ่อ
1: ดิฉันได้ฟัง
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: คุณพ่อฉลาดมาก
1: คุณพ่อพยายาม
0: ยกมือปรบมือให้เลย
1: อันนี้ต้องพยายามเอจายแบบนี้ดีที่สุดนะคะ
0: ถูกต้อง
1: ถามเบอร์ถามวันเดือนปีเกิด
0: จะให้โอนเงินไม่พ่อบอกไม่มีปัญหาแต่ว่าขอยืนยันตัวตนหน่อยแม้จะเป็นลูกก็ตามเกิดวันที่เท่าไหร่จ๊
1: ะ
0: มิจฉาชีพงงไปเลยทีนี้เปลี่ยนเรื่องไปเรื่อยเปื่อยอันเนี้ยต้องน่าสงสัยแล้วว่าถ้าเป็นลูกเราจริงถ้าเกิดเราเป็นลูกจริงเนี่ยเราคือถ้ามีคนถามเราพ่อแม่ถามเราเราต้องตอบอัตโนมัตินะคะว่าเราจำได้จริงแต่ถ้าบ่ายเบียงไปนู่นไปนี
1: ่
0: เอไว้ก่อนเลย
1: นะคะอย่าไปไว้ใจนะคะแต่ถ้าเป็นคุณพ่อดิฉันเนี่ยไม่มีทางเพราะว่า
0: จะไม่ได้ด้วย
1: ในบัญชีคุณพ่อไม่มีตังค์คุณพ่อไม่ถือตังค์
0: กบหมดแล้ว
1: ใช่มาดูกันค่ะเรื่องของปัญหาที่เขาเรียกว่าเป็นภัยออนไลน์แล้วกันเนาะทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมาเปิดเผยนะคะบอกว่าปัจจุบันเนี่ยภัยแล้วก็ปัญหาบนโลกออนไลน์เนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบค่ะในขณะที่ภาครัฐเองก็มีช่องทางรับแจ้งหลายระบบตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานเช่นกันก็เลยทำให้ประชาชนจำนวนหนึ่งนั้นเกิดคำถามว่าเรื่องนี้ต้องแจ้งที่ไหนเพราะว่าภัยมันมีหลากหลายจะเป็นเรื่องของสินค้าจะเป็นเรื่องของการหลอกโอนเงินอะไรก็แล้วแต่นะคะบางกรณีเนี่ยไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงดีหรือจำเป็นต้องส่งเรื่องไปหลายช่องทางค่ะสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลนะคะก็เลยได้มีการพัฒนาบริการแจ้งรัฐบนแอปพลิเคชันทางรัฐขึ้นมาค่ะให้เป็นช่องทางกลางสำหรับประชาชนในการแจ้งปัญหาโดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาว่าเรื่องที่ตัวเองเนี่ยอยากประสบอยู่นั้นอยากจะไปแจ้งช่องทางไหนนะคะในความรับผิดชอบของหน่วยงานไหนเพียงแค่เข้าไปในแจ้งรัฐนะคะเป็นแอปพลิเคชัน1ค่ะเลือกประเภทปัญหาแล้วก็ให้รายละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นระบบจะมีการเชื่อมต่อเรื่องเนี่ยไปยังช่องทางรับแจ้งของหน่วยงานที่รับผิดชอบทันที
0: ค่ะ
1: เพื่อเข้าสู่กระบวนการของการดำเนินงานต่อไปนะคะทั้งนี้แจ้งรัฐเนี่ยไม่ได้เป็นการนำระบบรับแจ้งของทุกหน่วยงานมารวมไว้ในระบบเดียวกันนะคะแต่ว่าเขาจะเป็นการสร้างจุดเชื่อมต่อกลางก็หมายความว่าเป็นเหมือนตัวกลางเชื่อมต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ นะคะให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงระบบของหน่วยงานต่างๆได้ง่ายขึ้นซึ่งปัจจุบันนั้นเริ่มเชื่อมโยงระหว่างระบบของการแจ้งด้านภัยไซเบอร์แล้วก็ออนไลน์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วค่ะนอกจากนี้ค่ะมีการขยายการเชื่อมโยงไปยังปัญหาด้านอื่นด้วยนะคะอย่างเช่นการร้องเรียนการให้บริการภาครัฐการร้องทุกข์เกี่ยวกับความรุนแรงต่อเด็กแล้วก็ความรุนแรงในครอบครัวปัญหาเรื่องของคนไร้ที่พึ่งหรือแม้แต่สาธารณภัยระดับ3ขึ้นไปค่ะทีนี้มาดูกันค่ะว่าระดับ3ขึ้นไปเนี่ยหลายคนก็ยังสงสัยนะไอ้ระดับ3ขึ้นไปคือ
0: ภัยอะไร
1: เขาบอกว่าเป็นภัยระดับชาติที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างค่ะและต้องระดมทรัพยากรจากหลายหน่วยงานรวมไปถึงเรื่องของการรับแจ้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนะคะเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถเข้าถึงช่องทางแก้ปัญหาของภาครัฐจากจุดเริ่มต้นเดียวเนี่ยได้มากขึ้นด้วยค่ะ
0: ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะ คะที่รัฐบาลเชิญชวนให้เราใช้แจ้งรัฐบนแอปทางรัฐอันนี้ไม่ต้องไปโหลดแอปใหม
1: ่ไม่ต้อง
0: ใครมีแอปทางรัฐอยู่แล้วเนี่ยก็จะเป็นฟีเจอร์หนึ่งก็คือแจ้งรัฐนั่นเองนะคะคือเขาบอกว่าเลิศเลยล่ะนะช่องทางนี้ก็เป็นการเป็นตัวกลางที่จะคอยไว้บางคนเป็นจริงนะพี่กบบางทีเกิดอะไรขึ้นอุ้ยต้องแจ้งหน่วยไหนอ่ะเราต้องแจ้งช่องทางไหนบ้างลองเข้าไปที่แอปพลิเคชันทางรัฐนะคะแล้วก็แจ้งรัฐนี่แหละ ใช้ได้นะใช้ช่องทางนี้แล้วก็เลือกประเภทปัญหาของท่านว่ารายละเอียดเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นระบบก็จะเชื่อมต่อเรื่องไปยังช่องทางของหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบนะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์เชิญๆคุณผู้ฟังอย่าลืมใช้ฟีเจอร์นี้นะสำหรับแจ้งรัฐนะคะนอกจากนี้ค่ะเช้านี้นะคะเรามาอัปเดตในเรื่องของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่นะคะที่มีการยืนยันตัวตนกันแล้วบ้างนะตอนนี้เนี่ยยืนยันตัวตนไปแล้วอยู่ที่ประมาณ 2.3 ล้านคนหรือถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่ 76% ค่ะส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะคะยังคงยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วตอนนี้4.4 ล้านคนด้วยกันค่ะแต่ว่าตอนนี้ใครยังไม่ได้ดำเนินการก็สามารถดำเนินการได้อยู่นะถึงวันที่31สิงหาคมนี้นะคะเดี๋ยวเรื่องนี้ค่ะคุณรัชดาธนาดิเรกนะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมาพูดถึงความคืบหน้าการยืนยันตัวตนแล้วก็การทบทวนสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะคุณรัชดาบอกว่าจากข้อมูลของกรมการปกครองนะคะอัปเดตก็คือ15สิงหาคมที่ผ่านมาพบว่าผู้ถือบัตรรายใหม่เนี่ยยืนยันตัวตนแล้วกว่า 2.3 ล้านคนค่ะหรือคิดเป็น 76% นะคะเพิ่มขึ้นจากวันที่2สิงหาคมซึ่งอยู่ที่ 2.1 ล้านคนหรือว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือร้อยละ69นั่นเองนะคะก็ส่งผลให้จำนวนผู้ที่ยังไม่ยืนยันตัวตนลดลงไปจาก 900,000 กว่าคนเหลือที่ประมาณ 800,000 คนซึ่งกลุ่มดังกล่าวนี้นะคะจะต้องรีบดำเนินการยืนยันตัวตนนะเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการรับสิทธิ์ตามโครงการที่จะเริ่มใช้ก็คือ1ตุลาคมที่จะถึงนี้แล้วนะคะส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติมีการยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วกว่า 440,000 คนด้วยกันขออภัยค่ะ 4.4 ล้าน คนด้วยกันค่ะก็เพิ่มขึ้นนะทำให้จำนวนผู้ที่ยังไม่ยื่นทบทวนสิทธิ์ลดลงค่ะประมาณ5ล้านกว่าคนนะคะก็คนที่ยังไม่ได้ยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะก็4ล้าน9แสนคนเนี่ยต้องรีบดำเนินการหน่อยนะภายใน31สิงหาคมที่จะถึงนี้ตอนนี้ท่านยังคงมีเวลาลองดูซิว่าในระบบแจ้งว่าท่านไม่ผ่านคุณสมบัติติดตรงไหนเรื่องอะไรหรือจะไปยื่นอุทธรณ์ตามที่สถานที่ต่างๆธนาคารต่างๆที่เราแจ้งไว้ก็ได้นะแต่ว่าอย่าลืมภายใน31สิงหาคมนี้นะคะ
1: เดี๋ยวจะหลุดสิทธิ์ของท่านนะคะมาดูเรื่องของเส้นทางกันหน่อยค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เราอาจจะเคยได้เกริ่นไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรื่องของการใช้รถเส้นทางมอเตอร์เวย์สำหรับคนที่จะเดินทางเข้าสู่ภาคอีสานเป็นเส้นทางมิตรภาพปกติแล้วมิตรภาพเนี่ยจะรู้อยู่แล้วนะคะ
0: ชื่อมิตรภาพไม่เปลี่ยนแปลง ก็คือติดไม่เปลี่ยนแปลงเลยยิ่งถ้าเทศกาลนะพี่กบปีใหม่สงกรานต
1: ์ทางไปบ้านดิฉันเนี่ย
0: ทางกลับบ้านพี่เนี่ย
1: ปกติแล้วเดินทางเนี่ยเต็มที่เลยนะ3ชั่วโมงนะคะไม่ถึงตัวโคราชดีประมาณอำเภอสูงเนินเนี่ยถ้าเทศกาลอ่ะตีไปเลย 8-12 ชั่วโมงดิฉันเข็ดมาก
0: เหมือนขับรถไปเชียงใหม่เลยนะ
1: ก็เหมือนขับรถไปเชียงใหม่นะคะแต่ว่าปรากฏว่าตั้งแต่มีมอเตอร์เวย์เนี่ยก็อำนวยความสะดวกได้เยอะเลยค่ะซึ่งรัฐบาลเองเตรียมให้บริการแล้วนะคะสำหรับใครที่จะไปใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์ M6เส้นบางปะอินปากช่องแล้วก็ M82 บางขุนเทียนบ้านแพ้วย้ำนะคะเช็ควันแล้วก็ด่านประเภทรถก่อนออกเดินทางด้วยนะ
0: คือไม่เหมือนกันนะ
1: มันไม่เหมือนกันนะคะ
0: ไม่ได้ว่าเปิดตลอด24ชั่วโมงเหมือนทุกด่านนะ
1: น่าใช่นะคะทางด้านของนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวงนั้นเตรียมเปิดทดลองให้ประชาชนนั้นใช้ฟรีมอเตอร์เวย์สายใหม่2เส้นทางค่ะในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ก็คือมอเตอร์เวย์หมายเลข6ก็คือ M6 ค่ะตั้งแต่บางปะอินนครราชสีมาแล้วก็ช่วงบางปะอินปากช่องส่วนมอเตอร์เวย์หมายเลข82นะคะก็คือ M82 เป็นเส้นทาง